0: เบื้องต้นมีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย111รายการแข่งขันพูลเฮบอลยูโรเปียนโอเพ่น2026แอมนครปฐมวรัฒนันสุภกฤตเนตรคว้าแชมป์ได้เป็นสมัยที่2ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานความมั่นคงให้เพิ่มความเข้มงวดในการครอบครองและพกพาอาวุธปืนทั่วประเทศพร้อมเร่งปรับปรุงกฎหมายให้เหมาะสมและครอบคลุมมากยิ่งขึ้นด้านกระทรวงศึกษาธิการเตรียมเสนอมาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนแห่งชาติเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการประชุมหารือร่วมกับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและนายภูมิวิสารเกษมสุขเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.ณกระทรวงมหาดไทยวันนี้ว่าได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานเพื่อจัดระเบียบการครอบครองและการพกพาอาวุธปืนให้มีความเข้มงวดสูงสุดพร้อมเร่งปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มีความเหมาะสมและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
3: ก็ต้องเรียนย้ำอีกครั้งไม่มีใครมีสิทธิ์ที่จะพกพาอาวุธปืนไปไหนมาไหนได้นะครับโดยเฉพาะยิ่งในสถานที่สาธารณะใครพกพาไปเนี่ยผิดกฎหมายแล้วก็จะถูกดำเนินคดีจะมาบอกว่าป้องกันตัวยังไงไม่ได้ทั้งนั้นใบอนุญาตพกปืนเนี่ยใบสุดท้ายเนี่ยออกไปเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วใบพกเหล่านี้มีอายุเพียง1ปีนี่ปี69แล้วมันไม่มีใครสามารถพกปืนได้ถ้าไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของบ้านเมืองในขณะปฏิบัติหน้าที่ด้วย
2: นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.กล่าวถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยสถานศึกษาว่านายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจะเสนอ6มาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนแห่งชาติเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้เพื่อให้กระทรวงอื่นๆสามารถให้ความเห็นเพิ่มเติมและนำไปปฏิบัติพร้อมเตรียมหารือกับเลขาราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทยเนื่องจากเป็นประเด็นอ่อนไหวและต้องดูแลทุกอย่างให้ทั่วถึงขณะที่นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าจากเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีกระทรวงศึกษาธิการได้เปิดโอกาสให้ครูที่ได้รับผลกระทบทางจิตใจสามารถขอย้ายหรือปรับเปลี่ยนสถานที่ปฏิบัติงานได้เป็นการชั่วคราวส่วนการจัดหาครูทดแทนครูที่เสียชีวิตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถดำเนินการได้จึงไม่ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนแต่อย่างใด
4: เพื่อเป็นการเยียวยาจิตใจนะครับเราก็เปิดโอกาสให้ครูเนี่ยเปลี่ยนโรงเรียนเพื่อที่จะให้สภาพจิตใจในปกติก็ให้โอกาสได้สวทก็หาครูมาทดแทนได้อยู่แล้วไม่เป็นอุปสรรคแต่อย่างไรเพราะว่าเป็นโรงเรียนที่อยู่ในเขตชุมชนอยู่แล้วผมคิดว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องยากที่เป็นปัญหานะครับ
2: นางสาวพิสมัยเรืองศิลป์ผู้อำนวยการสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครทุกแห่งโดยกำหนดให้เป็นนโยบายสำคัญเพื่อดูแลความปลอดภัยของนักเรียนครูบุคลากรผู้ปกครองและผู้มาติดต่อรวมถึงการเตรียมพร้อมรับมือเหตุฉุกเฉินอย่างเป็นระบบตลอดจนเตรียมความพร้อมเผชิญเหตุฉุกเฉินด้วยการจัดทำแผนหนีซ่อนสู้ซ้อมแผนเผชิญเหตุทุกภาคเรียนหรืออย่างน้อยทุก6เดือนโดยกำชับให้ทุกโรงเรียนดำเนินการอย่างต่อเนื่องพร้อมจัดคณะกรรมการร่วมตรวจสอบอย่างน้อยปีละ4ครั้งเพื่อให้ความคุ้มครองสูงสุดแก่ทุกคนชวิสาประทุมมารายงาน
0: หลายหน่วยงานบูรณาการรับมือสถานการณ์น้ำท่วมภาคเหนืออย่างใกล้ชิดเน้นการป้องกันและลดผลกระทบต่อประชาชนขณะที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเตือนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเป็นพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักและเสี่ยงฝนตกหนักมากในช่วง2วันนี
5: ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการติดตามและเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือว่ารัฐบาลได้เตรียมมาตรการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่โดยสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกองทัพและกรมชลประทานบูรณาการทำงานและประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นทางผ่านของน้ำพร้อมเร่งดำเนินมาตรการเพื่อลดความรุนแรงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนซึ่งการเตรียมความพร้อมจะดำเนินการอย่างครอบคลุมทั้งก่อนเกิดสถานการณ์และระหว่างเกิดอุทกภัย
3: เตรียมการอย่างเต็มที่เลยนะครับส่วนที่เราป้องกันได้ก็ดำเนินการป้องกัน ผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ทางกรมปภแล้วก็ทางฝ่ายกองทัพร่วมมือกันตลอดกรมโยธาธิการด้วยในส่วนจังหวัดที่มันเป็นทางฝ่ายของนั้นเร่งในเรื่องของการลดความรุนแรงของสถานการณ์แล้วก็เรื่องของการเตรียมการช่วยเหลือให้ครบไม่ใช่ว่าเกิดเรื่องขึ้นมาก่อนแล้วค่อยไปหาวิธีทางหาหนทางช่วยเหลือนะครับ
5: ร้อยเอกหญิงภัทรรัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคเหนือได้มีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับรูปแบบการทำงานเข้าสู่การบริหารจัดการเชิงรุกเพื่อรับมือกับสภาพอากาศที่แปรปรวนขั้นสุดให้ทุกจังหวัดเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติโดยให้ตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ย่อยและสแตนด์บายทั้งกำลังคนเครื่องจักรและรถสูบน้ำพร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงรวมทั้งกำชับเรื่องการประเมินความเสี่ยงหากพบว่ามีความเสี่ยงภัยสูงให้จังหวัดพิจารณาใช้เงินทดรองราชการกรณีฉุกเฉินได้ทันทีเพื่อบรรเทาความเสียหายล่วงหน้าโดยให้เน้นช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเป็นอันดับแรกๆหากสถานการณ์รุนแรงจนต้องมีการอพยพด้านนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าจากการติดตามและประเมินสภาพอากาศในระยะนี้ถึงวันพรุ่งนี้พบภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเป็นพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักและเสี่ยงฝนตกหนักมากเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและสปป.ลาวประกอบกับมรสุมภาคตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักมากกว่า90มิลลิเมตรได้แก่จังหวัดบึงกาฬอุบลราชธานีนครพนมขณะเดียวกันมีปริมาณฝนตกหนักสะสมในเมียนมาและสปป.ลาวยังส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องสทนช.ในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทยจึงประสานประเทศสมาชิกคณะกรรมการแม่น้ำโขงหรือ MRC และสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงติดตามข้อมูลปริมาณน้ำไหลเข้าระดับน้ำและแผนการระบายน้ำของเขื่อนในลุ่มน้ำโขงไว้ล่วงหน้าอย่างใกล้ชิดซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการคาดการณ์สถานการณ์น้ำและแจ้งเตือนภัยประชาชนได้ทันท่วงทีศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: โครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งในกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจะช่วยลดต้นทุนการเงินประชาชนฐานรากและป้องกันการพึ่งพาหนี้นอกระบบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งในกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองมีเป้าหมายสำคัญในการลดต้นทุนทางการเงินให้แก่สมาชิกกองทุนหมู่บ้านซึ่งเป็นประชาชนฐานรากของประเทศโดยรัฐบาลจะสนับสนุนผ่านสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองหรือสทบ.โดยให้กองทุนหมู่บ้านแต่ละแห่งพิจารณาโครงการและความต้องการกู้เงินของประชาชนในพื้นที่เป็นรายกรณีเมื่อกองทุนเห็นชอบเงินกู้แล้วรัฐบาลจะนำงบประมาณ 4,500 ล้านบาทมาสมทบภาระดอกเบี้ยในลักษณะคนละครึ่งเพื่อช่วยลดต้นทุนทางการเงินให้แก่ประชาชนการลดภาระดอกเบี้ยจะช่วยให้ประชาชนมีต้นทุนในการประกอบอาชีพและดำเนินธุรกิจลดลงส่งผลให้มีโอกาสสร้างกำไรและเพิ่มรายได้มากขึ้นขณะเดียวกันยังเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการลดการพึ่งพาเงินกู้นอกระบบนอกจากนี้สทบ.ยังอยู่ระหว่างการเชื่อมโยงความร่วมมือกับบริษัทประกันภัยเพื่อพิจารณารูปแบบการรับประกันความเสี่ยงหรือประกันหนี้ในระดับหนึ่งซึ่งจะช่วยเสริมความมั่นคงให้แก่ระบบสินเชื่อของกองทุนหมู่บ้านและเพิ่มเสถียรภาพทางการเงินของประชาชนในระดับฐานราก
3: เราก็จะใช้หลักในการที่จะให้กองทุนหมู่บ้านของแต่ละหมู่บ้านเนี่ยได้พิจารณาสินเชื่อหรือเงินกู้ที่พี่น้องประชาชนในหมู่บ้านที่ต้องการจะมาขอกู้แล้วเราก็จะพิจารณาเป็นรายๆไปรัฐบาลก็อนุมัติงบอยู่ประมาณ 4,500 ล้านบาทเพื่อนำไปสมทบเป็นดอกเบี้ยคนละครึ่งก็ทำให้ต้นทุนของพี่น้องประชาชนที่จะไปทำธุรกิจธุรกรรมต่างๆในขนาดของเขาเนี่ยลดลงมาทำให้สร้างผลกำไรได้เพิ่มมากขึ้น
0: คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนจัดตั้งคณะทำงาน4ด้านเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจการค้าและบริการอย่างเป็นรูปธรรมนางสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่ารัฐบาลเตรียมเดินหน้าฟื้นฟูเศรษฐกิจในส่วนของการค้าและบริการอย่างเป็นรูปธรรม โดยที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนมีมติจัดตั้งคณะทำงาน4คณะเพื่อขับเคลื่อนภารกิจให้ครอบคลุมและไม่ซ้ำซ้อนได้แก่คณะทำงานด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์และผู้มาเยือนที่มุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวและปลดล็อกข้อจำกัดคณะทำงานด้านสินค้าเกษตรและความมั่นคงทางอาหารเน้นผลักดันเกษตรมูลค่าสูงและเชื่อมโยงช่องทางจำหน่ายคณะทำงานด้านเศรษฐกิจชุมชนและ SME เพื่อยกระดับขีดความสามารถของรายย่อยที่เป็นฟันเฟืองหลักของประเทศและคณะทำงานด้านการค้าต่างประเทศมุ่งสร้างสมดุลนำเข้าส่งออกและขยายตลาดใหม่เพื่อรับมือความท้าทายทางภูมิรัฐศาสตร์ทั้งนี้การทำงานได้กำหนดกรอบเวลาชัดเจนโดยเน้นสร้างผลลัพธ์ระยะสั้นภายใน 6-12 เดือนแรกด้วยการเร่งแก้ไขกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อผู้ประกอบการโดยไม่ต้องรองบประมาณควบคู่กับการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างระยะยาว 2-4 ปี
1: กระทรวงมหาดไทยพร้อมดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับขบวนการแก้ไขคะแนนหรือการทุจริตในการสอบข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้นนายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าผู้ที่เข้าสอบข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยความสุจริตสมควรได้รับสิทธิ์อย่างเป็นธรรมทุกหน่วยงานได้ร่วมกันทำงานอย่างหนักและจริงจังจนสามารถดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นส่งผลให้การประกาศผลสอบเป็นไปด้วยความยุติธรรมพร้อมย้ำว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการแก้ไขคะแนนหรือการทุจริตในการสอบจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติหรือยกเว้นให้แก่ผู้ใดขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบขยายผลไปถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดโดยรัฐบาลจะบูรณาการการทำงานระหว่างกระทรวงมหาดไทยกระทรวงกลาโหมสำนักงานตำรวจแห่งชาติหน่วยงานด้านความมั่นคงและปปท.เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายและการป้องกันปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสและเกิดผลเป็นรูปธรรม
0: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอสว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดตราดที่หมู่7บ้านวังตาสังตำบลคลองใหญ่อำเภอแหลมงอบจังหวัดจันทบุรีที่หมู่6บ้านแพร่งหน้าผาบนตำบลเขาแก้วอำเภอท่าใหม่จังหวัดน่านที่หมู่12บ้านน้ำรีพัฒนาตำบลขุนน่านอำเภอเฉลิมพระเกียรติจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
6: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลเปิดรับขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปและอุปกรณ์มาตรฐานทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2569เพื่อยกระดับมาตรฐานการติดตั้งและความปลอดภัยของประชาชนรองรับแผนส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป 500,000 ครัวเรือนในระยะแรกช่วยลดค่าไฟฟ้าเพิ่มการใช้งานของพลังงานสะอาดและเสริมความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศโดยผู้ประกอบการและอุปกรณ์ต้องผ่านมาตรฐานที่การไฟฟ้ากำหนดก่อนให้บริการแก่ประชาชนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาประดุษนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมีเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูลอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
10: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
9: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: 7:16 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.4 ทางตะวันตกของโคลอมเบียเมื่อช่วงเช้าวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นโดยจุดศูนย์กลางอยู่ใกล้กับเมืองซานโฮเซเดนปอนมาในจังหวัดโชโกบริเวณชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกและอยู่ลึกลงไปใต้ดินประมาณ107 กิโลเมตรส่งผลให้อาคารหลายแห่งพังถล่มจนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย111 รายและได้รับบาดเจ็บอีก87 รายขณะเดียวกันยังมีประชาชนบางส่วนติดอยู่ใต้ซากอาคารด้านประธานาธิบดีอาเบลาโดเดลาเอสปริอล่าของโคลอมเบียประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศพร้อมระดมเจ้าหน้าที่และทรัพยากรที่มีเพื่อค้นหาและช่วยผู้ประสบภัยขณะที่ท่าอากาศยานหลายแห่งทางตะวันตกของโคลอมเบียระงับการให้บริการเที่ยวบินเป็นการชั่วคราวเพื่อตรวจสอบความเสียหายของโครงสร้างพื้นฐานของท่าอากาศยาน
0: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเปิดเผยว่าสหรัฐจะเรียกร้องค่าชดเชยจากอิหร่านและได้สั่งการให้ผู้แทนสหรัฐนำประเด็นดังกล่าวเข้าสู่การเจรจากับอิหร่านในอนาคตหลังอิหร่านเรียกร้องให้สหรัฐจ่ายค่าชดเชยความเสียหายจากสงครามที่ดำเนินมานาน5 เดือนประธานาธิบดีทรัมป์ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าอิหร่านควรรับผิดชอบต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้นในเลบานอนซีเรียเยเมนและฉนวนกาซาก่อนหน้านี้นายโมฮัมหมัดบาเกอร์โซกาดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่านระบุว่าอิหร่านจะยังไม่เปิดช่องแคบฮอร์มุสจนกว่าสหรัฐจะยุติสงครามกับอิหร่านและกลุ่มติดอาวุธพันธมิตรของอิหร่านเป็นการถาวรยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลและมาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่านรวมถึงจ่ายค่าชดเชยความเสียหายจากสงคราม
1: ทำเนียบข่าวของสหรัฐประกาศขยายระยะเวลาผ่อนผันการบังคับใช้กฎหมายโจรออกไปอีก90 วันโดยเปิดทางให้เรือต่างชาติสามารถขนส่งน้ำมันและสินค้าด้านพลังงานระหว่างท่าเรือภายในสหรัฐเพื่อให้กองทัพสหรัฐและอุตสาหกรรมสำคัญสามารถเข้าถึงทรัพยากรที่จำเป็นได้อย่างต่อเนื่องโดยรัฐบาลสหรัฐเริ่มผ่อนผันมาตรการดังกล่าวตั้งแต่เดือนมีนาคมท่ามกลางสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ส่งผลกระทบต่อการขนส่งพลังงานและราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นทั้งนี้กฎหมายโจรบังคับใช้มาตั้งแต่ปี2463กำหนดให้การขนส่งสินค้าทางน้ำระหว่างท่าเรือภายในสหรัฐต้องใช้เรือที่สร้างและจดทะเบียนภายในสหรัฐเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมการต่อเรือในประเทศ
0: กระทรวงมหาดไทยของออสเตรียเปิดเผยว่าทางการออสเตรียปราบปรามขบวนการลักลอบขนส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์จากบริษัทแห่งหนึ่งในกรุงเวียนนาไปยังบริษัทที่เกี่ยวข้องกับรอสเทคกลุ่มรัฐวิสาหกิจด้านเทคโนโลยีและการทหารของรัสเซียเพื่อนำไปใช้ผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์รวมถึงเครื่องยนต์สำหรับขีปนาวุธร่อนและเครื่องบินขับไล่ซึ่งถือเป็นการละเมิดมาตรการคว่ำบาตรของสหภาพยุโรปโดยบริษัทดังกล่าวปลอมแปลงเอกสารเกี่ยวกับปลายทางของสินค้าและอำพรางเส้นทางการขนส่งผ่านเครือข่ายบริษัทบังหน้าในหลายประเทศผลการสอบสวนยังพบว่านับตั้งแต่ปี2565มีการขนส่งสินค้าไปยังผู้ผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ของรัสเซียมูลค่ากว่า3 ล้านยูโรขณะที่ผู้บริหารบริษัทชาวเบลารุสวัย28 ปีถูกจับกุมเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาและยังคงถูกควบคุมตัวระหว่างการสอบสวนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: การแข่งขันผู้เฮบอลยูโรเปียน2026ที่แกรนด์โฮเทลเคลเซ่เมืองเคลเซ่ประเทศโปแลนด์ในประเภทบุคคลหญิงแอมนครปฐมวรัฒนันสุกฤตเนตรดีกรีแชมป์โลกเมื่อปี2024ออกคิวได้อย่างแม่นยำแทงเอาชนะแมรี่ทันบอดจากสหราชอาณาจักร6-3แรกคว้าแชมป์ไปครองและเป็นแชมป์รายการนี้สมัยที่2ต่อจากปี2024รับเงินรางวัล 100,000 เหรียญสหรัฐประมาณ 340,000 บาทฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนรุ่นอายุไม่เกิน16ปีประเภทกอนัดที่2ในกลุ่ม Cโรงเรียนอบจ.ชัยนาทจะชนะกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย1-0ส่งผลให้อบจ.ชัยนาทมี4 คะแนนขึ้นไปเป็นจ่าฝูงส่วนกรุงเทพคริสเตียนมี1 คะแนนต้องลุ้นเข้ารอบในนัดสุดท้ายขณะที่โรงเรียนมัธยมตากสินระยองเสมอกับแชมป์เก่าอัสสัมชัญ2-2เป็นการไปทีมละ1 คะแนนโดยอัสสัมชัญและมัธยมตากสินระยองมี2 คะแนนเท่ากันด้านกลุ่มดีราชวินิตบางแก้วเสมอสวนป่าเขาชะอาง2-2และโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่นพ่ายให้กับสวนกุหลาบวิทยาลัย0-2สวนกุหลาบมี6 คะแนนเต็มขึ้นไปอยู่อันดับ1ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมที่สนาม BGTC 3จังหวัดปทุมธานีเพื่อเตรียมพร้อมลุยศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบรองชนะเลิศเกมแรกที่จะพบกับทีมชาติสิงคโปร์วรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญกองกลางทีมชาติไทยกล่าวว่าเกมกับสิงคโปร์แตกต่างจากที่เจอกันมาก่อนหน้านี้เพราะไทยต้องไปเยือนอย่างไรก็ตามถ้าไปเยือนแล้วเอาชนะได้กลับมาเล่นในบ้านก็จะง่ายขึ้น ทั้งนี้ทีมชาติไทยจะไปเยือนสิงคโปร์ที่จารันเบซาสเตเดียมวันที่15สิงหาคมเวลา20 นาฬิกาเทนนิสเยาวชนนานาชาติรายการ ITF Junior World Tennis Tour

0: เมนเรสรุ่นโมโต3 World Championship ไมค์คิวเกียรติศักดิ์สิงหพงศ์นักบิดดาวรุ่งชาวไทยได้รับโอกาสจาก Honda Team Asia ลงแข่งขันแทนเซนมิตานินักบิดชาวญี่ปุ่นที่มีอาการบาดเจ็บซึ่งนักบิดไทยเจ้าของรถแข่งหมายเลข85ออกตัวจากกริด22บิดเข้าป้ายในอันดับ15ด้วยเวลารวม 33 นาที 20.601 วินาทีตามหลังผู้ชนะ 35.339 วินาทีทั้งนี้สนามถัดไปรายการอารากอนกลางปีที่มอเตอร์แลนด์อารากอนประเทศสเปนแข่งขันระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคมนี้พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมยโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:42 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.48 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:39 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 94 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:42 นาที
2: 1นาทีกับกปท.ไฟหน้ารถไฟท้ายหรือไฟเบรกที่ชำรุดอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุโดยไม่คาดคิดการตรวจสอบระบบไฟรถอย่างสม่ำเสมอช่วยเพิ่มความปลอดภัยทั้งต่อตัวผู้ขับขี่และผู้ใช้ถนนคนอื่นพร้อมฝึกทำข้อสอบใบขับขี่หมวดการบำรุงรักษารถเพื่อเพิ่มความเข้าใจในการดูแลรถอย่างถูกต้องดังนั้นการเช็คไฟรถก่อนขับจึงมีความจำเป็นไฟหน้ารถต้องส่องสว่างได้ดีอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานสัญญาณไฟเลี้ยวใช้งานได้ปกติทั้งซ้ายและขวาไฟท้ายและไฟเบรกตรวจสอบด้วยการหันท้ายรถเข้ากับกำแพงแล้วกดเบรกเพื่อเช็คไฟ หรือให้ผู้ช่วยอีกหนึ่งคน

0: ช่วยเช็คไฟท้ายให้ทั้งนี้ไฟรถทุกประเภทมีความจำเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะขับขี่ในเวลากลางคืนเพื่อป้องกันภัยทั้งต่อตนเองและผู้ร่วมทางค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าโสมตอนที่1โสมเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าโสมะในภาษาสันสกฤตโสมเป็นชื่อไม้เถาต้นและใบมีสรรพคุณทางยาต่อมาคนไทยนำคำว่าโสมมาเรียกไม้อีกพันหนึ่งซึ่งมีสรรพคุณทางยามีมากในจีนและเกาหลีโสมจีนหรือโสมเกาหลีเป็นพืชล้มลุกซึ่งมีอายุยืนยาวหลายปีลักษณะเด่นคือมีรากอวบบางต้นรากมีรูปร่างคล้ายคนใบเป็นแฉกเหมือนมือที่กางนิ้วออกบางทีเรียกโสมคนคนจีนเกาหลีรวมทั้งชาวกรีกเชื่อว่ารากโสมใช้เป็นยาที่มีสรรพคุณครอบจักรวาลที่สำคัญคือใช้เป็นยาบำรุงที่ช่วยเพิ่มพลังและเป็นยาอายุวัฒนะ
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนการพักตัวของไส้เดือนดินไส้เดือนดินจะพักตัวเมื่อเข้าสู่สภาพอากาศที่ไม่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตโดยเฉพาะในช่วงฤดูซึ่งผิวหน้าดินแห้งและหนาวเย็นมากทำให้ไส้เดือนดินไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในดินเนื่องจากไส้เดือนดินหายใจทางผิวหนังจำเป็นต้องมีผิวหนังที่เปียกชื้นอยู่ตลอดเวลาสำหรับใช้ในการแลกเปลี่ยนก๊าซถ้าผิวหนังแห้งจะไม่สามารถแลกเปลี่ยนก๊าซได้หรือไม่สามารถหายใจได้ทำให้ไส้เดือนดินหลายชนิดขึ้นมาตายจำนวนมากในบริเวณผิวดินแต่ก็มีหลายชนิดที่มีระบบป้องกันตัวโดยการเข้าสู่สภาพพักตัวในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมดังที่กล่าวแล้วติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
6: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายแพทย์วรศ โชติพิทยสุนนท์โฆษกกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาความเครียดสะสมในเด็กเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุความรุนแรงในโรงเรียนค่ะ
7: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและอานนท์นันตะสุคนอ่าน
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
8: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
9: ได้เลยเช็คมา
8: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
9: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
8: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
9: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
7: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับเหตุการณ์นักเรียนก่อเหตุความรุนแรงในโรงเรียนทำให้หลายฝ่ายให้ความสนใจเรื่องความเครียดสะสมในเด็กมากขึ้นข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขพบว่าดัชนีความสุขของเด็กไทยมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขได้มีการประเมินสภาวะความเครียดสะสมนี้เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไปติดตามเรื่องนี้จากนายแพทย์วรศ โชติพิทยสุนนท์โฆษกกระทรวงสาธารณสุขสัมภาษณ์โดยศักดิ์สิทธิ์ประดับสินครับ
10: ครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
11: สวัสดีครับ
10: ครับจากเหตุการณ์ที่นักเรียนยิงครูและเพื่อนในโรงเรียนจากข้อมูลเนี่ยพบว่าวัยรุ่นไทยเนี่ยทำร้ายตัวเองเสียชีวิตเฉลี่ยวันละ2คนและความสุขในลดลงอย่างต่อเนื่องกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยมองปรากฏการณ์สะสมความเครียดจนระเบิดเป็นความรุนแรงในโรงเรียนอย่างไรครับ
11: ครับเราก็เห็นว่ามันเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากๆนะครับแล้วก็เราก็คงไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะครับกับการสูญเสียนี้นะครับทางกระทรวงสาธารณสุขเองเนี่ยก็ได้มองว่าการส่งเสริมป้องกันนะครับการที่เราสามารถจัดการให้ทางโรงเรียนหรือว่าการชุมชนมีความปลอดภัยได้มากขึ้นในอนาคตเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นอย่างมากนะครับในเบื้องต้นเนี่ยทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านพัฒนาพร้อมพัฒน์เนี่ยท่านก็ได้สั่งการให้ทางทีม MCAT นะครับทีมเยียวยาจิตใจเนี่ยได้ลงปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันแรกแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยเราได้ลงพื้นที่ไปในตั้งแต่เกิดเหตุเลยนะครับจนทุกวันนี้เราก็ยังลงพื้นที่กระจายไปอาจจะไม่ที่โรงเรียนเนื่องจากโรงเรียนยังปิดอยู่นะครับเราก็ยังจะมีการดำเนินการในพื้นที่ต่างๆนะครับที่ว่าเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนานะครับที่เข้าไปช่วยเยียวยาจิตใจของทุกคนครับในกระทรวงสาธารณสุขก็มองว่าโอเคเรื่องการเยียวยาในเหตุการณ์นี้ก็เป็นเรื่องที่จำเป็นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็คงต้องมามองเรื่องการส่งเสริมป้องกันในอนาคตการเป็นผู้ดูแลสามารถมีการจัดการอารมณ์เชิงที่ดีขึ้นมีการเฝ้าระวังเรื่องความรุนแรงต่างๆที่มีความเป็นไปได้นะครับรวมถึงโรงเรียนมีระบบในการดูแลคัดกรองส่งต่อแล้วก็รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญที่จะทำให้ลดความเสี่ยงในการที่จะมีความรุนแรงแบบนี้เกิดขึ้นได้ในอนาคตครับ
10: ครับแล้วมีสถิติสัญญาณเตือนจิตเวชเด็กที่น่าเป็นห่วงยังไงบ้างครับ
11: ครับปัญหาจิตเวชเด็กที่วันนี้นะครับก็จะเห็นว่าเด็กก็จะมีความเครียดมากขึ้นปัญหาเรื่องการทำร้ายตัวเองที่ก็อาจจะมีความเสี่ยงสูงในเด็กกลุ่มนี้นะครับรวมถึงการเข้าถึงสื่อที่อาจจะมีความรุนแรงนะครับการปล่อยปละละเลยจากผู้ปกครองนะครับที่อาจจะไม่มีเวลาในการที่จะดูแลว่าเด็กคนนึงจะดูข่าวสารอะไรบ้างติดตามเนื้อหาอะไรบ้างนะครับนี่ก็เป็นปัญหาที่เราพบอยู่เจออยู่เรื่อยๆโดยเฉพาะในยุคที่อินเทอร์เน็ตเนี่ยสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้นนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยสังคมก็มีความแข่งขันนะครับมีการแข่งขันมีการเปรียบเทียบเยอะนะครับมันก็ทำให้เด็กหลายคนเนี่ยอาจจะอยู่ในภาวะจิตใจที่ไม่สมดุลแล้วก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างยากลำบากนะครับ
10: แล้วกระทรวงสาธารณสุขมีแนวทางหรือมาตรการเชิงรุกอย่างไรบ้างครับที่จะผลักดันวัคซีนทางใจเข้าไปในระบบโรงเรียนเพื่อไม่ให้เด็กแม้แต่เป็นเด็กที่เรียนดีแต่ขาดทักษะการจัดการอารมณ์ครับ
11: ครับก็เป็นสิ่งที่กระทรวงสาธารณสุขทั้งกรมสุขภาพจิตเนี่ยก็ดำเนินการมาโดยตลอดนะครับเราพยายามผลักดันทำงานกับทางโรงเรียนจำนวนมากให้มีการใช้ระบบที่เรียกว่า Zero Overhead Care นะครับที่เป็นระบบที่คุณครูสามารถใช้ในการประเมินการดูแลนักเรียนการรับคำปรึกษาจากผู้ที่มีความรู้ด้านสุขภาพจิตนะครับอันนี้ก็มีอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็คงต้องทำงานกับทางกระทรวงสาธารณสุขมากขึ้นทำงานกับชุมชนทำงานกับทุกหน่วยงานนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องปัญหาเรื่องความรุนแรงเนี่ยมันคงไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งที่ต้องรับผิดชอบหรือดูแลนะครับมันคงจะต้องเป็นภาพใหญ่ที่ทั้งประเทศเนี่ยขับเคลื่อนไปด้วยการไปพร้อมๆกันนะครับ
10: ครับและในมุมมองของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยสภาพแวดล้อมในโรงเรียนและการถูกบูลลี่เนี่ยส่งผลต่อการกดทับทางอารมณ์ของเด็กมากน้อยเพียงใดครับแล้วจะกรมสุขภาพจิตเนี่ยมีการจัดการระบบคัดกรองหรือการเปิดพื้นที่รับฟังเด็กในโรงเรียนอย่างไรบ้างครับเพื่อไม่เกิดเหตุซ้ำรอยครับ
11: ครับเรื่องปัญหาบูลลี่เนี่ยเป็นปัญหาที่ข้อจากสถิติเนี่ยครับที่เก็บตามจากกระทรวงศึกษาธิการจากหลายๆหน่วยงานรวมถึงงานวิจัยเนี่ยก็จะพบว่าเด็กมากกว่า2ใน3เนี่ยเคยมีประสบการณ์ในการถูกบูลลี่ที่โรงเรียนนะครับเรื่องนี้ก็เป็นสิ่งที่อยู่กับสังคมไทยมานานแล้วก็มีหลายฝ่ายพยายามแก้ปัญหานะครับแต่อย่างที่บอกว่าการแก้ปัญหาในปัจจุบันเนี่ยมันไม่สามารถมีหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งได้นะครับที่จะทำได้มันก็ต้องผ่านทุกหน่วยงานทั้งโรงเรียนเองทั้งหน่วยงานภาคท้องถิ่นประชาสังคมนะครับหน่วยงานหรือว่าหน่วยงานด้านสาธารณสุขนะครับก็ต้องเข้าไปร่วมมือกันในการทำงานร่วมกันด้านเพื่อการป้องกันนะครับเรื่องการบูลลี่นะฮะสำหรับกระทรวงสาธารณสุขมีการทำยังไงบ้างนะครับก็แน่นอนว่าสำหรับเด็กที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตจากการบูลลี่แล้วก็มีสายด่วนสุขภาพจิต1323ที่สามารถโทรให้คำปรึกษาได้นะครับจริงระบบที่แจ้งไปเมื่อกี้ก็คือ Zero Overhead Care ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่คุณครูสามารถใช้ในกรณีที่อาจจะมีปัญหาด้านสุขภาพจิตมีการกันแกล้งหนุนรุนแรงก็สามารถมาใช้ในการปรึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับผ่านระบบคุณได้เช่นเดียวกัน
10: ครับแล้วมีงานวิจัยกับที่ระบุว่าการเล่นเกมเนี่ยไม่ใช่สาเหตุหลักของความรุนแรงทางกระทรวงสาธารณสุขจะสื่อสารอย่างไรครับเพื่อไม่ให้โยนความผิดให้กับเกมแต่หันมามองสาเหตุที่แท้จริงอะครับ
11: คือต้องอธิบายอย่างนี้ครับว่าทุกอย่างเนี่ยเราไม่สามารถบอกว่าไม่ใช่สาเหตุ 100% ก็เป็นไปไม่ได้ครับ
10: ครับ
11: มันก็มีงานวิจัยที่บอกว่าเกมก็นำไปสู่ความรุนแรงได้ในขณะเดียวกันก็มีงานวิจัยที่บอกว่าเกมก็ช่วยลดความรุนแรงได้ในบางเกมรูปแบบหรือคนที่งานวิจัยบางคนที่บอกว่าคนที่รุนแรงก็นำไปสู่เกมที่รุนแรงอันนี้คือผมมองว่า เราไม่สามารถบอกได้ว่าใช่เหตุผล 100% ไม่ใช่เหตุผล 100% นะครับยังไงก็ตามก็เป็นเรื่องนึงที่เราก็ต้องระมัดระวังถ้าเกิดเราเล่นมากเกินไปอะไรก็ตามที่มันใช้มากเกินไปมันก็มีสิ่งที่สื่อทุกอย่างแหละครับไม่ใช่เกมอย่างเดียวแต่การนั่งดูสื่อทางโทรทัศน์วิทยุอะไรก็ตามที่รุนแรงมากเกินไปนะมันก็ทำให้คนคนหนึ่งสามารถรุนแรงได้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการสื่อสารที่สำคัญก็คือเราก็ไม่ควรกระโดดไปบอกว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ชัดเจนค่ะเดียวกันเราก็ไม่ควรตัดสิ่งนั้นออกไปแล้วบอกว่าสิ่งนั้นไม่ใช่สาเหตุเลยนะครับมันก็ควรจะต้องทำงานก็ต้องใช้งานสิ่งนั้นให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมที่สุดอยู่ในปริมาณที่พอเหมาะที่สุดแล้วก็ผลกระทบน้อยที่สุดครับ
10: ครับและกระทรวงสาธารณสุขมีคำแนะนำเชิงปฏิบัติอย่างไรให้กับผู้ปกครองครับในการประเมินหรือตรวจสอบสภาพจิตใจของลูกหลานเพื่อให้บ้านเนี่ยเป็นพื้นที่ปลอดภัยจริงๆครับ
11: ครับก็อยากเชิญชวนผู้ปกครองทุกคนนะครับก็ให้เวลาเวลาที่พูดไม่ใช่เวลาที่ทุกคนมานั่งกันแล้วก็ไม่สนใจกันแต่ละคนแยกย้ายกันทำงานส่วนตัวหรือเล่นโทรศัพท์เล่นโซเชียลมีเดียตัวเองไปแต่เวลาที่พูดถึงคือเวลาคุณภาพนะครับ
10: ครับ
11: เราอยากให้ทุกคนมีเวลาคุณภาพเวลาที่ทุกคนสามารถพูดคุยเปิดใจไม่มีการตัดสินสามารถเล่าเรื่องราวต่างๆได้โดยที่แต่ละคนช่วยกันรับฟังนะครับแล้วก็ให้บรรยากาศเป็นบรรยากาศที่มันเป็นครอบครัวแบบเนื้อเดียวกันก็คือมีความเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันมีการซัพพอร์ตช่วยเหลือเมื่อใครสักคนหนึ่งกำลังรู้สึกยากลำบากนะครับถ้าเด็กตอนนี้ก็อาจจะมีความยากลำบากในการเล่าให้ฟังก็ไม่เป็นไรครับก
10: ็
11: พ่อแม่เราจะอยู่เคียงข้างเขาถ้าเกิดเขาพร้อมเมื่อไหร่ก็ให้เขาพูดคุยให้เขาได้เล่าในเรื่องราวที่เขารู้สึกว่าเขาไม่สบายใจนะครับแล้วก็เมื่อเล่าก็พ่อแม่ก็เปิดใจใช้เวลาสักระยะหนึ่งในการรับฟังนะครับ
10: ครับหลังจากเหตุการณ์สะเทือนใจที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีครับกระทรวงสาธารณสุขได้มีการจัดทีมเยียวยาเข้าไปดูแลผู้ปกครองผู้ได้รับผลกระทบครับแล้วก็นักเรียนครูอย่างไรเพื่อที่จะเป็นแผนในการรับมือระยะยาวครับ
11: ครับตั้งแต่วันแรกเลยครับทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นพัฒนาพรพัฒน์ก็ได้สั่งการกรมสุขภาพจิตให้ลงพื้นที่เลยทันทีนะครับก็ในวันแรกเราลงพื้นที่ไป82คนนะครับที่ลงไปพื้นที่ตอนนั้นเนี่ยนักเรียนจะเริ่มทยอยกลับมาแล้วนะครับก็ได้มีการพูดคุยบ้าง นะครับในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาก็มีจำนวนทีมเฉลี่ยก็อยู่ที่ประมาณเนี่ยนะครับประมาณ80-100ท่อนท่านนะครับที่ไปลงพื้นที่ตลอดนะครับก็ได้ไปตามงานพิธีศาสนาตลอดนะครับแล้วก็ในสัปดาห์นี้โรงเรียนยังปิดอยู่นะครับแต่ก็คุณครูเนี่ยก็จำนวนหนึ่งก็จะกลับเข้ามาปฏิบัติหน้าที่เราเองก็จะต้องเข้าไปทำงานกับคุณครูนะครับอย่างใกล้ชิดเพื่อวางแผนอย่างแรกก่อนจะวางแผนเนี่ยก็คือต้องช่วยเยียวยาจิตใจคุณครูก่อนนะครับคุณครูก็เสียเพื่อนร่วมงานไปเยอะพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเยียวยาจิตใจคุณครูที่กำลังต้องการได้รับความช่วยเหลือนะครับพอเยียวยาจิตใจคุณครูแล้วก็ต้องมาพูดคุยกันครับว่าจะเมื่อคุณครูรีโอเพนนิ่งอีกทีกลับมาเปิดอีกทีวันที่17เนี่ยทางคุณครูกับทีมด้านสุขภาพจิตทั้งของกระทรวงสาธารณสุขทั้งของคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทั้งของนักจิตวิทยาโรงเรียนในเขตในพื้นที่ของสปท.ต่างๆจะสามารถทำงานร่วมกันอย่างไรได้บ้างมีการกิจกรรมเยียวยาอย่างไรได้บ้างทั้งเด็กแล้วก็ผู้ปกครองที่ต้องการความช่วยเหลือนะครับในระหว่างนี้ถ้าเกิดเราก็ได้มีการสื่อสารนะครับเนื้อหาข้อมูลที่การปฏิบัติตัวต่างๆไปยังทางผ่านครูเพื่อครูส่งต่อไปยังทางนักเรียนและครอบครัวเรียบร้อยแล้วด้วยส่วนหนึ่งครับแต่ความสำคัญก็จะอยู่ที่ในช่วงเปิดเรียนในสัปดาห์หน้าครับว่าเราสามารถทำงานร่วมกับทางโรงเรียนได้แล้วก็ช่วยทำให้เยียวยาดีขึ้นได้อย่างไรบ้างครับ
10: ครับสุดท้ายอยากให้คุณหมอฝากถึงครูแล้วก็ผู้ปกครองที่จะสังเกตดูแลบุตรหลานยังไงไม่ให้เกิดความกดดันหรือความเครียดเกิดขึ้นนะครับ
11: ก็ความเครียดเป็นเรื่องที่ปกตินะครับเด็กทุกคนเวลาเรียนเวลาทำอะไรก็จะมีความเครียดปกติครับแต่ความเครียดที่ปกตินั้นก็เป็นความเครียดระดับที่สามารถทำให้เขาตื่นตัวแล้วก็มีการเรียนได้ดีนะครับมีการพัฒนาตัวเองได้แต่ความเครียดที่มากเกินไปก็อาจจะส่งผลกระทบทำให้เกิดปัญหาด้านอื่นเช่นอารมณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปความคิดที่เปลี่ยนแปลงไปหรือพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับโรงเรียนเพื่อนตั้งแต่เพื่อนเลยครับจริงก่อนเพื่อนคือตัวเองด้วยซ้ำครับเราเริ่มสังเกตจากตัวเองก่อนเพื่อนช่วยกันสังเกตเพื่อนครูช่วยสังเกตนักเรียนนะครับชุมชนช่วยสังเกตการผู้ปกครองพ่อแม่ปู่ย่าตายายช่วยกันสังเกตพฤติกรรมของเด็กๆนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดครับถ้าเราไม่ใกล้ชิดเราไม่มองหากันละกันเราไม่สังเกตที่กันละกันก็มีความเป็นไปได้ครับที่เราจะพลาดสัญญาณเตือนบางอย่างที่อาจจะเป็นสัญญาณเตือนความรุนแรงต่อตัวเองหรือความรุนแรงที่มีต่อคนอื่นครับก็อยากเชิญชวนทุกคนครับเริ่มสำรวจใจตัวเองสำรวจคนรอบข้างครับให้เราทราบเราเห็นเมื่อเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นเราก็หยิบยื่นความช่วยเหลือเข้าไปช่วยคนที่เขากำลังต้องการความช่วยเหลือนั้นคร
10: ับวันนี้ต้องขอขอบคุณดร.นายแพทย์วรสโชติพิทยสุนนท์โฆษกกระทรวงสาธารณสุขเป็นอย่างสูงนะครับที่มาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากๆเลยในวันนี้สวัสดีครับหมอครับ
11: ครับสวัสดีครับขอบคุณครับ
12: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
13: รัฐบาลถอดบทเรียนเหตุความรุนแรงในสถานศึกษาเร่งผลักดันมาตรฐานความปลอดภัยโรงเรียนแห่งชาติภายใน90วันนำเสนอกฎหมายห้ามนำอาวุธเข้าโรงเรียนพร้อมสร้างระบบดูแลจิตใจและความสัมพันธ์ครูนักเรียนเพื่อป้องกันความเสี่ยงตั้งแต่ต้นทางติดตามได้จากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
14: เคาะข่าวเล่าประเด็น
15: เมื่อเกิดเหตุความรุนแรงในสถานศึกษาสิ่งที่สังคมตั้งคำถามไม่ใช่เพียงว่าเกิดอะไรขึ้นแต่คือระบบที่มีอยู่มีช่องโหว่ตรงไหนและจะปิดช่องโหว่นั้นได้อย่างไรรัฐบาลจึงเร่งถอดบทเรียนครั้งนี้นำไปสู่การวางมาตรฐานความปลอดภัยในสถานศึกษาทั่วประเทศอย่างเป็นระบบนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ระบุว่ารัฐบาลบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่าง5กระทรวงได้แก่กระทรวงอว.กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงแรงงานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกระทรวงสาธารณสุขเพื่อผลักดันมาตรฐานความปลอดภัยโรงเรียนแห่งชาติเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีภายใน90วันครอบคลุมการคัดกรองสุขภาพจิตนักเรียนและครูเป็นประจำการเปิดรับแจ้งเหตุของศูนย์พิทักษ์สิทธิและเสรีภาพผ่านทัฟฟี่ฟองดูการไม่เพิกเฉยต่อการกลั่นแกล้งทุกรูปแบบการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุและการอบรมครูแนะแนวให้สามารถปฐมพยาบาลทางจิตใจเบื้องต้นได้พร้อมย้ำว่าเหตุการณ์นี้ไม่เพียงสร้างความกังวลในสังคมไทยแต่ยังทำให้นานาชาติตั้งคำถามถึงความปลอดภัยของสถานศึกษาไทยซึ่งรัฐบาลจะทำให้ดีที่สุดเพื่อคืนความมั่นใจให้ทุกฝ่าย
16: เราเรียกว่าเป็นมาตรฐานความปลอดภัยโรงเรียนแห่งชาติภายใน90วันซึ่งก็จะมีเรื่องนักเรียนเรื่องครูแล้วก็ผู้คนที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อที่เหตุการณ์นี้จะได้ไม่เกิดขึ้นอีกนะครับเรื่องนี้เองเป็นเรื่องที่ทำมาอยู่แล้วเพียงแต่ว่าวันนี้เราจะนำรวมทุกเรื่องเข้ากับทุกมิติของความปลอดภัยของประเทศไทยนะครับเรื่องเกี่ยวกับการคัดกรองสุขภาพจิตของนักเรียนและครูเป็นประจำการส่งต่อนักเรียนกลุ่มเสี่ยงให้ถึงผู้เชี่ยวชาญนะครับหลายครั้งที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะเป็นการคัดกรองแต่อาจจะยังไม่ได้มีการส่งต่อตอนนี้ก็จะทำเรื่องนี้นะครับให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะครับจะมีการอบรมนะครับสำหรับอาจารย์แนะแนวต่างๆอาจารย์ที่ปรึกษาสามารถคัดกรองเรื่องของสุขภาพจิตนักเรียนนะครับแล้วก็ปฐมพยาบาลทางใจเบื้องต้นได้นะครับ
15: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าขณะนี้สถานศึกษายังขาดกลไกป้องกันตั้งแต่ต้นทางทั้งในเชิงกฎหมายและเชิงความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนจึงเตรียมเสนอประกาศกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยแนวทางในการนำอาวุธหรือสิ่งของที่อาจก่อให้เกิดอันตรายเข้าสู่สถานศึกษาต่อคณะรัฐมนตรีโดยกำหนดให้ครูมีอำนาจในการตรวจยึดอาวุธและพิจารณากลไกตรวจสอบในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยนอกจากนี้ยังผลักดันให้หลักสูตรปฐมพยาบาลทางจิตใจเป็นภาคบังคับสำหรับครูทุกคนพร้อมสร้างระบบติดตามผลกระทบทางจิตใจและย้ำว่ามาตรการที่ยั่งยืนต้องเริ่มจากการสร้างความผูกพันระหว่างครูกับนักเรียนผ่านกิจกรรมเช่นระบบพี่ช่วยน้องน้องช่วยพี่เพื่อให้โรงเรียนสามารถสังเกตความเสี่ยงของเด็กได้ตั้งแต่ต้นทาง
17: ประกาศของกระทรวงศึกษาธิการแนวทางในการปฏิบัติเรื่องการนำอาวุธนำสิ่งของที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายเข้าไปในโรงเรียนแล้วก็จะให้ครูสามารถตรวจสอบได้ในกรณีที่มีข้อสงสัยมีพฤติกรรมที่น่าสงสัยแล้วก็เรื่องหลักสูตรเราได้คุยถึงหลักสูตรสมรรถนะซึ่งเป็นหลักสูตรที่สอนให้เวลามีเหตุต่างๆนี้เด็กสามารถรับมือกับสถานการณ์ได้จริงๆกิจกรรมที่เกี่ยวข้องระหว่างครูกับนักเรียนเนี่ยมีอยู่แล้วเนี่ยจะต้องเพิ่มมากขึ้นเพราะนั้นแล้วเนี่ยความเข้มของเรื่องนี้เนี่ยต้องมีการที่จะพี่ช่วยน้องน้องช่วยพี่นะครับซึ่งผมได้ให้ทางสพท.เข้าไปออกแบบดูว่าในการเพิ่มความผูกพันความสัมพันธ์ความห่วงใยกันในโรงเรียนนี่จะต้องมีความเพิ่มมากขึ้น
15: บทเรียนจากเหตุการณ์ครั้งนี้จึงชี้ให้เห็นว่าความปลอดภัยในสถานศึกษาไม่อาจฝากไว้กับมาตรการใดมาตรการหนึ่งแต่ต้องอาศัยทั้งกฎหมายระบบดูแลจิตใจและความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งระหว่างครูกับนักเรียนเพื่อให้โรงเรียนทุกแห่งทั่วประเทศเป็นพื้นที่ที่เด็กไทยเติบโตได้อย่างปลอดภัยอย่างแท้จริงจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
13: แม้ช่วงที่ผ่านมาเศรษฐกิจไทยจะได้รับแรงกดดันจากปัจจัยภายนอกแต่ภาพรวมเศรษฐกิจยังคงมีสัญญาณบวกขณะที่รัฐบาลได้เตรียมเปลี่ยนความผันผวนที่เกิดขึ้นติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
18: แม้ช่วงที่ผ่านมาเศรษฐกิจโลกยังคงผันผวนจากความขัดแย้งในระดับภูมิรัฐศาสตร์และวิกฤตพลังงานแต่ภาพรวมตลาดหุ้นไทยในเดือนกรกฎาคมยังคงปรับตัวได้ดีประมาณ2%สภาพคล่องการซื้อขายเฉลี่ยอยู่ที่วันละ 87,000 ล้านบาทสูงที่สุดในรอบ4ปีและกระแสเงินทุนต่างชาติยอดซื้อสุทธิอีกกว่า 49,000 ล้านบาทส่งผลให้ไทยมีเงินลงทุนไหลเข้าประเทศแล้วกว่า 76,000 ล้านบาทโดยนายชัดชัยทิสาดลดีลกผู้ช่วยผู้จัดการหัวหน้าฝ่ายวิจัยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระบุว่าแม้แรงกดดันภายนอกจะกระทบต่อตลาดหุ้นไทยอย่างจำกัดแต่ยังต้องติดตามปัจจัยเสี่ยงจากราคาน้ำมันและทิศทางดอกเบี้ยของธนาคารกลางอย่างใกล้ชิดว่าจะขึ้นเร็วและแรงกว่าที่ตลาดคาดการไว้หรือไม
19: ่ปัจจัยหรือเซกเตอร์ที่ดันดัชนีเนี่ยก็เปลี่ยนจากกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เป็นกลุ่มเอเนอร์จีแล้วก็กลุ่มธนาคารนะครับอย่างเรื่องภูมิรัฐศาสตร์หรือราคาน้ำมันยังมีความผันผวนแล้วก็มีความไม่แน่นอนอยู่ตลอดเวลานะครับก็จะไปกดดันเงินเฟ้อแล้วก็อัตราดอกเบี้ยต่อไปด้วยนะครับทำให้ทิศทางการเงินของธนาคารกลางเนี่ยก็ยังต้องจับตาอยู่นะครับว่าอัตราดอกเบี้ยจะขึ้นเร็วแรงกว่าที่ตลาดคาดการไว้ไหมนะครับ
18: ขณะที่ฝั่งนโยบายการคลังนายเอกนิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปลี่ยนความผันผวนที่เกิดขึ้นเป็นโอกาสจากการที่นักลงทุนต่างชาติปักหมุดให้ไทยเป็นฐานการผลิตใหม่ซึ่งจะทำให้แรงงานไทยมีทักษะและรายได้ที่สูงขึ้นโดยเฉพาะทักษะด้าน AI เทรนด์สำคัญของอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนอกจากนี้ประเทศไทยจะเปลี่ยนกลยุทธ์การลงทุนโดยส่งเสริมให้นักลงทุนใช้วัตถุดิบท้องถิ่นหรือ local supply chain เพื่อสร้างรายได้แก่คนไทยและเตรียมเก็บภาษีรถยนต์ที่ตั้งฐานการผลิตในไทยถูกกว่ารถยนต์ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศพร้อมผนึกกำลังภาคเอกชนกระจายโอกาสสู่ภูมิภาคผ่านโครงการพี่ช่วยน้องให้บริษัทใหญ่ช่วยค้ำประกันสินเชื่อเพื่อให้ผู้ประกอบการ SME และคนตัวเล็กเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้นรวมถึงนำระบบดิจิทัลมาช่วยลดต้นทุนและสร้างการจ้างงานคนรุ่นใหม่ในท้องถิ่น
20: เราจะบังคับให้การลงทุนสมัยใหม่จะต้องมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้คนไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่อง AI ให้เชื่อมอยู่คนไทยให้มีความรู้ตรงนี้ให้ได้มากขึ้นเราจะให้มีการต้องมาใช้ local supply chain มากขึ้นกระแสครั้งนี้มันจะเป็นยานยนต์แห่งอนาคตเป็นหุ่นยนต์เป็นเรื่อง AI เราก็จะต้องทำให้คนไทยเนี่ยมาสามารถวิศวกร AIให้เข้ามาถ่ายทอดเทคโนโลยีทำให้จับมือกับมหาวิทยาลัยไทยให้คนไทยมีรายได้สูงขึ้นสูงขึ้น
18: ความผันผวนที่เกิดขึ้นเป็นอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนสู่ขอบฟ้าใหม่ของไทยโดยเฉพาะการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดที่จะนำไปสู่การลดการนำเข้าก๊าซธรรมชาติจากต่างประเทศในระยะยาวและความร่วมมือด้านการเงินการคลังที่เข้มแข็งของทั้งภาครัฐและเอกชนจะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนนันทิกากิตปาโลรายงาน
13: เมื่อผู้ต้องขังใกล้พ้นโทษการประเมินความเสี่ยงและเฝ้าระวังก่อนกลับคืนสู่สังคมจึงเป็นอีกภารกิจสำคัญของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมที่มีหน้าที่กำกับดูแลสร้างความเชื่อมั่นปลอดภัยให้สังคมติดตามจากรายงานนี้ค่ะ
21: ผู้ต้องขังที่กำลังได้รับการปล่อยตัวกลับคืนสู่สังคมย่อมต้องเผชิญกับสายตาและความกังวลของสังคมโดยเฉพาะการดูแลให้คนเหล่านี้สามารถกลับมาใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างปลอดภัยซึ่งเป็นอีกภารกิจสำคัญของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงต้องมีการวางระบบดูแลกลุ่มคนเหล่านี้โดยการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมฝ่ายปกครองและตำรวจเพื่อให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและมุ่งสู่การทำงานในลักษณะเรียลไทม์โดยพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เล่าว่ากองทะเบียนประวัติอาชญากรสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ยึดหลักว่าบุคคลพ้นโทษคือบุคคลที่ได้รับอิสรภาพเพื่อให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างเหมาะสมและประชาชนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างปลอดภัย
22: เมื่อท่านได้รับข้อมูลนะครับจากทางกรมราชทัณฑ์ซึ่งปัจจุบันนี้ผ่านระบบ
0: คอมพิวเตอร์หรือระบบครามของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับก็จะต้องเข้าไปตรวจสอบเมื่อพบว่ามีข้อมูลของบุคคลบนโทษอยู่ในพื้นที่นะครับก็ต้องไปดูแลเลยก็ยึดหลักว่าผู้บนโทษเนี่ยคือบุคคลที่ได้รับอิสรภาพกลับคืนสู่สังคมแล้วก็คือดำเนินการทั้งสองด้านนะครับทั้งการป้องกันไม่ให้ผู้บนโทษเนี่ยไปกระทำความผิดซ้ำและก็สนับสนุนให้ผู้บนโทษได้ใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติเหมือนสุจริตชนทั่วไปนะครับ
21: ขณะเดียวกันตำรวจก็ไม่ได้ให้คนกลุ่มนี้พ้นโทษโดยไม่มีมาตรการใดๆรองรับโดยโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงกรอบแนวทางการดูแลและเฝ้าระวัง

0: บางบุคคลพ้นโทษควบคู่ไปกับการป้องกันอาชญากรรมและคุ้มครองสิทธิของบุคคลด้วย
1: งานหน่วยชาติเราได้วางยุทธศาสตร์ไว้ในเรื่องนี้4มิตินะครับ1ก็คือตามที่เรียนให้ทราบแล้วคือการใช้ข้อมูลเป็นฐานนะครับที่จะมาวิเคราะห์ในการปฏิบัติการนะครับหรือในการดูแลบุคคลพ้นโทษนะครับทั้ง2มิติการบูรณาการกันนะครับ3นะครับก็คือการบริหารความเสี่ยงโดยเอาข้อมูลทั้งหมดนะครับที่เราได้รับนะครับแล้วก็จากการบูรณาการกันมาบริหารความเสี่ยงว่าบุคคลใดเราจะติดตามหรือเฝ้าระวังหรือดูแลในลักษณะใดนะครับและ4ที่สำคัญที่สุดนะครับคือการป้องกันอาชญากรรมต้องควบคู่ไปกับการคุ้มครองสิทธิ์ครับ
0: สำหรับการทำงานของตำรวจหลังได้รับข้อมูลจะมุ่งนำข้อมูลมาวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงเป็นรายกรณีก่อนกำหนดมาตรการที่เหมาะสมทางการป้องกันเฝ้าระวังและติดตามโดยประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อให้การดูแลเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วประเทศและเป้าหมายสำคัญคือการใช้เทคโนโลยีและฐานข้อมูลเข้ามาช่วยป้องกันอาชญากรรมลดความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุซ้ำขณะเดียวกันต้องดำเนินการภายใต้กรอบกฎหมายและคำนึงถึงสิทธิของบุคคลเพื่อให้การป้องกันอาชญากรรมเดินหน้าไปพร้อมกับการสร้างความปลอดภัยให้กับสังคมอย่างสมดุลดลภาสุภรสมบัติรายงาน
2: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
3: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องคติประจำใจโดยพระมหาไพเราะห์ถิตสีโล
4: ขอให้ท่านทั้งหลายนึกไว้เสมอว่าต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตคิดสร้างสรรค์ต้องก้าวทันเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขยันประหยัดซื่อสัตย์กตัญญูตาใช้สติปัญญาพารุ่งเรืองจะเป็นใหญ่ต้องใจสูงจึงศักดิ์สิทธิ์จะผูกมิตรมีน้ำใจใฝ่สมานจะรุ่งโรจน์ต้องริเริ่มเสริมการงานจะเบิกบานต้องอภัยไม่โกรธเคืองวันนี้รุ่งพรุ่งนี้ร่วงดวงไม่แน่วันนี้แย่พรุ่งนี้ยังกลับดังได้วันนี้ดังพรุ่งนี้ดับกลับเปลี่ยนไปโปรดจำไว้ทุกชีวิตอนิจจัง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันอังคารที่11สิงหาคมพุทธศักราช2569แรม13ค่ำเดือน8หลังปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณณัฐพงศ์สารบุตรดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
2: สวัสดีครับคุณทรงพลครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์นะครับพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับ8นาฬิกาหลังเคารพธงชาติถึง9นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 GHz และสวทในภูมิภาคที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะครับวันนี้ทีมงานของเราครับช่างเทคนิคโดยคุณทูลชัยคำรอดคุณบุญประกอบอบกลิ่นนะครับประสานงานวันนี้คุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีครับและ Facebook Live วันนี้ดูแลโดยคุณเดชาธรชัยโสดาครับซึ่งตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะครับผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับ
1: ครับติดตามเหตุการณ์กันนะครับเมื่อวานนี้ก่อนเที่ยงนะครับก็มีเหตุการณ์สะเทือนขวัญระทึกขวัญ นะครับคุณฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีนะครับก็บุกยิงนะฮะนายกอบจ.คนปัจจุบันคือพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนะครับมูลเหตุเนี่ยจากการพูดคุยและการสอบสวนเนี่ยบอกว่าเป็นการทวงหนี้11ล้านนะครับเจ้าตัวไปคุยกันแล้วเนี่ยปรากฏว่าทางด้านของพันตำรวจเอกธงชัยเนี่ยไม่ยอมคุยด้วยนะครับก็เลยมีเหตุเกิดขึ้นนะครับคุณพันตำรวจเอกธงชัยก็ถูกยิงนะครับในที่เกิดเหตุแล้วก็เสียชีวิตก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงกันนะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้หลังจากเหตุเกิดขึ้นนะครับ
2: ครับ
1: เพราะว่าในพื้นที่นนทบุรีเนี่ยเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะครับก็มีเหตุกราดยิงที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรี
2: ครับ
1: พอมาเมื่อวานนี้ก็มีเหตุยิงกันนะครับเกิดขึ้นที่อบจ.นนทบุรีอยู่ภายในศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรีอยู่แถวแถวแครายนั่นเองนะครับที่มีความใหญ่โตเหมือนกันในพื้นที่นั้นตรงนั้นผู้ว่าก็อยู่ตรงนั้นด้วยนะครับและเมื่อวานผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเนี่ยก็ไปที่เมืองทองธานีนะครับเพราะว่าท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลก็ไปเปิดงานโอท็อปด้วยนะฮะก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่ามีเหตุเกิดขึ้นเนี่ย2ครั้งอาจจะไม่ติดการเว้นระยะไป 2-3 วันทางด้านของจังหวัดนนทบุรีเนี่ยจะทำอย่างไร
2: ครับ
1: นะครับเพราะว่าเรื่องของการคุมเข้มอาวุธปืนนายกก็บอกแล้วว่าต้องคุมเข้ม
2: ครับ
1: ส่วนเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายตอนนี้มีแนวทางกันอย่างไรนะครับเมื่อวานนี้ก็มีการพูดคุยกันเห็นคุณณัฐพงศ์บอกว่าเมื่อวานกลับตอนค่ำๆเป็นยังไงบ้างในพื้นที่นนทบุรีฮะ
2: บ้านผมเนี่ยคืออยู่ในถนนบางกรวยไซน้อย
1: ครับ
2: ถนนไม่ได้ใหญ่นะครับเป็นถนนเส้นเก่าแต่ว่าพอเดินทางไปเนี่ยมีด่านตรวจอยู่กลางถนนเลย
1: ทุกวันมีไหมเวลา
2: ปกติไม่เคยมีตั้งแต่ผมมาอยู่ที่นี่ผมไม่เคยเห็นด่านตรวจ
1: กี่ปีฮะมาอยู่ที่นี
2: ่ประมาณ 4-5 ปีแล้ว
1: อ๋อ 4-5 ปีไม่เคยเจอเพิ่งมาเจอเมื่อวานนี้เป็นครั้งแรก
2: และจุดตรวจตรงนี้ไม่ใช่จุดที่เป็นเรียกว่าจุดต้องสงสัยหรือว่าเรียกเป็นว่าเป็นจุดอันตรายอะไรนะครับ
1: คือสิ่งที่ไม่เคยมีกลับมี
2: ถูกต้อง
1: ก็คือการเพิ่มด่านตรวจตรวจอะไรบ้างฮะ
2: ตรวจเนี่ยก็คือตรวจในเรื่องของรถจักรยานยนต
1: ์
2: เรื่องอาจจะมีอาวุธปืนนะครับแล้วก็แต่ว่าไม่ได้ตรวจในเรื่องของการจราจรนะ
1: ครับ
2: นะครับจะดูในเรื่องของพฤติการของแต่ละคนที่ขับรถไปมากกว่าน
1: ะครับก็คือด่านตรวจเกี่ยวกับอาชญากรรมแล้วก็อาวุธปืนนะครับก็เริ่มเข้มขึ้นในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นนายกมีดำริผู้ว่ามีดำริเนี่ยในพื้นที่เนี่ยโดยท่านนายตำรวจนะครับหลายๆท่านนะฮะก็มีการเข้มมากยิ่งขึ้นนะฮะอันนี้คือผลกระทบนะฮะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะส่วนประเด็นอื่นๆนะฮะอย่าลืมฮะเรื่องของเหตุการณ์ยิงในพื้นที่โรงเรียนนะครับปืนในบ้านปืนในโรงเรียนเนี่ยวันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีเขาบอกว่ามีการเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาแนวทางห้ามนำอาวุธและสิ่งของอันตรายเข้าสถานศึกษาแล้วก็ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยนะฮะแล้วก็กำหนดอำนาจครูนะครับสามารถยึดสิ่งต้องสงสัยและขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือฮะ
2: ครับ
1: เรื่องการเมืองนะฮะก็มีเหมือนกันนะฮะเรื่องของพรรคนั้นพรรคนี้จะย้ายพรรคจะซบพรรคไหนพรรคอะไรเนี่ยนะฮะ
2: ครับ
1: เดี๋ยวจะมาไล่เรียงกันเรื่องน้ำท่วมนะครับในพื้นที่ ภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานนะครับก็มีการสั่งการนะครับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานแล้วนะครับนี่คือข่าวที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ครับเริ่มต้นข่าวแรกครับเมื่อวานนี้ครับตำรวจได้ควบคุมตัวครับคุณฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีนะครับจากที่เกิดเหตุนะฮะจากที่เกิดเหตุเนี่ยก็ไปที่สถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศรนะครับมาที่ห้องประชุมนะฮะที่สถานีตำรวจคือจริงๆสถานีตำรวจเนี่ยก็อยู่ห่างจากที่เกิดเหตุเนี่ยไม่ไกลอยู่ฝั่งตรงข้ามเท่านั้นเอง
2: กลับรถไปก็ถึงแล้ว
1: กลับรถไปก็ถึงแล้ว
2: ครับ
1: นะครับคุณฉลองเรี่ยวแรงนะครับก็เปิดเผยนะครับบอกว่าไม่เคยคิดว่าตัวเองจะต้องมาอยู่ในสภาพนี้และตลอดชีวิตที่ผ่านมาไม่เคยขึ้นโรงพักเพราะไม่เคยมีปัญหากับใครแต่วันนี้เดินทางมาพูดคุยกับเพื่อนเพื่อนเนี่ยหมายถึงพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนะฮะก็ต้องการนะครับขอเงินที่เคยยืมไปก่อนหน้านี้จำนวน11ล้านบาทเนี่ยคืนเพราะปัจจุบันตนเองมีความลำบากเรื่องการเงินฮะ คุณฉลองบอกครับว่าที่ผ่านมามีคนเป็นคนเนี่ยชอบช่วยเหลือเพื่อนฝูงหากมีอะไรก็ช่วยมาโดยตลอดเคยช่วยทั้งเรื่องการทำหมู่บ้านและธุรกิจรวมถึงเคยให้เพื่อนบางคนฮะยืมเงิน6ล้านบาทหรือ15ล้านบาทแต่ก็ไม่ทวงคืน
2: ครับ
1: เพราะเต็มใจช่วยส่วนสาเหตุที่จะต้องกลับมาขอเงินคืนนะเพราะตัวเองเนี่ยป่วยมาตั้งแต่ปี2554ต้องเสียค่ารักษาพยาบาลเป็นจำนวนมากเมื่อลองตรวจสอบทรัพย์สินและเงินก็พบว่ามีเหลืออยู่ไม่มากแล้วขณะเดียวกันก็ทราบว่าเพื่อนเริ่มมีเงินก็เลยเดินทางมาพูดคุยเพื่อขอให้ช่วยเหลือตนเองบ้างคุณฉลองบอกว่าตำแหน่งส.ส.คุณขอมาผมก็ให้คุณพอพูดเรื่องนี้เขาก็โมโหแล้วก็ผลักผมในห้องก่อนที่จะบอกว่าไม่คุยไม่คุยจากนั้นก็เดินลงไปที่รถตนเองเดินขึ้นไปที่รถแล้วก็ผมก็ใช้มือเคาะกระจกเพื่อที่จะเรียกพูดคุยกันแต่ก็ไม่เปิดก็เลยถือปืนขึ้นมาแต่ก็ไม่ได้คิดจะยิงแต่ปรากฏว่าจังหวะนั้นคนขับรถได้ชักปืนขึ้นมาก็เลยยิงเข้าไปครับ
2: ครับ
1: หลังเกิดเหตุคุณฉลองบอกว่าได้หลบหนีออกจากที่เกิดเหตุเพราะคิดว่าอีกฝ่ายไม่น่าจะเป็นอะไรมากจากนั้นก็ขึ้นมอเตอร์ไซค์นะฮะมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะฮะเพื่อที่กลับมามอบตัวยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาฆ่าใครนะฮะแล้วอยากขอโทษชาวนนทบุรีและครอบครัวนายกอบจนนทบุรีย้ำว่าตนเองกับนายกอบจเป็นเพื่อนกันและที่ผ่านมาไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้เพียงต้องการพูดคุยกันแต่ฝ่ายเพื่อนไม่ยอมพูดคุยฮะแล้วบอกว่าขณะเกิดเหตุไม่ได้รู้สึกน้อยใจหรือโกรธเพราะหากได้พูดคุยกันนะฮะเรื่องก็น่าจะจบแต่เมื่อคนร้ายแต่เมื่อคนขับชักปืนมาก็เลยตัดสินใจยิงฮะและยังกล่าวถึงครอบครัวตัวเองด้วยนะครับบอกว่ารู้สึกเสียใจเชื่อว่าลูกสาวตนเองเนี่ยจะต้องเสียใจอย่างหนักกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะอันนี้คือตอนเกิดเหตุเนี่ยก็ตำรวจก็ควบคุมตัวมาที่โรงพักนะฮะอันนี้คือยังไม่ได้สอบสวนนะครับแต่ว่าคุณฉลองเนี่ยก็อยากเปิดเผยกับสื่อมวลชนนะฮะสื่อมวลชนก็เข้าไปแล้วก็เอาไม้ยื่นเข้าไปนะคุณฉลองก็พูดฝ่ายเดียวออกมาเป็นแนวแบบนี้นะฮะอันนี้ก็คือก่อนที่ตำรวจที่จะสอบสวนอันนี้คือปากคำของคุณฉลองนะฮะปากคำของคุณฉลองยังไม่ได้ออกมาจากตำรวจโดยตรงเพราะปกติแล้วเนี่ยการให้ข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยจะต้องมีการสืบสวนสอบสวนเสียก่อนนะฮะสืบสวนสอบสวนซะก่อนและตำรวจเนี่ยถึงจะเป็นผู้ที่จะให้ข่าวแล้วก็ถึงจะมีการแถลงข่าวกันออกมาคือจะแถลงหรือแถลงก็แถลงหรือไม่แถลงก็ได
2: ้
1: นะฮะแต่ว่าคนที่จะต้องแถลงเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยจะเป็นตำรวจนะครับแล้วก็ผู้ต้องหาหรือว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยก็จะอยู่ข้างๆนะฮะรับฟังในสิ่งที่ตำรวจเนี่ยได้แถลงหากมีข้อท้วงติงหรืออะไรก็อาจจะพูดได
2: ้
1: นะฮะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยตำรวจเนี่ยจะเป็นผู้แถลงแต่เพียงฝ่ายเดียวนะฮะอันนี้ก็ดูแปลกๆเหมือนกัน
2: อ
1: ันนี้ก็ดูแปลกๆเหมือนกัน
2: มันเป็นการไปเจอสื่อก่อนที่จะมีการมอบตัวก็เลยมีการได้ข่าวมานะครับแล้วก็อันนี้คือฝั่งที่ทางคุณฉลองเป็นคน
1: ให้การ
2: ครับ
1: นะฮะเป็นคนให้การกับสื่อมวลชน
2: ครับ
1: นะครับว่าตนเองมีอะไรยังไงกันบ้างนะ
2: ครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องนี้ก็เป็นทางฝั่งตำรวจบ้างนะครับตำรวจก็มีการจับกุมตัวเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีภาพประเด็นต่างๆที่มีการเผยแพร่ในโลกโซเชียลนะครับแล้วก็เป็นประเด็นกันล่าสุดนะครับตำรวจสถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศรนะครับก็มีการควบคุมตัวของนายฉลองเรี่ยวแรงนะครับอดีตส.ส.นนทบุรีที่ก่อเหตุเรียบร้อยนะครับหลังจากที่พันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีเนี่ยเสียชีวิตส่วนคนขับที่เมื่อกี้นะครับเมื่อสักครู่เนี่ยคุณสมพลเล่าให้ฟังไป ได้รับบาดเจ็บนะครับล่าสุดตอนนี้นะครับนายฉลองถูกจับเข้าห้องขังเรียบร้อยนะครับหลังมีการสอบสวนสอบปากคำมานานกว่า5ชั่วโมงนะครับก็มีทนายส่วนตัวเข้ารับฟังการสอบปากคำนะครับแล้วก็ทางนายฉลองเองก็ให้การปฏิเสธทุกเรื่องนะครับอ้างว่าเป็นการป้องกันตัวนะครับหลังจากที่คนขับรถของนายกอบจเนี่ยมีการชักปืนขึ้นมานะครับแล้วก็เหมือนว่าจะเล็งมาทางคุณฉลองนะครับซึ่งหลังจากมีการสอบปากคำตำรวจแจ้งข้อกล่าวหานายฉลอง4ข้อหาด้วยกันนะครับข้อหาแรกคือฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน2นะครับก็คือพยายามฆ่าผู้อื่น3พกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรและ4ยิงปืนในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรนะครับจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็มีการใส่กุญแจมือควบคุมตัวนายฉลองเข้าห้องขังสำหรับขั้นตอนหลังจากนี้นะครับพนักงานสอบสวนจะมีการรวบรวมพยานหลักฐานและก็จัดทำสำนวนก่อนที่จะส่งตัวนายฉลองไปฝากขังต่อศาลจังหวัดนนทบุรีในวันนี้นะครับแล้วก็จะมีการพิจารณาในการคัดค้านการประกันตัวเพราะว่าพฤติการเนี่ยอย่างที่บอกก็มีในรูปของคดีแล้วก็หลักฐานพยานหลักฐานเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเป็นประเด็นของทางสังคมนะครับแล้วก็หลายๆคนให้ความสนใจก็มีการคัดค้านการประกันตัวไปนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้เองนะครับเวลาประมาณ 17:50 นในส่วนของรถมูลนิธิร่วมกตัญญูก็มีการเคลื่อนร่างของทางนายกอบจนนทบุรีนะครับพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐซึ่งเสียชีวิตจากถูกการที่นายฉลองเรี่ยวแรงเนี่ยมีการก่อเหตุไปนะครับก็เคลื่อนร่างมาที่สภ.รัตนาธิเบศรนะครับเพื่อให้ญาติยืนยันตัวตนพร้อมรับเอกสารแล้วก็ใบส่งตัวเพื่อนำไปชนะสูตรพลิกศพต่อไปที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์นะครับก็ก่อนที่จะนำศพไปตั้งบำเพ็ญกุศลนะครับอยู่ที่วัดสะพานสูงอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนั่นเองครับ
1: ครับคือตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาเนี่ย4ข้อหาเนี่ยตอนแจ้งเนี่ยผมเข้าใจว่าตอนนั้นเนี่ยยังไม่ทราบข่าวว่าทางด้านของพันตำรวจเอกธงชัยเนี่ยเสียชีวิตแล้วนะครับเพราะว่ามันมีข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นนะฮะคือข้อหาเนี่ยต้องตัดออก
2: ครับ
1: ก็จะต้องกลายเป็นฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนมาตรา289
2: ครับ
1: นะครับก็คือโทษเนี่ยถึงขั้นประหารชีวิตนะฮะส่วนการพกปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรแล้วก็ยิงปืนในที่สาธารณะอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นกฎหมายเนี่ยที่ติดพ่วงไปอยู่แล้ว
2: ครับ
1: เวลากระทำความผิดนะฮะโทษก็รวมๆแล้วเนี่ยก็คือโทษถึงขั้นประหารชีวิตนะฮะคือฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนแล้วก็ฝากขังต่อศาลจังหวัดนนทบุรีเพราะว่าถ้าตำรวจสอบสวนไม่เสร็จภายใน48ชั่วโมงเนี่ยก็จะต้องไปฝากขังนะครับผัดฟ้องฝากขังนั่นเองนะฮะเดี๋ยวต้องติดตามดูว่ารายละเอียดจะเป็นอย่างไรแต่เบื้องต้นเนี่ยเชื่อว่าคดีอุกฉกรรจ์แบบนี้เนี่ยจะต้องมีการคัดค้านการประกันตัวเพราะเกรงว่าจำเลยผู้กระทำความผิดเนี่ยอาจจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานนะฮะอันนี้เป็น4ข้อกล่าวหานะครับที่อดีตส.ส.นนทบุรีคุณฉลองเรี่ยวแรงเนี่ยถูกตั้งข้อกล่าวหาไปครับเอาไปถามนายกบอกว่าเอ๊ะแล้วเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยทางด้านของท่านนายกเนี่ยในฐานะที่กำกับดูแลกระทรวงมหาดไทยแล้วก็เป็นนายกรัฐมนตรีด้วยดูด้านความมั่นคงเนี่ยท่านมองยังไงประกอบกับมันมีภาพออกไปเนี่ยว่าการควบคุมตัวคุณฉลองเรี่ยวแรงเนี่ยเอ๊ะมันดูแปลกๆนะฮะเอ๊ะมันดูแปลกๆแล้วก็มันมีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยที่ทำให้สังคมเอ๊ะนะฮะที่อิมแพคเมืองทองธานีนะครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีมหาดไทยนะครับก็เมื่อวานนี้ไปเปิดงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีปี2569นะครับไปพร้อมด้วยกับรัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยแล้วก็มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีคุณเชษฐาโมสิกรัตน์ก็มาด้วยนะครับพลตรตรีเดชรพีคงดีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีนะฮะท่านผู้การก็ไปนะฮะรับฟังรายงานความคืบหน้าครับที่คุณฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.นนท์เนี่ยบุกยิงพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีก็ได้กำชับฮะให้ผู้ว่านนท์แล้วก็ผู้การจังหวัดนนท์เนี่ยนะฮะเร่งดำเนินการเรื่องนี้อย่างเฉียบขาดและเด็ดขาดไม่มีการให้ความช่วยเหลืออำนวยความสะดวกใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าคนร้ายจะมีสถานะใดก็ตามเพราะตอนนี้สถานะของเขาชัดเจนแล้วคือเป็นคนร้ายคือฆาตกร
2: ครับ
1: คนที่ทำให้ผู้อื่นเสียชีวิตคนที่ทำผิดกฎหมายไม่ได้ทำตามที่กฎหมายกำหนดเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะให้ความสำคัญหรืออำนวยความสะดวกได้นะครับกำชับไปแล้วให้ผู้ว่านนทบุรีแล้วก็ผู้การนนท์เนี่ยเร่งดำเนินการเกี่ยวกับโรงพักในท้องที่นะฮะคำถามฮะมีรายงานหรือไม่ว่า แรงจูงใจของผู้ก่อเหตุเกิดจากอะไรนะฮะท่านนายกก็บอกว่าเป็นเรื่องของการสืบสวนสอบสวนของตำรวจแต่เห็นว่าเป็นคดีอุกชะกันสะเทือนขวัญทำลายขวัญประชาชนซึ่งคนที่กระทำความผิดยังไม่ถูกสวมกุญแจมือยังสามารถมาให้ข่าวได้อย่างที่เราเห็นนะฮะอันนี้ก็คือทำให้สังคมเอ๊ะแล้วก็ทำให้เหมือนอยู่ในสถานการณ์ปกติท่านบอกว่าอย่างนี้ไม่ใช
2: ่
1: ซึ่งตนได้แจ้งไปยังผบตรแล้วนะฮะพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรนะฮะซึ่งท่านก็บอกว่าได้ตำหนิไปแล้วนะฮะได้ตำหนิไปยังผู้การนนท์ไปแล้วนะครับ
2: ครับ
1: และจะสั่งการให้ดำเนินการตามรูปคดีต่อไปซึ่งตนได้แจ้งย้ำให้ผบตรเร่งดำเนินการโดยเร็วครับแล้วก็ถามว่าภาพมันออกไปข้างนอกเป็นยังไงเมื่อไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยเพิ่งไปยิงคนมา
2: ครับ
1: ยิงคนตายมานะครับและยังมานั่งแถลงข่าวเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันไม่ได้หรอกครับเพราะความผิดมันเกิดขึ้นแล้วเขาพกพาอาวุธปืนและเรื่องนี้เราห้ามอยู่แล้วถึงแม้จะมีใบครอบครองการพกปืนแต่ไม่มีใบพกปืนเพราะประเทศไทยเราไม่มีแล้วใครพกปืนถือว่ามีความผิดนะฮะเพราะใบพกหมดอายุแล้วครั้งสุดท้ายที่อนุญาตก็คือปี66นะฮะคืออนุญาตปีต่อปีนะครับถ้าใครพกปืนตอนนี้ยังไงก็ผิดนะฮะแล้วก็ถามอีกว่าเอ๊ะพระพักภูมิใจไทยเช็คหรือยังว่าคุณฉลองเรี่ยวแรงเนี่ยลาออกจากสมาชิกพักนะฮะ คุณอนุทินก็บอกว่าไม่ได้สนใจเรื่องนี้เพราะเขาไม่ได้เป็นกรรมการบริหารพักฮะแต่ว่าดูเบื้องลึกเบื้องหลังไปแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่าคุณฉลองเรี่ยวแรงเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ที่พักภูมิใจไทยแล้วนะครับออกไปตั้งแต่ปี2567แล้วนะครับสรุปแล้วเนี่ยผู้สื่อข่าวก็พยายามถามว่าเอ๊ะไอ้เรื่องดราม่าในโซเชียลเนี่ยที่พบว่าคุณฉลองเรี่ยวแรงเนี่ยปรากฏว่าเอ๊ะตอนจับกุมเนี่ยตำรวจก็ไม่ได้ใช้กำลังเข้าจับกุมล็อกแล้วก็มีการสวมกุญแจมือแต่อย่างใดนะฮะแล้วปรากฏว่าตำรวจก็ไม่ได้นำไปสอบสวนเนี่ยแล้วถึงออกมาแถลงข่าวแต่กลับให้ผู้ต้องหาเนี่ยผู้กระทำความผิดเนี่ยออกมาให้ข่าวกับสื่อมวลชนเองซึ่งมันขัดกับระเบียบของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะฮะอีกอันนึงเนี่ยก็ปรากฏว่ามันมีภาพ
2: ควันบุหรี่
1: มวลชนก็ไปจับภาพมาอีกสูบบุหรี่ดื่มน้ำเนี่ยคือมันก็สบายเกินไปสำหรับผู้ต้องหาเนี่ยที่มีประจักษ์พยานและพยานหลักฐานในการที่ฆ่าคนตายโดยเจตนาหรือว่าฆ่าคนตายโดยไตร่ตรองไว้ก่อนเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าเอ๊ะมันเลือกปฏิบัติหรือเปล่าบุคคลคนทั่วไปเนี่ยป่านนี้โดนจับล็อกไพ่หลังเรียบร้อยแล้วโดนกุญแจมือสับกุญแจมือเข้าห้องขังเป็นที่เรียบร้อยแล้วหรืออาจจะโดนอำนาจพิเศษอะไรอื่นๆก็ได้ควบคุมพัฒนาการอะไรก็ได
2: ้
1: นะฮะอันนี้ก็คือสิ่งที่ประชาชนแล้วก็โลกโซเชียลเนี่ยเขาก็ตั้งข้อสังเกตแต่ถ้าไปดูข้อกฎหมายแล้วเนี่ยถามว่าตำรวจทำได้ไหมตำรวจทำได้ไหมในการที่ไม่สวมกุญแจมือให้กับผู้ต้องหาในขณะที่จับกุมหรือว่าแถลงข่าว
2: ค
1: ุณณัฐพงศ์ในสมัยเป็นตำรวจเนี่ยมันมีระเบียบอยู่ไหมฮะ
2: อันนี้ผมคิดว่าน่าจะทำได้เพราะว่าไม่ได้มีการขัดขืนใดๆแล้วก็อยู่ในพื้นที่ที่เป็นโรงพักด้วย
1: ใช่คือสรุปแล้วเนี่ยมันคือดุลพินิจของอำนาจเจ้าหน้าที่ตำรวจ
2: ครับ
1: ในการใช้ดุลพินิจเพราะว่าตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา86พูดสั้นๆห้ามไม่ให้ใช้วิธีการควบคุมผู้ถูกจับเกินกว่าที่จำเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้เขาหนีเท่านั้นถ้ามีพฤติกรรมเนี่ยในการไม่หลบหนีเนี่ยก
2: ็
1: ไม่จะเป็นที่จะต้องสวมกุญแจมือแต่ส่วนใหญ่ตำรวจจะเพลย์เซฟไว้ก่
2: อ
1: นสวมกุญแจมือไว้ก่อน
2: สวมไว้ก่อนเพราะว่าป้องกันเกิดประเด็นดราม่านี่แหละ
1: นะฮะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยคือจะถามว่าผิดกฎหมายไหมกฎหมายบอกไม่ผิด
2: ครับ
1: เพราะว่าเป็นอำนาจแล้วก็ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการที่จะไม่สวมกุญแจมือเพราะเขาจะไม่หลบหนี
2: ดูพฤติการของตัวคนร้ายด้วย
1: ถูกไหมฮะ
2: ครับ
1: เออนะผมยกตัวอย่างหนึ่งนักการเมือง
2: ครับ
1: ท่านหนึ่งนะฮะถูกศาลฎีกาตัดสินตัดสินจำคุกนะฮะ1 ปีนะฮะพอนึกออกไหมครับ
2: ครับ
1: ใส่กุญแจมือไหมครับไม่ใส่กุญแจมือควบคุมไปยังศาลฎีกาเลยและควบคุมไปยังราชทัณฑ์เลยไม่เห็นการสวมกุญแจมือแต่อย่างไ
2: ร
1: เพราะอะไรฮะเพราะไม่มีแนวโน้มแล้วก็มี
2: พฤติการ
1: ในการหลบหนีดังนั้นแล้วเนี่ยเรื่องของการใส่กุญแจมือเนี่ยถ้าดูข้อกฎหมายแล้วเนี่ยอยู่ที่ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้จับกุมว่าเขาจะหลบหนีหรือไม่ถ้าเกิดเขาไม่มีพฤติกรรมที่จะหลบหนีก็ไม่จำเป็นที่จะต้องสวมกุญแจมือแต่ส่วนใหญ่ตำรวจเพลย์เซฟไว้ก่อนนะฮะแต่พอดีเนี่ยมันเป็นข้อหาอุกชะกันยิงคนตายแล้วก็อุกอาจเน
2: ี่
1: ยประชาชนก็เลยมองว่าเอ๊ะอย่างนี้มันหย่อนไปหรือเปล่า
2: ครับแล้วก็มีการให้สัมภาษณ์สื่ออีกด้วย
1: ใช่นะฮะเขาก็เลยมองว่าด้วยข้อกฎหมายก็ส่วนหนึ่งยกเก็บเอาไว้ก่อนแต่ในข้อเท็จจริงอ่ะตำรวจเนี่ยเวลาปกติใครกระทำความผิดเนี่ยมักจะสวมกุญแจมือ
2: ครับ
1: เออแล้วรอบนี้ทำไมถึงไม่เป็นไปตามรูปแบบเดิมๆที่เคยทำอ
2: ัน
1: นี้คือประชาชนตั้งข้อสังเกตท่านนายกก็เลยบอกว่าเรื่องนี้ก็ได้มีการตำหนิไปยังผบตรแล้วให้ผบตรเนี่ยไปดำเนินการกับท่านผู้การจังหวัดนะครับบอกว่า เหตุการณ์ที่มันเกิดออกไปเนี่ยมันก็กระทบกับภาพลักษณ์ทั้งของตำรวจแล้วก็รัฐบาลด้วยนะ
2: ครับ
1: อันนี้ต้องแก้ไขแล้วก็ปรับปรุงส่วนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีนะครับเมื่อวานนี้นะครับพอทราบข่าวปุ๊บเนี่ยท่านก็ค่อนข้างที่จะหนักใจเหมือนกันเพราะว่าไปเจอเรื่องของโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาและพอหยุดเสาร์อาทิตย์ได้พัก2วันวันจันทร์เจออีกนะฮะแล้วเหตุเกิดเนี่ยอยู่ใกล้ๆท่านด้วยที่ทำงานใกล้ๆกันก็อยู่ในศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรีเหมือนกันก็เลยถามว่าแล้วตกลงจะมีมาตรการในการดูแลความปลอดภัยยังไงเพราะนี่ถือว่าเป็นเหตุซ้ำซาก
2: ครับเป็นเรื่องที่อาวุธปืนอีกแล้วนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับก็มีการให้สัมภาษณ์จากทาง

0: กล่าวยอมรับนะว่าจะต้องมีการเข้มงวดเรื่องมาตรการต่างๆเป็นคำสั่งของท่านนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับถามต่ออีกนะครับว่าเมื่อนายกอบจเสียชีวิตลงนักข่าวถามต่อเลยว่าในเรื่องของการดำรงตำแหน่งเนี่ยใครจะมาทดแทนในส่วนนี้นะครับท่านผู้ว่าตอบว่าเดี๋ยวก็ต้องมีนะครับเพราะว่าในเรื่องของขั้นตอนตามกฎหมายเนี่ยก็จะต้องมีการดำเนินการต่อเนื่องจากว่านายกอบจเนี่ยเสียชีวิตลงนะครับทางกกต.เองก็จะต้องมีการดำเนินการในเรื่องจัดสรรหรือว่าอาจจะต้องมีการเลือกตั้งใหม่เพื่อมีหาคนมาทดแทนระยะนี้นะครับอีกหนึ่งคำถามนะครับหลายคนมองว่าในเรื่องของผู้มีอิทธิพลในพื้นที่เนี่ยท่านผู้ว่าจะชี้แจงเรื่องนี้ยังไงนะครับท่านผู้ว่าบอกว่าเท่าที่ทราบเนี่ยเรื่องคดีก็เป็นเรื่องความขัดแย้งส่วนตัวแต่ขอรอเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยมาสืบสวนจากเบื้องต้นเนี่ยผู้ก่อเหตุนะครับก็เปิดเผยว่ามีความขัดแย้งส่วนตัวกันอยู่แล้วไม่ใช่เรื่องของการเมือง
1: ครับ
0: ท่านผู้ว่าก็มีการชี้แจงออกมาแล้วก็อย่างที่ได้มีการนำเสนอข่าวไปผมเนี่ยอยู่นนทบุรีจริงๆได้รับการกวดขันเข้มงวดจริง
1: ๆ
0: นะครับในพื้นที่ที่ไม่เคยมีเหตุการกวดขันแต่ว่าเมื่อวานนี้ผมก็ได้เจอกันนะครับตั้งแต่ช่วงค่ำๆดึกๆนะครับก็เป็นการเพิ่มเติมในเรื่องของมาตรการในการดูแลความปลอดภัยแล้วก็ตรวจค้นอาวุธปืนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีนะครับ
1: ครับแสดงว่าเข้มข้นขึ้นจริงๆนะครับในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีส่วนจังหวัดอื่นๆนะครับก็ต้องเข้มเหมือนกันฮะท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยนะฮะคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ก็ให้สัมภาษณ์นะครับในเรื่องที่ท่านนายกกำชับให้ตั้งด่านตรวจอาวุธปืนทั่วประเทศนะฮะท่านนายกก็ได้สั่งการให้ตำรวจฝ่ายปกครองในพื้นที่บูรณาการร่วมกันตั้งด่านเพื่อตรวจจับอาวุธปืนเป็นพิเศษนะฮะแต่จริงๆก็คือบอกว่าดำเนินการอยู่แล้วแต่ว่าเราก็เพิ่มความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นเพราะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมาและปืนส่วนใหญ่ที่ใช้เป็นปืนที่มีทะเบียนนะฮะมาก่อนเป็นปืนเถื่อนแปลกดีนะ
0: ครับ
1: สมัยก่อนเนี่ยเป็นปืนเถื่อนปัจจุบันเป็นปืนมีทะเบียน อย่างเช่นกรณีเด็กนักเรียนฮะที่ก่อเหตุที่เทพศิรินนนทบุรีเนี่ยก็ได้เอาปืนของปู่มาวันนี้ท่านนายกอบจ.นนทบุรีก็ถูกปืนที่มีทะเบียนยิงเสียชีวิตนะฮะคือนายกก็ห้ามทุกคนพกอาวุธปืนอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นไปตามกฎหมายนะครับแต่พอเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ย2ครั้งเนี่ยแม้จะไม่ติดต่อกันเว้น2วันเนี่ยก็จะต้องมีการกันกรองระมัดระวังให้มากขึ้นนะครับส่วนการดำเนินการต่อไปเนี่ยเดี๋ยวทางด้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็จะต้องเข้มงวดมากยิ่งขึ้นต่อไปนะฮะเดี๋ยวติดตามกันดูนะครับพักสักครู่ฮะ
2: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
5: หลังนั้นเหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั่นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
4: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
5: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
6: ปฏิบัติการรีเอ็กซเรย์เริ่มแล้วทั่วประเทศค้นหาผู้เสพเข้ารับการบำบัดและล่าผู้ค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นจากทุกพื้นที
7: ่ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่ปกป้องคนผิดเพราะความร่วมมือของเราคือกำแพงสำคัญในการป้องกัน
6: พบปลอกแสยาเสพติดหรือเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแจ้งได้ที่สายด่วนปปส1386
7: ร่วมกันรีเอ็กซเรย์เพื่อสังคมไทยปลอดยาเสพติด
6: ไม่เสพ
7: ไม่ขาย
6: ไม่ทำลายอนาคต
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
9: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิ

0: รีบโอนเดี๋ยวนี้เลยจะได้ไม่พลาด
1: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
0: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
1: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
0: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
1: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแก่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
2: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
3: ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ครับช่วงนี้พูดคุยกันครับเรื่องการจัดงานวันแม่แห่งชาติประจำปี2569นะครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเรามาพูดคุยกับร้อยตำรวจโทด็อกเตอร์มนัสโนนุชนะครับประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับการจัดงานวันแม่ในครั้งนี้นะครับความเป็นมาอย่างไรแล้วก็รายละเอียดการจัดกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นมีแนวทางอย่างไรนะครับพูดคุยกันเลยครับกับร้อยตำรวจโทด็อกเตอร์มนัสโนนุชประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ครับตอนนี้ท่านอยู่แล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
4: ครับท่านครับการจัดงานวันแม่แห่งชาติของทางสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับความเป็นมาในการจัดงานในปีนี้เป็นยังไงครับ
5: ครับขอบคุณครับผมขออนุญาตกราบเรียนอย่างนี้นะครับด้วยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เนี่ยนะครับได้จัดงานวันแม่แห่งชาติมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2519นะครับตามพระราชสวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ปวงชนชาวไทย เรียกขานพระองค์ท่านว่าแม่ของแผ่นดินนะครับเราจัดมาตั้งแต่ปี2519จนปัจจุบันนี้51ปีครับผมครับ
3: ครับความสำคัญในการจัดงานวันแม่นะครับในปีนี้แตกต่างจากทุกปีอย่างไรฮะหรือว่ามีวัตถุประสงค์ในการจัดงานยังไงบ้างครับปีนี้ฮะ
5: ครับแตกต่างก็คือปีนี้เป็นปีที่51นะครับเราได้รวมแม่ดีเด่นแห่งชาติตั้งแต่ที่จัดงานคัดเลือกมาตั้งแต่แม่ดีเด่นแห่งชาติตั้งแต่ปีพุทธศักราช2519จนถึงปัจจุบันเนี่ยเรารวมตัวนะครับเป็นการตั้งเป็นมูลนิธิแม่ดีเด่นแห่งชาติเพื่อแม่ทั้งแผ่นดินนะครับโดยการนำแม่ดีเด่นแห่งชาติที่ได้รับการคัดเลือกแต่ละปีนะครับมารวมตัวกันเพื่อจะทำสาธารณกุศลสาธารณประโยชน์นะครับและสิ่งสำคัญที่สุดเรารวมตัวแม่ดีเด่นแห่งชาติและการจัดงานวันแม่แห่งชาติครั้งนี้เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งมีพระราชสวนีให้สภาเราเนี่ยจัดงานวันแม่แห่งชาติขึ้นและมีการคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ตลอดระยะเวลา51ปีนี้ครับ
4: ครับในส่วนของการจัดกิจกรรมนี้ครับมีการจัดขึ้นเมื่อไหร่ครับเวลาสถานที่ในการจัดงานเป็นยังไงครับ
5: ครับการจัดวันแม่แห่งชาตินะครับเราถือวันที่12สิงหาคมซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแม่แห่งแผ่นดินของเราเนี่ยครับเป็นวันแม่แห่งชาติซึ่งจัดที่เมืองทองธานีครับผมครับ
3: ครับ
4: ครับ
3: การคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติและลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่เนี่ยเห็นว่าเราได้มีการคัดเลือกด้วยใช่ไหมฮะมีหลักเกณฑ์ยังไงฮะ
5: ครับผมครับหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยตามพระราชสวนีของพระพันปีหลวงเนี่ยซึ่งมีความห่วงใยประสงค์นิกรทุกหมู่เหล่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านเสด็จพระราชดำเนินไปต่างจังหวัดทั่วประเทศไทยเราเนี่ยท่านได้เห็นว่าแม่บางคนเนี่ยนะครับไม่ได้ผ่านการศึกษาแต่ท่านเนี่ยนะครับมีความมานะขยันหมั่นเพียรอดทนในการที่จะเลี้ยงดูลูกให้เติบใหญ่ประสบความสำเร็จหลายคนดังนั้นการคัดเลือกแม่ดีเด่นในชาติเนี่ยพระองค์ท่านอยากให้เป็นปริญญาแห่งชีวิตนะครับของแม่แต่ละท่านนะครับเราจัดแม่แต่ละประเภทเนี่ยเราการคัดเลือกแม่แต่ละปีเนี่ยนะครับเรามีการคัดเลือกหลายประเภทนะครับตั้งแต่แม่ของผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาตินั่นหมายถึงแม่ที่ประสบความสำเร็จแล้วเลี้ยงลูกดีแล้วท่านก็บำเพ็ญประโยชน์ด้วยตนเองอีกประเภทหนึ่งก็คือแม่ของลูกผู้บำเพ็ญประโยชน์เมื่อแม่เลี้ยงลูกมาลูกเติบใหญ่ประสบความสำเร็จก็ไป บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติแม่มะมะขยันหมั่นเพียรก็คือแม่ที่อย่างที่ผมกลับเรียนนะครับบางทียากจนแต่ก็อดทนเลี้ยงลูกมาจนเติบใหญ่ได้ดิบได้ดีนะครับแม่เกษตรกรแม่เกษตรกรเนี่ยกระทรวงการเกษตรกรมการเกษตรเนี่ยเขาคัดเลือกมาให้เราสิ่งสำคัญปีนี้สมเด็จพระเทพเราเนี่ยครับที่มีพระเมตตาต่อพี่น้องทหารตำรวจผู้เสียสละอาสาสมัครที่เสียสละเสียชีวิตเพื่อปกป้องอธิปไตยบ้านเราเนี่ยมีการคัดเลือกแม่ดีเด่นของผู้เสียสละอีกประเภทหนึ่งด้วยครับ
4: ครับก็มีหลากหลายเกณฑ์นะครับในการคัดเลือกหลากหลายประเภทนะครับซึ่งนอกจากในการคัดเลือกแม่ดีเด่นแล้วนะครับก็ยังมีการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดอกมะลิของทางสภาสังคมสงเคราะห์ด้วยความเป็นมายังไงบ้างครับมีดอกมะลิผลิตภัณฑ์อะไรที่จะมาจำหน่ายในช่วงเทศกาลวันแม่แห่งชาตินี้บ้างครับ
5: ครับขอบคุณครับเมื่อพระพันปีหลวงเราเนี่ยครับแม่แห่งแผ่นดินเนี่ยมีพระราชบัญญัติให้มีการคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติแล้วเนี่ยและมีการจัดงานวันแม่แห่งชาติทุกปีวันที่12สิงหาคมเนี่ยดอกมะลิเป็นสัญลักษณ์ของวันแม่แห่งชาตินะครับจะเห็นนะครับเมื่อถึงเดือนสิงหาคมเนี่ยจะเห็นผลิตภัณฑ์ต่างๆของสภาสังคมสงเคราะห์ซึ่งผลิตโดยพี่น้องคนพิการกลุ่มแม่บ้านชุมชนนะครับที่นำผลิตภัณฑ์นี้ออกมาจำหน่ายนะครับการมาจำหน่ายเพื่ออยากให้ลูกๆทุกคนเนี่ยนะครับนำผลิตภัณฑ์เป็นดอกมะลิเนี่ยซึ่งเป็นสัญลักษณ์วันแม่เนี่ยไปกราบคุณแม่ไปแสดงความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่นะครับเพราะแม่เราเนี่ยเลี้ยงเรามาเนี่ยท่านไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนใดๆเลยอยากให้ลูกทุกคนนำดอกมะลิที่เป็นสัญลักษณ์วันแม่ไปกราบแม่และสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเมื่อพี่น้องคนพิการและกลุ่มแม่บ้านเนี่ยได้มีอาชีพแล้วยังมีรายได้เนี่ยนะครับนำไปช่วยเหลือพี่น้องผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสรวมเป็นทุนการศึกษาให้กับน้องๆที่อยู่ตามต่างจังหวัดจะได้เรียนหนังสือกันด้วยครับ
3: ครับอยากให้ท่านได้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานวันแม่ในปีนี้นะครับแล้วก็เชิญชวนให้พี่น้องประชาชนอุดหนุนดอกมะลิวันแม่กันครับ
5: ครับก็จะเห็นว่าวันที่12สิงหาคมเนี่ยนะครับเป็นวันแม่แห่งชาติแต่อยากกราบเรียนนะครับว่าลูกๆนะครับแสดงความรักต่อแม่ได้ทุกวันนะครับเพราะแม่เราเนี่ยเหมือนพระในบ้านก็อยากให้ลูกๆนะครับแสดงความรักต่อแม่แสดงความกตัญญูต่อแม่และสิ่งที่อยากจะกราบเรียนก็คืออยากให้ลูกๆเนี่ยนะครับอย่าทำให้แม่เสียใจนะครับอย่าทำให้แม่เสียใจเพราะแม่เนี่ยไม่ได้หวังอะไรจากเราแม่เลี้ยงเรามาเนี่ยเพียงอยากให้ลูกเนี่ยเป็นคนดีของสังคมมีอาชีพที่มั่นคงนะครับสร้างประโยชน์ต่อส่วนรวมแล้วก็เชิญชวนนะครับรักแม่ได้ทุกวันอย่าอายที่จะรักแม่และวันที่12สิงหาคมนี้นะครับไปร่วมแสดงความยินดีกับแม่ดีเด่นแห่งชาติลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ที่เมืองทองธานีนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าให้สมเด็จพระเทพเสด็จแทนพระองค์พระราชทานรางวัลให้แก่แม่ดีเด่นและลูกกตัญญูครับผมครับ
3: ครับครับวันนี้ขอบคุณท่านมากนะครับที่มาพูดคุยกันครับ
4: ขอบคุณครับ
5: ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
5: ครับสวัสดีครับ
3: ครับร้อยตำรวจโทดร.มนัสโนนุชประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ครับน
4: ี่
3: คือเรื่องของการจัดงานวันแม่แห่งชาติประจำปี2569นะครับติดตามข่าวสารกันต่อครับ
4: ครับในส่วนของการกราดยิงนะครับที่ในจังหวัดนนทบุรีนะครับอีกหนึ่งพื้นที่ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับกับทางในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการเองก็เป็นเรียกว่าหน่วยงานที่จะต้องดูแลกันอย่างเข้มงวดมากขึ้นนะครับวันนี้ก็จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีด้วยนะครับก็จะมีการเสนอมาตรการต่างๆนะครับเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในการพิจารณาแนวทางห้ามนำอาวุธและก็สิ่งของอันตรายเข้าสถานศึกษานะครับแล้วก็มีการยกระดับนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องของความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนนะครับซึ่งเรื่องนี้กระทรวงศึกษาธิการนะครับก็นำโดยศาสตราจารย์ดร.ยชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับร่วมกับทางคุณประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับมีการเตรียมนำ6มาตรการความปลอดภัยนะครับในการเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ครับ11สิงหาคม2569ว่าด้วยแนวทางในการปฏิบัติการนำอาวุธและสิ่งของที่อาจก่อให้เกิดอันตรายเข้าสู่ ่สถานศึกษาเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับเพื่อจะมีการพิจารณาความเห็นชอบนะครับจากทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างๆนะครับโดยประกาศดังกล่าวเนี่ยจะมีการกำหนดอาวุธและก็สิ่งของอันตรายเข้ามาในภายในโรงเรียนอย่างชัดเจนนะครับพร้อมให้ครูที่จะต้องมีหน้าที่ในการรับผิดชอบและก็มีอำนาจในการตรวจยึดอาวุธและก็พิจารณากลไกการตรวจสอบในกรณีที่มีเหตุอันควรหรือว่าต้องสงสัยหรือพบพฤติกรรมที่อาจจะก่อให้เกิดความเสี่ยงในโรงเรียนได้นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเองนะครับคุณประเสริฐก็บอกว่าสำหรับแรงจูงใจในการเกิดเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเทศรินนะครับที่เกิดขึ้นในช่วงของวันศุกร์ที่ผ่านมานั้นเนี่ยตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังสืบสวนสอบสวนอยู่ยังไม่มีข้อสรุปนะครับยังไม่มีข้อสรุปอย่างเป็นทางการก็ขอให้ประชาชนและก็ผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยใช้วิจารณญาณในการรับฟังข่าวสารเนื่องจากว่าข้อมูลต่างๆเนี่ยมีการนำเสนอที่ค่อนข้างบิดเบือนข้อเท็จจริงไปเยอะเหมือนกันนะครับใช้ AI ในการหาหลักฐานปลอมก็มีนะครับตรงนี้ต้องใช้วิจารณญาณในการเรียกว่าติดตามข่าวด้วยนะครับติดตามในช่องทางที่เป็นทางการ
3: ครับ
4: เนื่องจากจะมีการส่งต่ออย่างแชทไลน์หรือว่าข้อความต่างๆที่มีการส่งไปแล้วไม่ได้ตรงกับข้อเท็จจริง
3: เป็นยังไงฮะ AI หลักฐานปลอม
4: มันจะมีแชทไลน์1อย่างเนี่ยครับคุณสมพงษ์ครับที่เป็นเหมือนประมาณว่าน้องๆนักเรียนภายในโรงเรียนเนี่ยมีการพูดคุยกับคุณพ่อคุณแม่หลังจากเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วก็มีการแคปหลักฐานเนี่ยปล่อยออกมาผ่านทางช่องทางโซเชียลต่างๆก็เลยกลายเป็นว่าหลายๆคนเนี่ยก็เหมือนสะเทือนใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ว่าเรื่องราวนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นจริงก็ได
3: ้
4: เพราะว่าภาพที่ทำขึ้นมาเนี่ยมันเป็นภาพจากอาจจะเป็นแอปพลิเคชันที่เกิดจาก Gemini ChatGPT มันสามารถทำได้หมด
3: คือไม่ได้แชทจริงไม่ใช่การแคปแชทจริงแต่ว่าเป็นการสร้างขึ้นมา
4: ใช่
3: นะครับสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นกระแสเท่านั้น
4: ครับ
3: นะฮะ
4: เรียกว่าเรียกยอดไล
3: ค
4: ์เรียกความสนใจจากในสื่อโซเชียลนะครับเพราะว่า
3: คนเดี๋ยวนี้น่ากลัวเนาะคือทำในสิ่งที่แค่ยอดไลค์เท่านั้นหรอ
4: ครับ
3: แล้วเขายอมที่จะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันถูกบิดเบือนอย่างนั้นเลยเหรอคนสมัยนี
4: ้จริงๆเนี่ยการทำแบบนี้เนี่ยผิดกฎหมายด้วย
3: ผิดกฎหมายฮะมันพรบคอมพิวเตอร์เนี่ยนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จเนี่ยนะฮะ
4: ครับ
3: เข้าคุกนะครับ
4: ครับ
3: เ
4: พราะฉะนั้นนะครับถ้าสมมติว่าเราจะติดตามข่าวสารติดตามจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือจากทางการนะครับจากทางรัฐมนตรีในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการเองหรือว่าท่านรองนายกยศชนันเนี่ยที่ดูแลกระทรวงศึกษาธิการตรงนี้นะครับจะได้มีข้อมูลที่ชัดเจนหรือว่าจากทางเจ้าที่ตำรวจเท่านั้น
3: ครับ
4: นะครับ
3: ฟังดูแล้วผมก็หดหู่จิตใจนะฮะคนเดี๋ยวนี้ต้องการยอดไลค์ถึงขนาดที่จะต้องทำในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องขนาดนั้นเลยเหรอฮะ
4: ครับ
3: รู้ไหมฮะว่าเวลายอดไลค์มันขึ้นมาแล้วตัวเองติดคุกเนี่ยมันคุ้มกันไหมฮะ
4: ครับมันไม่ได้คุ้มนะ
3: มันไม่คุ้มนะฮะ
4: ครับ
3: นะนะที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ในที่กรุงเทพนะฮะ
4: ครับ
3: เทพศิรินทร์กรุงเทพเนี่ยนะฮะ
4: ครับ
3: ล่าสุดเนี่ยหลังจากเกิดเหตุการณ์กราดยิงที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีนะฮะแล้วก็มีผู้เสียชีวิตเนี่ยล่าสุดนะฮะทางโรงเรียนนะครับก็มีเครื่องสแกนโลหะนะฮะเครื่องสแกนโลหะที่เราเห็นเป็นแท่งๆเนี่ยเวลาไปสนามบินจะเห็นใช่มั้ยฮะ
4: ครับ
3: เจ้าหน้าที่ใช้ที่มันเป็นแท่งๆคล้ายๆกระบองเนี่ยแหละคอยสแกน
4: ค
3: อยสแกนตรวจจับโลหะนะฮะก็เอาเครื่องนี้แหละมาตรวจสแกนโลหะจากกระเป๋านักเรียนนะฮะที่เข้าเรียนนะฮะอันนี้คุณครูเขาก็นำมาใช้แล้วก็ในภาพเนี่ยผมเห็นจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐก็มีน้องๆเนี่ยนะฮะ
4: ครับ
3: ก็มาช่วยคุณครูสแกนด้วยใช้เครื่องสแกนโลหะนะฮะตรวจกระเป๋านักเรียนทุกคนนะฮะ
4: ครับ
3: เพื่อที่จะป้องกันการนำวัตถุอันตรายเข้ามาในพื้นที่นะฮะอันนี้เป็นการยกระดับมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียนนะฮะอันนี้ทำเองนะครับ
4: อ
3: ันนี้ทำเองนะแต่ต้องดูว่าแนวทางของการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้เนี่ยจะมีแนวทางอะไรที่จะออกมานะครับแต่เหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยก็ไม่อยากจะไปทำให้ภาระของคุณครูเนี่ยเพิ่มมากขึ้น
4: ครับ
3: นะฮะแต่ถ้ามันเพิ่มมากขึ้นเนี่ยด้วยเหตุผลและความจำเป็นเนี่ยก็ต้องเพิ่ม
4: ก็ต้องด้วยนักเรียนด้วยแล้วก็ตัวความปลอดภัยของคุณครูด้วยแหละนะครับเพราะว่าภาพข่าวที่ออกมาเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยก็มันก็สูญเสียไปทั้งคุณครูแล้วก็นักเรียนนะครับ
3: ถ้าดูไทม์ไลน์ของผู้ก่อเหตุเนี่ยมันคือเราจะไปตีทั้งหมดก็ไม่ได้บอกว่าคนทั้งเจนซีเนี่ยเป็นแบบนี้ไม่ถูก
4: ไม่ได้
3: คือมันต้องเป็นรายกรณีไปแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย ผมเชื่อว่ามันเป็นรายเฉพาะกรณีเพราะว่าผู้ก่อเหตุอ่ะก่อนที่จะไปโรงเรียนเนี่ยได้สังหารเนี่ยปู่ย่าก่อนนะฮะแล้วมาถึงโรงเรียนปุ๊บเนี่ยก็เรียนไปหนึ่งคาบ
4: ครับ
3: พักแล้วถึงจะก่อเหตุคือคนที่สามารถที่จะดำเนินการอย่างแบบนี้ได้เนี่ยคือจิตใจเนี่ยจะต้องมีการวางแผนเตรียมการแล้วก็อะไรหลายอย่างการยิงแม่นยำการบรรจุกระสุนทำได้เนี่ยแสดงว่าต้องมีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยสั่งสมมาเนี่ยจนเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะฮะก็ต้องไปดูนะฮะว่ามูลเหตุเกิดจากอะไรนะฮะแต่ไม่ใช่สถานการณ์ปกติแต่ผมบอกเลยไม่ใช่สถานการณ์ปกติถ้าเป็นคนทั่วไปเนี่ยอยู่ดีๆคุณจะไปยิงปู่ย่าที่บ้านแล้วก็เดินออกมาแล้วก็เข้าเรียนหนึ่งคาบแล้วถึงก่อเหตุเนี่ยเออคือมันก็เรื่องของสังคมอะว่าเราจะมีแนวทางในการดูแลเด็กยังไงเดี๋ยวนี้เด็กเครียดมากขึ้นนะฮะสมัยผมเนี่ยยังจะมีเวลาไปเที่ยวไปนั่นนี่โน่นนั่นเดี๋ยวนี้เรียนพิเศษกันตั้งแต่อนุบาลประถมมัธยมอะ
4: ครับ
3: เออคือความเครียดแล้วก็ความคาดหวังแล้วก็หลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยในสังคมเนี่ยมันก็ทำให้เด็กรุ่นหลังๆเนี่ยมีความเครียดมากขึ้นมีโรคซึมเศร้ามากยิ่งขึ้นแล้วก็สุดท้ายเนี่ยมันก็นำไปสู่การก่อเหตุที่เราไม่คาดคิดนะฮะแต่ถ้าเกิดไปดูที่ต่างประเทศต่างประเทศมันเคยเกิดขึ้นมานานมากแล้ว 10-20 ปีที่ประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีการเหตุการณ์ยิงเกิดขึ้นต่างประเทศเขาแก้ไขยังไง คือต่างประเทศเนี่ยเขาก็มีแนวทางในการแก้ไขเพราะว่าเขาดูว่าความปลอดภัยต้องเริ่มจากพื้นที่ในบ้านเพราะอาวุธปืนเนี่ยที่ถูกนำมาก่อเหตุในสถานที่ต่างๆสถานศึกษาเนี่ยมันเกิดจากการเก็บที่ละหลวมดังนั้นผู้ปกครองหรือว่าผู้ครอบครองอาวุธปืนเนี่ยจะต้องมีพื้นที่จัดเก็บเนี่ยตามมาตรฐานความปลอดภัยนะฮะสหรัฐอเมริกามลรัฐในต่างประเทศหลายประเทศเนี่ยเขามีกฎหมายในการจัดเก็บอาวุธปืนอย่างปลอดภัยนะครับเพราะว่ากำหนดให้เจ้าของปืนเนี่ยต้องจัดเก็บอาวุธปืนในลักษณะที่เด็กไม่สามารถเข้าถึงได้หากละเลยเปิดโอกาสให้เด็กหรือเยาวชนนำปืนออกไปใช้เจ้าของปืนต้องรับโทษทางอาญาพูดได้ง่ายคือเจ้าของปืนต้องติดคุกนะครับ
4: ครับ
3: อันนี้คือกฎหมายของต่างประเทศกฎหมายไทยยังไม่มีการบังคับใช้ไม
4: ่
3: มีกฎหมายตรงนี้เลยนะฮะอาจจะต้องมีการพิจารณา
4: เรื่องของ
3: กฎหมายนะเพราะผมมองว่าจริงๆกฎหมายประเทศไทยไม่ได้แย่นะฮะแต่มันขาดเรื่องของการบังคับใช้อย่างจริงจังและที่สำคัญเนี่ยจะไปโทษเจ้าหน้าที่รัฐในการที่จะละหลวมในการบังคับใช้ไม่ได
4: ้
3: ประชาชนคนไทยไม่เคารพกฎหมาย
4: ครับ
3: ไม่เคารพกฎหมาย
4: ครับ
3: ชอบฝ่าฝืนกฎหมาย
4: ครับ
3: มอเตอร์ไซค์ชอบย้อนสอนรู้ไหมว่ามันผิด
4: ก็ยังทำ
3: นะฮะ
4: ครับ
3: ไปดูง่ายๆฮะแถวๆรังสิต
4: อ
3: ่ะเต็มไปหมดเลยฮะ
4: ฝั่งนวนคร
3: เนี่ยคือมันไม่ใช่ว่าผู้บังคับใช้กฎหมายไม่บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังอย่างเดียวนะฮะ
4: ครับ
3: ประชาชนคนไทยบางส่วนไม่เคารพกฎหมาย
4: ละเลย
3: รู้ว่ามีกฎหมายบังคับใช้แต่ก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ทำได้นี
4: ่เอาสบายเขาว่า
3: ใช่คือตรงนี้แหละมันเป็นข้อที่เราไม่เหมือนประเทศอื่นประเทศอื่นเขามีความรับผิดชอบใช่ไหมฮะประเทศอื่นเขาเคารพกฎหมายประเทศไทยเนี่ยเรื่องของความเคารพกฎหมายแล้วก็อะไรหลายอย่างเนี่ยเรายังต่างกับเขานะฮะอ่ะนี่คือต้องไปดูเรื่องของการป้องกันตั้งแต่ต้นทางนะครับพื้นที่บ้านควรเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยแล้วก็การกำหนดอำนาจหน้าที่ในการผู้ที่จะมีทะเบียนอาวุธปืนเนี่ยครอบครองอาวุธปืนต้องใช้ความระมัดระวังแล้วกำหนดมาตรฐานในการจัดเก็บในครัวเรือนนะฮะไม่ว่าจะเป็นใส่ไว้ในตู้เซฟหรือตู้อะไรก็ได
4: ้
3: ที
4: ่
3: เด็กไม่สามารถเข้าถึงได้หากปล่อยปละละเลยเนี่ยเจ้าของปืนเนี่ยจะต้องรับผิดในทางอาญาก็คือติดคุกนั่นเองอันนี้คือต่างประเทศประเทศไทยถ้าจะมีกฎหมายอันนี้เนี่ยมีการแก้ไขมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะฮะอ่ะไปดูเรื่องของ
4: หัวสวไหม
3: หัวสวกันบ้างนะครับจริงๆหัวสวเนี่ยมันเป็นกระแสมากเลยนะฮะเพราะว่าทางพ
4: ร
3: รคประชาชนเนี่ยนะฮะพ
4: ร
3: ร
4: ค
3: ประชาชนทุกวันเสาร์หรือวันอาทิตย์เนี่ยเขาจะมีเฟสติวัลเขาจะมีงานของเขา
4: ครับ
3: เรื่องของการหัวสวนะทำให้เป็นกระแสนะครับรู้สึกจะ 3-4 ครั้งแล้วล่ะ
4: ครับ
3: ในการที่เขา
4: เรื่องมันเงียบใช่ไหม
3: ออกมาวิพากษ์ใช่ออกมาวิพากษ์คนก็ตั้งข้อสังเกตบอกว่าเฮ้ยจริงๆทำทีเดียวให้มันจบก็ได้ไม่ใช่เหร
4: อ
3: เออแต่ว่าคือดูแล้วในแนวทางของการสื่อสารแล้วเนี่ย คือทางพ
4: ร
3: รคประชาชนก็ตั้งใจที่จะทำให้เรื่องนี้เนี่ยถูกตีแผ่กันอย่างต่อเนื่องบางทีเป็นการนำเรื่องเก่าเนี่ยมาเล่าใหม
4: ่
3: นะครับเพื่อไม่ให้สังคมเนี่ยลืมเลือนนะครับแต่ถ้าเกิดดูไทม์ไลน์ของคดีแล้วเนี่ยกกต.บอกว่าสิงหาคมนี้นะฮะนับถอยหลังไปก็อีก20วันเนี่ยผลการพิจารณาของกกต.เนี่ยว่าจะทำอะไรยังไงต่อไปสอบสวนสืบสวนเป็นยังไงเนี่ยก็คงออกมานะครับแต่ระหว่างนี้พรรคประชาชนเนี่ยเขาก็มีการให้ข่าวอย่างต่อเนื่องและตีแผ่ให้กับสังคมได้รับรู้กันอย่างต่อเนื่องว่ามันมีกระบวนการนี้เกิดขึ้นจริงแล้วก็มีกระบวนการขั้นตอนกันอย่างไ
4: ร
3: นะฮะอันนี้คือทางพ
4: ร
3: รคประชาชนที่เขามีเฟสติวัลหรือว่าเขามีงานอะไรของเขาเนี่ยนะฮะเรื่องของการหัวสวอะไรยังไงครับแต่ปรากฏว่านะครับก็มีการพาดพิงนะครับแฉหลักฐานออกมาเรื่อยๆ
4: บอก
3: ว่ามีการโอนเงินจำนวน9ล้านบาทนะครับจากท่านหนึ่งนะให้กับกกต.นะฮะเรื่องนี้นะฮะคุณสุขสมรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะสสอำนาจเจริญพรรคภูมิใจไทยครับชี้แจงกรณีที่คุณภริศวัชรศิลป์สสพรรคประชาชนกล่าวพาดพิงว่ามีการโอนเงินกว่า9ล้านบาทให้กับกกต.จังหวัดอำนาจเจริญช่วงการเลือกสว.ปี67นะฮะยืนยันว่ากกต.หรือ DSI ไม่เคยเรียกให้ไปชี้แจงเส้นทางการเงินดังกล่าวพร้อมขอให้ผู้ที่นำข้อมูลเอกสารเผยแพร่ตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งที่มาอย่างชัดเจนไม่ควรนำข้อมูลที่ยังไม่รับการยืนยันมาสร้างกระแสหรือมีการคาดการณ์กันไปเองนะฮะและยังกล่าวเพิ่มเติมด้วยว่ากรณีเอกสารที่นายพัทรพงษ์สุภอักษรหรือทนายอ่านมอบให้กับคุณภริศอ้างว่าได้รับจากแหล่งข่าวภายในกับกกต.ฮะขอให้ตรวจสอบว่าเอกสารดังกล่าวเนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องใดและกกต.ได้ดำเนินการตรวจสอบแล้วหรือไม่ย้ำครับว่าหากข้อมูลมีความเกี่ยวข้องกับตนจริงๆก็ควรนำเสนอข้อเท็จจริงทั้งหมดอย่างรอบด้านเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องนะฮะขอให้ทุกฝ่ายใช้ความระมัดระวังในการตรวจสอบข้อมูลโดยเฉพาะข้อมูลที่ได้รับจากฝ่ายการเมืองหรือฝ่ายที่มีความขัดแย้งในพื้นที่เนื่องจากมีความคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงระบุครับว่ากระบวนการตรวจสอบของกกต.ต้องใช้ระยะเวลาในการรวบรวมพยานหลักฐานพิจารณาข้อเท็จจริงก่อนมีมติว่าบุคคลใดกระทำความผิดหรือไม่ได้กระทำความผิดจึงควรรอผลจากหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่นะฮะพูดง่ายๆคุณสุขสมรวยบอกว่าหลักฐานที่คุณภริศออกมาเนี่ยเปิดเผยที่ได้มาจากทนายอ่านอีกทีเนี่ยอาจจะไม่ใช่ของแท้แน่นอนนะครับอาจจะไม่ได้ข้อเท็จจริงที่รอบด้านนะครับก็อยากจะให้ใช้ความระมัดระวังประชาชนเนี่ยระมัดระวังในการเสพข้อมูลนะครับก็คือยืนยันความบริสุทธิ์และรอผลจากกกต.อีกทีหนึ่งนะฮะ
4: ครับอันนี้เป็นฝั่งจากทางภูมิใจไทย
3: ผู้ที่ถูกกล่าวหา
4: ครับ
3: นะครับแต่คนที่ถูกกล่าวหาก่อนหน้านี้นะฮะเตรียมฟ้องไปที่เรียบร้อยแล้วคุณสุขสมรวยยังไม่ได้บอกนะครับว่าจะฟ้องแต่ก
4: ็ชี้แจง
3: ก่อนนะครับชี้แจงก่อนว่าเอกสารนั้นจริงหรอ
4: นะครับก็เป็นในเรื่องของหัวสวนะครับยังคงต้องติดตามกันต่อเนื่องเพราะว่าพรรคประชาชนไม่น่าจะปล่อยให้เรื่องนี้เงียบหายนะครับเพราะว่าแม้ว่าการที่สวจะมีการดำรงตำแหน่งมายาวนานกว่า2ปีแล้วนะครับ
3: ครับ
4: แต่ว่าเรื่องหัวสวยังไม่จบไม่สิ้น
3: อีก2ปีจะหมดวาระครับ
4: ครับ
3: นะครับอีก2ปีจะหมดวาระฮะ
4: ครับก็ต้องติดตามกันต่อนะครับไปติดตามในเรื่องของน้ำท่วมดีหน่อยไหมครับ
3: ครับ
4: เพราะว่าตอนนี้หลากหลายพื้นที่ทั้งภาคเหนือภาคอีสานเองก็ได้รับผลกระทบนะครับ
3: นครพนมเนี่ยไม่รู้เป็นยังไงเมื่อวันก่อนเห็นบอกว่าโอ้โหน้ำท่วมหนักหนาสาหัสพอสมควรนะฮะพื้นที่ใจกลางเมืองเนี่ยเทศบาลแล้วก็กลางเมืองเนี่ยก็ต้องใช้คำว่าจมบาดาลไปนะตั้งแต่เมื่อวันศุกร
4: ์ครับที่อำเภอบ้านแพงนครพนมเนี่ยก็น้ำโขงล้นท่วมทะลักแล้วนะครับท่วมเข้าในพื้นที่ของบ้านเรือนประชาชนนะครับตอนนี้ในส่วนของทางกรมทหารพรานที่21นะครับก็มีการเข้าช่วยเหลือประชาชนแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็มีการระดมสรรพกำลังในการอพยพชาวบ้านออกมาก่อนนะ
3: ครับ
4: ตรงนี้ก็เฝ้าติดตามกันนะครับแต่ว่าในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครตอนนี้อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพึงพอใจนะครับท่านผู้ว่าชัดชาติออกมาเผยนะครับว่าทางกรุงเทพมหานครเองเนี่ยก็มีการเฝ้าระวังจุดเสี่ยงในช่วงฤดูฝนนะครับแปลว่าภาพรวมของกรุงเทพในปีนี้เนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ในระดับน่าพอใจนะครับปริมาณฝนแล้วก็ผลกระทบน้ำท่วมน่ะต่ำกว่าในหลายช่วงที่ผ่านมานะครับแต่ว่าทางกรุงเทพเองก็ไม่ได้ประมาทนะครับก็ไม่ได้หยุดดำเนินการในเรื่องของการเตรียมความพร้อมแต่อย่างใดเพราะว่า ก็มีการมองในเรื่องของกรณีฝนตกหนักในพื้นที่นะครับแล้วก็เตรียมรับมือโดยเฉพาะบริเวณถนนวิภาวดีรังสิตในใกล้บ้านเรานะครับโดยเฉพาะพื้นที่คูน้ำวิภาวดีนะครับก็เป็นหนึ่งที่จะต้องเฝ้าระวังกันเนื่องจากว่ามีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการก่อสร้างในบางช่วงนะครับก็อาจจะต้องมีการปิดกั้นการเบี่ยงทางน้ำเพื่อที่จะดูแลในเรื่องของความก่อสร้างให้เกิดขึ้นไปอย่างฟลอร์นะครับอย่างให้มันสามารถดำเนินการต่อไปได้นะครับตรงนี้ก็จะต้องมีการดูในเรื่องของผลกระทบที่อาจจะเกิดน้ำท่วมขังในบริเวณริมฝั่งของวิภาวดีรังสิตนะครับนอกจากนี้เองนะครับพื้นที่รถไฟฟ้านะครับก็ยังมีการปิดประตูระบายน้ำยังมีการทำดำเนินการที่ยังไม่เสร็จสิ้นแต่ว่าทางกรุงเทพเองก็มีการปรับปรุงนะครับในเรื่องของกรณีถ้าสมมติเกิดเหตุขึ้นมาก็จะมีการดำเนินการอย่างเต็มที่นะครับในการใช้เครื่องสูบน้ำมาทดแทนตรงนี้นะครับเสริมศักยภาพในการที่จะทำให้น้ำเนี่ยสามารถเรียกว่าระบายออกไปได้อย่างทันท่วงทีนะครับก็จะใช้เครื่องสูบน้ำมาช่วยในเรื่องนี้แทนนะครับแล้วก็ยังคงติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมนะครับในพื้นที่จุดเสี่ยงต่างๆทั้งในโดยรอบของ50เขตของกรุงเทพมหานครต่อไปด้วยครับ
3: นะคือปีนี้พิเศษกว่าทุกปีนะฮะคือฝนมันน้อยพูดกันตรงๆอ่ะ
4: ซุปเปอร์เอลนีโญ
3: คือฝนมันน้อยกว่าปีที่แล้วในพื้นที่กรุงเทพนะฮะไม่ได้พูดถึงพื้นที่ต่างจังหวัดนะฮะเดี๋ยวคนจะมาด่าบอกน้อยยังไงตกกันสาหัสสากันนะฮะ
4: ท่วมเลยใช่ไหม
3: คือพื้นที่กรุงเทพเนี่ยถ้าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยนะฮะฝนน้อยกว่าฝนน้อยกว่าเรื่องของการบริหารจัดการน้ำก็เลยง่ายมากยิ่งขึ้นปกติเนี่ยเวลาน้ำท่วมทีไรเนี่ยมักจะมาถึงถนนวิภาวดีรังสิตแต่จริงๆวิภาวดีรังสิตไม่ได้ท่วมนะครับมาจากรัชดาพระราม9แถวหน้าศาลอาญาแถวหน้าศาลแพ่งแถวนั้นแหละพอมันท่วมตรงนั้นเนี่ยมันแก้ไขค่อนข้างยากเพราะมันเป็นจุดแอ่งกระทะพอมันติดตรงนั้นทีปุ๊บเนี่ยนะมันพันยาวมาถึงรัชดาลาดพร้าวพระราม9แล้วก็วิภาวดีรังสิต4จุดเนี่ยเป็น4จุดคลาสสิกที่มันเกิดขึ้น คือถ้าถนนเนี่ยวิ่งไม่ได้1เลนปุ๊บมันติดพันกันหมดนะฮะอันนี้คือพื้นที่กรุงเทพมหานครแต่ถ้าถามว่าปีนี้เนี่ยเรื่องของฝนเนี่ยมันน้อยลงมันก็เลยทำให้เรื่องของการบริหารจัดการน้ำรับมืออุทกภัยน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพเนี่ยมันก็คือดีขึ้น
4: ครับ
3: แต่ถามว่าบริหารจัดการภายในเนี่ยมันดีขึ้นจริงไหมเนี่ยอันนี้ต้องบอกว่าจากสถิติของฝนเนี่ยมันช่วยมากกว่ามันช่วยมากกว่าถ้าเกิดเอาปริมาณฝนที่เท่ากันแล้วมาเปรียบเทียบกันเนี่ยมันถึงจะปฏิมันถึงจะพูดได
4: ้
3: ว่าการบริหารจัดการน้ำเนี่ยมันดีขึ้น
4: ครับ
3: นะฮะแต่ว่าถ้าดูจากสถิติตอนนี้เนี่ยก็คือถือว่า
4: ฝนน้อยลง
3: ฝนน้อยลงนะฮะมาดูเรื่องของน้ำในพื้นที่ต่างจังหวัดกันบ้างนะครับสั้นๆฮะคุณทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกนะฮะที่ดูแลนะครับสทนชนะครับก็บอกว่าการเตรียมรับมืออุทกภัยในพื้นที่ภาคอีสานท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็ได้มอบนะครับให้ตนเองเนี่ยไปกำกับดูแลในพื้นที่นะครับก็เตรียมพร้อมนะฮะรับมืออุทกภัยในพื้นที่ภาคอีสานแล้วระบุที่ผ่านมานะครับก็ติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็มีติดตามเรื่องของแม่น้ำโขงด้วยแม่น้ำโขงนี่เป็นแม่น้ำนานาชาตินะครับจะขึ้นจะลงเนี่ยไม่ได้อยู่ที่เราอย่างเดียวนะฮะต้องอยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้านเขาด้วยนะฮะอันนี้ก็มีการติดตามกันอย่างต่อเนื่องเรื่องของสถานการณ์น้ำฮะ
4: ครับส่วนทางคุณสุชาติชมกลิ่นนะครับก็มีการถกใน8จังหวัดภาคตะวันออกในการวางแผนรับมือครับสำหรับน้ำท่วมเช่นเดียวกันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยฝั่งภาคตะวันออกเนี่ยผมมีโอกาสได้ไปจันทบุรีเมื่อช่วงสัปดาห์ก่อนน้ำก็
3: ฝน8แดด4นะฮะแถวนั้นนะฮะตกตลอดเวลา
4: ผมก็งงว่าประมาณบ่ายโมงถ้าไปบ้านเราเนี่ยแดดจะแรงมากนะครับแต่ว่าที่ฝั่งนั้นไม่มีแดดเลย
3: แถวนั้นฝน8แดด4ต้องมีเครื่องอบผ้าเพราะว่าอากาศชื้นมากผ้าเนี่ยไม่ค่อยแห้งหรอกฮะเป็นเชื้อรากันเยอะแต่ถ้าจันทบุรีถ้าใครไปเนี่ยจะรู้ดีฮะ
4: ครับก็เป็นพื้นที่ที่ต้องติดตามกันต่อนะครับเพราะว่าทางคุณสุชาติเองเนี่ยก็มีการประชุมนะครับในเรื่องของการป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัยแล้วก็ภัยแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับก็มีการเชิญท่านผู้ว่านะครับจาก8จังหวัดไม่ว่าจะเป็นทั้งชลบุรีนะครับฉะเชิงเทราตราดนครนายกปราจีนบุรีนะครับระยองแล้วก็จันทบุรีรวมถึงสระแก้วด้วยนะคร
3: ับ
4: ก็มาถกปัญหาในครั้งนี้กันเพราะว่าในพื้นที่ภาคตะวันออกเนี่ยตอนแรกเราจะเห็นว่าการบริหารจัดการน้ำเนี่ยค่อนข้างที่จะน่ากังวลเพราะว่าน้ำเนี่ยค่อนข้างที่จะแรงแต่ว่าหลังจากที่พอมีพายุแต่ละพื้นที่มาช่วยเติมน้ำต่างๆเนี่ยเริ่มกลับมามีสภาพที่เริ่มพอที่จะมีน้ำ
3: สมดุลมากขึ้น
4: ครับนะฮะตรงนี้นะครับก็จะต้องมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการดูแลเรื่องชลประทานนะครับแล้วก็ความมั่นคงในเรื่องของด้านที่จะต้องใช้น้ำอุปโภคบริโภคนะครับดูแลทุกส่วนนะครับเพราะว่าทาง ในส่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยท่านสุชาติเองก็เป็นคนควบคุมเรื่องนี้อยู่นะครับก็ติดตามเฝ้าระวังดูแลในเรื่องของเครื่องมือนะครับเครื่องจักรกลแผนเผชิญเหตุต่างๆเพื่อที่หากเกิดสถานการณ์เกิดขึ้นเนี่ยจะได้ช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีนะครับส่วนที่ชลบุรีนะครับทางผู้ว่านฤทธิ์นะครับก็ได้มีการร่วมประชุมบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายปกครองทหารตำรวจนะครับในการดูแลอุทกภัยที่เกิดขึ้นนะครับทั้ง11อำเภอแล้วก็รวมถึงเมืองพัทยาด้วยก็เตรียมรับมือสถานการณ์ให้ครบรอบด้านนะครับทางคุณสุชาติเองก็เน้นย้ำนะครับว่าให้ทุกจังหวัดแล้วก็ทุกหน่วยงานติดตามสถานการณ์แล้วก็สภาพอากาศอย่างใกล้ชิดมีการบูรณาการการทำงานร่วมกันแล้วก็เรียกว่าไม่ใช่กระทรวงใดกระทรวงหนึ่งกรมใดกรมหนึ่งที่ต้องมาดูแลในเรื่องนี้นะครับแต่ว่าให้ร่วมมือกันในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่นะครับไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินแล้วก็พื้นที่เกษตรกรรมที่เป็นพื้นที่เศรษฐกิจด้วยนะเพราะว่าเป็นพื้นที่ EEC นะมีโรงงานหลากหลายที่เกิดขึ้นในฝั่งทางภาคตะวันออกนะครับก็เตรียมพร้อมรับมือกันอย่างเต็มที่ครับ
3: ครับไปดูเรื่องโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสกันบ้างนะครับอยู่ระหว่างรอกระทรวงการคลังพิจารณางบประมาณนะครับก็คือคุณเอกนิตินีทันประภาสนั่นเองนะฮะที่จะต้องดูเรื่องนี้นะฮะส่วนทางด้านของเจ้ากระทรวงฮะคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับก็บอกว่าที่ประชุมเนี่ยได้มีการรับทราบในประเด็นนี้แล้วนะครับในการกระตุ้นการท่องเที่ยวผ่านรูปแบบการร่วมจ่ายโคเปนะฮะภายใต้โครงการไทยเที่ยวไทยพลัสนะครับส่วนเงื่อนอะไรต่างๆเนี่ยแน่นอนแหละก็จะใช้แอปพลิเคชันกระเป๋าตังค
4: ์
3: ฮะเป็นแพลตฟอร์มหลักในการดำเนินโครงการนะครับรายละเอียดเงื่อนไขทั้งหมดเรื่องของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยตลอดจนภาคเอกชนจะหารือกับกระทรวงการคลังอีกครั้งหนึ่งนะครับ
4: ครับ
3: ว่าจะมีการร่วมจ่ายกันอย่างไรนะครับแนวทางก็น่าจะเหมือนครั้งแรกนะฮะว่าในสมัยลุงตู่นะฮะชื่อโครงการอะไรนะ
4: เราเที่ยวด้วยกัน
3: เราเที่ยวด้วยกัน
4: ครับ
3: หน้าตาก็น่าจะเป็นแบบนี้คำถามคืออ้าวแล้วทำไมมาออกในช่วงของการท่องเที่ยวกรีนซีซันนะฮะกรีนซีซันก็คือ
4: ฤดูฝน
3: ฤดูฝนแต่จริงๆอ่ะเอาภาษาบ้านๆเลยนะ
4: ครับ
3: ในช่วงโลซีซันนั่นแหละฤดูการท่องเที่ยวซบเซาเราเปลี่ยนคำไปอย่างนั้นนั่นแหละจริงๆคือการท่องเที่ยวซบเซาเราต้องการกระตุ้นการท่องเที่ยวไงครับถ้าเกิดเรามาฮิตกันเนี่ยในช่วงของการท่องเที่ยวที่มันบูมหรือว่าช่วงไฮซีซั่นเนี่ยไม่เกิดประโยชน
4: ์
3: ตอนนี้การท่องเที่ยวในช่วงนี้เนี่ยมันหน้าฝนและการท่องเที่ยวซบเซาเขาต้องการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจกระตุ้นการใช้จ่ายในช่วงนี้ด้วยนโยบายไทยเที่ยวไทยพลัสนะครับต้องติดตามดูว่าแนวทางต่างๆเนี่ยจะมีรายละเอียดอย่างไรเกิดขึ้นแน่เกิดขึ้นแน
4: ่
3: เพียงแต่ว่ารูปแบบจะร่วมจ่ายกันอย่างไรนะฮะด้วยภาวะเศรษฐกิจแบบนี
4: ้
3: จะช่วยเรื่องของค่าที่พักอาหารอย่างเดียวพอไห
4: ม
3: ต้องค่าน้ำมันด้วยนะฮะเพราะคุณไปเที่ยวใกล้ๆเนี่ยคุณก็โดนเข้าไปสมมติชลบุรีนะฮะ 2-3,000 แล้วนะครับค่าน้ำมันจากกรุงเทพฮะ
4: ใช่
3: ต้องไปดูตรงนี้ด้วยเดี๋ยวดูเงื่อนไขกันฮะว่าจะมีรายละเอียดอย่างไรครับ
4: ครับอันนี้ก็คือทั้งหมดของบันทึกสถานการณ์นะครับพวกเรา2คนต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
7: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับกระทรวงศึกษาธิการเสนอ6มาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระแห่งชาติให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในการประชุมวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
8: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์ประเทศไทยใสสะอาดปราศจากทุจริตเริ่มได้จากใจของเราทุกคน
10: ใจที่พอเพียงคือใจที่เข้มแข็งไม่หวั่นไหวไปคิดคดโกงใคร
9: เป็นใจที่มีความสุขความพอใจทำหน้าที่ด้วยความสุจริตไม่เบียดเบียนผู้ใด
10: เริ่มได้ที่ใจของเราในวันนี
11: ้ไทยทั้งชาติต้านทุจริตด้วยจิตที่พอเพียง
10: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
12: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
10: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
12: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
13: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
14: หยุดจากหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
13: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
2: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
7: กระทรวงศึกษาธิการเสนอ6มาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระแห่งชาติให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในการประชุมวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลมีหลายกระทรวงเสนอวาระเข้าสู่การพิจารณาอาทิกระทรวงศึกษาธิการเสนอ6มาตรการยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาให้เป็นวาระแห่งชาติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในสถานศึกษาเน้นบูรณาการทำงานร่วมกันของ5กระทรวงหลักกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอมาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เน้นการผลักดันให้หน่วยงานรัฐใช้การยืนยันตัวตนหลายปัจจัยควบคู่กับมาตรการเร่งด่วนในการบังคับเปลี่ยนรหัสผ่านระบบภาครัฐทันทีกระทรวงยุติธรรมและกรมสอบสวนคดีพิเศษเสนอรายงานสรุปผลการพิจารณาต่อข้อเสนอแนะกรณีกองทุนยุติธรรมและกรณีพนักงานบริการในสถานบริการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แต่ไม่ได้รับเงินเยียวยาจากรัฐกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสถานศึกษาผลักดันระบบ Hero Obec Care เพื่อให้ครูสามารถประเมินดูแลและส่งต่อเด็กที่มีความเสี่ยงเข้าสู่กระบวนการช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญได้อย่างเหมาะสมพร้อมแนะนำผู้ปกครองสร้างเวลาคุณภาพเพื่อให้บ้านเป็นพื้นที่ปลอดภัยทางใจ
15: แม่แพทย์ประรดโชติพิทยสุนนท์โฆษกกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงเหตุนักเรียนยิงครูและนักเรียนภายในโรงเรียนเทศศิรินนทบุรีว่าจากข้อมูลปัจจุบันพบว่าเด็กและเยาวชนมีความเครียดเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะการทำร้ายตัวเองที่มีปัจจัยเกี่ยวข้องหลายด้านส่งผลให้เด็กมีภาวะจิตใจไม่สมดุลกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมสุขภาพจิตจึงเดินหน้าส่งเสริมสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนผ่านการทำงานร่วมกันกับสถานศึกษาและผลักดันระบบ Hero Obec Care เพื่อให้ครูสามารถประเมินดูแลและส่งต่อเด็กที่มีความเสี่ยงเข้าสู่กระบวนการช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญได้อย่างเหมาะสมตลอดจนให้คำแนะนำแนวทางการปฏิบัติด้วยการสร้างเวลาคุณภาพในครอบครัวโดยเปิดโอกาสให้เด็กได้พูดคุยและเล่าเรื่องราวต่างๆพร้อมรับฟังและให้ความเข้าใจเพื่อให้บ้านเป็นพื้นที่ปลอดภัยทางใจจากข้อมูลของหน่วยงานต่างๆและงานวิจัยพบว่าเด็กมากกว่า2ใน3เคยมีประสบการณ์ถูกบูลลี่ในโรงเรียนจึงจำเป็นต้องสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยรวมทั้งเปิดพื้นที่ให้เด็กสามารถพูดคุยและขอความช่วยเหลือได้ขอให้ทุกฝ่ายช่วยกันสังเกตความเปลี่ยนแปลงของเด็กเพื่อให้สามารถยื่นมือช่วยเหลือได้ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
7: อำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสแจ้งเตือนประชาชนผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐขอให้เร่งยื่นอุทธรณ์ภายในวันที่31สิงหาคมนี้
16: นายสุปิยันแดมว่าเล็งในอำเภอสุไหงโกลกแจ้งเตือนผู้ไม่ผ่านการตรวจสอบสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ให้เร่งยื่นอุทธรณ์ภายใน31สิงหาคมนี้ผ่าน4ช่องทางหลักได้แก่เว็บไซต์โครงการแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและหน่วยรับลงทะเบียนธนาคารของรัฐทั้ง5แห่งการยื่นอุทธรณ์รอบนี้ครม.ได้ขยายเวลาใช้สิทธิบัตรเดิมไปจนถึง30กันยายน2569และผ่อนปรับเกณฑ์เช่นยกเลิกเงื่อนไขของผู้เรียนสกรรวมถึงผ่อนปรนกรรมสิทธิ์รถจักรยานยนต์อายุเกิน15ปีและรถยนต์อายุเกิน20ปีปัจจุบันอำเภอสุไหงโกลกมีผู้ถือบัตรเดิมผ่านเกณฑ์แล้วราว 13,000 คนจาก 22,000 คนและผู้ลงทะเบียนใหม่ผ่านเกณฑ์ 2,400 คนจาก 5,700 คนทั้งนี้อำเภอได้เปิดศูนย์ One Stop Service ณที่ว่าการอำเภอชั้นหนึ่งเพื่ออำนวยความสะดวกในการยื่นอุทธรณ์และประสานงานทั้งนี้ประชาชนสามารถติดต่อแก้ไขเอกสารได้ถึง20กันยายน2566 2569ก่อนกระทรวงการคลังประกาศผลอุทธรณ์วันที่30กันยายน2569และเริ่มใช้สิทธิพร้อมกันในวันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปวีรพัฒน์เพชรสูตรสวทสุขไหนโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
7: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกา

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร
3: สนับสนุนการฟื้นฟูพัฒนาอาชีพ
4: ช่วยพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตร
5: และเสริมความแข็งแกร่งให้เกษตรกรสามารถพัฒนาตนเองได้
6: และนี่ก็คือภารกิจที่พวกเราชาวสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองทำเพื่อพี่น้องเกษตรกรมาโดยตลอดหากคุณพร้อมจะเดินหน้าก้าวสู่การพัฒนาไปพร้อมๆกับเราติดต่อมาได้ที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองตั้งอยู่เลขที่57/10หมู่ที่2ตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองหรือติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์077-812-825และหมายเลขโทรศัพท์080-067-4255
5: เราพร้อมจะยืนหยัดเคียงข้างส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้พี่น้องชาวเกษตรกรสามารถยืนหยัดด้วยตัวเองต่อไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
7: มาเด้งมาโดดและกระโดดไปให้สุดขอบฟ้ากับเทศกาลดนตรีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจังหวัดระนองระนองมิวสิกเฟสติวัล2026ระนองสุดสุดขอบฟ้าพบกับศิลปินชื่อดังมากมายตลอด2วันเต็มวันที่14สิงหาคมพบบอดี้สแลมกัญชลีเฟลโลเฟลโลวันที่15สิงหาคมพบเลตโรเฟกฟรีแฮนด์และวงมีนและยังมีกิจกรรม Art and Music ให้ร่วมตลอด2วันเต็มไม่ว่าจะเป็น Art War Random Dance ร้านค้าศิลปะร้านอาหาร SME และส่งท้ายความสนุกแบบไปให้สุดกับ DJ สุวรรณห้ามพลาดวันที่14และ15สิงหาคมนี้ณลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองระนองขอสู้เจียง 15:00 นเป็นต้นไปเข้าชมฟรีจัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง

ทัศน์ข่าวทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 น.หลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

สวัสดีค่ะเริ่มต้นกันนะคะในช่วงเวลาของอันดามันวันนี้นะคะเช้าวันอังคารที่11สิงหาคมพุทธศักราช2569นะคะทักทายท่านผู้ฟังทั้ง4จังหวัดฝั่งอันดามันเช่นเคยนะคะท่านผู้ฟังซึ่งเราก็จะอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะ 9:10 น.จนถึงเวลา 10:00 น.ค่ะท่านผู้ฟังที่กำลังรับฟังผ่านทางวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่จังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดระนองและอำเภอตะกั่วป่านะคะหรือสวท.กระบี่สวท.พังงาสวท.ภูเก็ตสวท.ระนองและสวท.ตะกั่วป่ากันค่ะค่ะเช่นเคยนะคะในช่วงเช้าของวันจันทร์และวันอังคารนะคะอภิสราคงมณีก็จะอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะส่วนวันพุธวันพฤหัสบดีก็จะพบกับคุณณัฐวดีศรียาไพรนะคะแล้วก็ในวันศุกร์ค่ะก็พบกับคุณคึกฤทธิ์เรืองระยนนะคะท่านผู้ฟัง 9:16 น.กันแล้วนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะไม่ว่าจะกำลังสัญจรไปมาบนท้องถนนหรือกำลังทำงานกันอยู่ในสำนักงานของท่านหรืออยู่ในบ้านนะคะหรือกำลังปฏิบัติภารกิจนะคะในที่ใดๆก็ตามก็ตามเป็นเพื่อนกันหมดละนะคะท่านผู้ฟังเรามาดูนะคะในเรื่องของรายงานอากาศที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการอัปเดตข้อมูลเข้ามานะคะวันนี้ก็อากาศก็ยังคงแจ่มใสนะท่านผู้ฟังแล้วก็ในเรื่องของฝนนี่ก็คาดการณ์กันนะคะว่าจะมีประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูจากข้อมูลล่าสุดนะคะที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้อัปเดตเข้ามานะคะภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงานะคะอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิสูงสุดนั้นคาดว่า31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะตอนนี้คลื่นลมนะคะก็ได้มีการย้ำกันว่าเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงนี้กันด้วยนะคะท่านผู้ฟังเราไปดูสถานการณ์อื่นๆนะคะนอกจากรายงานในเรื่องของฝนกันแล้วนะคะในเรื่องของเหตุการณ์แผ่นดินไหวทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้สรุปสถานการณ์แผ่นดินไหวในช่วงวันที่10ถึงเช้าวันที่11สิงหาคมนี้นะคะตรวจพบเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 2.4 ขนาด 2.9 ขนาด 2.7 และขนาด 2.3 มีศูนย์กลางอยู่ที่ประเทศเมียนมานะคะและทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเมื่อวานจนถึงเช้าตรู่วันนี้นะคะมีทั้งหมด4เหตุการณ์ด้วยกันนั้นไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยแต่อย่างใดกันนะคะท่านผู้ฟังนำรายงานอากาศมาฝากกันก่อนเลยนะคะในช่วงเช้าๆแบบนี้นะคะเสิร์ฟกันด้วยรายงานอากาศและเราก็จะได้ทราบว่าเอเราก็ควรที่จะเตรียมตัวอย่างไรดีสำหรับรายงานอากาศในวันนี้กันนะคะเลยต้องดูข้อมูลที่จะอัปเดตเข้ามาใหม่อีกในส่วนของระนองนี่จะมี 7:00 นะคะแล้วก็ในช่วงเที่ยงด้วยในส่วนของจังหวัดอื่นๆนะคะก็ต้องติดตามรายงานอากาศจากสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดที่ท่านอยู่กันนะคะวันนี้ในส่วนของระนองค่ะในเรื่องของการตรวจสต็อกปาล์มน้ำมันคงเหลือในระบบนะคะของจังหวัดระนองตอนนี้ทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนองนะคะก็ได้มีการลงพื้นที่ตรวจนะคะแล้วก็ในเดือนสิงหาคมนี้ตรวจเป็นรอบที่2กันแล้วนะคะเป็นโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบในพื้นที่ของจังหวัดระนองค่ะตอนนี้สถานการณ์น้ำมันปาล์มดิบในจังหวัดระนองคงเหลือทั้งระบบของจังหวัดนะคะก็เป็นไปตามมาตรการของการควบคุม
นะคะไม่ให้มีการกักตุนกันนั่นเองนะคะท่านผู้ฟังค่ะในส่วนของจังหวัดอื่นๆก็เช่นเดียวกันนะคะซึ่งทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนะคะแต่ละจังหวัดก็จะดูในเรื่องของราคาสินค้าเรื่องการกักตุนสินค้านะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญทีเดียวก็ป้องกันที่จะไม่ให้มีการฉกฉวยโอกาสเกิดขึ้นนะคะในแต่ละจังหวัดกันช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะท่านผู้ฟังเดี๋ยวช่วงถัดไปค่ะอภิสราจะพาท่านผู้ฟังไปพบกันในช่วงของคัดข่าวมาคุยนะคะ

0: งการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยความพิการและเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
1: สวัสดิการจากรัฐและนโยบายอื่นๆที่ประชาชนได้รับจากนโยบายรัฐช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นคงสังคมไทยมีความสงบสุขสามัคคีและเอื้ออาทรคนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2: มั่นใจในทุกนโยบายรัฐรวมสร้างประเทศไทยไปด้วยกันกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ข่าวมาคุย
1: ในช่วงของคัดข่าวมาคุยนะคะท่านผู้ฟังขอนำเรียนให้ท่านผู้ฟังที่รักได้ทราบนะคะว่าวันนี้เราจะมีนะคะในช่วงของเปิดอกถกประเด็นกันด้วยนะคะหลังจากที่รับฟังคัดข่าวมาคุยจบลงแล้วนะคะในช่วงตรงนี้กันนะคะที่จะพูดคุยเริ่มกันที่จังหวัดระนองกันก่อนนะคะก็ถือว่าในเรื่องนี้นี่ก็มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งนายจ้างและแรงงานต่างด้าวในแต่ละจังหวัดทั่วไทยกันด้วยซึ่งท่านจัดหางานจังหวัดระนองก็ได้ชี้แจงว่าคณะรัฐมนตรีในเรื่องของการต่อใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าว3สัญชาติถึงวันที่11ธันวาคมปี2570นะคะย้ำนายจ้างแรงงานต่างด้าวก็ต้องดำเนินการให้ทันภายในกำหนดที่กระทรวงแรงงานกำหนดกันด้วยนะคะซึ่งในเรื่องนี้นางสาวบุษยาหอสุชาติจัดหางานจังหวัดระนองก็ได้เปิดเผยค่ะว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติเห็นชอบให้ต่อใบอนุญาตทำงานให้แก่คนต่างด้าวสัญชาติลาวเมียนมาและเวียดนามตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่11พฤศจิกายนปี2568นะคะซึ่งเดิมค่ะก็ได้รับอนุญาตทำงานจนถึงวันที่11ธันวาคมปีนี้นะคะปี2569ให้สามารถอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวและทำงานต่อไปได้อีก1ปีนะคะจนถึงวันที่11ธันวาคมปี2570โดยต้องปฏิบัติตามแนวทางที่กรมการจัดหางานกำหนดอย่างเคร่งครัดกันด้วยนะคะและในการขยายระยะเวลาครั้งนี้ก็มีเป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหาและลดผลกระทบต่อภาคธุรกิจเนื่องจากว่าแรงงานบางส่วนยังไม่สามารถจัดทำหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางได้ทันตามกำหนดค่ะซึ่งอาจส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการด้านสถานะการอยู่ในราชอาณาจักรได้ทันเวลานะคะและการต่อใบอนุญาตก็จะช่วยให้การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวนั้นมีความต่อเนื่องรองรับความต้องการของนายจ้างนะคะแล้วสถานประกอบการในจังหวัดระนองแล้วก็ในจังหวัดอื่นๆกันด้วยนะคะเป็นการลดความเสี่ยงต่อการขาดแคลนค่ะตอนนี้นะคะก็ย้ำกันสักนิดหนึ่งท่านผู้ฟังค่ะเอกสารสำคัญที่นายจ้างและแรงงานต่างด้าวต้องดำเนินการนะคะคือยื่นขอต่อใบอนุญาตทำงานก่อนใบอนุญาตเดิมจะสิ้นสุดนะคะกลุ่มที่ยังไม่มีหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางก็ต้องเร่งดำเนินการจัดทำเอกสารนะคะแล้วก็การดำเนินการตรวจลงตราหรือวีซ่าภายในระยะเวลาที่กำหนดค่ะแล้วก็ปฏิบัติตามขั้นตอนและกำหนดเวลาที่กรมการจัดหางานกำหนดอย่างเคร่งครัดกันด้วยนะคะจังหวัดกระบี่ปลอดภัยมั่นใจบริการมืออาชีพเสริมเคี่ยวเล็บพนักงานดูแลเรือยกระดับมาตรฐานท่องเที่ยวทางทะเลนะคะซึ่งในเรื่องนี้ทางจังหวัดกระบี่ค่ะก็ได้มีโครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับผู้ประกอบการพนักงานและบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการจังหวัดกระบี่นะคะกิจกรรมย่อยที่5นั่นคือฝึกอบรมพนักงานดูแลเรือและเตรียมความพร้อมดูแลนักท่องเที่ยวนะคะก็ได้จัดขึ้นตั้งแต่วันที่10สิงหาคมคือเมื่อวานไปจนถึงวันพรุ่งนี้นะคะ12สิงหาคมมีผู้เข้าร่วมนะคะในครั้งนี้จะ

0: นวน30คนด้วยกันนะคะก็ต้องการจะเสริมศักยภาพในการดูแลและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวได้อย่างถูกต้องและมีมาตรฐานที่จังหวัดพังงาค่ะมีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแบบครบวงจรนะคะซึ่งในเรื่องนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงาก็เป็นหน่วยงานที่ขับเคลื่อนนะคะในการพัฒนาศักยภาพนะคะแล้วก็ในเรื่องของยาเสพติดนะคะด้านการบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดให้มีความรู้ความเข้าใจทักษะในการบริหารจัดการรายกรณีอย่างเป็นระบบแล้วก็สามารถบูรณาการทำงานดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็เป็นการยกระดับคุณภาพการดูแลผู้ป่วยให้ครอบคลุมนะคะตั้งแต่กระบวนการบำบัดรักษาการฟื้นฟูสมรรถภาพไปจนถึงการติดตามดูแลอย่างต่อเนื่องในชุมชนกันด้วยนะคะซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้ค่ะนายภัยรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้เป็นประธานเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้นะคะปิดท้ายกันที่จังหวัดภูเก็ตค่ะเทศบาลนครภูเก็ตรับรางวัลชมเชยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปี2569ระดับประเทศนะคะก็ขอแสดงความยินดีกับเทศบาลนครภูเก็ตกันด้วยนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นประเภทโดดเด่นนะคะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ระดับประเทศค่ะโดยสำนักงานคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำนักงานสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะเป็นผู้มอบรางวัลชิ้นเอกชิ้นนี้ให้กับเทศบาลนครภูเก็ตกันด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นผลการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการการพัฒนานวัตกรรมและการให้บริการประชาชนของเทศบาลนครภูเก็ตค่ะซึ่งก่อนหน้านี้เทศบาลนครภูเก็ตก็ได้ผ่านการประเมินรอบเอกสารและได้รับการลงพื้นที่ประเมินไปเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะคะมีการนำเสนอระบบบริหารจัดการภายในของเทศบาลนครภูเก็ตในหลายมิติทีเดียวนะคะนวัตกรรมระบบบริการน้ำประปาและการให้บริการประชาชนผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลในพื้นที่ย่านเมืองเก่าภูเก็ตกันด้วยนะคะซึ่งความสำเร็จของรางวัลนี้ค่ะก็เกิดจากความร่วมมือร่วมใจและความมุ่งมั่นนะคะของพี่น้องประชาชนในเทศบาลนครภูเก็ตรวมถึงผู้บริหารทุกภาคส่วนที่ร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนานครภูเก็ตอย่างต่อเนื่องกันด้วยท่านผู้ฟังคะเดี๋ยวสักครู่เดียวขอพักกันก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงถัดไปค่ะอภิสราจะพาท่านผู้ฟังไปพบกันในช่วงของเปิดอกถกประเด็นนะคะวันนี้ก็จะมีทีมงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนองนะคะจะมาพูดคุยกันจะเป็นเรื่องอะไรนั้นอดใจรอสักนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะพาไปพบกันค่ะพักกันสักครู่นะคะ
1: ว่างนี่หายใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
2: ก้าขาฟุ้นผีเอ็มซ่องจุดหน้าสูงนี่ปอพอถึงส่งเสียบอดแคทเตือนทุกคนเลย
1: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
2: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสาการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
1: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
2: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: เธอเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อนไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
5: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
4: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
5: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
4: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
6: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
7: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
8: ดอกถกประเด็น
0: ค่ะก็ขอนำท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมนะคะมาพบกับรายการอันดามันวันนี้ในช่วงของเปิดอกถกประเด็นนะคะวันนี้แขกรับเชิญของเราค่ะคุณอภินันท์สืบสิงห์นักวิชาการประมงปฏิบัติการจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนองอยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
9: ครับสวัสดีครับผมอภินันท์สืบสิงห์ครับจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนองครับ
0: ค่ะวันนี้เราก็มีหลายเรื่องที่จะคุยนะคะคือในประเด็นหลักๆเลยนะคะวันนี้คุณอภินันท์ก็จะมาคุยในเรื่องของการให้บริการตรวจรับรองชนิดพันธุ์สัตว์ทะเลกันนะคะแล้วก็ตอนนี้เราก็มาคุยในเรื่องความเป็นมาเป็นไปกันก่อนที่ตั้งอยู่บริเวณไหนนะคะเพราะว่าหน่วยงานในสังกัดกรมประมงนี่ก็ต้องบอกว่ามีหลายหน่วยงานในจังหวัดระนองนะคะเราก็ถือว่าเป็นพื้นที่ชายทะเลกันด้วยนะคะการดูแลตรงนี้ก็จะมีในหลายทีมงานด้วยกันค่ะสำหรับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนองค่ะก็อยากจะให้คุณอภินันท์นะคะได้บอกแล้วก็ในภารกิจต่างๆกันด้วย
9: ครับครับสำหรับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนองนะครับเป็นหน่วยงานในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเลนะครับกรมมงนะครับที่ตั้งนะครับตั้งอยู่ที่157หมู่1ตำบลปากน้ำครับอยู่บริเวณโซนปากน้ำครับทางที่จะไปสะพานปลานะครับขึ้นอยู่กับอำเภอเมืองจังหวัดระนองครับมีพนักงานเจ้าหน้าที่ที่หน่วยงานนะครับจำนวน21ท่านนะครับแบ่งเป็นข้าราชการจำนวน7ท่านแล้วก็เป็นพนักงานราชการจำนวน14ท่านนะครับของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนองครับจะมีบทบาทหน้าที่หลักนะครับในการศึกษาวิจัยสำรวจแล้วก็พัฒนาเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรประมงให้เกิดความยั่งยืนครับผมรวมถึงการให้บริการทางวิชาการและก็การส่งเสริมความรู้ให้แก่ชุมชนและผู้เกี่ยวข้องนะครับเพื่อให้เกิดการประมงที่ยั่งยืนครับผม
0: ค่ะเราก็ได้ทราบบทบาทในหน้าที่สำคัญตรงนี้กันแล้วและยังมีภารกิจหลักๆนะคะที่ทางศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนองนะคะได้ดูแลกันอยู่มีภารกิจอะไรกันบ้างคะ
9: ครับสำหรับภารกิจหลักๆของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนองนะครับก็จะประกอบด้วย3ด้านนะครับคือ1คือการสำรวจและก็เก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะทรัพยากรประมงทั้งจากทั้งประมงพาณิชย์แล้วก็ประมงพื้นบ้านนะครับ2ก็คือการตรวจติดตามแล้วก็ตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมงครับ3ก็คือการเก็บตัวอย่างเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์ติดตามปริมาณโลหะหนักในสัตว์น้ำครับผม
0: ค่ะนะคะเราก็ได้ทราบกันนะคะในเรื่องของการสำรวจการเก็บรวบรวมนะคะเกี่ยวเรื่องของสภาวะทรัพยากรสัตว์น้ำจากการประมงพาณิชย์และประมงพื้นบ้านกันด้วยติดตามตรวจประเมินเกี่ยวกับสุขอนามัยในเรือประมงกันด้วยตรงนี้นะคะแล้วก็ยังมีการเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำนะคะส่งตรวจวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนักในสัตว์น้ำก็ถือว่าเป็นการดูแลเพื่อสุขอนามัยที่ดีนะคะจะให้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำถึงมือผู้บริโภคนี่ก็มีความปลอดภัยกันนั่นเองเป็นภารกิจตรงนี้กันนอกจากนี้แล้วยังมีบริการตรวจรับรองชนิดพันธุ์สัตว์ทะเลอีกด้วยตรงนี้นี่คือจะดูแลในเรื่องให้บริการอะไรกันบ้าง
9: ครับสำหรับในส่วนของการบริการให้ตรวจรับรองชนิดพันธุ์สัตว์ทะเลนะครับสืบเนื่องจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนองนะครับได้รับมอบหมายงานจากกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเลกรมประมงนะครับให้บริการตรวจสอบและรับรองชนิดพันธุ์สัตว์ทะเลแก่หน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนและก็ประชาชนทั่วไปนะครับเพื่อประกอบในการพิจารณาการขอหนังสือรับรองสัตว์น้ำที่ไม่ได้อยู่ในบัญชีแนบท้ายของอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์หรือบัญชีไซเตสนะครับเพื่อใช้ประกอบในการขอใบอนุญาตนำเข้าส่งออกสัตว์ป่าที่เป็นสัตว์น้ำนะครับหรือเพื่อใช้ในการตรวจสอบสายพันธุ์เพื่อใช้ในงานทางด้านวิชาการนะครับครับสำหรับในปีงบประมาณ2519นะครับทางศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนองนะครับได้ให้บริการแก่ผู้มาขอรับบริการจำนวนทั้งสิ้นแล้ว22ครั้งนะครับแบ่งเป็น46ตัวอย่างครับได้แก่กลุ่มปลาจำนวน15ตัวอย่างครับกลุ่มหมึกจำนวน30ตัวอย่างและกลุ่มกุ้งจำนวน1ตัวอย่างครับ
0: ค่ะในพื้นที่ของระนองแล้วก็ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนองนี่ก็ได้ให้บริการตรงนี้นะคะในเรื่องของการเข้ามาขอรับบริการตรวจรับรองชนิดพันธุ์สัตว์ทะเลในเรื่องของปลานี่เพราะว่าปลานี่ก็มีหลายชนิดส่วนมากจะเป็นปลาแบบไหนบ้างชนิดไหนบ้างคะ
9: ครับสำหรับปลาที่ส่วนใหญ่ที่นำมาให้ทางศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนองตรวจรับรองชนิดพันธุ์นะครับก็จะมีปลากุเลาครับปลาสีกุลปลาเห็ดโคนครับ แล้วก็ปลาที่มา ตรวจมากที่สุดน่าจะเป็นปลาจวดครับผม
0: ค่ะในเรื่องของการตรวจรับรองตรงนี้นี่คือจะมีขั้นตอนในห้องแลบที่นี่หรือว่าส่งตรวจที่อื่นค
9: ่ะในขั้นตอนของการตรวจรับรองชนิดพันธุ์สัตว์ทะเลนะครับก็จะมีขั้นตอนในการใช้หลักในการตรวจโดยอาศัยการจำแนกชนิดพันธุ์โดยลักษณะทางอนุกรมวิธานนะครับโดยใช้ห้องปฏิบัติการที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนองครับ
0: อ๋อมีห้องปฏิบัติการนะคะห้องวิจัยที่นั่นด้วยแล้วขั้นตอนล่ะคะถ้าว่าพี่น้องประมงนะคะต้องการที่จะเข้ารับบริการตรวจรับรองชนิดพันธุ์สัตว์ทะเลตรงนี้นี่มีขั้นตอนอะไรกันบ้าง
9: ครับสำหรับขั้นตอนในการขอรับบริการนะครับอันดับแรกนะครับผู้ขอรับบริการครับสามารถแจ้งความประสงค์ขอรับบริการครับโดยส่งตัวอย่างสัตว์น้ำนะครับแล้วก็ยื่นหนังสือขอความอนุเคราะห์จำแนกชนิดพันธุ์สัตว์น้ำแล้วก็แบบขอรับบริการตรวจรับรองชนิดพันธุ์สัตว์น้ำนะครับโดยสามารถท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ทางเว็บไซต์ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนองนะครับ2ครับเมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารนะครับแล้วก็ตรวจสอบชนิดสัตว์น้ำครับก็จะใช้วิธีการจำแนกตามลักษณะในหลักอนุกรมวิธานนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบครับก็จะส่งผลการตรวจสอบให้ผู้ตรวจทานเพื่อยืนยันความถูกต้องของการจำแนกชนิดพันธุ์สัตว์ทะเลนะครับจากนั้นครับจึงจัดทำเอกสารใบรับรองผลการตรวจรับรองชนิดพันธุ์สัตว์ทะเลเสนอผู้มีอำนาจลงนามซึ่งก็คือท่านผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนองนะครับผมลงนามในหนังสือรับรองผลการตรวจนะครับแล้วก็จะดำเนินการจัดส่งเอกสารตรวจรับรองชิ้นพันธุ์สัตว์ทะเลให้แก่ผู้รับบริการต่อไปครับ
0: ค่ะนะคะก็เป็นอีกขั้นตอนหนึ่งนะคะสำหรับผู้ที่จะขอรับบริการตรวจรับรองชนิดพันธุ์สัตว์ทะเลกันนะคะซึ่งในคำว่าอนุกรมวิธานนี่ก็เป็นในเรื่องของการจำแนกหมวดหมู่นะคะจัดกลุ่มสิ่งที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันให้อยู่ในหมวดหมู่เดียวกันในเรื่องของการตั้งชื่อแล้วก็การระบุเอกลักษณ์นะคะตรวจสอบว่าสิ่งมีชีวิตนั้นมีอะไรตรงกับกลุ่มไหนกันบ้างนะคะก็ในเรื่องของสัตว์ทะเลนะคะที่ได้มีการนำตัวอย่างเข้ามานะคะอย่างเช่นกลุ่มปลากลุ่มหมึกกลุ่มกุ้งนะคะทั้งที่น้องอภินันได้บอกกันไปตรงนี้นะคะในเรื่องของขั้นตอนต่างๆก็คงจะได้ทราบรายละเอียดกันแล้วนะคะและเมื่อดำเนินการตรงนี้กันแล้วนะคะในเรื่องของการจะทำเอกสารรับรองการตรวจผลรับรองพันธุ์สัตว์ทะเลนี่ก็จะมีขั้นตอนยังไงกันบ้างค่ะก็ในเรื่องของการที่เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบก็จะส่งตรวจนะคะแล้วก็มีการยืนยันความถูกต้องในการจำแนกชนิดพันธุ์สัตว์ทะเลตรงนี้กันใช่ไหมคะ
9: ครับผมใช่ครับตัวอย่างของสัตว์ทะเลครับที่นำมาใช้ตรวจนะครับก็จะแบ่งออกเป็น3กรณีที่สามารถพบได้นะครับก็จะมีกรณีของสัตว์ทะเลที่มีชีวิตหรือว่าเป็นกรณีซากสัตว์ทะเลนะครับหรือว่ากรณีที่เป็นสัตว์ทะเลที่มีการแปรรูปแล้วนะครับหรือเป็นผลิตภัณฑ์ประมงมาให้เราตรวจนะครับอย่างในกรณีของสัตว์ทะเลนะครับถ้าสมมุติว่าส่งตัวอย่างสัตว์ทะเลที่มีชีวิตมาครับก็รบกวนขอเป็นตัวอย่างที่มีสภาพสมบูรณ์แล้วก็บรรจุในถุงหรือภาชนะที่ป้องกันการหลุดร่อนได้นะครับส่วนในกรณีที่เป็นซากของสัตว์ทะเลนะครับซากของสัตว์ทะเลที่นำมาส่งครับจะต้องมีสภาพสมบูรณ์แล้วก็มีลักษณะที่บ่งชี้ถึงชีวิตแล้วก็ต้องรักษาสภาพด้วยการแช่แข็งมาครับให้เราสามารถจำแนกได้จากลักษณะภายนอกว่าสัตว์ทะเลตัวนี้เป็นชนิดไหนครับส่วนในกรณีที่เป็นสัตว์ทะเลที่เป็นผลิตภัณฑ์หรือสัตว์ทะเลแปรรูปนะครับจะต้องนำภาพของสัตว์ทะเลก่อนที่มีการแปรรูปครับโดยถ่ายภาพให้เราสามารถทราบถึงลักษณะภายนอกครับในทุกมุมครับว่าสัตว์ทะเลชนิดนั้นนะครับก่อนการไปรูปเป็นสัตว์ทะเลชนิดไหนครับอยู่กลุ่มอะไรลักษณะภายนอกเป็นยังไงครับ
0: ท่านในการตรวจนี่คือตอนแรกนี่พี่อภิสราคิดว่าจะตรวจเฉพาะสัตว์ทะเลที่มีชีวิตแต่จริงๆแล้วนี่คือจะตรวจทั้งที่มีชีวิตทั้งที่เป็นซากของสัตว์ทะเลหรือแม้กระทั่งการเป็นการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์กันแล้วนี่ก็ต้องมีการตรวจตรงนี้กันด้วย
9: ครับ
0: แต่ถ้าเอาเป็นผลิตภัณฑ์นี้ก็ต้องมีภาพประกอบตรงนี้ใช่ไหมคะ
9: ใช่ครับเพราะว่าพอเวลาเป็นผลิตภัณฑ์มาครับเราจะไม่สามารถทราบได้เลยครับว่าตัวนี้เป็นตัวของสัตว์น้ำอะไรเป็นปลาอะไรครับต้องมีรูปก่อนการแปรรูปส่งมาให้เราดูด้วยครับ
0: ค่ะแล้วตรงนี้นี่คือ มีผลดีอย่างไรคะในเรื่องของการขอรับบริการตรวจรับรองชนิดพันธุ์สัตว์ทะเลเนี่ยมีผลดีอย่างไรบ้าง
9: ครับก็ในส่วนของการตรวจรับรองชนิดพันธุ์สัตว์ทะเลนะครับก็ท่านผู้ขอรับบริการครับก็จะได้รับความสะดวกในการมาใช้บริการในพื้นที่จังหวัดระนองครับไม่ต้องไปยื่นเอกสารที่กรมประมงครับที่กลุ่มชีววิทยาและความหลากหลายทางทะเลครับก็สามารถมาขอรับบริการใกล้ๆได้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนองครับทำให้สะดวกในการติดต่อแล้วก็รับผลการบริการครับ
0: ค่ะแล้วเอกสารที่รับการรับรองนี้ก็สามารถที่จะเอาไปประกอบในการจำหน่ายต่างๆได้ด้วยใช่ไหมคะเป็นเอกสารประกอบตรงนี้
9: ใช่ครับเอกสารที่ได้รับนะครับก็จะส่วนใหญ่ผู้ประกอบการครับก็จะใช้ไปประกอบใบประกอบคำขอใบอนุญาตในการนำเข้าหรือส่งออกสัตว์น้ำครับส่วนใหญ่ครับ
0: ค่ะนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วนี่เราก็ได้ยึดถือนะคะอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศในชนิดของสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์นะคะเพราะว่าประเทศไทยก็ได้ร่วมตรงนี้กันด้วยนะคะไซเตสใช่ไหมคะ
9: ค่
0: ะแล้วก็ในส่วนตรงนี้นี่ก็อยากจะให้น้องพี่นันได้เชิญชวนนะคะทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนที่ในเรื่องของการมีสัตว์น้ำตรงนี้ล่ะนะแล้วก็ต้องการจะขอรับการรับรองชนิดพันธุ์สัตว์น้ำทะเลนะคะ
9: ค่ะ
0: ก็สามารถที่จะเพิ่มเติมตรงนี้กันได
9: ้ครับสำหรับหน่วยงานภาครัฐนะครับหรือภาคเอกชนหรือบริษัทหรือประชาชนที่สนใจนะครับที่จะรับบริการตรวจรับรองชนิดพันธุ์สัตว์ทะเลนะครับท่านสามารถส่งตัวอย่างสัตว์ทะเลและมายื่นเอกสารในที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลนะครับในระหว่างวันเวลาราชการก็คือวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลา 8:30 ถึงเวลา 16:30 นนะครับยกเว้นวันหยุดราชการหรือสามารถโทรศัพท์เข้ามาติดต่อสอบถามทางศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนองได้นะครับที่เบอร์0778123666นะครับหรือสามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลหรือเอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นตรวจรับรองชนิดพันธุ์สัตว์ทะเลนะครับได้ที่เว็บไซต์ www.fishery.go.th/rmfrds ครับผม
0: ค่ะคือเว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์ของ
9: เว็บไซต์ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนองครับ
0: ค่ะนะคะเราก็ได้ทราบตรงนี้กันค่ะพี่จะถามเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะว่าในเรื่องของการเก็บตัวอย่างตรงนี้นี่คือย้ำอีกสักนิดนึงได้ไหมคะว่ามีวิธีการเก็บตัวอย่างอย่างไรกันบ้างนะคะทั้งสัตว์ทะเลมีชีวิตซากสัตว์ทะเลหรือว่าสัตว์ทะเลที่เป็นผลิตภัณฑ์กันแล้วค่ะการเก็บตัวอย่างเข้าส่งตรวจตรงนี้กันค่ะ
9: ครับสำหรับในกรณีที่นำสัตว์ทะเลที่เป็นซากของสัตว์ทะเลที่มีชีวิตนะครับที่เป็นของสุนนะครับก็คือให้เราใส่น้ำแข็งแล้วก็ใส่กล่องที่เป็นกล่องโฟมครับแล้วก็มายื่นพร้อมเอกสารครับส่วนถ้าในกรณีที่เป็นซากของสัตว์นะครับก็ให้ใส่แพ็คใส่ถุงครับแล้วก็ใส่ลังโฟมมาครับก็ได้ครับ
0: ค่ะนี่การเก็บความเย็นตรงนี้ใช่ไหมฮะเพื่อที่จะคงไว้ในเรื่องของอะไรนะของความสดในการสามารถที่ค่ะความสดต้องการที่จะสามารถที่จะเข้าห้องแลบตรงนี้กันได
9: ้
0: เพื่อรับใบรับรองชนิดพันสัตว์ทะเลกันแล้วก็ในส่วนของสัตว์ทะเลที่เป็นผลิตภัณฑ์เขาก็มีแพ็กกิ้งอยู่แล้วใช่ไหมลูก
9: ครับในส่วนของสัตว์ทะเลที่เป็นแพ็กกิ้งอะครับเราแนะนำให้ขอภาพไฟล์ภาพที่เป็นภาพของสัตว์ทะเลก่อนที่มีการแปรรูปอะครับที่ถ่ายรอบๆตัวที่เราสามารถจะจำแนกชนิดสัตว์ทะเลได้อย่างง่ายดายครับในการจำแนกชนิดด้วยแนบมาด้วยครับ
0: ค่ะไฟล์ภาพนี่คือเป็นเอกสารมาเลยใช่ไหมลูก
9: เป็นไฟล์ภาพแยกมาต่างหากก็ได้ครับส่งมาที่ศูนย์นะครับพร้อมกันหรือว่าจะพิมพ์เป็นไฟล์ภาพส่งมาที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนองก็ได้ครับแนบมาพร้อมตอนส่งเอกสารขอรับบริการครับ
0: ค่ะจากการดำเนินการที่ผ่านมานี่มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างไหมคะ
9: ปัญหาอุปสรรคเหรอครับจากที่ผ่านมาก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับสภาพตัวอย่างถ้าเป็นส่วนใหญ่ครับสภาพตัวอย่างที่ส่งมาบางครั้งสภาพตัวอย่างหนวดของสัตว์ทะเลครับหรือบางทีสภาพปลาครับมันไม่สดมากพอที่เราจะสามารถจำแนกหรือยืนยันชัดๆว่าเป็นปลาชนิดนี้ได้ครับ เราก็จะทําให้เกิดความยากลําบากในการทํางานนะครับอย่างตัวอย่างหมึกอย่างบางทีอ่ะครับเพราะว่าหมึกเราใช้หนวดที่เป็นหนวดเอาไว้หนวดสุพรรณนะครับในการจําแนกชนิดนะครับหรือให้ตัวโคติระดาขออนุญาตใช้คําศัพท์วิชาการ
0: ครับ
9: ในการจําแนกชนิดพันธุ์นะครับแล้วคราวนี้พอบางทีหนวดตรงเนี้ยมันขาดไปในการขนส่งมาครับก็เลยทําให้เกิดความยากในการจําแนกชนิดครับแล้วก็เกิดความสับสนว่าใช่ชนิดที่เราจําแนกหรือเปล่าใช่ครับ
0: ค่ะคือส่งมาขอรับการรับรองนี่คือเขาต้องมีครบถ้วน
9: ใช่ครับต้องมีสภาพตัวอย่างที่มีความสมบูรณ์นะครับ
0: ค่ะนะคะมีสภาพความสมบูรณ์ครบถ้วนนะคะเพื่อทำให้ผลการตรวจรับรองนี่ได้รวดเร็วกันด้วยใช่ไหมคะ
9: คร
0: ับ ใช้ระยะเวลาเท่าไหร่คะในการยื่นแต่ละครั้ง
9: ในการขอรับรองตรวจบริตรวจรับรองชิ้นพันสัตว์ทะเลนะครับก็จะใช้เวลาประมาณ10วันนะครับ10วันทำการครับจนตรวจยื่นเอกสารเสร็จตรวจรับรองตรวจทานแล้วก็ลงส่งเอกสารให้ผู้มีอำนาจลงนามแล้วก็จะส่งเอกสารให้ผู้ขอรับบริการครับจะใช้เวลาประมาณ10วันทำการครับ
0: ค่ะเมื่อไม่รับได้รับตรงนี้แล้วนี่เขาก็สามารถที่จะไปใช้ในเรื่องของการจำหน่าย
9: ครับ
0: เรื่องการ
9: ใช้ประกอบในการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำครับผม
0: ค่ะนะคะก็ถือว่าเป็นผลดีอีกเรื่องนึงซึ่งเรานี่ถ้าว่าเราไม่ได้คุกคีตรงนี้เราก็มองว่าเอาขึ้นจากเรือประมงแล้วเนี่ยใช่ไหมฮะก็เอามาขึ้นเหมือนที่ละนองนี่จะมีแพปลาเยอะเลยในหลายท่าเรือนะคะก็เอาขึ้นฝั่งตรงนี้แล้วจริงๆนี่ในรายละเอียดลึกๆนี่มีมากกว่านั้นนะคะแล้วก็สิ่งที่เราคุยกันอยู่ตรงนี้คือสิ่งที่อยู่ในลึกๆตรงนั้นกันด้วยในเรื่องของการให้บริการตรวจรับรองชนิดพันธุ์สัตว์ทะเลกันนะคะก็ถือเป็นเรื่องสำคัญทีเดียวในมุมมองน้องอภินันท์นี่มองว่าเมื่อได้รับการรับรองตรงนี้แล้วเนี่ยจะเป็นผลดีกับผู้บริโภคอย่างไรบ้างคะ
9: เมื่อได้รับการรับรองครับหนึ่งก็จะเป็นผลดีเลยในการนำในการส่วนใหญ่จะเป็นการส่งออกนะครับส่วนใหญ่จะเป็นการส่งออกที่ส่งไปต่างประเทศนะครับพอถ้าเราส่งออกไปต่างประเทศนะครับอย่างประเทศจีนนะครับเขาจะ
0: ดูตรงนี้
9: เขาจะดูตรงเอกสารรับรองที่เป็นชนิดที่เขาส่งออกไปครับเขาจะต้องการว่าชนิดที่ส่งออกไปเนี่ยเป็นชนิดไหนชื่อวิทยาศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยคร
0: ับ
9: ใช่ครับก็จะเกิดความอะไรล่ะ
0: ความมั่นใจในเรื่องของการนำเข้าไปในประเทศนะคะคือจะต้องผ่านด่านตรวจของประเทศเขาด้วยถ้าหากว่านำเข้าไปแล้วเนี่ยมีหนังสือรับรองนี้ทำให้มันสะดวกขึ้นตรงนี้นะคะเพราะว่าได้รับการรับรองจากกรมประมงนะคะโดยกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเลของกรมประมงตรงนี้นะคะก็ถือว่าศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลแล้วน้องก็เป็นหน่วยงานในสังกัดคือเป็นส่วนหนึ่งตรงนี้ที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ของระนองดูแลตรงนี้กันก็ทำให้เป็นการอำนวยความสะดวกนะคะสำหรับผู้ที่ต้องการจะขอใบรับรองได้สะดวกตรงนี้จะได้ไม่ต้องเดินทางไปกรุงเทพมหานครนะคะให้บริการตรงนี้กันเอาละค่ะช่วงท้ายสุดเลยมีอะไรจะเพิ่มเติมไหมก่อนที่เราจะล่ำลากันในวันนี้ค่ะ
9: สำหรับพี่น้องท่านใดนะครับหน่วยงานทั้งภาครัฐหรือภาคเอกชนนะครับที่สนใจจะขอรับบริการตรวจรับรองชิ้นพันธุ์สัตว์ทะเลนะครับก็สามารถส่งตัวอย่างสัตว์น้ำแล้วก็ยื่นเอกสารได้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนองนะครับผมแล้วก็หรือสามารถติดต่อมาก่อนมาติดต่อโทรศัพท์มาสอบถามก่อนได้ครับที่เบอร์0778123666นะครับผม
0: ครับค่ะก็ย้ำนะคะ0778123666นะคะหรือว่าจะไปที่ตั้งก็ได้นะคะ
9: ไปที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลก็ได้ครับที่ปากน้ำเขาจะอยู่ตรงข้ามกับตำรวจน้ำของจังหวัดระนองครับผม
0: ค่ะ
9: ครับผมหรือจะอยู่ข้างๆกับสำนักงานตรวจตำรวจตรวจคนเข้าเมืองครับ
0: ค่ะก็เป็นพิกัดง่ายๆนะคะเพราะในส่วนตรงนั้นนี่เราก็มีหลายหน่วยที่รองรับนะคะการให้บริการของประชาชนที่จะเข้าใช้บริการกันนะคะศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนองนี้ให้ปักหมุดหมายสำคัญเลยอยู่ติดกับตม.ระนองหรือว่าตรวจคนเข้าเมืองระนองและถ้าว่าไปปักหมุดหมายจากศูนย์ราชการผ่านสวท.ระนองแล้วเข้าไปในพื้นที่ของปากน้ำนะคะตำบลปากน้ำนี่ก็เมื่อถึง ตำรวจน้ำในระนองแล้วนี่ก็หันไปดูทางด้านขวานะ
9: ค
0: ะขวามือให้ดูพิกัดง่ายๆกันท่านจะได้สะดวกนะคะในเรื่องของการเข้ารับบริการตรงนี้นะคะค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับน้องอภินันท์สืบสิงห์นักวิชาการประมงปฏิบัติการของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนองนะคะที่มาพูดคุยในภารกิจนะคะของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนองนะคะรวมถึงได้ชี้แจงในรายละเอียดต่างๆให้เราได้ทราบและเข้าใจถึงการให้บริการตรวจรับรองชนิดพันธุ์สัตว์ทะเลนะคะก็เป็นการอำนวยความสะดวกนะคะกับพี่น้องประชาชนที่ต้องการจะได้ใบรับรองสำหรับการส่งออกกันด้วยนะคะการนำเข้าการส่งออกตรงนี้ก็ถือว่าสำคัญทีเดียววันนี้เวลาหมดแล้วนะคะอภิสราคงมณีทีมงานวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองสวท.ระนองนะคะพร้อมด้วยน้องอภินันท์สืบสิงห์นะคะต้องลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะช่วงถัดไปค่ะหลังจากรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 10:00 นพบกับทีมงานสวท.ภูเก็ตนะคะสวัสดีค่ะ
9: สวัสดีครับ

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับพิญญ์รุ่งสมัยกระทรวงศึกษาธิการจัดพิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
5: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
4: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
5: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
6: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: ยุคจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
8: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: กระทรวงศึกษาธิการจัดพิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานายประเสริฐจันทรารวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569โดยมีคณะผู้บริหารข้าราชการเข้าร่วมณบริเวณหอประชุมครุสภากระทรวงศึกษาธิการโดยกิจกรรมประกอบด้วยพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรจำนวน93รูปเพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณจากนั้นเป็นประธานกิจกรรมปันสุขมอบจ่ายให้ความรักส่งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่พนักงานทำความสะอาดพนักงานรักษาความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสายสนับสนุนของกระทรวงศึกษาธิการโอกาสนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวขอบคุณและชื่นชมบุคลากรโดยระบุว่ากระทรวงศึกษาธิการเล็งเห็นความสำคัญ

0: ของเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนซึ่งถือเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนการศึกษาตามแนวคิด All for Education พร้อมกันนี้ได้ส่งมอบกำลังใจและอวยพรให้เจ้าหน้าที่ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงมีพลังกายพลังใจและสติปัญญาในการปฏิบัติหน้าที่ในกระทรวงศึกษาธิการและประเทศชาติต่อไปสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสทนชเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันในแม่น้ำโขงจากฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่ระยะนี้ไปจนถึงวันที่15สิงหาคมนี
1: ้นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชได้ติดตามสถานการณ์แม่น้ำโขงอย่างต่อเนื่องพบว่าเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและพื้นที่ตอนกลางของสปป.ลาวคาดการระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น50เซนติเมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรตั้งแต่ระยะนี้ไปจนถึงวันที่15สิงหาคมบริเวณอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยจนถึงอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจังหวัดริมแม่น้ำโขงประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนพร้อมทั้งติดตามระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันในแม่น้ำโขงระมัดระวังการสัญจรทางน้ำและประกอบกิจกรรมในแม่น้ำโขงรวมทั้งเตรียมความพร้อมการป้องกันระดับน้ำล้นตลิ่งบริเวณ8จังหวัดริมแม่น้ำโขงโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำบริเวณอำเภอท่าอุเทนท่าพนมบ้านแพงเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมและอำเภอดอนตาลเมืองมุกดาหารหวานใหญ่จังหวัดมุกดาหารปิยาพันยางเทียนรายงาน
0: สำนักงานชลประทานที่7เฝ้าระวังระดับน้ำโขงเพิ่มขึ้นฉับพลันช่วงวันที่11ถึง15สิงหาคม2569โดยบูรณาการทุกภาคส่วนลดผลกระทบที่มีต่อประชาชน
2: นายปริญญาคัชมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7เปิดเผยว่าจากการที่เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงวันที่11ถึง15สิงหาคม2569สำนักงานชลประทานที่7รับผิดชอบ5จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่อุบลราชธานียโสธรอำนาจเจริญมุกดาหารและนครพนมโดยติดตามระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันในแม่น้ำโขงระมัดระวังการสัญจรทางน้ำและประกอบกิจกรรมในแม่น้ำโขงรวมทั้งเตรียมความพร้อมการป้องกันระดับน้ำล้นตลิ่งบริเวณจังหวัดที่ติดกับริมฝั่งแม่น้ำโขงนอกจากนี้ได้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดรวมทั้งเตรียมพร้อมเครื่องจักรเครื่องมือและเจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่เสี่ยงหากเกิดเหตุสามารถช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีตลอดจนบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในการเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและประชาสัมพันธ์ถึงสถานการณ์น้ำเพื่อให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่องกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
0: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
4: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
6: ฝนที่ชุ่มฉ่ำตลอดปีของเมืองฝน8แดด4พอจะกระตุ้นให้คุณอยากออกไปท่องเที่ยวบ้างหรือเปล่าคะถ้าคำตอบคือใช่แล้วคุณจะรออะไรมาเที่ยวระนองกันเถอะค่ะมาแช่ออนเซ็นอุ่นๆท่ามกลางฝนพรำชุ่มฉ่ำกับน้ำตกใสๆมาดื่มด่ำกับธรรมชาติใช้ชีวิตแบบ slow life ไม่ว่าฤดูไหนๆระนองก็จะทำให้คุณสุขใจได้ อย่าลืมมาเที่ยวระนองเมืองรองที่จะทำให้คุณหลงรัก
7: มาเต้นมาโดดและกระโดดไปให้สุดขอบฟ้ากับเทศกาลดนตรีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจังหวัดระนองระนอง Music Festival 2026ระนองสุดสุดขอบฟ้าพบกับศิลปินชื่อดังมากมายตลอด2วันเต็มวันที่14สิงหาคมพบ Body Slam กัญชลี Fellow Fellow วันที่15สิงหาคมพบ Retro Fake Freehand และวงมีนและยังมีกิจกรรม Art and Music ให้ร่วมตลอด2วันเต็มไม่ว่าจะเป็น Art War Random Dance ร้านค้าศิลปะร้านอาหาร SME และส่งท้ายความสนุกแบบไปให้สุดกับดีเจสุวรรณห้ามพลาดวันที่14และ15สิงหาคมนี้ณลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองระนองขอถือเกียรติ15นาฬิกาเป็นต้นไปเข้าชมฟรีจัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook Live เพจสวทภูเก็ตเรดิโอเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น. ถึง 11:00 น.จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต

0: เอาละครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการเล่าข่าวดามันนะครับผมรายการข่าวสารจากฝั่งทะเลอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตครับทางคลื่นความถี่ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์พบกันเป็นประจำนะครับในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกาโดยประมาณนะครับช่วงเวลานี้เราได้ถ่ายทอดสัญญาณร่วมกันในพื้นที่4จังหวัด5สถานีครับได้แก่สวทภูเก็ตสวทพังงาสวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงาครับสวทกระบี่แล้วก็สวทระนองครับวันนี้นะครับอยู่กับผมเช่นเคยเลยน้องดิววาสุรัตน์วีรศัยนะครับก่อนที่เราจะไปเล่าข่าวกันเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาติดตามในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนครับ
1: เติมอรรถรสยามสายฟังข่าวสบายๆร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวทภูเก็ต
2: ผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยีนคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 น.ถึง 16:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
1: ช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อน
0: เอาละครับผมมาในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับในรายการเล่าข่าวดามันนะครับผมต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการช่วงนี้นะครับก็เริ่มต้นเช้าวันใหม่เลยนะครับผมกับประเด็นภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับกองทัพอากาศนะครับชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับกำหนดการการตรวจเที่ยวกองบิน1จังหวัดนครราชสีมาของท่านอนุทินชาญวรกูลนะครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับในวันที่14สิงหาคมที่จะถึงนี้นะครับผมซึ่งก็มีการยืนยันนะครับว่าท่านนายกรัฐมนตรีนะครับจะยังไม่ร่วมทำการบินกับเครื่องบินขับไล่ F16 นะครับตามที่มีกระแสข่าวกระทึกคึกโครมเลยนะครับผมในช่วงก่อนหน้านี้นะครับทางทัพฟ้าได้ชี้แจงเหตุผลนะครับว่าการขึ้นบินกับเครื่องบินขับไล่ระดับนี้จำเป็นจะต้องผ่านกระบวนการเตรียมความพร้อมนะครับตามมาตรฐานความปลอดภัยระดับสูงทั้งการตรวจสุขภาพการฝึกในห้องปรับความกดอากาศ Altitude Chamber นะครับผมแล้วก็การฝึกสละอากาศยาน Ejection Training นะครับซึ่งใช้ระยะเวลาค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับรวมถึงจะมีช่วงเวลาล่วงหน้าก่อนถึงวันตรวจเยี่ยมนั้นนะครับไม่เพียงพอที่จะดำเนินการได้ครบถ้วนนะครับอย่างไรก็ตามท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็จะยังคงนะครับลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจตรวจเยี่ยมตามเดิมนะครับโดยจะเข้าร่วมกับการฟังบรรยายแนวผมสรุปภารกิจนั่นเองขีดความสามารถของเครื่องบิน F16 นะครับก็ต้องบอกว่าสูงมากๆเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นท่านนายกเนี่ยอาจจะยังไม่สามารถที่จะร่วมบินได้นะครับผมเพราะต้องผ่านกระบวนการมากมายเลยนะครับนอกจากนี้นะครับท่านนายกนะครับผมหลังจากฟังบรรยายสรุปภารกิจแล้วเนี่ยจะไปพบปะให้กำลังใจนะครับผมกำลังพลแล้วก็นักบินของกองบินหนึ่งแบบใกล้ชิดเลยนะครับทั้งนี้นะครับกองทัพอากาศย้ำชัดเลยนะครับว่าจะยึดถือความปลอดภัยแล้วก็มาตรฐานสากลเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับหากมีความเหมาะสมในอนาคตจึงค่อยพิจารณาการบินตามขั้นตอนต่อไปครับโดยไม่มีการเพิ่มภาระหรืองบประมาณของทางราชการโดยไม่จำเป็นครับโอ้นี่แหละครับผมก็ตามนี้นะครับกระแสข่าวที่ว่าท่านนายกจะไปบิน F16 เนี่ยอาจจะยังนะครับผมอาจจะยังแต่ว่าท่านเนี่ยจะไปเยี่ยมกองบิน1อันนี้เรื่องจริงนะครับผมเอาละครับขยับมาที่อีก1ข่าวแล้วกันนะครับผมมาต่อกันที่ข่าวเศรษฐกิจระดับโลก ช่วงนี้จะเน้นย้ำบ่อยมากๆในเรื่องของการเป็นเจ้าภาพระดับนานาชาติของประเทศไทยนะครับทางด้านท่านชยาวดีชัยนันท์นะครับผู้ช่วยผู้ว่าการนะครับสายองค์กรสัมพันธ์ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.นะครับเปิดเผยว่าประเทศไทยเนี่ยมีความพร้อมแบบเต็มที่เลยในทุกๆด้านนะครับในการที่จะเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมประจำปีนะครับของสภาผู้ว่าธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569นะครับหรือที่เราได้ยินกันหนาหูเลยนะครับผมก็คือ2026 IMF World Bank Group Annual Meeting นะครับเพื่อเป็นการต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับผู้ว่าการธนาคารกลางตลอดจนผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจและการเงินจากทั่วโลกเลยทีเดียวนะครับผมงานนี้นะครับคาดการเอาไว้นะว่าจะมีผู้เข้าร่วมนะครับที่จะมาร่วมประชุมแล้วก็ร่วมงานในครั้งนี้นะครับรวมถึงผู้ติดตามด้วยคิดว่านะครับจะเดินทางเข้ามามากถึง 15,000 คนถึง 20,000 คนเลยทีเดียวนะครับซึ่งถือเป็นการประชุมเศรษฐกิจระดับโลกที่มีผู้เข้าร่วมมากที่สุดงานนึงเลยนะครับนอกจากกรุงวอชิงตันดีซีเนี่ยนะครับผมโดยธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับผมหรือธปท.ก็ได้เชิญชวนคนไทยนะครับร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับนำเสนอเอกลักษณ์ไทยผ่านทั้งเรื่องของอาหารแล้วก็การประดับตกแต่งด้วยผ้าไทยจากทุกภูมิภาคเลยนะครับเพื่อเป็นการแสดงศักยภาพแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นด้วยนะครับต่อยอดทางโอกาสทางเศรษฐกิจแล้วก็การท่องเที่ยวของไทยในระยะยาวนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าทางของประเทศไทยของเราได้มีการเตรียมการนำสินค้า GI นะครับผมถ้าเชื่อมโยงของภูเก็ตด้วยเองเนี่ยก็คือภูเก็ต lobster อะไรอย่างเงี้ยครับผมที่จะนำไปนำเสนอในการประชุมในครั้งนี้นะครับผมเป็นเขาเรียกว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างนึงเลยแหละที่ในเรื่องของวัฒนธรรมอาหารที่จะนำไปให้แบบเขาเรียกง่ายๆเนาะป้ายยาถ้าเรียกภาษาบ้านๆของเราเนี่ยครับนำไปป้ายยาให้กับผู้นำแล้วก็ผู้ติดตามในเขาเรียกว่าในแต่ละประเทศซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้ประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างที่จะมากเลยทีเดียวนะครับซึ่งถ้าจังหวัดของภูเก็ตของเราเองทำได้ดีเนี่ยโอกาสในการที่จะขยายธุรกิจด้านRainbow Lobster หรือว่าไอ้กุ้งมังกรเจ็ดสีหรือกุ้งมังกรต่างๆที่เป็นสินค้า GI ของภูเก็ตเนี่ยก็มีโอกาสค่อนข้างมากเลยนะครับซึ่งเศรษฐกิจเนี่ยในการทำกุ้งมังกรเนี่ยมันก็จะเป็นวงกว้างถูกไหมครับจะมีในเรื่องของอาหารเรื่อง

เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะครับผมเอาไว้ประมาณนี้แล้วกันในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับช่วงนี้ก็สองข่าวเบาๆที่เกี่ยวกับประเทศของเรานะครับผมซึ่งช่วงนี้ก็บอกว่าข่าวในประเทศของเราเนี่ยมากมายเยอะมากจริงๆนะครับก็สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆเนี่ยเพิ่มเติมได้ทางสทภูเก็ตเพจสทภูเก็ต PRD ของเรานะครับหรือ TikTok สทภูเก็ตสทภูเก็ต2 Under News ในดิวคยี่ข่าวนะครับสามารถติดตามได้ทุกช่องทางเลยนะครับ YouTube ของเราก็มีนะครับผมสทภูเก็ตนะครับหรือกรมประชาสัมพันธ์ของเราก็เช่นกันนะครับลองไปติดตามกันได้นะครับสำหรับข้อมูลข่าวสารต่างๆของเราเนี่ยบอกเลยว่าเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้แน่นอนนะครับอาจจะเร็วแต่ไม่ที่สุดแต่บอกไว้เลยว่าเราคือข้อมูลข่าวสารที่เชื่อถือได้นะครับแล้วก็มีการตรวจสอบมาแล้วนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันในผมในช่วงนี้เดี๋ยวเรากลับมาพบกันในช่วงหน้าในช่วงของข่าวใต้รายวันกันนะครับพักกันสักครู่ครับ

ขณะนี้คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook Live เพจสวทภูเก็ตเรดิโอเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น. ถึง

0: ได้เดินทางมาด้วยตนเองสามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดบรรยายไลฟ์สดและก่อติดข่าวสารอย่างใกล้ชิดได้ทางสวทภูเก็ตวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์เทคโนโลยีก้าวไกลวันอังคารที่18สิงหาคมนี้ห้ามพลาดนะครับ
1: ป้าครับป้าครับฝนตกแรงนักเนี่ยแล้วแล้วดิแบบนี้น้ำมีท่วมแล้วไม้นี
2: ่หายลูกเออบ้านเราผักตายนี่ฝนตกนักแบบนี้อายุลูกอย่าเพิ่งตกใจไปตา
1: ป้าครับพ่อแจ้งเตือนแล้วก็บอกว่าฝนตกนักต่อเนื่องในพื้นที่ผักตายให้เตรียมพร้อมรับมือตกกระไผ่น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากหากมีเหตุฉุกเฉินโทรสายด่วนพ่อ1784ครับป้า
2: เอาแล้วลูกเอออย่าชะลาใจเรามาช่วยกันเก็บข้องเตรียมพร้อมกันไว้ก่อนนะลูกนะมีสติไม่ตื่นตระหนกติดตามพยากรณ์อากาศจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดและอย่าละเลยคำเตือนจากระบบแจ้งเตือนภัยเซลบอร์ดแคสด้วยความ

0: งข่าวใต้รายวัน
1: เอาละครับยินดีต้อนรับทุกท่านผู้ชมนะครับกลับเข้าสู่รายการเล่าข่าวธรรมันในช่วงของข่าวใต้รายวันนะครับประเดิมกันเช่นเคยเลยในเรื่องของข่าวสารในฝั่งอันดามันของเรานะครับเริ่มที่ภูเก็ตนะครับแน่นอนเลยนะครับในเรื่องของการยกระดับมาตรการการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่อำเภอทลางนะครับเมื่อวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมาเวลาประมาณ19นาฬิกาถึง20นาฬิกา30นาทีนะครับฝ่ายปกครองอำเภอทลางนะครับส่วนที่กำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ทลางกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับแล้วก็ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านชรบ.ตำบลปากคลอกนะครับร่วมกันตั้งจุดตรวจสกัดบริเวณปากซอยยามูหมู่ที่1ตำบลปากคลอกนะครับตามนโยบายคุมเข้มอาวุธปืนและยาเสพติดนะครับเพื่อป้องกันเหตุรุนแรงและปราบปรามอาชญากรรมในพื้นที่นะครับผมจากการตรวจค้นบุคคลและยานพาหนะนะครับไม่พบสิ่งผิดกฎหมายหรืออาวุธปืนเลยนะครับแต่จากการสุ่มตรวจนะครับปัสสาวะเนี่ยพบผู้มีสารเสพติดจำนวน8รายซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้ทำบันทึกยินยอมเข้ารับการบำบัดรักษานะครับแล้วก็นัดหมายมาบำเพ็ญประโยชน์ต่อไปในอนาคตอย่างต่อเนื่องนะครับทางนี้นะครับถือเป็นอีกหนึ่งมาตรการเชิงรุกในกระบวนการทุกภาคส่วนเลยเพื่อสร้างความสงบเรียบร้อยแล้วก็ความมั่นใจนะครับให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตในอำเภอทลางนะครับผมการกัดกวาดล้างแล้วก็คุมเข้มของฝ่ายปกครองอำเภอทลางในครั้งนี้นะครับก็ถือเป็นมาตรการเชิงรุกที่สำคัญเลยนะครับผมที่ป้องกันนะแล้วก็เฝ้าระวังไม่ให้เกิดเหตุการณ์ความสูญเสียซ้ำรอยหรือเหตุการณ์ที่อาจจะสร้างความเศร้าสลดจากการที่มีอาวุธปืนเข้ามาเกี่ยวข้องหรือยาเสพติดเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับสะท้อนถึงความห่วงใยในความปลอดภัยของสังคมในปัจจุบันอย่างสูงสุดนะครับโดยเฉพาะในห่วงเวลาที่คนไทยทั้งประเทศกำลังโศกเศร้าแล้วก็ตื่นตระหนกนะครับผมกับเหตุการณ์ความรุนแรงสะเทือนขวัญในสถานศึกษาพื้นที่ภาคกลางเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนในพื้นที่ภาคใต้จึงเขาเรียกว่ายังไงดียกระดับแล้วกันนะครับกับการตรวจสกัดอาวุธปืนแล้วก็สิ่งผิดกฎหมายอย่างเข้มงวดที่สุดเพื่อส่งมอบความมั่นใจนะครับความปลอดภัยแล้วก็ความสงบเรียบร้อยให้กับพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับผมเพราะอย่างที่เรารู้อยู่แล้วนะว่าไม่มีใครนี่แหละทุกคนเลยอยากจะให้เกิดความรุนแรงแบบนี้นะครับผมมั่นใจนะครับว่าทุกคนเนี่ยต้องการความสงบอยากอยู่กันอย่างมีความสุขแหละเอาง่ายๆนะครับไม่มีใครที่อยากจะมาเผชิญความทุกข์นะครับหรือว่าเผชิญกับเหตุรุนแรงนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะต้องช่วยกันตรวจตาช่วยกันเป็นหูเป็นตาเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับหากพบเห็นสิ่งที่ต้องสงสัยหรือสิ่งที่อาจจะเกิดการเสี่ยงให้มีการเขาเรียกยังไงดีส่งต่ออาวุธปืนหรือสารเสพติดนะครับให้เราหาวิธีที่ปลอดภัยกับตัวเราเองที่สุดในการที่จะแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็ต้องบอกไว้ประมาณนี้นะครับผมเพราะว่าเราต้องช่วยกันอย่างที่บอกไปนะครับถ้าไม่ช่วยกันสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็อาจจะหลุดรอดไปได้เพราะว่าเจ้าหน้าที่ก็ทำเต็มที่ตามเต็มความสามารถแล้วแหละนะครับผมเพียงแต่ว่าบางครั้งนะครับผมอาจจะหลุดรอดผ่านสายตาแล้วก็การตรวจสอบไปได้นะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราจะต้องเป็นช่วยกันเป็นหูเป็นตานะครับแต่อย่าลืมความปลอดภัยของตัวเองต้องมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับถ้าอะไรที่มันเสี่ยงมากๆเราเอาตัวเองไว้ก่อนนะครับผมดูแลเราดูว่าเราจะทำยังไงได้บ้างกับเหตุการณ์ที่เรารับรู้หรือมองเห็นมานะครับประมาณนี้นะครับผมฝากไว้ในเรื่องของยาเสพติดแล้วก็อาวุธปืนนะครับไปกันต่อที่จังหวัดภูเก็ตของเรากันต่อนะครับผมกับการยกระดับความพร้อมรับมือภัยธรรมชาติเห็นไหมนะครับก่อนหน้านี้เป็นเรื่องของคนเรื่องของอาวุธปืนแล้วก็ยาเสพติดรอบนี้มาเรื่องของความปลอดภัยจากภัยธรรมชาตินะครับเป็นการสร้างความมั่นใจแล้วกันเนาะให้ประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตนะครับเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาในผมหรือเมื่อวานนี้เนี่ยที่สารกลางจังหวัดภูเก็ตร้อยตำรวจเอกเขตรัชชันสินนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการฝึกกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดภูเก็ตกรณีอุทกภัยวัตภัยและดินโคลนถล่มครับประจำปีงบประมาณ2569ในผมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับสำหรับการฝึกจริงนะครับจะมีขึ้นในวันศุกร์ นี้หรือก็คือวันศุกร์ที่14สิงหาคมนะครับที่เทศบาลเมืองป่าตองอำเภอกระทู้แบ่งเป็น2ช่วงนะครับโดยช่วงเช้าเนี่ยจะเป็นการฝึกซ้อมบนโต๊ะหรือ Table Top Exercise เพื่อทดสอบระบบบัญชาการและแผนเผชิญเหตุนะครับส่วนช่วงบ่ายจะเป็นการฝึกปฏิบัติภาคสนามหรือ Drill นะครับจำลองเหตุดินโคลนถล่มการอพยพประชาชนแล้วก็การบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราวณวัดสุวรรณคีรีวงศ์รวมถึงการจัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์ JIC นะครับเพื่อให้การสื่อสารข้อมูลข่าวในภาวะวิกฤตเนี่ยเป็นไปอย่างถูกต้องและรวดเร็วเป็นเอกภาพที่สุดครับก็นี่แหละครับผมจังหวัดภูเก็ตของเราพยายามดำเนินการในเรื่องของความปลอดภัยในทุกๆเรื่องทุกด้านมาจากคนจากภัยธรรมชาติเราพยายามเตรียมพร้อมทุกอย่างอยู่เพื่อให้ประชาชนได้มั่นใจว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์ในผมเราจะสามารถรับมือได้ดีแล้วก็สามารถป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ไว้ด้วยนะครับก็ไว้ประมาณนี้นะครับในเรื่องของจังหวัดภูเก็ตอีกเรื่องนึงละกันแอบอยากจะอวยทีมงานกรมประชาสัมพันธ์ของเราในจังหวัดภูเก็ตนั่นแหละครับต้องบอกว่าเมื่อวานนี้นะครับผมทีมงานกรมประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตไม่ว่าจะเป็นสวทภูเก็ตของผมเองรวมถึงทีมงานสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตนะครับก็ได้บูรณาการร่วมกับโรงเรียนขจรเกียรติศึกษาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์รณรงค์การขับขี่ปลอดภัยบนท้องถนนจังหวัดภูเก็ตครับก็เมื่อวานนี้นะครับผม10สิงหาคมพุทธศักราช2569นะครับท่านวิมลหนูแก้วประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตก็ได้มอบหมายให้นางสาวแพทย์สีตาเยี่ยมสิรินะครับนักศึกษามวลชนปฏิบัติการนะครับรวมถึงท่านอัจฉริยะสัจจบุตรวีนะครับผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตก็ได้มอบหมายให้ตัวผมเองนะครับดิววสุวสุรัตน์วีรศัยแล้วก็นางสาวเรวดีลีลารุจิเจริญนะครับนักศึกษามวลชนปฏิบัติการเนี่ยรวมถึงทีมงานของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตร่วมมือกันร่วมพลังกันครับจับมือกันพร้อมกับโรงเรียนขจรเกียรติศึกษานะครับผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์ในระดับสากลนะครับเพื่อเป็นการรณรงค์การขับขี่ปลอดภัยบนท้องถนนจังหวัดภูเก็ตนั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกว่าโครงการนี้นะครับอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.นะครับกรมการขนส่งทางบกนะครับมีเป้าหมายในการสร้างความตระหนักรู้ในหมู่เยาวชนและก็ประชาชนทั่วไปนะครับให้เห็นถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎจราจรการสวมหมวกนิรภัยและก็การใช้รถใช้ถนนอย่างมีวินัยเพื่อช่วยลดอุบัติเหตุและก็สร้างวัฒนธรรมการเดินทางที่ปลอดภัยในจังหวัดภูเก็ตนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนนะผมได้มีการเขาเรียกว่ามีส่วนร่วมแล้วกันในการผลิตสื่อเชิงสร้างสรรค์ที่สามารถเผยแพร่นะครับทั้งได้ทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะครับผมนอกจากนี้นะครับถือเป็นการยกระดับการสื่อสารนะครับของท้องถิ่นเนี่ยสู่มาตรฐานสากลนะครับพร้อมทั้งสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนภูเก็ตเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมให้ปลอดภัยในอนาคตนะครับก็ต้องบอกว่าเมื่อวานนี้เนี่ยแหละตัวผมเองนะครับพี่จูที่ทุกท่านเคยอาจจะได้ยินเสียงของพี่จูไปในช่วงของรายการอันดามันเช็คอินนะครับผมนั่นแหละครับที่รวมถึงนางสาวแพทย์สิตานะครับทีมงานจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตด้วยนะครับก็ลงพื้นที่ไปนี่แหละครับผมผลิตสื่อเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนของนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับในจังหวัดภูเก็ตเป็นภาษาจีนและรัสเซียนะครับผมถือว่าเป็นการทำผลิตสื่อที่ให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยได้เห็นได้รับรู้กฎจราจรต่างๆเพิ่มความปลอดภัยนะครับเพราะบางท่านเนี่ยอาจจะไม่ได้ตั้งใจในการทำผิดกฎจราจรแต่เกิดจากความไม่รู้นะครับผมหรือไม่สามารถอ่านภาษาไทยได้ออกนะเพราะบางป้ายจราจรบางอย่างเนี่ยก็จะมีภาษาไทยร่วมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยสื่อสารกันออกไปในภาษาที่เป็นภาษาอื่นๆอย่างเช่นภาษาจีนแล้วก็รัสเซียที่บอกไปนะครับซึ่งก็จะถือว่าเป็นการเขาเรียกว่าพัฒนาในหลายด้านในการสื่อสารของเราในครับผมจังหวัดภูเก็ตของเราเนี่ยก็พยายามมุ่งเน้นนะครับในการที่จะสื่อสารเรื่องราวต่างๆให้สากลหรือนานาชาติหรือนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยได้รับรู้นะครับผมถือเป็นเรื่องราวดีๆนะครับก็สนุกสนานกันไปนะครับเมื่อวานนี้นะครับผมได้ทำสิ่งที่ดีๆให้สังคมก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจนึงของทีมงานกรมประชาสัมพันธ์เองด้วยแล้วก็จังหวัดภูเก็ตเองด้วยนะครับเอาละครับก็หมดแล้วเนาะสำหรับจังหวัดภูเก็ตของเราขยับไปที่อีกหนึ่งจังหวัดใกล้เคียงของเรากันบ้างดีกว่านะครับผมก็คือจังหวัดพังงา นะครับกับความสำเร็จของสินค้าชุมชนจากจังหวัดพังงาเองในงานระดับประเทศนะครับทางด้านท่านสราวุธธนาเจริญสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานะครับได้รับเป้าหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเข้าร่วมพิธีเปิดงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีปี2569นั่นเองนะครับผมก็ที่อาคาร Challenger Hall Impact เมืองทองธานีนะครับซึ่งได้รับเกียรติจากท่านอนุทินชัยวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับเป็นประธานในงานนะครับผมพร้อมกันนี้นะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาก็ได้เข้าเยี่ยมชมและก็ให้กำลังใจผู้ประกอบการโอท็อปจังหวัดพังงานะครับที่นำผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์เด่นเข้าร่วมจำหน่ายรวม34บูธนะครับผมทั้งประเภทอาหารผ้าเครื่องแต่งกายของใช้ของที่ระลึกนะครับแล้วก็สินค้าสมุนไพรนะครับโดยยอดจำหน่ายเนี่ยสะสมเพียง3วันแรกพุ่งสูงถึงกว่า 1.2 ล้านบาทนะครับหรือ1ล้าน 2แสนบาทเลยทีเดียวสะท้อนถึงศักยภาพนะครับท่านผู้ชมครับของผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของพังงานั่นแหละครับที่ได้รับความสนใจแบบว่าคับคั่งหนาแน่นสูงปรี๊ดเลยนะครับผมแล้วก็เป็นกลไกสำคัญในการสร้างรายได้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดพังงาอย่างแท้จริงนะครับใครจะไปคิดล่ะครับว่าวันนึงเนี่ยสินค้าที่เราอยู่ในมือของเราสินค้าท้องถิ่นในมือของเราเนี่ยนะครับที่เราคิดว่าโอเคมันดีแหละแต่ไม่รู้ควรจะสนใจไหมแต่วันนี้พังงาทำได้ครับพังงาสามารถนำสินค้าท้องถิ่นออกไปสู่สายตาคนไทยของเราเองนี่แหละแล้วก็สร้างรายได้กวาดไปเลย 1.2 ล้านบาทใน3วันแรกนะครับถือว่ายอดเยี่ยมมากเลยแล้วผมขออนุญาตเอาใจช่วยแล้วก็ปรบมือให้ดังๆจริงๆนะครับกับจังหวัดพังงานะครับเอาละครับมาขยับมาอีกนิดนึงที่จังหวัดกระบี่นะครับกับข่าวการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับผมทางทะเลภายใต้แนวคิดปลอดภัยมั่นใจบริการมืออาชีพครับเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมานะครับที่โรงแรมเรดจินเจอร์ชิครีสอร์ทอำเภอเมืองกระบี่นะครับท่านวิทิตเที่ยงไทยปลัดจังหวัดกระบี่เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมครับพนักงานดูแลเรือและเตรียมความพร้อมดูแลนักท่องเที่ยวจัดขึ้นระหว่างวันที่10ถึง12สิงหาคมนะครับโดยได้มีพนักงานแล้วก็บุคลากรเนี่ยเข้าร่วมอบรมมากกว่า30คนนะครับซึ่งโครงการนี้ท่านผู้ชมครับมุ่งเน้นในเรื่องของการเสริมทักษะการให้บริการการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็การช่วยเหลือชีวิตและก็การรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินทางทะเลแบบมีระบบนะครับเพราะพนักงานดูแลเรือแล้วก็คนที่ทำงานในด้านนี้นะครับคือบุคลากรด่านหน้าเลยที่ทำงานใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวที่สุดถูกไหมครับการฝึกอบรมในครั้งนี้จึงถือว่าเป็นการเสริมศักยภาพให้เป็นการเขาเรียกว่ายังไงดีคนพร้อมเรือพร้อมบริการพร้อมเป็นสโลแกนแบบนี้ดีกว่านะครับผมท่านก็ได้บอกเอาไว้นะครับว่าคนพร้อมเรือพร้อมบริการพร้อมเนี่ยเป็นสิ่ง3สิ่งที่สำคัญนะครับเป็นการสร้างความประทับใจแล้วก็ความมั่นใจให้สูงสุดเลยกับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาที่ทะเลกระบี่นะครับไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือชาวต่างชาตินะครับถ้าคนพร้อมเรือพร้อมบริการพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยก็สามารถดำเนินการไปได้ดีในกรณีที่เกิดเหตุไม่คาดฝันเนี่ยคนพร้อมสามารถมีความรู้อาจสามารถช่วยเหลือได้มีความรู้พอที่จะช่วยเหลือเรือดีพอที่จะรองรับนักท่องเที่ยวลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุบริการเรามีเพียบพร้อม3สิ่งนี้ครับจะสร้างความประทับใจและก็สร้างความปลอดภัยให้กับผู้ที่สัญจรทางเรือนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติที่เดินทางมาเที่ยวทะเลกระบี่เนี่ยก็จะปลอดภัยนะครับนะครับผมก็เป็นความสร้างความเชื่อมั่นได้ด้วยนั่นเองสำหรับจังหวัดกระบี่นะครับผมเอาละครับขยับมาที่จังหวัดระนองเป็นเรื่องสุดท้ายและท้ายสุดนะครับผมก็ต้องบอกว่าจังหวัดระนองเนี่ยช่วงนี้มาแรงแซงทางโค้งนะครับผมจังหวัดระนองเนี่ยพยายามจะจัดเขาเรียกยังไงดีเป็นซอฟต์พาวเวอร์แล้วกันนะครับผมแล้วก็กิจกรรมดีๆให้กับชาวจังหวัดระนองเองด้วยแล้วก็นักท่องเที่ยวต่างๆที่อยากจะเดินทางมาเที่ยวจังหวัดระนองนะครับซึ่งต้องบอกว่างานนี้มุ่งเน้นไปที่คนที่ชื่นชอบเรื่องของคอนเสิร์ตแล้วก็ดนตรีนะครับผมเพราะว่าระนองเนี่ยเอาใจสายแบบคอนเสิร์ตกับชาวระนองเองด้วยนะครับกับมหกรรมเทศกาลดนตรีสุดยิ่งใหญ่แห่งปีเลยนะครับระนองมิวสิกเฟสติวัล2026ครับจังหวัดระนองเนี่ยโดยสำนักงานการท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัดระนองชวนทุกคนเลยนะครับมาร่วมระเบิดความมันกับฟรีคอนเสิร์ตระนองมิวสิกเฟสติวัล2026นะครับภายใต้คอนเซ็ปต์ Bonds Beyond the Horizon นะครับที่เตรียมพาทุกคนในจังหวัดระนองเองแล้วก็นักท่องเที่ยวที่มาร่วมงานเนี่ยจัดหนักความสนุกนะครับผมกันแบบสุดขอบฟ้าตามชื่องานเลยนะครับผม Bonds Beyond the Horizon นะครับระนอง Music Festival 2026นะครับบอกเลยว่าสนุกสุดขอบฟ้าตลอด2วันเต็มนะครับผมที่ลานอเนกประสงค์ณเทศบาลเมืองระนองขอสูเจียงนะครับตั้งแต่เวลา15 นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับซึ่ง15 นาฬิกาเนี่ยก็คือจะมีงานเขาเรียกว่าเปิดให้เริ่มแบบเดินงานกันได้แล้วนะครับแต่งานดนตรีเองเนี่ยจะร่วมเริ่มในช่วงเวลากลางคืนนะครับผมหลังพระอาทิตย์ตกเป็นต้นไปนะครับซึ่งก็สามารถติดตามรายละเอียดที่ชัดเจนเวลาที่ชัดเจนได้ผ่านทางเพจระนองมิวสิกเฟสติวัล2026หรือเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองก็ได้นะครับซึ่งในวันที่14 สิงหาคม 2569นะครับก็ไลน์อัพศิลปินเนี่ยบอกเลยว่าโอ้โหจัดเต็มสุดๆนะครับวงแรกเลยตำนานร็อกของเมืองไทยใครไม่รู้จักนี่ผมบอกเลยว่าคุณเป็นคนไทยปลอมนะครับอันนี้หยอกเล่นนะครับผมวงแรกคือบอดี้สแลมนะครับผมพี่ตูนบอดี้สแลมกับวงของพี่ตูนบอดี้สแลมนะครับบอกเลยว่าเตรียมมาจัดเต็มนะครับผมก็เซฟกล่องเสียงกันให้ดีๆแล้วก็ค่อยไปกรี๊ดไปร้องกันวันนั้นนะครับต่อด้วยกันชาลีเอาใจวัยรุ่นมากๆเลยนะครับบอกเลยว่าเสียงกรี๊ดน่าจะกระหึ่มตามพี่ตูนกันมาติดๆนะครับผมและวงสุดท้ายเลยคือเฟลโลวงนี้นะครับวงโปรดผมเลยนะครับผมเพลงเพราะมากๆจริงๆนะครับผมก็อยากทุกท่านไปดูกันครับ14 สิงหาคมแล้วพอจบวันที่14เนี่ย15ก็ยังมีคอนเสิร์ตอยู่นะครับผมในช่วงเวลาใกล้เคียงกันนะครับผมก็15 สิงหาคม 2569นะครับไลน์อัพก็ไม่แพ้วันแรกเลยเปิดตัวด้วย Retro Spec ครับบอกเลยว่าโอ้โหว้ากันแบบอย่างนี้เลยนะครับผมว้ากันจัดเต็มกรี๊ดสนั่นกระโดดกันมันแน่นอนนะครับผมกับ Retro Spec ต่อด้วย Freehand นะครับผมวงนี้ก็โอ้โหถูกใจผมเหมือนกันนะครับ Freehand นะครับก็ต้องบอกว่าเพลงเพราะเยอะมากๆเลยนะครับผมปิดท้ายด้วยวงมีนนะครับวงนี้ก็ถูกใจวัยรุ่นเจนวายนะครับผมเรียกว่าวัยรุ่นเจนวายแล้วกันนะครับผมเจนซีอาจจะรู้จักบ้างนะครับผมวงมีนนะครับเพราะเพลงเพราะมากๆจริงๆโดนใจทุกเพศทุกวัยนะผมว่าสำหรับวงมีนนะครับใครที่ชื่นชอบนะครับผมในการที่จะฟังดนตรีฟังเพลงเนี่ยมาเจอกันได้นะครับที่ระนองมิวสิกเฟสติวัลนะครับหน้าเทศบาลเมืองระนองลานอเนกประสงค์นะครับคอสูเจียงตั้งแต่เวลา15 นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับคอนเสิร์ตเริ่มในช่วงหลังพระอาทิตย์ตกเป็นต้นไปนะครับผมหลัง6 โมงก็เริ่มมารวมตัวกันได้แล้วเนาะมาจับมาจองที่กันนะครับเดี๋ยวจะไม่มีที่ยืนนะครับผมเพราะงานครั้งนี้ไลน์อัพศิลปินโหดมากผมบอกเลยคนเต็มลานแน่นอนนะครับรีบไปจับจองพื้นที่นะครับอ๋อเน้นย้ำหนึ่งอย่างก่อนจะจากกันไปนะครับผมคืองานนี้เข้าชมฟรีตลอดทั้งงานครับย้ำเลยฟรีนะครับไม่ต้องไปเสียตังค์ซื้อบัตรคอนเสิร์ตที่ไหนนะครับผมไม่ต้องไปเสียตังค์ซื้อบัตรค่าเข้า 5,000 มื้อนึงก็ได้ชมคอนเสิร์ต3วงติดๆในแต่ละวันนะครับวงที่แต่ละวงเนี่ยบอกเลยว่าโคตรจะเทพนะครับผมขออนุญาตใช้คำนี้เลยนะครับว่าสุดแสนจะโหดนะครับผมเทพมากๆเพลงเพราะมากๆเสียงดีมากๆนะครับฝากไว้ประมาณนี้นะครับผมก็ชวนเพื่อนชวนพี่น้องชวนครอบครัวชวนคนรักไปกันได้นะครับกับระนองมิวสิกเฟสติวัล2026ภายใต้คอนเซปต์ Bonds Beyond the Horizon นะครับผมที่ลานอเนกประสงค์ณเทศบาลเมืองระนองคอสูเจียงตั้งแต่เวลา15 นาฬิกาวันที่14 สิงหาคม15 สิงหาคมหรือก็คือวันศุกร์และวันเสาร์นี้ครับไปเจอกันได้ครับเอาละครับทั้งหมดนี้นะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะในช่วงของข่าวใต้อะไรวันนะครับผมบอกเลยว่าสนุกสนานกันไปนะครับกับข่าวสารต่างๆแล้วก็บอกเลยว่าได้ความรู้ได้ติดตามข่าวสารกันเยอะมากเยอะมากๆนะครับผมสนุกสนานฟังข่าวสนุกสนานเมื่อกี้ก็แอบติดจากรายการก่อนหน้านี้นะครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะบางข่าวเนี่ยก็ค่อนข้างกระทบกระเทือนจิตใจบางท่านนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับหรือเวลาอีกนิดหน่อยนะครับผมอยากจะฝากท่านฟังผู้ชมสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับว่าในเรื่องของเขาเรียกว่าการเดินทางในช่วงนี้นะครับฝนสภาพอากาศเนี่ยค่อนข้างแปรปรวนในฝั่งทะเลอันดามันของเรานะครับผมอย่างจังหวัดระนองเองชุมพรหรือว่าจังหวัดตอนบนของฝั่งอันดามันช่วงนี้เนี่ยก็จะมีฝนบ้างถูกไหมครับอยากให้ขับขี่กันให้ปลอดภัยนะครับผมขับไม่ต้องเร็วมากนะครับผมคำนึงถึงคนที่เรารักนะครับว่าเราจะขับยังไงให้กลับไปหาคุณแฟนของเราให้ถึงบ้านอย่างปลอดภัยนะครับไม่ต้องรีบไม่ต้องเร่งกันนะครับผมขับกันให้ปลอดภัยใส่ใจกันขับขี่กันให้มากนะครับผมเพราะว่าการที่เราสามารถขับขี่ได้อย่างปลอดภัยก็ถือว่าเป็นการใช้ชีวิตที่ดีได้อย่างหนึ่งแล้วนะครับผมเพราะเป็นการเขาเรียกว่ายังไงดีปลอดภัยทั้งตัวเองเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีและเรื่องนึงแต่การที่เราสร้างความปลอดภัยให้ผู้อื่นด้วยจากการที่เราขับขี่ตามกฎจราจรแล้วก็ขี่อย่างดีเนี่ยขับขี่รถอย่างดีเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆทำให้ผู้อื่นเนี่ยลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุไปด้วยนะครับอีกเรื่องนึงแล้วกันนะครับผมสำหรับเรื่องของสภาพอากาศที่ส่งผลต่อสุขภาพร่างกายนะครับช่วงนี้นะครับผมก็จะมีหลายคนที่รู้สึกว่าเจ็บคอคัดน้ำมูกนะครับอาจจะเป็นเพราะว่า PM 2.5 บางส่วนในบางพื้นที่เพิ่มขึ้นนะครับอาจจะไม่ใช่ฝั่งอันดามันของเราแหละนะครับผมอาจจะไม่ใช่พื้นที่โซนภาคใต้ของเราซะส่วนใหญ่แต่จะเป็นภาคกลางภาคอีสานภาคเหนือนะครับอาจจะไม่ได้มากเหมือนช่วงแรกๆที่มีปัญหาหนักๆนะครับแต่ก็มีค่าเพิ่มสูงขึ้นนิดหน่อยก็อยากให้ลองสวมใส่แมสกันดูนะครับถ้ารู้สึกว่าไม่โอเครู้สึกว่ามีหมอกควันเทาๆลงหรือรู้สึกว่าแสบตาก็นั่นแหละครับเป็นคำเตือนว่ามันเริ่มมาอีกแล้วนะครับ PM 2.5 แล้วผมก็ให้ระมัดระวังกันให้มากนะครับและสุดท้ายนี้นะครับผมฝากไว้นะครับว่าขอให้ทุกท่านเนี่ยเป็นเจ้าภาพที่ดีในเดือนตุลาคมสำหรับงาน IMF World Bank Group Annual Meetings นะครับ2026นะครับผมที่ไทยเราจะเป็นเจ้าภาพนะครับผมเป็นการประชุมระดับโลกไม่ใช่แค่นานาชาติที่แบบว่า 2-3 ชาติมารวมกันนะครับแต่ย้ำนะครับว่าระดับโลกที่มีนานาประเทศมาเข้าร่วมนะครับขอให้ทุกท่านเป็นเจ้าภาพที่ดีเพราะหลังจากการประชุมเนี่ยแน่นอนว่าบางประเทศจะมีการอยู่ต่อนะครับผมหรืออาจจะเดินทางมาก่อนนะครับเพื่อมีการมาเตรียมการเตรียมตัวและเขาก็จะลงพื้นที่เนี่ยไปการไปเที่ยวชมมาพักผ่อนหย่อนใจก่อนจะเริ่มงานหรือหลังเริ่มงานหลังเลิกงานประชุมไปแล้วนะครับคุณทุกท่านเนี่ยเป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับกันอย่างดีนะครับใช้ถ้อยคำสุภาพเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับดั่งคำที่เรารู้จักกันนะครับว่าสยามเมืองยิ้มนะครับผม Land of Smileนะครับผมสมายล์แบงคอกนะครับทุกสิ่งเนี้ยมันไม่เกินจริงเพราะคนไทยนะครับเป็นคนที่อ่อนน้อมที่สุดในโลกแล้วแหละสำหรับผมนะในมุมมองของผมนะผมอยากให้ทุกคนเนี่ยคนไทยของเราเก็บสิ่งดีๆเอาเหล่านี้เอาไว้แล้วก็นำไปเผยทุกคนดูว่าประเทศไทยของเรานะครับเป็นประเทศแห่งมิตรภาพเป็นประเทศที่เป็นมิตรนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับผมก็หมดแล้วกันนะสำหรับวันนี้ในรายการเล่าข่าวดามันนะครับกลับมาติดตามรายการเล่าข่าวดามันได้ใหม่นะครับในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.นะครับก็พบกันได้ใหม่นะครับผมถ้าทุกท่านอยากจะมารับฟังข่าวสารกันนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับวันนี้นะครับผมน้องดิววัสุวัสุรัตน์วีระสัยแล้วก็พี่วันชริยานะครับผมผู้ที่คอยดูแลรายการคอยควบคุมเครื่องเสียงให้ผมในวันนี้นะครับก็ขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนทีมงานสทภูเก็ตสวัสดีครับ

0: เทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมผลักดันมาตรการกำกับโรงงานเน้นป้องกันแทนแก้ปัญหามุ่งลดผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนและชุมชนโดยรอบอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืนตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
5: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: ยุคจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
3: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมผลักดันมาตรการกำกับโรงงานเน้นป้องกันแทนแก้ปัญหามุ่งลดผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนและชุมชนโดยรอบ
7: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่าได้มอบนโยบายให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเดินหน้ามาตรการตรวจสอบเชิงป้องกันและกำกับดูแลสถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานของโรงงานลดความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและชุมชนโดยรอบเพื่อป้องกันก่อนเกิดปัญหาตั้งแต่ต้นทางค้นหาความเสี่ยงแนะนำแนวทางแก้ไขไม่ให้ปัญหาลุกลามจนส่งผลต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมในระยะยาวผ่านการทำงาน5ด้านได้แก่ด้านการประกอบกิจการและการจัดการจากอุตสาหกรรมด้านอาคารโรงงานและการควบคุมการใช้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการความปลอดภัยด้านกฎหมายโดยได้ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานกลุ่มเสี่ยงสูงและกลุ่มเฝ้าระวังรวม30แห่งครอบคลุมโรงงานจากอุตสาหกรรมโรงงานยางโรงงานเหล็กและโรงงานหลอมโลหะภายหลังการตรวจสอบการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจะดำเนินการติดตามอย่างเป็นระบบโดยเริ่มจากการจัดทำบันทึกข้อเท็จจริงการออกคำสั่งทางปกครองให้โรงงานเร่งปรับปรุงแก้ไขภายในกรอบเวลาที่กำหนดและส่งเจ้าหน้าที่ติดตามผลอย่างต่อเนื่องจนกว่าการแก้ไขจะแล้วเสร็จเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนทางนี้หากประชาชนพบเห็นโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่กระทำผิดกฎหมายสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกระทรวงอุตสาหกรรม1546ตลอด24ชั่วโมงนันทิกาคิดปาโลรายงาน
1: พาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีเตรียมต่อยอดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคการเกษตรหลังรองนายกลงพื้นที่ช่วยผลักดันสินค้าเกษตรสู่เวทีโลก
8: ในกอบทุนดำพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าจังหวัดได้เตรียมต่อยอดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ของจังหวัดภายหลังนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นำคณะทูตานุทูตจาก15ประเทศมาลงพื้นที่เพื่อติดตามผลผลิตผลไม้อาทิทุเรียนสละและมะพร้าวเพื่อหวังผลักดันสินค้าเกษตรสู่เวทีโลกและเปิดตลาดการส่งออกใหม่ซึ่งเดิมทีมีการพึ่งพาประเทศจีนเป็นหลักโดยระบุว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้จะช่วยเพิ่มโอกาสสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจในภาคการเกษตรของจังหวัด ัดที่ดีขึ้นอย่างก้าวกระโดดโดยปกติจังหวัดมีรายได้ปีละ 2.7 แสนล้านบาทแบ่งเป็นภาคการท่องเที่ยว 1.7 แสนล้านบาทภาคอุตสาหกรรมกว่า 40,000 ล้านบาทและภาคการเกษตรในการส่งออกผลไม้กว่า 60,000 ล้านบาทอ่อนปวีวงวชิราสวทสุรธานีรายงาน
1: สหรัฐเตรียมจัดสรรเงินช่วยเหลือฉุกเฉินให้แก่โคลอมเบียมูลค่ากว่า15ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐประกาศผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X ที่ระบุว่าสหรัฐเตรียมจัดสรรเงินช่วยเหลือฉุกเฉินมูลค่ากว่า15ล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่โคลอมเบียเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.4 ทางตะวันตกของโคลอมเบียพร้อมให้คำมั่นว่าสหรัฐจะยืนหยัดเคียงข้างประชาชนชาวโคลอมเบียและสนับสนุนประธานาธิบดีอาเบลาโดเดลาเอสปริเอลาในการรับมือสถานการณ์ดังกล่าวทั้งนี้เหตุการณ์แผ่นดินไหวรุนแรงในโคลอมเบียเกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย111รายและอาคารได้รับความเสียหายอย่างน้อย 1,500 หลังขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยและอาสาสมัครยังคงเร่งค้นหาผู้รอดชีวิตภายใต้ซากอาคารและทางการโคลอมเบียเตือนว่าจำนวนผู้เสียชีวิตอาจเพิ่มขึ้นอีกรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านและฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
9: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
10: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตอนสายทานพระกรุณาสู่ประชาราษฎร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระกรณียกิจดำเนินรอยตามเบื้องพระยโคลบาทพระชนกนาถในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประสบกรณิกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีพระองค์มีพระอัจฉริยภาพโดดเด่นด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชนและงานสาธารณประโยชน์ด้วยสายพระเนตรอันกว้างไกลและพระปณิธานอันแน่วแน่ทรงมุ่งยกระดับหลักนิติธรรมไทยให้ก้าวหน้าเทียบมาตรฐานสากลทรงอุทิศพระวรกายทำงานด้านกฎหมายทั้งในสำนักงานอัยการและหน่วยงานยุติธรรมเพื่อคุ้มครองสิทธิของประชาชนโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสในสังคมในเวทีโลกพระองค์ทรงเป็นกำลังสำคัญของประเทศไทยภายใต้บทบาททูตสันทวไมตรีด้านหลักนิติธรรมแห่งสหประชาชาติทรงผลักดันแนวคิดยุติธรรมที่เห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์โดยเฉพาะการคุ้มครองผู้ต้องขังหญิงอันนำไปสู่แนวปฏิบัติที่หลายประเทศยึดถือเป็นแบบอย่างนอกจากนั้นอีกหนึ่งพระกรณียกิจสำคัญคือการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยทรงสืบสานเจตนารมณ์ในการช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากอย่างใกล้ชิดและพัฒนาระบบการบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นพระกรณียกิจของพระองค์ล้วนสะท้อนถึงพระเมตตาและความมุ่งมั่นที่จะยกระดับสังคมไทยให้เป็นสังคมที่เท่าเทียมปลอดภัยและเปี่ยมด้วยโอกาสนับเป็นพระกรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริง

ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:10 น.ถึง 12:00 น.ทางสวท.พังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวท.ภูเก็ตสวท.กระบี่สวท.ระนองและสวท.ตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุกข่าว

สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ฟังนะคะเข้าสู่ในช่วงของรายการร้อยเรื่องอันดามันนะคะทางสวทพงา FM 100 MHz ค่ะในวันอังคารนะคะอังคารที่11สิงหาคม2569นะไกลคนเดินให้ถึงฝันค่ะในวันนี้จะเจอกันกับน้องฮากันเช่นเคยค่ะทักทายไปยังทุกพื้นที่กันเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทระนองแล้วก็โซนของสวทตะกั่วป่ากันด้วยค่ะ

เอาละค่ะผู้ฟังทักทายด้วยกันถึง2ผลงานเพลงนะในช่วงนี้นะคะก็ยังคงมีประเด็นแล้วก็เรื่องราวต่างๆนะคะที่จะนำมาพูดคุยกันนะคะมากันที่ประเด็นแรกในวันนี้ค่ะผู้ฟังกับทางด้านของคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการค้ารวมไปถึงการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจนะคะชุมชนมีมติจัดตั้ง4คณะทำงานค่ะรูปแบบของการฟื้นฟูเศรษฐกิจการค้าแล้วก็การบริการอย่างเป็นรูปธรรมนะคะโดยจะมีทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวภายหลังการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนนะคะภายใต้ของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอค่ะซึ่งทั้งนั้นเองค่ะรัฐบาลก็เตรียมที่จะเดินหน้าฟื้นฟูเศรษฐกิจในส่วนของการค้าและบริการอย่างเป็นรูปธรรมนะคะโดยที่มีการประชุมแล้วก็มีการจัดตั้งคณะทำงาน4คณะด้วยกันเพื่อที่จะมีการขับเคลื่อนภารกิจครอบคลุมและไม่ซ้ำซ้อนกันก็ได้แก่คณะทำงานด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์และผู้มาเยือนค่ะที่มุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวและปลดล็อกข้อจำกัดคณะทำงานด้านสินค้าเกษตรและความมั่นคงทางอาหารเน้นผลักดันเกษตรมูลค่าสูงเชื่อมโยงช่องทางจำหน่ายคณะทำงานด้านเศรษฐกิจและชุมชน SME ค่ะเพื่อที่จะยกระดับขีดความสามารถของรายย่อยนะคะที่เป็นฝันเฟืองหลักนะคะของประเทศและคณะทำงานด้านการค้าต่างประเทศค่ะในเรื่องของการสร้างสมดุลนำเข้าส่งออกและขยายตลาดเพื่อรับมือกับความท้าทายนะคะในรูปแบบของการจัดการนะคะทั้งนี้เองก็มีการทำงานก็จะถูกกำหนดกรอบเวลาชัดเจนโดยเขาจะมีการเน้นสร้างผลลัพธ์ระยะสั้นค่ะภายในระยะเวลาประมาณ 6-12 เดือนแรกนะด้วยการที่จะมีการเร่งแก้ไขกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคนะคะต่อผู้ประกอบการโดยไม่ต้องรองบประมาณควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างก็ประมาณ2-4 ปีก็จะเป็นระยะยาวค่ะทั้งนี้เองนะคะทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ได้มีการกล่าวนะคะว่าคณะทำงานชุดนี้เนี่ยทั้งหมดเลยค่ะประกอบไปด้วยผู้แทนจากภาครัฐภาคเอกชนและผู้ทรงคุณวุฒินะคะจะมีการนัดหมายพบปะหารือกันอย่างใกล้ชิดค่ะโดยจะมีการคาดนะคะว่าจะมีการประชุมร่วมกันแทบทุกสัปดาห์กันด้วยเพื่อติดตามความคืบหน้าแล้วก็จะทำรายละเอียดนะคะมาตรการต่างๆก่อนที่จะนำกลับมาเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการชุดนี้ตามลำดับแล้วก็ตามเวลาที่กำหนดนะคะซึ่งก็จะมีการนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมกรอชุดใหญ่ต่อไปโดยจะมีทางด้านของรัฐบาลก็จะทยอยแถลงความคืบหน้าของมาตรการระยะสั้นค่ะให้พี่น้องประชาชนแล้วก็ภาคธุรกิจนี่แหละค่ะได้รับทราบกันอย่างต่อเนื่องนะซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะผู้ฟังเราจะเห็นว่าทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เนี่ยเขาได้มีการลงพื้นที่นะพาในรูปแบบของเขาเรียกว่าสื่อเนี่ยรวมไปถึงตัวแทนนะคะไปลงพื้นที่จังหวัดชุมพรที่ผ่านมานะคะก็เป็นโอกาสดีที่จะมีการตอบโจทย์เรื่องของการค้าการตลาดการเกษตรแล้วก็การส่งออกนะผู้ฟังถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งบทบาทภารกิจใหม่ที่จะทำให้รูปแบบของการพัฒนาการค้ารวมไปถึงการท่องเที่ยวในพื้นที่ของแต่ละพื้นที่หรือว่าในส่วนของประเทศไทยเองเนี่ยจะเกิดเม็ดเงินก้อนโตนะคะรวมไปถึงจะทำให้เศรษฐกิจชุมชนเนี่ยเติบโตได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะทางนี้เองนะคะก็ถือได้ว่าเป็นความที่บูรณาการหลากหลายภาคส่วนนะคะที่มีการเตรียมพร้อมหลากหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นทางด้านของเกษตรกรเองก็ถือได้ว่าเป็นแกนหลักนะคะที่จะทำให้มีผลผลิตรวมไปถึงหน่วยงานต่างๆอย่างเช่นรัฐบาลรวมไปถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการผลักดันสินค้าเกษตรขึ้นมาค่ะหนึ่งในนั้นที่น้องฮายอยากจะพูดนะในพื้นที่จังหวัดพังงาเองช่วงนี้เนี่ยเขามีงานที่ไปจัดแสดงนะคะที่เมืองทองธานีนะถือได้ว่ากอบโกยเม็ดเงินมหาศาลกันเลยทีเดียวนะเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะมีเรื่องราวเหล่านี้นำมาพูดคุยกันนะคะมากันที่อีกหนึ่งประเด็นละกันในเรื่องของการท่องเที่ยวกันบ้างถ้าพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวนะถือได้ว่าอีกหลากหลายพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของจังหวัดพังงาเองจังหวัดกระบี่จังหวัดภูเก็ตจังหวัดระนองค่ะผู้ฟังก็ถือได้ว่าเป็นหมุดหมายสำคัญที่หลายๆคนไม่ว่าจะเป็นทางด้านของนักท่องเที่ยวชาวไทยหรือจะเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็เลือกที่จะเลือก
ในพื้นที่จังหวัดพังงาหรือจะเป็นเลือกในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่จังหวัดระนองนะมาท่องเที่ยวมาแล้วเนี่ยรู้สึกภาคภูมิใจมาแล้วอยากมาอีกทั้งนี้เองนะคะผู้ฟังก็จะทำให้รูปแบบของการท่องเที่ยวในพื้นที่ของประเทศไทยเองเนี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ12จากช่วงวันหยุดในหลากหลายประเทศค่ะรวมไปถึงการเปิดเส้นทางทางบินนะคะในหลากหลายเส้นทางซึ่งทางด้านของ

และการเดินทางต่อเนื่องในช่วงวันหยุดของหลายตลาดอย่างเช่นญี่ปุ่นแล้วก็อินเดียนะขณะที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวนะคะเพิ่มขึ้นก็จะอยู่ประมาณร้อยละ 5.39 จากสัปดาห์ก่อนโดยตลาดยุโรปนะคะยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องนะปัจจัยหลักๆก็คือการสนับสนุนจากการที่มีการเปิดเส้นทางบินค่ะทำให้มีจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยเดินทางเข้ามาประมาณ 636,769 คนนะคะเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหรือคิดเป็นร้อยละประมาณ 12.24% นะคะคิดเป็นนักท่องเที่ยวเฉลี่ยประมาณ 9,967 คนต่อวันสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวประเทศไทยสูงสุดนะจะอยู่ประมาณ5อันดับนะคะ5อันดับแรกเลยก็คือประเทศจีนมาเลเซียอินเดียญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ค่ะแต่ในส่วนของสัปดาห์ถัดไปก็คาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะจะมีแนวโน้มชะลอตัวลงเนื่องจากว่านักท่องเที่ยวหลายตลาดเนี่ยพักตัวจากการเดินทางท่องเที่ยวเสร็จสิ้นในช่วงของสัปดาห์นี้นะคุณผู้ฟังแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันยังไม่ถึงสิ้นปีเพราะว่าถ้าเกิดว่าถึงสิ้นปีรวมไปถึงอีกหลากหลายช่วงเนี่ยมันจะทำให้รูปแบบของการฟื้นตัวเรื่องของการท่องเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยพุ่งสูงขึ้นนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเกิดว่าเราพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวไปแล้วเนี่ยมันก็จะกอบโกยเรื่องของเม็ดเงินค่ะผู้ฟังพอไปถึงเรื่องของเม็ดเงินแล้วเนี่ยโอกาสที่จะมีการฟื้นกลัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผู้ประกอบการเองนะคะคนที่ว่างงานก็จะมีงานทำรวมไปถึงเศรษฐกิจเองนะคะผลไม้ต่างๆรวมไปถึงเรื่องของอาหารเนี่ยก็จะมีการเขาเรียกว่าถูกยกนำมาเป็นอาหารจานเด็ดนะคุณผู้ฟังมันจะทำให้หลากหลายอย่างเนี่ยขับเคลื่อนไปนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ถือว่าเป็นการเปิดตลาดใหม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของการส่งออกถือได้ว่าในส่วนของประเทศไทยเนี่ยไม่ได้เป็นรองจากประเทศอื่นนะคะล้ำหน้าหลากหลายอย่างกันเลยทีเดียวนะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะผู้ฟังเดี๋ยวน้องหาก็มีเรื่องราวกับทางด้านของการยกระดับนะคะรับมือในส่วนของอุทกภัยนะคะรู้ก่อนป้องกันก่อนพร้อมรับมือลดความเสียหายกับพี่น้องประชาชนกันด้วยค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ส่งต่อผลงานเพลงนี้แล้วกันแล้วก็คุณผู้ฟังท่านไหนที่อยากจะฟังผลงานเพลงเพราะๆนะสามารถที่จะโทรมาพูดคุยกับน้องหากันได้นะคะผ่านหมายเลขโทรศัพท์076460511นะคะกับรายการรอยเรื่องอันดามันทางสวทพงา FM 100 MHz ค่ะ

0: วันนี้ภัยยาเสพติดอยู่ใกล้กว่าที่คิดแต่เราทุกคนสามารถเสริมเกราะให้ครอบครัวและชุมชนได้เริ่มจากการสังเกตพูดคุยและไม่ปล่อยให้ใครต้องสู้เพียงลำพัง
1: เกราะที่แข็งแกร่งที่สุดคือความรักความห่วงใยและการร่วมมือกันของคนในชุมชนหากพบเบาะแสยาเสพติดแจ้งทันทีที่สายด่วนปปส.1386ทุกข้อมูลคือความลับ
0: ป้องกันวันนี้เพื่ออนาคตที่ปลอดภัยของลูกหลานเรา
2: ร่วมกันเสริมเกราะป้องกันปัญหายาเสพติดเพื่อสังคมปลอดภัยของทุกคน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ติดจริงนะเพื่อนนี่ครูตินไม่เคยเล่นด้วยเอางี้เปลี่ยนจากพ่นควันมาพ่นเหงื่อไปวิ่งกันไหม
1: โอเคเลย อย่างน้อยเราก็ได้ปลอดคืนมาบ้าง
0: เลิกบุหรี่ไฟฟ้าไม่ยากอย่างที่คิดนะจ๊ะเริ่มวันนี้ตั้งเป้าชัดหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นและหากิจกรรมดีๆแทนต้องการคำแนะนำโทร1600
1: เลือกเธอปอดจะยิ้มได้เหมือนคุณ
0: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

นะคะผู้ฟังจบไปแล้วนะคะสองผลงานเพลงแบบยาวๆกันเลยนะคะในช่วงของรายการร้อยเรื่องอันดามันนะผลงานเพลงที่สองของไทยธนาวุฒินะคะก็เป็นผลงานเพลงที่ทางบ้านขอกันเข้ามานะคะจากบ่อกุ้งในพื้นที่ของจังหวัดพังงากันด้วยก็ส่งมอบไปที่เรียบร้อยแล้วนะมากันที่ประเด็นในเรื่องราวต่างๆนะคะกับทางด้านของรัฐบาลเองค่ะผู้ฟังได้มีการยกระดับนะคะรับมืออุทกภัยภัยแล้งใช้ Risk Map นะคะถึงหมู่บ้านรู้ก่อนป้องกันก่อนพร้อมรับมือลดความเสียหายของพี่น้องประชาชนค่ะโดยทางด้านของนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีการเปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลนี้ล่ะค่ะจะยกระดับการรับมืออุทกภัยและภัยแล้งโดยเน้นการรู้ความเสี่ยงล่วงหน้านะป้องกันล่วงหน้าและเตรียมความพร้อมก่อนภัยจะมาถึงเพื่อช่วยลดความเสียหายต่อชีวิตทรัพย์สินพื้นที่เกษตรและเศรษฐกิจของพี่น้องประชาชนค่ะทั้งนี้เองค่ะทางด้านของนายกรัฐมนตรีก็มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยภัยแล้งและระดับภูมิภาค5คณะครอบคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันออกนะคะเพื่อที่จะให้หน่วยงานส่วนกลางนี่แหละค่ะจังหวัดท้องถิ่นฝ่ายพลเรือนและฝ่ายทหารนะคะทำงานบนข้อมูลและแผนเดียวกันซึ่งก็ทางนี้ทางนั้นนะคะก็เป็นในรูปแบบของการที่จะมาลดขั้นตอนการสั่งการและสามารถที่จะเข้าป้องกันช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วกันด้วยค่ะว่าหมายหลักๆเลยนะคะผู้ฟังก็คือในเรื่องของการที่จะให้ข้อมูลนะคะความเสี่ยงนะคะที่ถูกนำมาใช้ก่อนเกิดเหตุไม่ใช่เมื่อเกิดเหตุแล้วเนี่ยพึ่งจะได้ทำพึ่งที่จะลงมือทำนะทั้งนี้เองนะคะจุดไหนต้องมีการเตรียมความพร้อมเครื่องไม้เครื่องมือจุดไหนต้องบริการจัดการเขาเรียกว่าจัดการน้ำพื้นที่เกษตรใดต้องวางแผนรับมือและถ้าเกิดว่าเกิดเหตุขึ้นนี่ล่ะค่ะจะเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างไรโดยเฉพาะผู้สูงอายุคนพิการรวมไปถึงกลุ่มเปราะบางกับผู้ฟังที่ต้องได้รับการดูแลก่อนนะทำไมถึงได้มีการจัดตั้งแผนนี้นะคะที่ใช้ในส่วนของรู้ก่อนป้องกันก่อนพร้อมรับมือลดความเสียหายของพี่น้องประชาชนทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะผู้ฟังเขาก็เลยให้ความสำคัญนะในเรื่องของการป้องกันแล้วก็ความเสียหายจากภัยธรรมชาติซึ่งดีกว่าการที่จะมาเยียวยาตามหลักนะคะทั้งนี้เองก็คือการใช้ข้อมูลเทคโนโลยีและการทำงานร่วมกันของทุกหน่วยงานค่ะจะทำให้พี่น้องประชาชนนี้ล่ะค่ะในส่วนของจะได้รับผลกระทบน้อยที่สุดนะคะทั้งต่อชีวิตบ้านเรือนหรือว่าพื้นที่เกษตรและการประกอบอาชีพและจะนำบทเรียนจากพื้นที่ต้นแบบนะคะไปขยายผลทั่วประเทศค่ะผู้ฟังก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกลไกในรูปแบบของการที่จะมายกระดับน้ำท่วมภัยแล้งนะคะถึงหมู่บ้านรู้ก่อนป้องกันก่อนค่ะผู้ฟังอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่นำมาฝากกันนะเดี๋ยวส่งต่อผลงานเพลงนี้ละกันแล้วก็กลับมาติดตามในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

0: แล้วค่ะผู้ฟัง 11:47 นกันแล้วนะเดี๋ยวน้องอาทิ้งท้ายด้วยประเด็นในพื้นที่จังหวัดพังงาแล้วกันนะคะเพราะว่าเมื่อกี้มีสายจากในพื้นที่จังหวัดกระบี่นะคะขอผลงานเพลงที่มีชื่อว่าความรักของยักษ์เขียวนะคะจากป้าเล็กนั่นเองนะเดี๋ยวทยอยเปิดให้อาจจะทิ้งท้ายด้วยผลงานเพลงนี้ละกันแต่ถ้าเกิดว่าพอมีเวลาเดี๋ยวก็จะทิ้งท้ายด้วยผลงานเพลงสัก2ผลงานเพลงนะคะมากันที่จังหวัดพังงาค่ะร่วมพิธีเปิดงานนะคะศิลปาชีพประทีปไทยนะคะโอท็อปหลอมรวมใจด้วยพระบารมีปี2569มีผู้ประกอบการโอท็อปพังงายอดจำหน่าย3วันนะคะกว่า1.2 ล้านบาทนะคะก็มีทางด้านของนายสราวุธธนาเจริญสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานะคะเขาร่วมพิธีเปิดศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปนะคะหลอมดวงใจด้วยพระบารมีค่ะก็จะเป็นในส่วนของการจัดจำหน่ายนะคะโดยจะมีทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนะคะเป็นประธานเปิดงานที่บริเวณเมืองทองธานีนะคะพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยหัวหน้าส่วนราชการภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการและพี่น้องประชาชนเข้าร่วมค่ะทั้งนี้เองนะคะในพื้นที่จังหวัดพังงาเนี่ยก็มีสินค้าหรือว่าผู้ประกอบการโอท็อปนี่นะคะนำผลิตภัณฑ์ชุมชนสินค้าที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นเขาร่วมจัดแสดงและจำหน่ายภายในงานนะคะรวม34บูธด้วยกันครอบคลุมผลิตภัณฑ์ประกอบอาหารนะคะผ้าเครื่องแต่งกายของใช้ของตกแต่งของที่ระลึกสมุนไพรนะคะแล้วก็มีหลากหลายอย่างกันเลยทีเดียวโดยผู้ประกอบการโอท็อปค่ะจังหวัดพังงามียอดจำหน่ายสะสมในช่วงของ3วันแรกเท่านั้นนะคะผู้ฟังนะย้ำนะ3วันแรกนะคะยอดจะอยู่ประมาณ 1.2 ล้านบาทสะท้อนถึงศักยภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชนและการสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการในระดับฐานรากนั่นเองค่ะสำหรับงานเองนะก็มีขึ้นระหว่างวันที่8ถึง16สิงหาคมนะคะก็เริ่มตั้งแต่10นาฬิกาถึง3ทุ่มนะคะผู้ฟังใครที่มีแพลนที่จะไปเที่ยวนะเสาร์อาทิตย์นี้ยังพอมีเวลานะคะก็ไปร่วมงานกันได้ไปอุดหนุนสินค้าในพื้นที่จังหวัดพังงากันได้แล้วก็อีกหลากหลายจังหวัดนะคะที่ยกขบวนกันนะคะยกขบวนสินค้าหลากหลายอย่างเนี่ยไปจัดจำหน่ายในงานนะคะเพื่อที่จะเปิดโอกาสนะคะหรือว่าเปิดช่องทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการโอท็อปแล้วก็เผยแพร่ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยสู่ผู้บริโภคในวงกว้างนั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะมากันที่ในส่วนของการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมคือที่บริเวณในส่วนของการติดท่อนะคะระบบนะคะหรือว่าโครงการระบบระบายน้ำหลักนะคะซึ่งจังหวัดพังงาเองก็เดินหน้าแก้ไขปัญหาน้ำท่วมนะคะบริเวณถนนเพชรเกษมนะคะบริเวณหน้าหนองมูลตะกัวตำบลคึกคักอำเภอตะกัวป่าล่าสุดเองค่ะผู้ฟังเทศบาลตำบลคึกคักเนี่ยได้มีการเร่งดำเนินโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักโดยใช้งบประมาณนะคะจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำแล้วก็ลดผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่ค่ะสำหรับโครงการนะคะก็เป็นการก่อสร้างระบบระบายน้ำโดยใช้ท่อนะคะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ย2เมตรนะรองรับแล้วก็เร่งระบายน้ำบริเวณถนนเพชรเกษมนะคะล่าสุดค่ะเมื่อวันที่10สิงหาคมก็คือในส่วนของเมื่อวานนะผู้รับจ้างได้เคลื่อนย้ายเครื่องจักรนะคะหรือว่าอุปกรณ์เข้าพื้นที่เริ่มดำเนินการตัดเจาะผิวจราจรนะคะก็จะเป็นการเตรียมพื้นที่สำหรับขุดวางระบบท่อระบบน้ำนะคะทั้งนี้เองนะคะโครงการดังกล่าวก็จะมีการแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้นะคะเพื่อที่จะช่วยในเรื่องของการระบายน้ำในพื้นที่ลดปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณถนนเพชรเกษมแล้วก็ช่วยในส่วนของการบรรเทาผลกระทบต่อการเดินทางของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของตำบลคึกคักและบริเวณโดยรอบกันด้วยค่ะผู้ฟังอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่เรามาทิ้งท้ายในช่วงของรายการเรื่องอันดามันนะทักทายแฟนรายการค่ะทางเฟซนะคะสวทพังงาเรดิโอนะไม่ว่าจะเป็นน้องต้นน้ำส่งสติกเกอร์มานะคะรวมไปถึงคุณพี่อเนกพริกไทยนะคะก็ขอบคุณทุกการติดตามนะคะทั้งอยู่ใน Facebook รวมไปถึงทางบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของจ ังหวัดพังงาเองจังหวัดกระบี่จังหวัดระนองนะคะแล้วก็จังหวัดภูเก็ตค่ะสำหรับวันนี้เดี๋ยวน้องฮาลาด้วยผลงานเพลงนี้นะจากป้าเล็กนะคะจากจังหวัดกระบี่นะชื่อผลงานเพลงที่มีชื่อว่าความรักของยักษ์เขียวนะคะและขอบคุณคุณผู้ชมผู้ฟังที่ติดตามในช่วงของรายการรอยเรื่องอันดามันแล้วก็จะเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมค่ะสำหรับวันนี้น้องฮาลากันไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: พี่เบาพี่เบานี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบายาไปออกงานสวยไหมสวยไหม
2: ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะสวยมา
1: เคบายาเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรานกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
2: อ๋อเคบายาเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกหัวใจคนอาเซียนไว้

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงศึกษาธิการเสนอ6มาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระแห่งชาติให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในการประชุมวันนี้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันในแม่น้ำโขงจากฝนตกหนักในระยะนี้ไปจนถึงวันที่15สิงหาคมนี้ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.4 ในโคลอมเบียเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย132รายขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ใต้ซากอาคารที่พังถล่มลงมาการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน17ปีชิงแชมป์โลกทีมชาติไทยแพ้สหรัฐอเมริกา 0-3 เซตยังมีลุ้นเข้ารอบในนัดสุดท้ายที่จะพบกับอียิปต์เช้าวันพรุ่งนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กระทรวงศึกษาธิการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569โดยมีคณะผู้บริหารข้าราชการเข้าร่วมณบริเวณหอประชุมครุสภากระทรวงศึกษาธิการกิจกรรมประกอบด้วยพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรจำนวน93รูปเพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมปันสุขมอบใจให้ความรักเนื่องในวันแม่แห่งชาติโดยส่งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่พนักงานทำความสะอาดพนักงานรักษาความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสายสนับสนุนของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้จะพิจารณามาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระแห่งชาตินายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลมีหลายกระทรวงเสนอวาระเข้าสู่การพิจารณาอาทิกระทรวงศึกษาธิการเสนอ6มาตรการยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาให้เป็นวาระแห่งชาติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในสถานศึกษาเน้นบูรณาการทำงานร่วมกันของ5กระทรวงหลักกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอมาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เน้นการผลักดันให้หน่วยงานรัฐใช้การยืนยันตัวตนหลายปัจจัยควบคู่กับมาตรการเร่งด่วนในการบังคับเปลี่ยนรหัสผ่านระบบภาครัฐทันทีกระทรวงสาธารณสุขเสนอขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ2โครงการสำคัญได้แก่การก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในโรงพยาบาลขนาด60เตียงที่โรงพยาบาลรามันจังหวัดยะลาและการก่อสร้างอาคารรังสีรักษาโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัยจังหวัดสุโขทัยด้านนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าสืบเนื่องจากเหตุการณ์ที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดมาตรการสำคัญ6มาตรการเพื่อยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษารวมทั้งดูแลนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยจะเร่งออกประกาศเรื่องมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษากำหนดให้ทุกโรงเรียนมีศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและรักษาความปลอดภัยเพื่อทำหน้าที่ดูแลและคุ้มครองนักเรียนและครูอย่างเป็นระบบเป็นการบูรณาการทำงานร่วมกันของหลายกระทรวงที่เกี่ยวข้องในการดูแลนักเรียนและคุณครูสำหรับมาตรการระยะยาวอยู่ระหว่างการจัดทำกฎหมายแม่บทด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาจะเร่งดำเนินการในขั้นตอนต่างๆเพื่อนำเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรโดยเร็วที่สุดส่วนมาตรการเร่งด่วนกำชับให้สถานศึกษาทุกแห่งเร่งดำเนินการตรวจค้นและคัดกรองสิ่งผิดกฎหมายอย่างเข้มงวดก่อนเข้าสู่พื้นที่สถานศึกษาและจัดให้มีการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตแก่นักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างทั่วถึงกระทรวงสาธารณสุขเร่งเยียวยาจิตใจผู้จะรับผลกระทบจากเหตุความรุนแรงในโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีพร้อมแนะนำผู้ปกครองสร้างเวลาคุณภาพเปิดพื้นที่ให้เด็กพูดคุยเพื่อให้บ้านเป็นพื้นที่ปลอดภัยทางใจ
2: นายแพทย์พรศชวพิทยาสุนนท์โฆษกกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงเหตุนักเรียนหญิงครูและนักเรียนภายในโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีว่ากระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญทางการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและวางมาตรการป้องกันในระยะยาวเพื่อให้นักเรียนและชุมชนมีความปลอดภัยมากขึ้น ดยนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสั่งการให้ทีมเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตหรือ MCAT ลงพื้นที่ตั้งแต่วันแรกที่เกิดเหตุและยังคงปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องทั้งในโรงเรียนวัดและสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเพื่อดูแลจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากข้อมูลปัจจุบันพบว่าเด็กและเยาวชนมีความเครียดเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะการทำร้ายตัวเองที่มีปัจจัยเกี่ยวข้องหลายด้านส่งผลให้เด็กมีภาวะจิตใจไม่สมดุลกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมสุขภาพเด็กเดินหน้าส่งเสริมสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนผ่านการทำงานร่วมกับสถานศึกษาและผลักดันระบบ Hero Over Care เพื่อให้ครูสามารถประเมินดูแลและส่งต่อเด็กที่มีความเสี่ยงเข้าสู่กระบวนการช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญได้อย่างเหมาะสมพร้อมเน้นการทำงานร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการครอบครัวชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนให้คำแนะนำแนวทางการปฏิบัติด้วยการสร้างเวลาคุณภาพในครอบครัวโดยเปิดโอกาสให้เด็กได้พูดคุยและเล่าเรื่องราวต่างๆพร้อมรับฟังให้ความเข้าใจเพื่อให้บ้านเป็นพื้นที่ปลอดภัยทางใจ
3: เราเองก็จะต้องเข้าไปทำงานกับคุณครูอย่างใกล้ชิดอย่างแรกก็คือต้องช่วยเยียวยาจิตใจคุณครูก่อนไปเยียวยาจิตใจคุณครูแล้วก็ต้องมาพูดคุยกันครับว่าเมื่อกลับมาเปิดทีวันที่17ทางคุณครูกับทีมด้านสุขภาพจิตทั้งของกระทรวงสาธารณสุขทั้งของคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทั้งของนักจิตวิทยาโรงเรียนในพื้นที่ของปตท.ต่างๆจะสามารถทำงานร่วมกันอย่างไรได้บ้างมีกิจกรรมเยียวยาอย่างไรได้บ้างทั้งเด็กแล้วก็ผู้ปกครองที่ต้องการความช่วยเหลือในระหว่างนี้เราก็ได้มีการสื่อสารเนื้อหาข้อมูลการปฏิบัติตัวต่างๆผ่านครูเพื่อครูส่งต่อไปยังนักเรียนและครอบครัวเรียบร้อยแล้วด้วยส่วนหนึ่งก็อยากเชิญชวนผู้ปกครองทุกคนนะครับให้เวลาคุณภาพเวลาที่ทุกคนสามารถพูดคุยเปิดใจไม่มีการตัดสินสามารถเล่าเรื่องราวต่างๆได้โดยที่แต่ละคนช่วยกันรับฟังมีการช่วยเหลือเมื่อใครสักคนหนึ่งกำลังรู้สึกยากลำบากแล้วก็เมื่อเล่าพ่อแม่ก็เปิดใจใช้เวลาสักระยะหนึ่งในการรับฟัง
2: โฆษกกระทรวงสาธารณสุขยังกล่าวถึงการรู้ดีว่าจากข้อมูลหน่วยงานต่างๆและงานวิจัยพบว่าเด็กมากกว่า2ใน3เคยมีประสบการณ์ถูกบูลลี่ในโรงเรียนจึงจำเป็นต้องสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยรวมทั้งเปิดพื้นที่ให้เด็กสามารถพูดคุยและขอความช่วยเหลือได้ขณะที่การเล่นเกมมองว่ากรณีนี้ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็นสาเหตุของความรุนแรงทั้งหมดเพราะเกมบางประเภทอาจมีความรุนแรงแต่บางประเภทช่วยลดความรุนแรงได้จึงควรมองปัจจัยแวดล้อมและการรับสื่อทุกประเภทอย่างรอบด้านเน้นการใช้สื่อในระดับที่เหมาะสมขอให้ทุกฝ่ายช่วยกันสังเกตความเปลี่ยนแปลงของเด็กเพื่อให้สามารถยื่นมือช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีและสามารถขอรับคำปรึกษาด้านสุขภาพจิตได้ที่สายด่วนสุขภาพจิต1323อริชาติ ขวัญแสนสุขรายงาน
1: คณะกรรมาธิการการตำรวจสภาผู้แทนราษฎรเตรียมหารือสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกระทรวงมหาดไทยทบทวนกฎหมายอาวุธปืนทั้งระบบหลังเกิดเหตุใช้อาวุธปืนในสถานศึกษาพร้อมเสนอคุมเข้มการพกปืนนอกเคหสถานและเพิ่มความรับผิดชอบเจ้าของปืน
4: นายวัชรพงษ์ครูวิจิตรสุวรรณประธานคณะกรรมการการตำรวจสภาผู้แทนราษฎรกล่าวว่าเหตุยิงในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมารวมถึงกรณีนักเรียนใช้อาวุธปืนข่มขู่และทำร้ายเพื่อนในโรงเรียนย่านถนนสามเสนสะท้อนปัญหาการเข้าถึงอาวุธปืนในสถานศึกษาจึงเตรียมหารือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกระทรวงมหาดไทยเพื่อทบทวนพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนทั้งระบบและเพิ่มความเข้มงวดของบทลงโทษแนวทางสำคัญคือห้ามประชาชนทั่วไปและเจ้าหน้าที่รัฐที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่พกพาอาวุธปืนออกนอกเคหสถานหากฝ่าฝืนให้มีโทษรุนแรงขึ้นพร้อมกำหนดให้เจ้าของปืนร่วมรับผิดชอบทางคดีหากปืนที่มีทะเบียนถูกนำไปก่อเหตุเว้นแต่ได้แจ้งปืนสูญหายไว้ก่อนเกิดเหตุพร้อมย้ำว่าผู้ครอบครองต้องเก็บปืนให้มิดชิดป้องกันเด็กและเยาวชนเข้าถึงที่สำคัญควรแก้ปัญหาด้วยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดมากกว่าการควบคุมอาวุธปืนในโรงเรียนวาสนาตระเกตรายงาน
1: รัฐบาลเตรียมจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลามุ่งแก้ปัญหาปากท้องปรับผังเมืองและฟื้นฟูเศรษฐกิจในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรครั้งแรกซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นหน้าอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาระหว่างวันที่31สิงหาคมถึงวันที่1กันยายนนี้ ดยการประชุมครั้งนี้มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจปากท้องของประชาชนและการปรับปรุงผังเมืองรวมถึงโซนนิ่งในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่สงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ผ่านมาได้มีการประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและภาคเอกชนทั้ง5จังหวัดเพื่อรวบรวมข้อเสนอและโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะการส่งเสริมอาชีพเสริมเพื่อยกระดับรายได้เฉลี่ยของประชาชนในพื้นที่ซึ่งโครงการทั้งหมดจะถูกนำเสนอต่อกระทรวงมหาดไทยก่อนจะมีการประชุมสรุปความพร้อมอีกครั้งในวันที่25สิงหาคมนี้กระทรวงคมนาคมปรับยุทธศาสตร์มุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งทางรางที่ขาดหายไปหรือ missing link โดยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรกำลังศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม
5: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงแนวทางการดำเนินงานของกระทรวงคมนาคมว่าขณะนี้ได้ปรับยุทธศาสตร์เน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นและใช้งานได้จริงโดยเฉพาะการเชื่อมโยงระบบขนส่งทางรางที่ขาดหายไปหรือ missing link สำหรับโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้หรือ land bridge ได้ยุติลงไปแล้วตามที่รัฐบาลประกาศไว้อย่างไรก็ดีกระทรวงคมนาคมโดยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรหรือสนขกำลังศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมถึงความเหมาะสมในการพัฒนาท่าเรือฝั่งอันดามันเช่นจังหวัดตะนองตรังหรือกระบี่เพื่อรองรับการขนส่งสินค้าและการท่องเที่ยวในอนาคตด้านการพัฒนารถไฟทางคู่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมระบุว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรพิจารณาโครงการก่อสร้างทางรถไฟทางคู่ต่อขยายภาคใต้เส้นทางชุมพรสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานีหาดใหญ่จนถึงด่านปารังเบซาเพื่อเชื่อมต่อไปยังประเทศมาเลเซียส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีกำหนดแล้วเสร็จบริเวณเชียงของและหนองคายประมาณปี2572ถึง2573ซึ่งจะช่วยให้ระบบขนส่งทางรางของไทยมีความเชื่อมโยงจากเหนือและอีสานผ่านศูนย์กลางกรุงเทพมหานครลงสู่ภาคใต้ได้อย่างสมบูรณ์
6: ก็พยายามนำเข้าเสนอในครม.สัญจรว่าลฟท.จะเป็นผู้นำเสนอนะว่าให้มีการสร้างต่อตั้งแต่ชุมพรสุราษฎร์สุราษฎร์หาดใหญ่และหาดใหญ่เข้าไปในประเทศมาเลเซียก็คือเป็นจอยต่อแดนระหว่างไทยกับมาเลเซียคือที่ประดังเบซาก็พยายามนะครับจะเร่งให้ทันถ้าหากว่าทันตรงนี้ไอ้คำว่า missing link ตามที่ท่านนายกได้ให้นโยบายก็น่าจะเดินหน้าไปได้ส่วนในทางภาคอีสานหรือภาคเหนือรถไฟทางคู่เราไปสิ้นสุดที่เชียงของก็น่าจะเสร็จภายในปี72หรือ73ส่วนไปถึงหนองคายแล้วก็อาจจะต้องมีการสร้างสะพานรถไฟที่ข้ามไปที่หนองคายเนี่ยก็น่าจะแล้วเสร็จประมาณในปี72 73
5: ส่วนกรณีการชุมนุมประท้วงเรื่องแรงบิดและ SECนายพิพัฒน์ยืนยันว่ารัฐบาลได้ยกเลิกโครงการดังกล่าวไปแล้วแต่จะเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้ชุมนุมเข้ามาหารือร่วมกันที่กระทรวงคมนาคมอย่างเป็นทางการมากกว่าการใช้วิธีปักหลักประท้วงเพื่อร่วมกันหาทางออกที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมผลักดันมาตรการกำกับโรงงานเน้นป้องกันแทนแก้ปัญหามุ่งลดผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนและชุมชนโดยรอบ
7: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่าได้มอบนโยบายให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเดินหน้ามาตรการตรวจสอบเชิงป้องกันและกำกับดูแลสถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานของโรงงานลดความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและชุมชนโดยรอบเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาตั้งแต่ต้นทางค้นหาความเสี่ยงแนะนำแนวทางแก้ไขไม่ให้เกิดปัญหาลุกลามจนส่งผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมในระยะยาวผ่านการทำงาน5ด้านได้แก่ด้านการประกอบกิจการและการจัดการกากอุตสาหกรรมด้านอาคารโรงงานและการควบคุมการใช้ด้านการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการความปลอดภัยด้านกฎหมายโดยได้ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานกลุ่มเสี่ยงสูงและกลุ่มเฝ้าระวังรวม30แห่งครอบคลุมโรงงานกากอุตสาหกรรมโรงงานยางโรงงานเหล็กและโรงงานหลอมโลหะ
8: ในการดำเนินการครั้งนี้ทางกระทรวงโดยผมเองได้มอบหมายให้ทางการนิคมอุตสาหกรรมเดินหน้าในมาตรการตรวจสอบเชิงป้องกันแล้วก็กำกับดูแลสถานประกอบการในพื้นที่ของนิคมอุตสาหกรรมเพื่อยกระดับการดำเนินการของแต่ละโรงงานแล้วก็ลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยลดความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็ผลกระทบต่อสุขภาพของเจ้าหน้าที่คนทำงานแล้วก็พี่น้องประชาชนโดยรอบทางกระทรวงอุตสาหกรรมเราให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องการป้องกันปัญหาก่อนที่จะเกิดเหตุเพราะว่าในช่วงหลังมานี้เราจะเห็นปัญหาอุบัติเหตุไฟไหม้อัคคีภัยเกิดขึ้นอยู่เป็นระยะฉะนั้นเราก็จะดำเนินมาตรการเหล่านี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุตั้งแต่แรก
7: ภายหลังการตรวจสอบการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจะดำเนินการติดตามอย่างเป็นระบบโดยเริ่มจากการจัดทำบันทึกข้อเท็จจริงการออกคำสั่งทางปกครองให้โรงงานเร่งปรับปรุงแก้ไขภายในกรอบเวลาที่กำหนดและส่งเจ้าหน้าที่ติดตามผลอย่างต่อเนื่องจนกว่าการแก้ไขจะแล้วเสร็จจะสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนทั้งนี้หากประชาชนพบเห็นโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่กระทำผิดกฎหมายสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกระทรวงอุตสาหกรรม1546ตลอด24ชั่วโมงนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศจัดสัมมนาเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการใช้ประโยชน์จาก FTA อาเซียนแคนาดาที่คาดว่าจะมีผลใช้บังคับในปีหน้าซึ่งถือเป็น FTA ฉบับแรกของไทยกับประเทศในภูมิภาคอเมริกาเหนือนางขวัญนภาผิวนินรองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเปิดเผยว่ากรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศได้จัดสัมมนาเตรียมพร้อมผู้ประกอบการใช้ประโยชน์จาก FTA อาเซียนแคนาดาหรือ ACAFTA ซึ่งตั้งเป้าสรุปผลการเจรจาในปีนี้และคาดว่าจะเริ่มมีผลบังคับใช้ภายในปีหน้าโดยจัดขึ้นที่ภาคเหนือณจังหวัดเชียงใหม่พร้อมเชิญวิทยากรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนร่วมเสวนาเกี่ยวกับโอกาสและความท้าทายกลยุทธ์การเจาะตลาดแคนาดาและแนวทางการใช้ประโยชน์จากความตกลงสำหรับภาพรวมการเจรจาอาคาฟตาปัจจุบันมีความคืบหน้าประมาณ80%ของการเจรจาถือเป็น FTA ฉบับแรกของไทยกับประเทศในภูมิภาคอเมริกาเหนือและยังเป็น FTA ระดับภูมิภาคจะมีความสำคัญต่อการรักษาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยในตลาดแคนาดาอีกทั้งยังเป็นโอกาสในการกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจในสาขาที่มีศักยภาพและเป็นประโยชน์ร่วมกันโดยเฉพาะเกษตรและอาหารพลังงานสะอาดเทคโนโลยีดิจิทัลวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและผลักดันให้ไทยอยู่ในห่วงโซ่อุปทานที่สำคัญของโลก
9: หลักการเนี่ยจริงๆแล้วในแคนาดาเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะคอมมิตในเรื่องของการเปิดตลาดนะคะให้เราเนี่ยประมาณเกินกว่าประมาณ 90% นะของรายการสินค้านะคะสินค้าที่จะเห็นได้ประโยชน์แน่ๆเลยเนี่ยก็คือกลุ่มพวกอาหารที่เราส่งไปนะคะอาหารทานแปรรูปนะคะพวกกลุ่มที่เป็นคราฟต์ไลฟ์สไตล์นะคะกลุ่มเฟอร์นิเจอร์นะคะหรือแม้กระทั่งกลุ่มพวกสินค้าอุตสาหกรรมหลายๆตัวนะคะที่ก็จะได้อันนี้ส่งเช่นกันนะคะซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินค้าเราเนี่ยเป็นสินค้าที่ต้องบอกก่อนว่าเป็นสินค้าศักยภาพในภาคเหนือนะคะหรือแม้กระทั่งพวกสกินแคร์เครื่องสำอางสปาพวกนี้ได้หมดเลยนะคะแล้วก็แม้กระทั่งในเรื่องของบริการเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยแคนาดาเองเขาก็พร้อมนะคะรับที่จะมีการลงทุนจากบ้านเราหรือแม้กระทั่งธุรกิจบริการบ้านเราที่จะไปขยายตลาดในแคนาดานะคะธุรกิจร้านอาหารธุรกิจสปาพวกนี้เป็นสิ่งที่ SME ไทยค่อนข้างแข็งแรงนะคะ
1: นอกจากนี้ไทยยังมีแผนเดินหน้าเปิดการเจรจา FTA ไทยแคนาดาควบคู่กันไปด้วยซึ่งจะช่วยต่อยอดโอกาสการค้าและการลงทุนจากความตกลงอาคาฟตาโดยไทยอยู่ระหว่างเตรียมเสนอกรอบการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยแคนาดาให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเริ่มต้นการเจรจาอย่างเป็นทางการต่อไป
10: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันในแม่น้ำโขงจากฝนตกหนักในระยะนี้ไปจนถึงวันที่15สิงหาคมนี้ นายชยันเมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าได้ติดตามสถานการณ์แม่น้ำโขงอย่างต่อเนื่องพบว่าเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและพื้นที่ตอนกลางของสปป.ลาวคาดการระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น50เซนติเมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรตั้งแต่ระยะนี้ไปจนถึงวันที่15สิงหาคมบริเวณอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยจนถึงอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจังหวัดริมแม่น้ำโขงประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนพร้อมทั้งติดตามระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันในแม่น้ำโขงระมัดระวังการสัญจรทางน้ำและประกอบกิจกรรมในแม่น้ำโขงรวมทั้งเตรียมความพร้อมการป้องกันระดับน้ำล้นตลิ่งบริเวณ8จังหวัดริมแม่น้ำโขงโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำบริเวณอำเภอท่าอุเทนธาตุพนมบ้านแพงเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมและอำเภอดอนตาลเมืองมุกดาหารว่านใหญ่จังหวัดมุกดาหารสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงที่จังหวัดมุกดาหารยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องเทศบาลเมืองมุกดาหารจัดเตรียมกระสอบทรายป้องกันน้ำไหลเอ่อเข้าตลาดอินโดจีน
11: เช้าวันนี้สถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำโขงในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหารยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องโดยมีระดับน้ำสูง 11.90 เมตรต่ำกว่าระดับวิกฤต60เซนติเมตรด้านนายภูมินทร์ศิเนหวัฒนะนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหารจึงได้สั่งการให้ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์เหตุอุทกภัยที่ตลาดอินโดจีนโดยเตรียมกระสอบทรายจำนวน 2,000 กระสอบสำหรับทำแนวกั้นจุดที่ไม่มีผนังป้องกันน้ำโขงที่อาจจะไหลเข้าท่วมชั้นใต้ดินตลาดอินโดจีนศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติคาดการสถานการณ์ระดับแม่น้ำโขงล่วงหน้า5วันช่วงวันที่11ถึง15สิงหาคม2569พบว่าจะมีฝนตกกระจายทั่วพื้นที่ลุ่มน้ำโขงและมีฝนตกสะสมปริมาณมากในสปป.ลาวรวมถึงบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นประมาณ 0.80 ถึง 1.40 เมตรโดยจังหวัดมุกดาหารได้คาดการระดับน้ำโขงในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารจะมีแนวโน้มสูงกว่าระดับวิกฤตและคาดว่าระดับน้ำจะสูงสุดในวันที่14สิงหาคม2569ซึ่งจะสูงกว่าระดับวิกฤต 12.50 เมตรประมาณ22เซนติเมตรจึงได้แจ้งเตือนประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมล่วงหน้าในส่วนของตลาดอินโดจีนโดยเฉพาะบริเวณชั้นล่างได้แจ้งให้ผู้ค้าเตรียมเคลื่อนย้ายสินค้าและสิ่งของที่อาจได้รับความเสียหายจากน้ำโดยให้ยกสิ่งของขึ้นที่สูงพ้นจากพื้นประมาณ1เมตรเพื่อป้องกันและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นและขอให้ผู้ค้าติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องหากพบเห็นหรือได้รับผลกระทบต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งเหตุผ่านสายด่วนปภ1784ได้ตลอด24ชั่วโมงพัชริดาภูปังสวท.มุกดาหารรายงาน
0: ขณะที่ระดับน้ำโขงจังหวัดหนองคายเช้านี้ลดลงชั่วโมงละ1เซนติเมตรปัจจุบันระดับน้ำอยู่ที่11เมตร60เซนติเมตรคณะทำงานติดตามสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดหนองคายรายงานสถานการณ์น้ำระดับน้ำโขงในจังหวัดหนองคายช่วงเช้านี้ลดลงชั่วโมงละ1เซนติเมตรโดยเมื่อเวลา8นาฬิกาที่ผ่านมาระดับน้ำโขงอยู่ที่11เมตร60เซนติเมตรแต่ยังคงต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจังหวัดอุบลราชธานีเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงอย่างใกล้ชิดคาดว่าระดับน้ำจะเพิ่มขึ้นประมาณ90เซนติเมตรในช่วงสัปดาห์นี้
12: ร้อยตรีสรมงคลมงคลสิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีได้ติดตามสถานการณ์น้ำโขงอย่างใกล้ชิดพบว่าวันนี้น้ำโขงที่สถานีวัดน้ำโขงเจียมอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีระดับน้ำอยู่ที่ 102.16 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางอยู่ในเกณฑ์ปกติแนวโน้มพรุ่งนี้เพิ่มขึ้นประมาณ44เซนติเมตรและแนวโน้มในอีก 1-5 วันข้างหน้าเพิ่มขึ้นประมาณ91เซนติเมตรดังนั้นขอให้อำเภอที่ติดกับแม่น้ำโขงเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ดังกล่าวแจ้งเตือนประชาชนที่สัญจรและประกอบกิจกรรมในบริเวณแม่น้ำโขงได้รับทราบรวมทั้งผู้ที่อาศัยบริเวณดังกล่าวติดตามสถานการณ์น้ำเตรียมการเฝ้าระวังที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำในแม่น้ำโขงอย่างใกล้ชิดหากเกิดสถานการณ์น้ำขึ้นในพื้นที่ให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้ทุกระดับกรกฎภูมิสวท.บนราชธานีรายงาน
0: โครงการชลประทานอำนาจเจริญเฝ้าระวังฝนตกหนักในพื้นที่รับมือปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นพร้อมวางแผนบริหารจัดการน้ำทั้งในด้านการเก็บกักและการระบายน้ำ
13: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าจาก

0: ั่งการเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่เหตุเพลิงไหม้โรงงานผลิตชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีพร้อมตรวจสอบมลพิษและเก็บตัวอย่างน้ำป้องกันสารพิษไหลลงแหล่งน้ำ
1: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าได้รับรายงานกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้บริษัท PSPN Manufacturing จำกัดที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีซึ่งเป็นโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์เหตุเกิดเมื่อวานนี้เพลิงได้ลุกไหม้วัสดุที่ใช้ในการผลิตส่วนใหญ่เป็นกระดาษและพลาสติกจึงให้เจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษเร่งลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามสถานการณ์พร้อมตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณชุมชนด้านท้ายลมเพื่อประเมินผลกระทบและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนพร้อมกำชับให้เฝ้าระวังต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติซึ่งจากการตรวจวัดคุณภาพอากาศชุมชนด้านท้ายลมทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือในระยะประมาณ100เมตรยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานจึงกำชับเจ้าหน้าที่ให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะผลกระทบด้านมลพิษทางอากาศและน้ำพร้อมเร่งดำเนินการทุกมาตรการไม่ให้เหตุเพลิงไหม้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนและสิ่งแวดล้อมหากพบการปนเปื้อนหรือค่ามลพิษเกินมาตรฐานจะต้องเร่งแก้ไขและควบคุมสถานการณ์ทันทีทั้งนี้เจ้าหน้าที่พบน้ำจากการดับเพลิงไหลลงคลองสาธารณะด้านหลังโรงงานโดยมีลักษณะสีน้ำตาลขุ่นมีฟองมีกลิ่นและพบคราบน้ำมันเจือปนจุดระบายน้ำมี pH 8จึงประสานเทศบาลเมืองท่าผานำรถแบ็คโฮเข้าปิดกั้นทางน้ำเพื่อป้องกันให้น้ำไหลออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอกขณะที่โรงงานแจ้งว่าจะส่งน้ำจากการดับเพลิงนำไปบำบัดอย่างถูกต้องโดยสคพ.8ได้เก็บตัวอย่างน้ำในคลองสาธารณะดังกล่าวนำไปตรวจวิเคราะห์และประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วพร้อมประสานทำความเข้าใจกับเพจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ข้อมูลข้อเท็จจริงกับประชาชนและป้องกันความตื่นตระหนกปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: การเคหะแห่งชาติเดินหน้าฟื้นฟู4ชุมชนเมืองดินแดงทุ่ง2ห้องห้วยขวางและรามอินทราพัฒนาที่อยู่อาศัยใหม่ให้ทันสมัยปลอดภัยน่าอยู่ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน
2: นายทวีพงศ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติเปิดเผยว่าการเคหะแห่งชาติเร่งเดินหน้าแผนฟื้นฟูชุมชนเมืองในหลายพื้นที่ได้แก่ดินแดงทุ่ง2ห้องห้วยขวางและรามอินทราสำหรับโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงระยะที่2มีความคืบหน้าตามแผนขณะนี้อยู่ระหว่างก่อสร้างอาคาร A1 สูง32ชั้นจำนวน635หน่วยคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนธันวาคมปีนี้และอาคาร D2 สูง35ชั้นจำนวน612หน่วยคาดว่าจะแล้วเสร็จในกลางปีหน้าเพื่อรองรับผู้อยู่อาศัยเดิมพร้อมเดินหน้าก่อสร้างอาคารแปลง C1 และ E2 ถึง E4 รวมกว่า 2,400 หน่วยเพื่อเข้าสู่การพัฒนาในระยะที่3และ4
3: ซึ่งในความจำเป็นนะครับก็อย่างดินแดงเนี่ยก็ได้เห็นว่าเราได้ฟื้นฟูไป2ตึกแล้วตอนนี้อยู่ในระหว่างการสร้างตึกที่3และตึกที่4นะครับซึ่งเป้าหมายคือต้องขยายพี่น้องอีก 6,000 ครอบครัวนะครับทุกตึกและหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มมีตึกที่จะรองรับให้กับบุคคลทั่วไปนะครับว่าตอนนี้บริเวณตรงนั้นก็มีแต่ความต้องการนะครับของพี่น้องประชาชนในการที่จะมีที่อยู่อาศัยในราคาที่จะต้องได้นะครับวันนี้การเนี่ยถ้าเริ่มที่แปลง G ก่อนนะครับเป็นสร้างอยู่บนอาคารไอ้สร้างอยู่บนที่ดินเปล่าของที่ฮะที่เช่าจากธนารักษ์นะครับเราก็ขึ้นแปลง G ขึ้นมาตอนนี้ทุกคนก็มาอยู่334ครอบครัวก็ไปทุบนะครับอีก2พื้นที่คือแปลง B กับแปลง A นะครับตอนนี้ก็ขึ้น B1 มาแล้วนะครับ
2: ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติเปิดเผยถึงโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนทุ่ง2ห้องถือเป็นโครงการที่การเคหะแห่งชาติมีความพร้อมมากที่สุดและจะเร่งผลักดันให้เริ่มก่อสร้างและรองรับประชาชนได้โดยเร็วขณะนี้อยู่ระหว่างการทำประชาพิจารณ์ส่วนโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนห้วยขวางเนื่องจากอาคารบางแห่งบริเวณตลาดห้วยขวางมีสภาพทรุดโทรมและมีลักษณะเอียงซึ่งอาจเกิดจากความเสี่ยงจากแรงสั่นสะเทือนของรถไฟฟ้า MRT ขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมนำเสนอรายละเอียดโครงการเช่นเดียวกับโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนรามอินทราอยู่ระหว่างศึกษาความเหมาะสมโดยเป็นโครงการอาคารประเภทขายแตกต่างจากโครงการดินแดงและห้วยขวางที่เป็นอาคารเช่าการรื้อและก่อสร้างใหม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากผู้อยู่อาศัยปัจจุบันมีผู้เห็นชอบแล้วประมาณ89%และอยู่ระหว่างเร่งเจรจาส่วนที่เหลือเพื่อให้สามารถเดินหน้าโครงการได้โดยเร็วนิตยาคุณสิมรายงาน
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ

0: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: 12:31 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสารข่าวต่างประเทศรายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.4 ทางตะวันตกของโคลอมเบียเมื่อช่วงเช้าของวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย132รายและมีผู้บาดเจ็บมากกว่า570คนนอกจากนี้ยังมีอาคารได้รับความเสียหายหลายร้อยหลังและท่าอากาศยาน7แห่งยังคงระงับการให้บริการขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและอาสาสมัครเร่งค้นหาและช่วยเหลือประชาชนที่ติดอยู่ใต้ซากอาคารพร้อมกันนี้ยังให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวดังกล่าวด้านประธานาธิบดีอาเบลาโดเดลาเอสปริเอลาผู้นำโคลอมเบียซึ่งเดินทางลงพื้นที่เมืองคาลีเมืองใหญ่ที่สุดทางตะวันตกของโคลอมเบียประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศและคำมั่นว่าจะระดมเจ้าหน้าที่และสรรพกำลังเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้พร้อมเน้นย้ำว่าสิ่งสำคัญลำดับแรกคือการช่วยเหลือประชาชนที่อยู่ใต้ซากปรักหักพัง
2: คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีนรายงานว่าทางการจีนจัดสรรงบประมาณเป็นจำนวนเงิน200ล้านหยวนเพื่อสนับสนุนภารกิจฟื้นฟูภัยพิบัติในมณฑลเจ้อเจียงทางตะวันออกของจีนหลังได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงจากพายุไต้ฝุ่นดอลฟินซึ่งเป็นพายุลูกที่13ของปีนี้พัดถล่มถึง2ครั้งเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยงบประมาณดังกล่าวจะนำไปใช้ในการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่เสียหายอย่างเร่งด่วนซึ่งรวมถึงถนนระบบชลประทานโรงเรียนและโรงพยาบาลขณะที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนคาดการว่านับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอังคารนี้หลายพื้นที่ในมณฑลเจ้อเจียงมณฑลเจียงซูมณฑลอันฮุยมณฑลหูเป่ยจะเผชิญฝนตกหนักรุนแรงแม้ว่าพายุใต้ฝุ่นดอลฟินจะมีความเร็วลมลดลงอย่างมากแต่ศูนย์กลางหมุนเวียนของพายุลูกนี้จะส่งผลให้เกิดฝนตกหนักระลอกใหม่โดยเฉพาะในมณฑลหูเป่ย
1: นายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบาเนซีของออสเตรเลียให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวภายหลังการประชุมร่วมกับประธานาธิบดีโตเลิมแห่งเวียดนามที่กรุงแคนเบอร์ราประเทศออสเตรเลียในวันนี้โดยระบุว่ากองทัพของออสเตรเลียและเวียดนามจะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดและแน่นแฟนยิ่งขึ้นทั้งด้านความมั่นคงทางทะเลและการฝึกซ้อมรบร่วมกันเพื่อพร้อมเผชิญหน้ากับความท้าทายทุกรูปแบบทั้งนี้ประธานาธิบดีโตเลิมเดินทางเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการท่ามกลางสถานการณ์ที่สองประเทศกำลังเผชิญความตึงเครียดจากการขยายอำนาจทางทหารของจีนในมหาสมุทรแปซิฟิกและทะเลจีนใต้ซึ่งเวียดนามถือเป็นหนึ่งในประเทศที่มีข้อพิพาทสิทธิในพื้นที่ดังกล่าวแม้ว่าจะมีคำตัดสินของศาลระหว่างประเทศที่ระบุว่าการที่จีนอ้างถึงสิทธิครอบครองทางทะเลจีนใต้เกือบทั้งหมดไม่มีฐานะทางกฎหมายรองรับ
2: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระหว่างการพูดคุยกับผู้สื่อข่าวที่ห้องทำงานรูปไข่ในทำเนียบขาวของสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่าความสัมพันธ์ระหว่างเขากับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากแม้ว่าก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูจะออกมาปฏิเสธแผนการสันติภาพในฉนวนกาซาซึ่งนำโดยสหรัฐก็ตามทางนี้นายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูออกแถลงการเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนว่าคัดค้านแผนสันติภาพฉนวนกาซา15ข้อของประธานาธิบดีทรัมป์และยืนกรานว่ากองทัพอิสราเอลจะไม่ถอนกำลังออกจากฉนวนกาซาจนกว่ากลุ่มฮามาสจะปลดอาวุธโดยสมบูรณ์และจะไม่ยอมให้มีการจัดตั้งรัฐปาเลสไตน์ทั้งในพื้นที่ฉนวนกาซาและเขตเวสต์แบงก์ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
3: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน17ปีชิงแชมป์โลกที่กรุงซานติอาโกประเทศชิลีรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A นัดที่3ทีมชาติไทยที่ลงเล่นมาแล้ว3นัดชนะ1แพ้2ลงสนามพบกับสหรัฐอเมริกาทีมจ่าฝูงที่คว้าชัยมา3นัดรวดโดยไม่เสียเลยแม้แต่เซตเดียวผลปรากฏว่าทีมนักตบสาวไทย U17ต้านความแข็งแกร่งของสหรัฐอเมริกาไม่ไหวแพ้ไป0-3เกม11-25 21-25 และ16-25ทำสถิติลงเล่น4นัดชนะ1แพ้3มี3คะแนนรั้งอันดับ4ของตาราง ทำให้ต้องเอาชนะอียิปต์ให้ได้ในเกมสุดท้ายในวันที่12สิงหาคมนี้เวลา 4 นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยเพื่อลุ้นผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายต่อไปศึกฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนรุ่นอายุไม่เกิน16ปีประเภทกรอบแบ่งกลุ่มกลุ่มดีนัดที่2ราชวินิตบางแก้วเสมอสวนป่าเขาชะอาง2ประตูต่อ2แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนทำให้ในขณะนี้ทั้ง2ทีมมี1คะแนนเท่ากันแต่ราชวินิตบางแก้วมีผลต่างประตูได้เสียที่ดีกว่ารั้งอันดับ3ของกลุ่มส่วนสวนป่าเขาชะอางจมบ้วยของกลุ่มต้องลุ้นหนีตกชั้นในเกมนัดสุดท้ายทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนฮุนไดครับ2026รอบรองชนะเลิศที่จะพบกับสิงคโปร์ที่สนาม BGTC 3จังหวัดปทุมธานีการฝึกซ้อมครั้งนี้เน้นไปที่การฟื้นฟูร่างกายและเรียกความฟิตเป็นหลักหลังแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนได้ปล่อยให้นักกีฬาพัก1วันโดยได้เริ่มใส่รูปแบบการเล่นและวิธีการต่างๆโดยใช้เวลาฝึกซ้อมประมาณ1ชั่วโมงก่อนการฝึกซ้อมวรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญกองกลางทีมชาติไทยกล่าวว่าเกมกับสิงคโปร์ไม่ได้เป็นเกมที่ง่ายอย่างแน่นอนเพราะไทยต้องไปเยือนแต่ถ้าหากสามารถเอาชนะได้กลับมาเล่นในบ้านก็จะง่ายขึ้นทั้งนี้ทีมชาติไทยจะไปเยือนสิงคโปร์ที่จารันเบซาสเตเดียมในวันที่15สิงหาคมนี้เวลา 20:00 น.ถ่ายทอดสดทาง True Vision Now สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้แจ้งแนวทางปฏิบัติและสภาวะอากาศอันเกิดจากฟ้าแลบและฟ้าร้องในการแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพโดยนายเอกพลพลนาวีเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้แจ้งสโมสรฟุตบอลอาชีพผู้ควบคุมการแข่งขันและผู้เกี่ยวข้องให้ยึดแนวทางความปลอดภัยกรณีเกิดฟ้าแลบและฟ้าร้องระหว่างการแข่งขันหากพบฟ้าแลบและได้ยินเสียงฟ้าร้องภายใน30วินาทีให้ผู้ตัดสินพิจารณาหยุดการแข่งขันชั่วคราวพร้อมนำผู้เล่นเจ้าหน้าที่และผู้ตัดสินออกจากพื้นที่สนามเข้าสู่พื้นที่ปลอดภัยส่วนผู้ชมให้เคลื่อนย้ายไปยังจุดหลบภัยที่จัดเตรียมไว้จากนั้นให้เฝ้าระวังและประเมินสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องก่อนอนุญาตให้กลับมาแข่งขันต่อหากสภาพอากาศยังไม่ดีขึ้นเกิน60นาทีนับจากการหยุดการแข่งขันครั้งแรกให้ผู้เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการตามระเบียบกรณีเหตุเกิดสุดวิสัยและขอให้ทุกสโมสรเตรียมพื้นที่หลบภัยแผนอพยพและระบบสื่อสารให้พร้อมโดยให้ความปลอดภัยของนักกีฬาเจ้าหน้าที่และผู้ชมเป็นสำคัญสูงสุดความเคลื่อนไหวตลาดซื้อขายนักเตะฟุตบอลยุโรปเริ่มที่ไก่เดยทองท็อตแนมฮอตสเปอร์ประกาศต่อสัญญามิกกี้ฟานเดอร์เฟนกองหลังคนสำคัญทีมชาติเนเธอร์แลนด์ยาวออกไปจนถึงปี2031พ่วงออปชันขยายสัญญาเพิ่มอีก1ปีขณะที่หงแดงลิเวอร์พูลประกาศคว้าตัวโรนัลอาราโคกองหลังชาวอุรุกวัยวัย27ปีมาจากบาร์เซโลนาด้วยสัญญายืมตัว1ฤดูกาลพร้อมออปชันซื้อขาด55ล้านปอนด์ด้านฟาบิซิโอโรมาโนผู้สื่อข่าวที่มีความเชี่ยวชาญด้านตลาดซื้อขายนักเตะชาวอิตาลีรายงานว่าลิเวอร์พูลได้บรรลุข้อตกลงส่วนตัวกับแบลลี่บาโกล่าปีกทีมชาติฝรั่งเศสจากปารีสแซงต์แชร์แมงแล้วเหลือแค่การเจรจาระหว่าง2สโมสรเท่านั้นนอกจากนี้โรมาโนยังได้รายงานด้วยว่าเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้บรรลุข้อตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับอายุบูอัดดี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วในขณะที่การเจรจากับลิวต้นสังกัดของบูอัดดี้นั้นก็มีความคืบหน้าไปมากแล้วเช่นเดียวกันการแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลกรายการ ITF Junior World Tennis Tour J30 ที่ ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีในประเภทหญิงเดี่ยวกลุ่ม B สุกริตาสุกแก้วเอาชนะอันซุนมินจากเกาหลีใต้มือ830เยาวชนโลกและมือวางอันดับ2ของรายการ 6-3 ทั้ง2เซตส่วนแมตช์ที่2สุกริตาจะไปพบกับมาริอ่องละอที่แมตช์แรกแพ้ให้กับเอลิซาเวต้าเรียบูคิน่า 6-3 2-6 และซุปเปอร์ไทเบรก 8-10 ด้านชายเดี่ยวกลุ่ม C ไตรศรีเสนเอาชนะโกตะอิโนอุเอะจากญี่ปุ่น 6-0 ทั้ง2เซตโดยในแมตช์ที่2ไตรจะไปพบกับอาฮานโซนี่จากออสเตรเลียศึกจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก MotoGP 2026สนาม12รายการบริติชกลางปีที่ซิลเวอร์สโตนเซอร์กิตสหราชอาณาจักรในรอบเมนเรสรุ่น Moto3 World Champion ไมค์คิวเกียรติศักดิ์สิงห์หพงษ์นักบิดดาวรุ่งไทย ได้รับโอกาสจากฮอนด้าทีมเอเชียลงแข่งขันแทนเซนมิตานินักบิดชาวญี่ปุ่นที่มีอาการบาดเจ็บซึ่งนักบิดไทยเจ้าของรถแข่งหมายเลข85ออกตัวจากกริดที่22บิดเข้าป้ายในอันดับที่15ด้วยเวลา33นาที 20.601 วินาทีตามหลังผู้ชนะ 35.339 วินาทีทั้งนี้สนามถัดไปรายการอารากอนกลางปีที่มอเตอร์แลนด์อารากอนประเทศสเปนแข่งขันในระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคมนี้การแข่งขันพูเฮบอลยูโรเปียนโอเพ่น2026ที่แกรนด์โฮเทลเคียเซเมืองเคียวเซประเทศโปแลนด์ในประเภทบุคคลหญิงแอมนครปฐมวรัตนันสุกฤตธเนศดีกรีแชมป์โลกเมื่อปี2024ออกคิวได้อย่างแม่นยำแทงเอาชนะแมรี่ทาวบอทจากสหราชอาณาจักร 6-3 แรกคว้าแชมป์ไปครองนับเป็นแชมป์รายการนี้สมัยที่2ต่อจากปี2024รับเงินรางวัล 10,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 340,000 บาทความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาไทยเตรียมสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้นายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาได้ทดสอบสมรรถภาพนักกีฬามาแล้ว3ครั้งโดยก่อนการแข่งขันประมาณ1เดือนพบว่านักกีฬาส่วนใหญ่มีระดับความฟิตจากเดิมปานกลางพัฒนาขึ้นมาอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมากตามแผนที่วางไว้พร้อมนำเทคโนโลยีมาใช้ในการฟื้นฟูและเสริมสมรรถภาพอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันการกีฬาแห่งประเทศไทยได้ยกระดับการดูแลด้านโภชนาการโดยร่วมกับบริษัทอายิโนโมโตะประเทศไทยจำกัดเปิดศูนย์โภชนาการสำหรับนักกีฬาทีมชาติไทยที่การกีฬาแห่งประเทศไทยหัวมากรองรับนักกีฬาได้วันละ300คนโดยจัดอาหารให้เหมาะสมกับภาระการฝึกซ้อมทั้งวันซ้อมหนักซ้อมปานกลางและวันพักทั้งนี้การดูแลด้านโภชนาการจะครอบคลุมทั้งนักกีฬาเอเชียนเกมและเอเชียนพาราเกมพร้อมต่อเนื่องไปจนถึงศูนย์ไทยเฮาส์ระหว่างการแข่งขันที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยปุริพัฒน์สอนการรายงาน
4: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
5: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
6: วันนี้เสนอคำว่าโสมตอนที่1โสมเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าโสมะในภาษาสันสกฤตโสมเป็นชื่อไม้เถาต้นและใบมีสรรพคุณทางยาต่อมาคนไทยนำคำว่าโสมมาเรียกไม้อีกพันหนึ่งซึ่งมีสรรพคุณทางยามีมากในจีนและเกาหลีโสมจีนหรือโสมเกาหลีเป็นพืชล้มลุกซึ่งมีอายุยืนยาวหลายปีลักษณะเด่นคือมีรากอวบบางต้นรากมีรูปร่างคล้ายคนใบเป็นแฉกเหมือนมือที่กางนิ้วออกบางทีเรียกโสมคนคนจีนเกาหลีรวมทั้งชาวกรีกเชื่อว่ารากโสมใช้เป็นยาที่มีสรรพคุณครอบจักรวาลที่สำคัญคือใช้เป็นยาบำรุงที่ช่วยเพิ่มพลังและเป็นยาอายุวัฒนะ
5: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
7: ประเทศไทยใสสะอาดปราศจากทุจริตเริ่มได้จากใจของเราทุกคน
8: ใจที่พอเพียงคือใจที่เข้มแข็งไม่หวั่นไหวไปคิดคดโกงใคร
7: เป็นใจที่มีความสุขความพอใจทำหน้าที่ด้วยความสุจริตไม่เบียดเบียนผู้ใด
8: เริ่มได้ที่ใจของเราในวันนี
9: ้ไทยทั้งชาติต้านทุจริตด้วยจิตที่พอเพียง
2: 12นาฬิกา45นาทีต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนยังมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเชียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณอุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมนกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้นำขึ้นเต็มที่เวลา 20:42 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.48 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:39 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 94 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:42 น.
10: สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยางชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชทวีกรุงเทพหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงษ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่025347533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อสืบสานรักษาต่อยอดมหรสพหรือนาฏศิลป์ชั้นสูงมรดกทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นและเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปะโขนรวมถึงงานช่างศิลป์ไทยจัดแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึงวันที่10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจำหน่ายบัตรวันที่12สิงหาคม2569ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาและเว็บไซต์ www.thaiticketmajor.comกรมการพัฒนาชุมชนขอเชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุนสินค้าไทยในงานศิลปาชีพประเทศไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีประจำปี2569ที่รวบรวมสินค้าทั้งผลิตภัณฑ์มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพสินค้าโอท็อปจากทั่วประเทศกว่า 2,000 ร้านค้าและชิมอาหารอร่อยจากทั่วทุกภาคพร้อมเปิดโซนไฮไลท์ดีไซน์ใหม่โอท็อปคลับแอนด์ดีไซน์ ที่ยกระดับหัตถกรรมพื้นบ้านด้วยดีไซน์โอท็อปลักชัวรี่เครื่องประดับมัญจมณีเกรดพรีเมียมและโอท็อปสปิริตเทสติ้งที่นำเสนอเครื่องดื่มพื้นบ้านเอกลักษณ์ผู้สนใจเข้าร่วม งานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่16สิงหาคมนี้เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาณอาคารชาเลนเจอร์1ถึง3ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติขยายเวลารับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนประจำปี2569ประเภทบุคคลกลุ่มบุคคลและเครือข่ายจำนวน3รางวัลได้แก่ด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองด้านสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมและด้านสิทธิของกลุ่มคนเปราะบางประเภทองค์กรจำนวน3รางวัลประเภทสื่อมวลชนจำนวน1รางวัลและประเภทโครงการหรืองานด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนจำนวน1รางวัลส่งใบสมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ที่สำนักงานส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนสำนักงานกสม.ชั้น6อาคารรัฐประศาสนภักดีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติถนนแจ้งพัฒนะเขตหลัก4กรุงเทพตั้งแต่บัดนี้ถึง15สิงหาคมนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่021413930และ0811345713ต่อไปรับฟังบทความประจำวัน
4: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องรู้จักสมุนไพรไทยแก้คันท่านผู้ฟังคะสมุนไพรไทยมีสรรพคุณของการรักษาบรรเทาอาการได้หลากหลายอาการหาได้ไม่ยากมีคุณค่าและช่วยแก้ปัญหาอาการในเบื้องต้นด้วยเช่นอาการคันผื่นคันบริเวณผิวหนังที่ทุกคนมีโอกาสเป็นไปได้ค่ะสำหรับอาการผื่นคันอาการคันผื่นคันบริเวณผิวหนังเป็นอาการทางผิวหนังที่พบได้บ่อยในทุกช่วงวัยซึ่งอาจเกิดขึ้นเฉพาะส่วนหรือทั่วร่างกายโดยบางครั้งอาจมีผื่นผิวหนังร่วมด้วยหรือไม่ก็ได้การมีอาการคันสามารถส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตทั้งทางร่างกายและจิตใจของผู้ที่ประสบปัญหานี้หากไม่ได้รับการรักษาที่เหมาะสมและมีการแกะเกาขีดข่วนจนเกิดแผลอาจทำให้เกิดการติดเชื้อแทรกซ้อนที่ผิวหนังได้โดยสาเหตุของอาการคันนั้นมีหลายปัจจัยเช่นภาวะผิวหนังแห้งจากการเปลี่ยนแปลงของอายุหรืออากาศภูมิแพ้จากแมลงกัดต่อยฝุ่นอาหารยาหรือสารเคมีรวมถึงการติดเชื้อราที่ผิวหนังหรือภาวะที่เกี่ยวข้องกับระบบภายในร่างกายและจิตใจด้วยคลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์มหาวิทยาลัยมหิดลนำเสนอมุมมองของการแพทย์แผนไทยว่าอาการคันเกิดจากความผิดปกติของเลือดน้ำเหลืองและความร้อนในร่างกายซึ่งเกิดจากหลายสาเหตุข้างต้นและทำให้เกิดอาการในรูปแบบของผดหรือผื่นบนผิวหนังการบรรเทาอาการคันจึงจำเป็นต้องปรับสมดุลของเลือดและน้ำเหลืองโดยใช้สมุนไพรที่มีรสเมาเบื่อเช่นทองพันชั่งขันทองพยาบาทหรือข้าวเย็นทั้งสองหัวร้อยรูมาประกอบในตำรับรับประทานรวมกับการใช้ยาลดเย็นและยาระบายเพื่อปรับความร้อนในร่างกายให้กลับสู่สมดุลสำหรับผู้ที่มีอาการผื่นคันมากสามารถใช้สมุนไพรเดี่ยวบางชนิดที่ผ่านกรรมวิธีการง่ายๆเพื่อบรรเทาอาการคันภายนอกร่วมได้ด้วยเช่นเหงือกปลาหมอรสเค็มกร่อยมีสรรพคุณในการรักษาโรคทางผิวหนังโดยนำส่วนใบและลำต้นเหนือดิน 3-4 กำมือมาล้างให้สะอาดหั่นเป็นชิ้นต้มกับน้ำจนเดือดทิ้งไว้ให้น้ำเย็นลงแล้วนำน้ำมาใช้ในการอาบหรือชำระตรงบริเวณที่มีอาการเพื่อบรรเทาอาการผื่นคันตำลึงรสเย็นใช้ใบสด1กำมือล้างให้สะอาดตำให้ละเอียดผสมน้ำเล็กน้อยแล้วคั้นเอาน้ำมาทาบริเวณที่มีอาการคันจนกว่าจะหายนอกจากนี้สามารถเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่พัฒนาขึ้นในรูปแบบต่างๆเพื่อสะดวกต่อการใช้งานและลดขั้นตอนการเตรียมยาเช่นเจลอาบน้ำที่มีสารสกัดจากเหงือกปลาหมอหรือขมิ้นชันคาลามายหรือโลชั่นที่มีส่วนผสมของพญายอซึ่งสามารถหาซื้อได้ง่ายตามร้านขายยาทั่วไปรวมไปถึงการอาบน้ำเย็นหรือประคบเย็นเพื่อลดอาการคันหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารหมักดองหรืออาหารทะเลเพื่อลดอาการกระตุ้นความผิดปกติของเลือดและน้ำเหลืองไม่ควรแกะเกาหรือขีดข่วนบริเวณที่มีผื่นคันเพื่อลดโอกาสการติดเชื้อแบคทีเรียและควรหลีกเลี่ยงสภาพแวดล้อมที่มีความอับชื้นหรือสารเคมีที่อาจทำให้เกิดการระคายเคืองเพิ่มขึ้นท่านผู้ฟังคะหากอาการคันกลับมาเป็นซ้ำบ่อยครั้งมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นหรือมีอาการแทรกซ้อนควรพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยเร็วที่สุด
11: เพื่อป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาวค่ะจบบทความประจำวันเรื่องรู้จักสมุนไพรไทยแก้คันเรียบเรียงและนำเสนอโดยณฤนาถแข็งขันท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
12: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
13: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
14: ได้เลยเช็คมา
13: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
14: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
13: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
14: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
10: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดและปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกาคณิกบรรณาธิการข่าวอานนท์นันตสุคนและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะวันนี้วันอังคารที่11สิงหาคม2569พบกับดิฉันสุภชรินทร์โพทองนาคชันช่างเหล็กและคุณวรรณชัยจิตที่วงเช่นเคยค่ะ
1: วันนี้ต้อนรับพี่พัดกลับมายังรายการนะครับ
0: หายไปวันเดียว
1: หายไปวันเดียวนะไม่เป็นไรนะครับแล้วก็กลับมาพร้อมกับสาระข่าวสารที่น่าสนใจตลอดเกือบ1ชั่วโมงก
0: ับ
1: รายการของเราที่จะถ่ายทอดออกอากาศกันไปทั่วประเทศทั่วทิศถิ่นไทยสมชื่อเลยนะครับกับเครือข่ายของสวทเราพร้อมกับทางช่องทางโซเชียลมีเดีย Facebook สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยไลฟ์ก็ไลฟ์ควบคู่กันไปด้วยนะครับวันนี้คุณบุญประกอบอบกลิ่นช่วยควบคุมเสียงน้องภูมิรัตน์มีลักษณะ
0: ภูมิรัตน
1: ์อ๋อภูมิรัตน์นะครับ
0: มีลักษณะน้องแก้วค่ะ
1: นี่พูดผิดนี่พี่สุภัชรินทร์จะแก้ไขนะอาจารย์ภาษาไทยของเรานะFacebook Live นะครับวันนี้ทีมนิวมีเดียก็ดูแลเช่นเคยในการอำนวยความสะดวกทำให้การไลฟ์นั้นเป็นไปอย่างราบรื่นเพื่อจะต้อนรับคอมเมนต์และคำถามนะครับจากท่านผู้ฟังไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนท่านก็สามารถที่ให้ข้อคิดเห็นคำถามมาได้นะครับ
0: ค่ะติดตามรับฟังแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะจะได้นำข่าวสารไปสู่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศค่ะวันนี้พาไปเที่ยวที่ไหนกันคะ
1: วันนี้บรรยากาศก็จะเป็นอาจจะเข้าใจผิดว่าเป็นริโอเดจาเนโรที่เมืองใหญ่ของบราซิลนะเพราะว่าเป็นสัญลักษณ์ที
0: ่
1: พระเยซูนะที่ริโอเดจาเนโรแต่ว่าที่เมืองไทยเนี่ยนะฮะอยู่ในเมืองไทยเองคือเมืองไทยเราเก่งเรื่องของการลอกเลียนสถานที่สำคัญระดับโลกเนี่ย
0: ให้บรรยากาศ
1: ให้บรรยากาศมากนะครับก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่อยู่ราชบุรีนี่เองนะครับไม่ใช่ที่บราซิลก็ไปราชบุรีวันนี้เนี่ยเราไม่ได้พาไปราชบุรีนานแล้วแต่จริงๆแล้วราชบุรีนั้นมีอะไรมากกว่าแค่ตลาดน้ำ
0: เยอะมาก
1: เยอะมากใช่ไหมพี่พั
0: ฒน์ชื่อนี้ก็ยังไม่ค่อยคุ้นนะคะหุบผาสวรรค์
1: หุบผาสวรรค์เลยทีเดียวนะฮะโอ้โหว่า
0: แต่สวยจริง
1: ๆไปดูวิวกันนะครับไปชมวิวแล้วก็ดูพระอาทิตย์ตกส่วนใหญ่คนที่ไปเนี่ยก็จะไปช่วงแดดร่มลมตกนะครับฉายาของที่นี่ก็คือริโอเดจาเนโรเมืองไทยนะครับเพราะว่ามีลักษณะคล้ายๆกันเลยนะก็จะเป็นรูปปั้นพระเยซูที่กางแขนออกมาแล้วก็อยู่บนยอดเขาสูงๆมองไปเห็นทิวทัศน์ไกล360องศา
0: แบบพาโนรามาไม่น่าเชื่อว่านี่ประเทศไทยนะคะ
1: ไม่น่าเชื่อว่านี่คือไทยนะแล้วก็อยู่ราชบุรีซะด้วยนะครับลมเย็นๆดูพระอาทิตย์ตกมองเห็นทุ่งนาสีเขียวตัดกับทิวเขาเบื้องหน้าก็สวยงามบนยอดเขาเลยนะครับใครที่ไปชมวิวที่นี่แล้วก็อย่าลืมนะครับเลือกไปวันช่วงเวลาลักษณะนี้แหละคือก่อนวันที่16สิงหาคมท่านก็จะได้มีโอกาสเที่ยวงานวัฒนธรรมประเพณีไทยตะนาวสีและประเพณีกินข้าวห่อประจำปี2569จัดอย่างยิ่งใหญ่ครับที่ราชบุรีไปชมสีสันมนต์เสน่ห์แห่งขุนเขาและพหุวัฒนธรรมเอกลักษณ์ของราชบุรีเขารวมถึงชาติพันธุ์ที่มีหลากหลายมี6ชาติพันธุ์ที่จะมาโชว์เคสมาแสดงนะมรดกท้องถิ่นงานนี้ก็เป็นไปเพื่อทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจนะฮะกระตุ้นการท่องเที่ยวจากวันนี้ถึง16สิงหาคมนี้แล้วนะครับก็ไปช่วยกันดูประเพณีวิถีชีวิตวัฒนธรรมและของดีของราชบุรีแล้วก็ร่วมกันสืบสานด้วยโดยเฉพาะวิถีของกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่นะราชบุรีเขาอยู่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านฝั่งตะวันตกของเราเนี่ยก็จะมีกลุ่มชาติพันธุ์อยู่ค่อนข้างเยอะนะครับนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจสามารถร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตพร้อมอุดหนุนสินค้าของดีชุมชนได้ที่งานนี้ด้วยก็จะมีกิจกรรมมากมายตลอดทั้ง9วันนะครับจัดมาตั้งแต่8สิงหาคมแล้วนะครับจัดไปต่อเนื่องถึง16สิงหาคมที่ลานอเนกประสงค์หน้าที่ว่าการอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีนะครับประกวดธิดาไทยตะนาวสีประกวดร้องเพลงลูกทุ่งนิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียงศิลปะวัฒนธรรมต่างๆที่เป็นการแสดงมหรสพตลอดงานเลยและมีช้อปปิ้งสินค้าโอท็อปของฝากขึ้นชื่อผลิตภัณฑ์ชุมชนครบทุกกิจกรรมเลยของความสนุกบันเทิงแล้วก็ได้ความเป็นท้องถิ่นในแบบของราชบุรีนั่นเองนะครับอย่าลืมไปกันให้เยอะๆครับ
0: เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งนะคะที่น่าสนใจแล้วก็ประเพณีและวัฒนธรรมเนี่ยมันมีการผสมผสานเนาะมีความบันเทิงเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะแล้วก็เรื่องของการทำบุญนะคะเป็นสิ่งที่เวลาจัดงานขึ้นมาเนี่ยจะต้องมีหลากหลายเรื่องของวัฒนธรรมแล้วก็ชิมชมชอบเนี่ยเป็นเรื่องทำปกติเลยว่าเมืองไทยเนี่ยมีของดีหลายๆอย่างก็นำมาจัดในเทศกาลต่างๆนะคะน่าสนใจทีเดียวไม่แพ้กับงานโอท็อปค่ะโอท็อปของบ้านเราตอนนี้ก็กำลังเริ่มแล้วนะคะ
1: ให้เดาว่าเมืองทองไหมฮะเมืองทองธานี
0: ใช่แล้ว
1: นะคร
0: ับ นะคะก็เป็นประจำทุกๆช่วงเวลาที่มีความสำคัญอย่างงานวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะเป็นช่วงวันที่12 งหาคมงานโอท็อปก็จัดขึ้นใช้ชื่องานว่าศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมี2569ช่วงวันที่8ถึง16สิงหาคมนี้ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีก็ไปเปิดงานนะคะแล้วก็บอกว่างานนี้จะเป็นงานที่เป็นโอกาสสำคัญที่ได้ร่วมกันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระองค์ที่มีพระราชปณิธานแน่วแน่ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประสบกรณิกรทั่วทุกภูมิภาคเป็นการส่งเสริมอาชีพส่งเสริมรายได้ให้แก่ราษฎรควบคู่กับการอนุรักษ์สืบสานต่อยอดงานวัฒนธรรมหัตถกรรมอันทรงคุณค่าของชาติให้คงอยู่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมสืบสานพระราชปณิธานเผยแพร่คุณค่าของภูมิปัญญาวัฒนธรรมอัตลักษณ์ไทยผ่านผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและสินค้าโอท็อปไทยนะคะเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศด้วยถือได้ว่าเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มสร้างอาชีพแล้วก็สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการชุมชนนะคะงานจัดออกเป็น3ส่วนด้วยกันมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติการแสดงจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างเช่นโซนผ้าไทยใส่ให้สนุกโซนโอท็อปศิลปินโซนโอท็อปเฮลท์แอนด์สปาโซนโอท็อปเน็กซ์โซนโอท็อปคุกกิ้งคอร์เนอร์โซนโอท็อปชวนชิมโซนชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีมี 150,000 ผลิตภัณฑ์นะคะกิจกรรมส่งเสริมการขายประชาชนสามารถใช้จ่ายผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ได้แล้วก็ยังมีโซนใหม่เพิ่มขึ้นมาออกแบบให้สอดรับกับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคยุคใหม่4โซนนะคะมีทั้งโอท็อปมูมุดอะไรนะอ่านอันเนี้ยมันเป็นภาษาอังกฤษเนาะ
1: ครับ
0: กลัวแปลความหมายผิด
1: มูเตลูสายมูหรือเปล่า
0: แล้วก็มีโอท็อป
1: ภาษาแฟชั่นเรานี่แหละมูเตลู
0: มูเตลู
1: โอท็อปคราฟต์แอนด์ดีไซน์แล้วก็โอท็อปลักชัวรี่โอท็อปสปิริตเทสติ้งโอ้โหเรียกได้ว่ามีลักษณะของการงานฝีมืองานออกแบบงานฝีมืองานไฮโซงานหรูก็มีแล้วก็สุดท้ายเป็นงานลักษณะของการชิมสปิริตเทสติ้งไม่แน่ใจน่าจะเป็นอาหาร
0: อ๋อค่ะก็จัดการ2วันแรกนะคะประชาชนก็ไปชิมชมชอบกันได้ภูมิใจกับภูมิปัญญาของคนไทยเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนความยั่งยืนให้ไปด้วยกันแล้วก็จัดขึ้นให้กับชุมชนชาวไทยทั่วประเทศเสริมรากฐานเศรษฐกิจไทยให้มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนนะคะวันที่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่16สิงหาคม10โมงเช้าถึง3ทุ่มค่ะที่อาคารแชลเลนเจอร์1-3ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีค่ะ
1: โอ้โหงานใหญ่งานดี
0: งานใหญ่ค่ะ
1: เป็นงานประจำปีเลยใช่ไหมครับพี่พัฒน์เป็นงานที่ทุกปีเขาจะจัด
0: อ๋
1: อปีนี้มีหลายครั้ง
0: แต่ปีนี้ช่วงแต่ละช่วงก็จะมีพิเศษ อย่างช่วงนี้เป็นวันหยุดพิเศษก็จะมีงานที่เกี่ยวข้องกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะ
1: นะครับยังไงเดี๋ยวสักครู่คงจะได้คุยกันในเรื่องของประเด็นคุยกันประกันสังคมนะครับรอสายสักครู่แต่ว่าระหว่างนี้เดี๋ยวอัปเดตก่อนว่าจริงๆวันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีไหม
0: มีค่ะ
1: บ่ายสองจะมีการแถลงนะประเด็นสำคัญด้วยแล้วก็จริงๆแล้วปลายเดือนนี้นะครับก็มีการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรจะบอกว่าเป็นครั้งแรกเลยมั้ย
0: ใช่แล้ว
1: ในปีนี้เลย
0: เลือกไปที่ไหนนะฮะ
1: ไปที่จังหวัดสงขลาไปหาดใหญ่นะครับแล้วก็ไปดูแลเรื่องของประเด็น5จังหวัดชายแดนภาคใต้นะ5จังหวัดภาคใต้ชายแดนก็คือสงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสคือประชุมที่สงขลาก็จริงแต่ว่าคุยกันเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนใน5จังหวัดภาคใต้ล้วนๆเลยทั้งเรื่องของปากท้องเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานเรื่องของภัยพิบัติแนวทางรับมือนะครับแล้วก็การก่อสร้างระบบคมนาคมขนส่งเชื่อมต่อกับมาเลเซียโหเป็นประเด็นสำคัญมากนี่ก็จะเป็นวาระของพี่น้องภาคใต้กันโดยเฉพาะเลยนะฮะงานนี้ก็เชื่อได้ว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งการประชุมคณะรัฐมนตรีที่จะมีสีสันมีเรื่องที่โดดเด่นแล้วก็เกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนภาคใต้มีอะไรที่เป็นประเด็นสำคัญก็จะเอามาถกกันในครั้งนี้นั่นเองนะครับแล้วก็คงจะได้รายงานกันเพิ่มเติมก็เล่าให้ฟังกันเบื้องต้นก่อนว่านี่คือการประชุมสัญจรที่สัญจรทีนึงก็เปรียบเสมือนว่าเราได้ไปเห็นเอกลักษณ์และความโดดเด่นของพื้นที่ต่างๆในเมืองไทยไปด้วยนะก
0: ็
1: ถือว่าเป็นการกระจายความเจริญและกระจายประเด็นที่เขาคุยกันไปสู่ภูมิภาคนั่นเองนะครับ
0: ค่ะและสำหรับในช่วงนี้นะคะพี่น้องชาวผู้ประกันตนสำนักงานประกันสังคมมีข่าวสารมาบอกอีกเช่นเคยนะคะกับช่วงของคุยกัน
1: ประกันสังคมค่ะ
2: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสำนักงานประกันสังคมเสนอช่วง

0: ันนี้มันเป็นเรื่องที่น่าสนใจอีกเรื่องนึงนะคะสำหรับจะมาพูดคุยกันถึงการตรวจสุขภาพ14รายการนะคะประเด็นในการพูดคุยวันนี้แขกรับเชิญของเรานะคะคุณสิริวดีสอนสารีนักวิชาการแรงงานชำนาญการสำนักงานประกันสังคมพร้อมแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: คุณสิริวดีนะครับวันนี้จะคุยเรื่องของการตรวจสุขภาพที่ผ่านมานั้นคุยกันเยอะเลยเรื่องของการรักษาพยาบาลเนาะเจ็บป่วยแล้วไปรักษาแต่คราวนี้เนี่ยจริงๆแล้วการพัฒนาคุณภาพชีวิตเนี่ยมันก็เป็นไปในลักษณะของการป้องกันการตรวจสุขภาพไว้ก่อนด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นสำนักงานประกันสังคมก็มีบริการตรงนี้ไว้ให้ด้วยเล่าให้ฟังหน่อยครับว่านโยบายของการที่ส่งเสริมให้ผู้ประกันตนส่งเสริมตรวจสุขภาพเนี่ยครับมันเป็นมาเป็นไปอย่างไรนะครับ
2: ค่ะสำหรับสำนักงานประกันสังคมนะคะก็มีนโยบายที่เน้นหนักเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับผู้ประกันตนทุกคนค่ะโดยมุ่งเน้นนะคะการป้องกันโรคเหมือนเช่นกันนะคะนอกจากการรักษาพยาบาลค่ะโดยให้ผู้ประกันตนนะคะมีสุขภาพแข็งแรงลดปัจจัยเสี่ยงของโรคติดต่อไม่เรื้อรังนะคะในปัจจุบันค่ะเราก็เลยมีการขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคมากขึ้นนะคะก็อย่างเช่นการตรวจสุขภาพเพื่อทำให้ค้นหาปัจจัยที่มีความเสี่ยงก่อนแล้วก็สามารถไปลดปัจจัยตรงนั้นได้ก่อนค่ะ
0: นอกจากสิทธิประโยชน์เรื่องของการรักษาพยาบาลแล้วนะคะเรื่องของการป้องกันดูแลสุขภาพก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับผู้ประกันตนได้ทุกคนเลยทีนี้การตรวจสุขภาพของสำนักงานประกันสังคมที่บอกว่า14รายการตามประกาศคณะกรรมการแพทย์ลงวันที่29มีนาคม2567มีผลบังคับใช้มาตั้งแต่วันที่1เมษายน2567มีรายการอะไรบ้างคะ14รายการ
2: ค่ะสำหรับการตรวจสุขภาพของสำนักงานประกันสังคมนะคะจะเป็นประกาศคณะกรรมการการแพทย์เมื่อวันที่1เมษายน2567นะคะถ้าหากมีผู้ประกันตนท่านใดนะคะไปดูประกาศค่ะจะได้ยึดประกาศให้ถูกต้องนะคะตัวประกาศจะลงวันที่29มีนาคมนะคะแต่บังคับใช้วันที่1เมษายน2567ค่ะเบื้องต้นนะคะในการตรวจสุขภาพทางสิ้นนะคะจะมี14รายการโดยรายการของเรานะคะจะแบ่งเป็นรายการที่เป็นการคัดกรองเบื้องต้นทั่วไปนะคะเช่นการคัดกรองการได้ยินนะคะซิงเกิลรับเทสนะคะหรือเป็นการตรวจเต้านมโดยแพทย์หรือบุคลากรสาธารณสุขนะคะตัวนี้ก็เป็นเหมือนการตรวจร่างกายทั่วไปนะคะรวมถึงการตรวจตาโดยความดูแลของจักษุแพทย์นอกจากนั้นก็จะเป็นการตรวจที่เป็นการใช้ผลแลบนะคะอย่างเช่นการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดนะคะการตรวจปัสสาวะการตรวจน้ำตาลในเลือดการทำงานของไตไขมันในเส้นเลือดนะคะโดยไขมันในเส้นเลือดเราตรวจอยู่2ชนิดนะคะคือ total cholesterol นะคะกับ HDL cholesterol นะคะนอกจากนั้นสำหรับคุณผู้หญิงนะคะก็จะมีการตรวจมะเร็งปากมดลูกนะคะเพื่อค้นหาความเสี่ยงของว่าเป็นมีความเสี่ยงที่จะมีเชื้อ HPV ไหมนะคะมีการตรวจมะเร็งปากมดลูก3ชนิดด้วยกันนะคะคือเปปเมีย VIA นะคะและ HPV DNA test ค่ะทั้งนี้นะคะสามารถเลือกได้1วิธีนะคะเนื่องจากเป็นการตรวจมะเร็งปากมดลูกเหมือนกันนะคะ mm-hmm. นอกจากนั้นก็จะมีการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงหรือ FIT test ค่ะและที่สำคัญนะคะเราก็มีการถ่ายภาพรังสีทรงอกนะคะคือเทสเอ็กซเรย์ด้วยค่ะโดยรายการทั้งหมดนะคะก็จะมีความถี่ของช่วงอายุที่แตกต่างกันนะคะแต่สิ่งที่สำคัญเลยก็คือเมื่ออายุ35ปีขึ้นไปนะคะก็จะสามารถตรวจในรายการสำคัญเช่นน้ำตาลนะคะไขมันนะคะการตรวจปัสสาวะความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดเนี่ยได้ทุกปีเลยนะคะเนื่องจากเรามองเห็นว่าเป็นกลุ่มที่จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นตามอายุค่ะ
0: อันนี้ทั้งหมด14รายการที่คุยให้ฟังมีรายการที่ทั้งหมดเนี่ยเราไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะหากผู้ประกันตนนะคะไปขอรับบริการณโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพนะคะก็จะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆเลยนะคะเนื่องจากระบบค่ะจะเช็ค ติดให้ว่าผู้ประกันตนสามารถตรวจสุขภาพได้ที่รายการค่ะและเมื่อเข้ารับบริการแล้วยืนยันตัวตนแล้วนะคะสถานพยาบาลจะมีหน้าที่ในการบันทึกข้อมูลแล้วก็ส่งเบิกมาที่สำนักงานประกันสังคมโดยตรงค่ะ
0: ก็คือเป็นสถานพยาบาลที่ร่วมโครงการกับทางสำนักงานประกันสังคม
2: ใช่ค่ะ
0: ต้องไปรับบริการได้ที่ไหนบ้างคะตรวจเช็ครายการยังไงบ้างคะ
2: ค่ะเริ่มต้นนะคะหน่วยบริการที่ผู้กันตนคุ้นชินก่อนก็จะเป็นสถานพยาบาลตามสิทธิการรักษาแล้วนะคะผู้กันตนสามารถสอบถามที่สถานพยาบาลตามสิทธิการรักษาของตนเองได้ก่อนนะคะว่าเข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพหรือไม่นะคะหรือนะคะหากสนใจอยากจะดูว่ามีรายชื่ออื่นนอกจากสถานพยาบาลตามสิทธิการรักษาของตนเองหรือไม่ก็สามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์นะคะsso.go.th นะคะอยู่หน้าข่าวประชาสัมพันธ์นะคะหรือว่าข้อมูลสถานพยาบาลนะคะนอกจากนั้นยังสอบถามได้ที่สายด่วน1506นะคะและสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่หรือสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสาขาทั่วประเทศค่ะ
0: mm-hmm.
2: อีกส่วนหนึ่งนะคะสามารถเข้าไปที่แอปพลิเคชันเป่าตังนะคะเมื่อเข้าไปตรงเป๋าตังค์อะค่ะเราจะคุ้นเคยกับส่วนการใช้สิทธิ์คนละครึ่งนะคะแต่ว่าจะมีส่วนของกระเป๋าสุขภาพค่ะเมื่อเข้าไปแล้วนะคะก็จะสามารถเช็คได้ว่าตัวเองเนี่ยมีรายการอะไรบ้างนะคะแล้วก็จะค้นหาสถานพยาบาลที่ใกล้กับตอนที่ตัวเองค้นหาได้อยู่ด้วยนะคะมันก็จะขึ้นว่ามีที่ไหนบ้างนะคะนี่ก็จะสะดวกมากขึ้นค่ะ
0: ค่ะลืมถามไปนิดนึงผู้ประกันตนนี้เป็นมาตราเท่าไหร่บ้างนะคะ
2: อ๋อได้ค่ะสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ในการตรวจสุขภาพนะคะก็เป็นผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39ค่ะมาตรา33ใช้ได้ทั้งผู้ประกันตนคนไทยและคนต่างชาติค่ะ
0: ก็คือ33มีทำงานมีนายจ้างนะคะแล้วก็มาตรา39ที่ส่งด้วยตนเองนะคะส่งเขาเรียกว่าอะไรนะคะดูแลเรื่องของการจ่ายค่าประกันสังคมได้ด้วยตัวเอง
2: ใช่ไห
0: มคะ
2: ใช่ค่ะ
0: ค่ะแล้วก็ผู้ประกันตนเนี่ยเวลาที่จะต้องไปตรวจสุขบริการสุขภาพรับบริการเนี่ยต้องเตรียมอะไรไปบ้างคะ
2: ค่ะสำหรับผู้ประกันคนไทยนะคะใช้บัตรประจำตัวประชาชนนะคะและแจ้งต่อเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลว่ามาขอบริการตรวจสุขภาพค่ะส่วนผู้ประกันตนต่างด้าวต่างชาติหรือต่างด้าวสามสัญชาตินะคะให้นำบัตรประกันสังคมนะคะที่มีแจ้งเลขประกันสังคม13หลักนะคะพร้อมทั้งหนังสือเดินทางนะคะหรือใบอนุญาตเข้าทำงานนะคะติดตัวไปด้วยค่ะเพื่อโรงพยาบาลจะใช้ในการยืนยันตัวบุคคลเข้าสู่ระบบการตรวจสุขภาพค่ะ
0: ค่ะแล้วก็ผู้ประกันตนเองเนี่ยไปโรงพยาบาลตามสิทธิ์ที่เลือกไว้ก็ได้แต่ว่าโรงพยาบาลเนี่ยไม่พร้อมให้บริการเราจะต้องทำยังไงบ้างคะ
2: ค่ะกรณีที่โรงพยาบาลอาจจะยังไม่พร้อมเนี่ยเกิดขึ้นได้นะคะ
0: ค่ะ
2: ค่ะไปรับบริการแล้วอะค่ะเมื่อได้รับข้อมูลว่าวันนี้จากการสถานพยาบาลยังไม่พร้อมให้บริการนะคะให้ดำเนินการอย่างแรกเลยก็คือเข้าสู่เว็บไซต์เพื่อตรวจสอบรายชื่อว่าไปที่ไหนได้ก่อนนะคะหรือ2ค่ะถ้าอยู่ณหน้างานแล้วต้องการทราบว่าไปที่ไหนได้ใกล้ที่สุดนะคะก็รบกวนนะคะประสานมาที่สายด่วน1506นะคะจะมีข้อมูลที่สามารถให้ได้ว่าจังหวัดรู้ชายขามีที่ไหนบ้างแล้วคุณสะดวกไปไหมนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือก่อนที่จะไปตรวจนะคะก็จะจองคิวผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้เลยมันก็จะเร็วขึ้นค่ะ
0: เดี๋ยวนี้ก็ใช้แอปพลิเคชันเป๋าตังกันเยอะนะคะค่ะก็ใช้เป็นผ่านแอปพลิเคชันโดยการจองคิวไว้ก่อนเลยส
2: ่
0: วนมากทางโรงพยาบาลก็อาจจะต้องรับคิวในแต่ละวันเนี่ยนะอาจจะต้องมีจำกัดจำนวนผู้ที่ใช้บริการนะคะและสำหรับโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพไม่รับตรวจสุขภาพให้กับผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์โรงพยาบาลอื่นจะต้องทำยังไงบ้างคะ
2: อ
0: ๋
2: อค่ะสำหรับกรณีนี้นะคะอาจจะเกิดขึ้นได้เนื่องจากว่ามีอาจจะความเข้าใจผิดของหน้างานนะคะหรือว่า เป็นความไม่สะดวกหรือการสื่อสารที่ไม่ตรงกันนะคะเมื่อเกิดเหตุขึ้นนะคะการดับแรกผู้การตนอาจจะโทรมาแจ้งสายด่วน1506นะคะเมื่อสายด่วนรับสายค่ะจะมีการโอนมาสอบถามข้อมูลกับฝ่ายสำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์นะคะเราก็จะมีทีมที่คอยเคลียร์กับโรงพยาบาลให้ว่าสามารถให้บริการและเบิกจ่ายได้นะคะส่วนอีกกรณีนึงนะคะถ้าไปแล้วโรงพยาบาลไม่มีความพร้อมอย่างที่แจ้งไปค่ะก็รบกวนแจ้งสายด่วนเช่นกันนะคะหรือว่าเข้าไปที่แอปพลิเคชันเป๋าตังก็ได้ค่ะ
0: นั่นก็เป็นการอำนวยความสะดวกนะคะ
1: ครับในส่วนของการเตรียมตัวของผู้ประกันตนในการก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพนี่ครับพอจะมีคำแนะนำบ้างไหมครับ
2: มีค่ะสำหรับคำแนะนำที่สำคัญเลยนะคะก่อนวันที่ตรวจสุขภาพค่ะควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะอย่างน้อย6ชั่วโมงนะคะแต่ถ้าดีเลยก็8ชั่วโมงหากอดนอนแข็งมันอาจจะก่อให้เกิดการผิดปกติของความดันโลหิตจากการเต้นของหัวใจหรือว่าอุณหภูมิของร่างกายได้นะคะในส่วนที่สองเลยค่ะก็กรุณางดอาหารและเครื่องดื่มอย่างน้อย8ถึง10ชั่วโมงก่อนตรวจนะคะสามารถจิบน้ำเปล่าได้เล็กน้อยค่ะข้อ3นะคะไม่ควรดื่มแอลกอฮอล์นะคะอย่างน้อย24ชั่วโมงก่อนการตรวจสุขภาพค่ะเนื่องจากแอลกอฮอล์นะคะหรือยาบางตัวนะคะอาจมีผลต่อการตรวจนะคะและข้อลำดับถัดไปค่ะหากท่านกำลังรับประทานยาเพื่อควบคุมความดันโลหิตนะคะสามารถรับประทานได้นะคะตามที่แพทย์แนะนำแล้วก็แจ้งนะวันตรวจสุขภาพนะคะว่าทานยาว่ามียาตัวนี้ที่ทานอยู่นะคะนอกจากนั้นค่ะสำหรับการสวมเสื้อผ้านะคะก็สวมเสื้อผ้าให้สะดวกต่อการเจาะเลือดที่ข้อพับแขนอันนี้ก็จะทำให้การตรวจสุขภาพเป็นไปอย่างรวดเร็วด้วยนะคะในส่วนของสุภาพสตรีค่ะก็แนะนำนะคะว่าไม่ควรอยู่ในช่วงก่อนและหลังมีประจำเดือน7วันนะคะในการที่จะตรวจค้นหาเนื้อความเสี่ยงของมะเร็งขุนลูกนะคะว่าหากมีประจำเดือนให้งดตรวจกรณีปัสสาวะด้วยนะคะเพราะเลือดจะปนเปื้อนแล้วก็อาจจะมีผลต่อการแปรผลการตรวจค่ะอย่างไรก็ตามค่ะก็สามารถศึกษาหน้างานได้ก่อนว่าตอนนี้อาจจะอยู่ในช่วงของการมีรอบเดือนส่วนที่รายการตรวจที่เกี่ยวข้องจะตรวจได้ไหมนะคะพยาบาลหรือบุคลากรสาธารณสุขหน้างานนะคะจะสามารถให้ข้อแนะนำได้ค่ะ
0: แล้วการที่ไปตรวจเนี่ยก็คือต้องจองคิวไว้ก่อนล่วงหน้าเพื่อจะได้รู้ตัวแล้วก็เตรียมตัวได้ถูกต้องแต่ว่าปีหนึ่งสมมุติว่าเราตรวจได้ไม่ครบมีประจำเดือนพอดีอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราจะไปตรวจทีหลังได้ไหมคะปีหนึ่งนี้มีการจำกัดจำนวนครั้งในการตรวจไหมคะ
2: ค่ะสำหรับการตรวจนะคะสามารถตรวจได้ถ้าอายุ35ปีขึ้นไปเนี่ยค่ะรายการหลักๆของเราจะตรวจได้1ครั้งต่อปีนะคะรายการหลักๆก็คือรายการต้านไขมันนะคะความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดการทำงานของไตนะคะและการตรวจปัสสาวะนะคะซึ่งเป็นรายการพื้นฐานที่สำคัญเนี่ยตรวจได้ปีละ1ครั้งนะคะผู้ประกันตนท่านนั้นนะคะในวันนั้นนะคะไปแล้วอาจจะตรวจแค่3รายการจาก5นะคะอีก2รายการนะคะจะสามารถไปตรวจทีหลังได้นะคะโดยเรานับภายใน1ปีงบประมาณนะคะหมายความว่าถ้ายังอยู่ภายในตุลาคมนะคะของสมมติเป็นตุลาคมของปีที่ผ่านมานะคะก็จะยาวมาถึงกันยายนของปีนี้คือ1ปีงบประมาณนะคะสามารถไปใช้สิทธิ์ได้แต่พอเป็นตุลาคมนะคะของปีถัดไปนะคะมันก็จะเป็นปีงบประมาณใหม่นะคะสิทธิ์ก็จะเริ่มนับใหม่นะคะ
0: เป็นปีงบประมาณ
2: ใช่ค่ะสำหรับตัวสุขภาพนะคะจะเป็นปีงบประมาณค่ะ
0: อันนั้นก็คือแต่ละคนก็สามารถไปตรวจได้ตามรายการหลักๆ

0: สุกได้เลยนะคะในส่วนที่สองส่วนที่อาจจะผิดปกติมากเช่นค่าไขมันสูงมากนะคะขึ้นเป็น400หรือ500ตัวนี้ค่ะมันอาจจะเป็นที่มาของโรคอื่นๆที่มีความเสี่ยงได้หรือเป็นผลมาจากที่ร่างกายอาจจะไม่สามารถจัดการกับไขมันได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะเนื่องจากบางระบบเนี่ยอาจจะมีความบกพร่องหรือว่าไม่สมบูรณ์นะคะส่วนนี้ค่ะแพทย์ส่วนใหญ่แล้วค่ะจะระบุให้ไปตรวจติดตามการรักษาการสถานพยาบาลตามติดการรักษาค่ะดังนั้นนะคะไม่ว่าเมื่อไหร่ที่มีค่าที่มันเกินเกณฑ์มาตรฐานเยอะๆและได้รับคำแนะนำนะคะก็แนะนำเลยว่าให้ไปติดต่อสถานพยาบาลตามติดการรักษาโดยนำผลแลบหรือว่าผลการตรวจสุขภาพนะวันนั้นค่ะไปยื่นให้กับสถานพยาบาลได้เลยค่ะ
1: ค่ะทีนี้อยากจะให้คุณสิริวดีได้ฝากถึงผู้ประกันตนนะคะที่มีสิทธิ์เรื่องของการตรวจสุขภาพ14รายการเนี่ยอยากให้บอกถึงข้อดีแล้วก็เชิญชวนให้ไปตรวจสุขภาพกันด้วยค่ะ
0: ค่ะในนามของสำนักงานประกันสังคมนะคะก็ขออนุญาตเชิญชวนผู้ประกันตนทุกท่านเลยนะคะที่เป็นผู้ประกันตนมาตรา33และ39นะคะให้ไปใช้สิทธิ์ตรวจสุขภาพกันในทุกๆปีนะคะหากไม่สะดวกไปที่โรงพยาบาลก็สามารถเช็คสิทธิ์ในแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ก่อนนะคะเพื่อจะได้ดูเบื้องต้นว่าสามารถตรวจรายการไหนได้บ้างนะคะการตรวจสุขภาพค่ะจะส่งผลดีในการให้เรารู้สถานสุขภาพในปีนั้นนะคะและมีการตั้งเป้าหมายหรือว่าควบคุมหากมันมีความเสี่ยงนะคะก็จะสามารถลดความเสี่ยงของโรคบางโรคนะคะที่มันสามารถปรับพฤติกรรมและไม่ต้องทานยาในระยะยาวได้ค่ะก็เชิญชวนผู้ประกันตนทุกท่านเข้าใช้สิทธิ์ค่ะ
1: ค่ะแล้วก็ถ้ามีอะไรสอบถามหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางช่องทางใดบ้างคะ
0: ค่ะในตอนนี้นะคะสามารถสอบถามเพิ่มเติมนะคะเป็นสายด่วน1506ได้เลยค่ะหรือถ้าไปที่เขตพื้นที่นะคะก็สามารถสอบถามได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่นะคะหรือสำนักงานประกันสังคมจังหวัดและสาขาค่ะก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่ให้ความรู้แล้วก็ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพของสำนักงานประกันสังคมค่ะ
2: เอาละครับวันนี้ขอบพระคุณคุณสิริวดีมากนะครับกับข้อมูลดีๆที่เป็นประโยชน์จริงๆการตรวจสุขภาพหนึ่งในบริการที่โอ้น่าจะเป็นประโยชน์มากๆจริงๆสำหรับผู้ประกันตนนั่นเองวันนี้ขอบคุณครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับผมนางสาวสิริวดีสอนสารีนักวิชาการแรงงานชำนาญการเล่าให้ฟังว่าการตรวจสุขภาพ14รายการเลยทีเดียวนะมีรายละเอียดอย่างไรบ้างแล้วก็มีขั้นตอนการใช้บริการอย่างไรสิทธิประโยชน์ต่างๆที่จะได้รับก็ใครฟังไม่ทันหรืออาจจะจับใจความได้ไม่ละเอียดพอก็ไปติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะที่ sso.thai.go.th นะฮะเป็นเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมนั่นเองหรือจะเป็นสายด่วน1546ก็โทรศัพท์ไปได้24ชั่วโมงถามข้อมูลที่ท่านสนใจในมิติของการตรวจสุขภาพนะฮะในการดูแลสุขภาพของเราไม่จำเป็นต้องรอให้ป่วยแล้วไปรักษาสำนักงานประกันสังคมก็ดูแลเรื่องของการตรวจสุขภาพด้วยเช่นกัน
1: เรื่องสิทธิประโยชน์นี้ต้องรู้นะคะเพราะว่าไม่งั้นเราจะเสียสิทธิ์ไปโดยไม่ได้ใช้ประโยชน์เลยนะคะปีนึงก็ไปตรวจสุขภาพไปรักษาฟันนะคะเป็นสิ่งที่ประกันสังคมเนี่ยหามาให้เป็นบริการดีๆแล้วก็มีโครงการร่วมกับสถานพยาบาลทั้งหลายนะคะทำให้ผู้ประกันตนเนี่ยปลอดภัยจากโรคไม่ต้องไปรักษาตอนที่เป็นแล้วนะคะรักษาเราควรจะป้องกันตัวเองไว้ดีกว่าโรค NCD เนี่ยเป็นโรคที่เขาเรียกว่า
2: ภัยเงียบ
1: ใช่ไม่รู้ตัวอาจจะเกิดขึ้นได้นะคะเลือดไขมันนะคะความดันสูง
2: ป่วยอยู่ทั้งที่รู้สึกว่าอาจจะไม่ได้ป่วยเลยแข็งแรงดีแต่จริงมันค่อยๆเป็นค่อยๆไปอยู่ภายใน
1: ไปตรวจดีกว่า
2: ครับ
1: ค่ะ
2: เอาละครับนั่นคือช่วงของคุยกันประกันสังคมช่วงแรกเดี๋ยวช่วงครึ่งหลังของรายการพักสักครู่ก่อนเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจเพิ่มเติมครับ
1: ค่ะ
3: สารคดีสั้นชุดรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ
4: ในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันว่า AI ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตของเรามากมีเครื่องมือต่างๆที่ทำให้เราทำงานได้สะดวกขึ้นแต่ในทางกลับกันมิจฉาชีพก็เอามาใช้เป็นเครื่องมือในการกระทำความผิดด้วยเช่นกัน เทคโนโลยีการปลอมเสียง AI ได้ถูกนำมาใช้ในการหลอกลวงทางโทรศัพท์หรือแม้แต่ผ่านทางอินเทอร์เน็ตโดยมิจฉาชีพสามารถสร้างเสียงที่เหมือนกับบุคคลจริง

0: ไม่ว่าจะเป็นเสียงของคนในครอบครัวเพื่อนหรือแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่ของรัฐมิจฉาชีพสามารถใช้ซอฟต์แวร์ AI ที่ถูกพัฒนาให้สามารถเรียนเสียงได้ภายในไม่กี่วินาทีเพียงแค่มีตัวอย่างเสียงของเป้าหมาย AI สามารถสร้างเสียงที่เหมือนจนแทบแยกไม่ออกการปลอมเสียงสร้างความน่าเชื่อถืออย่างมากมันทำให้เราต้องระมัดระวังมากขึ้นในการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์หรืออินเทอร์เน็ตวิธีป้องกันมิจฉาชีพใช้ AI ให้สังเกตจังหวะการเว้นวรรคคำพูดน้ำเสียงเสียงวรรณยุกต์ว่ามีจังหวะเว้นวรรคตอนแปลกๆหรือไม่มีน้ำเสียงราบเรียบเกินไปมีจังหวะหยุดหายใจไหมหรือออกเสียงวรรณยุกต์สูงต่ำผิดเพี้ยนหรือไม่หากเป็นคลิปวิดีโอที่ต้องสงสัยให้สังเกตการขยับปากของคนในคลิปนะคะว่าเป็นธรรมชาติหรือไม่มีสัดส่วนผิดเพี้ยนหรือสีผิวดำๆด่างๆไหมมีการกระพริบตาถี่ไปหรือว่าน้อยเกินไปหรือไม่ซึ่งหากเป็นการวิดีโอคอลแล้วคนที่โทรมาดูแปลกไปจากเดิมก็ให้ลองถามคำถามในเรื่องส่วนตัวที่มีแต่คนในครอบครัวเท่านั้นที่รู้ดูก่อนค่ะหากปลายทางตอบไม่ได้ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นมิจฉาชีพโลกของ AI มีทั้งด้านบวกและด้านลบการรับรู้และระมัดระวังเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้เราปลอดภัยจากการหลอกลวงที่มาพร้อมกับการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆก่อนโอนเงินหรือทำธุรกรรมใดๆให้สังเกตชื่อบัญชีก่อนโอนทุกครั้งนะคะว่าตรงกับบัญชีที่เราจะโอนหรือไม่หากโดนบอกให้จ่ายค่าสินค้าให้ก่อนให้ลองปฏิเสธห้ามโอนไปที่ร้านโดยตรงเพราะอาจเป็นการโอนเข้าบัญชีม้าหรือบัญชีมิจฉาชีพได้สุดท้ายต้องมีสติเสมอคิดให้รอบคอบก่อนที่จะตัดสินใจหลงเชื่อหรือโอนเงิน
1: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
4: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
3: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
5: ทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกงอ้างสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง
6: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
7: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
6: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
7: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
8: แจ้งเตือนจากธนาคารบัญชีคุณมีความเสี่ยงกรุณากดลิงก์ยืนยันด่วน
9: ระวัง

0: ครับช่วงที่2ของรายการ13:36 นยังอยู่กันกับทั่วทิศถิ่นไทย อัปเดตข่าวสารเพิ่มเติมกันนะครับในช่วงครึ่งหลังของรายการของเราข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตใกล้ตัวและเป็นประโยชน์นั่นเองนะครับก่อนที่จะไปชุมไปฟังกันแถลงการประชุมคณะรัฐมนตรีบ่าย2
1: แล้วค่ะเมื่อสักครู่เราคุยกันถึงเรื่องประกันสังคมนะคะเราก็จะมีข่าวมาฝากเรื่องของการเลือกตั้งนะคะท่านปลัดกระทรวงแรงงานท่านก็บอกว่ามีการพิจารณาดำเนินการเลือกตั้งกรรมการประกันสังคมตามคำสั่งทุเลาของศาลปกครองที่ประชุมก็เน้นย้ำค่ะว่าการออกประกาศชะลอการดำเนินการเลือกตั้งที่เกิดมาขึ้นก่อนหน้านี้ไม่ใช่เป็นการเลื่อนกำหนดการเลือกตั้งแต่อย่างใดนะคะแต่เป็นการชะลอบางกระบวนการที่อาจจะขัดแย้งกับการทุเลาตามคำสั่งศาลปกครองค่ะสำหรับกระบวนการนี้นะคะสำนักงานประกันสังคมก็เตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งให้ครบถ้วนก็ยังคงยืนยันนะคะว่าจะมีการประกาศวันเลือกตั้งยังคงเป็นตามกำหนดเดิมก็คือวันอาทิตย์ที่27 กันยายน 2569ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดค่ะสำหรับการประกาศรายชื่อผู้สมัครเป็นผู้แทนฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนก็จะมีการประกาศเหมือนเดิมนะคะกำหนดการเดิมก็คือวันที่19 สิงหาคมนี้ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าคนที่มีปัญหาสงสัยนะคะตามหลักที่มีการมีส่วนร่วมและสะดวกต่อการใช้สิทธิ์มากที่สุดผู้ที่สนใจสอบถามข้อมูลสงสัยข้อมูลต่างๆก็สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์อำนวยการจัดการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมหมายเลขโทรศัพท์02956-2929ในวันและเวลาราชการนะคะหรือง่ายๆค่ะสายด่วนสำนักงานประกันสังคม1506กด9ตลอด24 ชั่วโมงค่ะก็จะมีผู้ตอบคำถามให้นะคะ
0: ในวันนี้เนี่ยกระแสการใช้ EV ก็ค่อนข้างที่จะได้รับความนิยมนะฮะแล้วเป็นที่ง่ายดายด้วยมากขึ้นในการที่จะเข้าถึงนะครับเพราะว่าราคาถูกลงบ้างละนะครับปริมาณมีมากขึ้นการนำเข้ามากขึ้นและยังจะมีทุนที่กำลังจะเข้ามาลงทุนในไทยด้วยอย่างทุนจีนเนี่ยนะครับก็จะทำให้ทิศทางในอนาคตของไทยในการใช้รถเนี่ยพี่พัดเล็งจะซื้อ EV ไม่ไหมครับ
1: EV เหรอต้องรออีกสักพักนึงคิดว่านะสำหรับตัวเองรอให้เขาเสถียรนิดนึง
0: แต่อย่างน้อยก็มีแผนการ
1: คิ
0: ดเอาไว้คิดเอาไว้เหมือนกัน
1: คนใช้กันเยอะแล้วก็คงจะมีที่สำหรับชาร์จให้สะดวกมากขึ
0: ้
1: นก็จะเปลี่ยนป้ายเป็นสีฟ้าแล้วใช่ไหม
0: ครับ
1: เพื่อสะดวกที่ว่าคันไหนเป็นรถ EV จะได้สังเกตได้ชัด
0: ตื่นเต้นแทนจริงๆเพราะว่าแต่ละปีเนี่ยก็จะมี
1: ตื่นเต้นการยกระดับเขาด้วยใช่ไหม
0: อนาคตพอสมควรกันแต่ว่าแน่นอนทิศทางจะเป็นแบบนั้นนะทิศทางจะเป็นแบบนั้นจริงเพราะว่าแต่ละแบรนด์แต่ละยี่ห้อเขาก็มีแผนที่จะปรับเป็น EV ไปทีละเล็กทีน้อยบางทีก็ปรับเป็นไฮบริดก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนแต่สุดท้ายแล้วโลกเราจะพุ่งไปสู่สายนั้นก็คือเส้นทางของการที่เรามียานพาหนะแบบ EV หรือว่าแบบไร้คนขับที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงรถสาธารณะด้วยอย่างรถบัสรถเมย์บ้านเราเนี่ยใช้กันมา30-40 ปีแล้วนะฮะถึงเวลาสักทีที่จะเปลี่ยนรถสาธารณะให้เป็น EV ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและรองนายกรัฐมนตรีครับท่านพิพัฒน์รัชกิจประการก็เสนอแผนขอใช้งบประมาณพระราชกำหนดกู้นะครับเปลี่ยนรถสาธารณะเป็น EV ได้นะครับเป็นข้อเสนอที่น่าจะสำเร็จเสร็จสิ้นภายในเดือนนี้นะมีการส่งต่อไปนะฮะนี่คือการเสนอโครงการเปลี่ยนผ่านรถโดยสารสาธารณะจากรถสันดาปใช้น้ำมันเป็นรถ EV ก็จะใช้งบประมาณจากเงินกู้ 200,000 ล้านบาทนะครับก็ได้มีการหารือกับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านเอกนิติธันประภาสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็มีการตกลงหารือกันในเบื้องต้นนะครับว่าจะผลักดันโปรเจกต์นี้ให้สำเร็จเสร็จสิ้นให้ได้นะครับหลังจากช่วงกลางปีหน้านะครับเราจะได้รับรถ EV ประมาณ 2,320 คันนี่คือรถโดยสารสาธารณะนะครับรถบัสนั่นเองตามที่มีการนำเสนอไปก่อนหน้านี้หลังจากนั้นรถโดยสารของขสมกจะถูกเปลี่ยนเป็นระบบ EV ทั้งหมดเลยต้องบอกแบบนี้ทั้งหมดเลยนะครับรถที่พ่นควันดำๆทั่วไปที่เราเห็นในกรุงเทพมหานครนี่น่าจะหมดอายุถึงเวลาแล้วนะครับที่จะต้องปลดระวางนะครับโดยในระยะต่อไปจะมีการเปลี่ยนรถขนส่งโดยสารสาธารณะข้ามจังหวัดด้วยนะก็คือรถบัสบขสเนี่ยคือข้ามจังหวัดต่างๆเนี่ยเป็น EV ด้วยเช่นกันก็เป็นอีกก้าวหนึ่งที่จะเป็นการขับเคลื่อนในระยะต่อไปนะครับแต่ขั้นแรกเนี่ยเริ่มที่กรุงเทพก่อนคือรถขสมกนะครับฉะนั้นเนี่ยหากเป็นไปได้ก็จะของบจาก พราะจะกำหนดเงินกู้มาดำเนินโครงการบ้างซึ่งจากการหารือกับอธิบดีกรมการขนส่งทางบกหารือในรายละเอียดนะครับเบื้องต้นก็คือเข้าเกณฑ์นะครับในการใช้งบประมาณดังกล่าวได้เช่นกันนะครับเรื่องตัวเลขงบประมาณยังไม่ได้สรุปในรายละเอียดแล้วก็เป็นที่ชัดเจนแบบ 100% แต่ว่าอย่างน้อยคือในไอเดียเบื้องต้นก็คือเห็นพ้องกันหมดแล้วก็เข้าเกณฑ์ด้วยจากการตรวจสอบแล้วเข้าเกณฑ์การใช้งบประมาณส่วนนี้เชื่อว่าจะเสนอให้ได้โดยเร็วที่สุดคาดว่าน่าจะภายในเดือนสิงหาคมเดือนนี้แหละนะครับพร้อมย้ำว่าอะไรที่เป็นเรื่องบริการสาธารณะก็จะมีการเปลี่ยนให้เป็น EV ให้หมดนะครับโดยจะนำร่องที่กรุงเทพมหานครก่อนนี่คือข่าวดีจริงๆในฐานะที่เราก็พักอาศัยอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะโอ้เราจะได้มีรถไฟฟ้าสาธารณะใช้กันแล้วโอ้โหเป็นความฝันจริงๆ
1: ค่ะเขาก็คาดว่าปี2570จะมีรถ EV เพิ่มมากขึ้น 2,320 คันนะคะตอนนี้ก็จะมีการเสนอคณะรัฐมนตรีในช่วงเดือนนี้ล่ะค่ะเพื่อที่จะได้มีรถ EV ใช้มากขึ้นแล้วก็ค่อยๆปลดรถที่มีควันดำทั้งหลายออกไปนะคะมาถึงเรื่องของการ kick off ไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งนะคะตอนนี้ก็มีการเปิดโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งโดยรัฐบาลเนี่ยจัดสรรเงินเพิ่มทุนให้กับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทั่วประเทศ 4,452 ล้านบาทนะคะครอบคลุมพื้นที่77จังหวัดจำนวน 79,610 กองทุนเพื่อลดภาระดอกเบี้ยของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านโดยปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับบัญชีที่1ให้แก่สมาชิกอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของอัตราที่เรียกเก็บตามสัญญาเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการกู้ยืมเงินไปพัฒนาอาชีพสร้างรายได้ลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบแล้วก็เสริมสภาพคล่องให้กับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะคะท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลก็ได้ย้ำว่าให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาปากท้องแล้วก็สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากค่ะมีประชาชนจำนวนมากที่ไม่ได้มีปัญหาที่มีความสามารถหรือว่าไม่มีอาชีพแต่ก็มีปัญหาที่ขาดเงินทุนตั้งต้นนะคะหรือเข้าไม่ถึงสินเชื่อในระบบก็จ้องหันไปพึ่งเงินกู้นอกระบบที่มีดอกเบี้ยสูงจึงต้องมุ่งเน้นการลดภาระค่าใช้จ่ายค่าครองชีพเพิ่มสภาพคล่องแล้วก็เงินทุนหมุนเวียนให้กับสมาชิกสามารถนำไปต่อยอดอาชีพลงทุนค้าขายหรือว่าสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวค่ะเป้าหมายของรัฐบาลนะคะทำให้คนที่ต้องทำมาหากินมีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบไม่ต้องเริ่มต้นด้วยหนี้นอกระบบค่ะกำชับให้หน่วยงานนั้นผลักดันโครงการให้เข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึงเป็นรูปธรรมนะคะเรื่องนี้เนี่ยก็มีพูดถึงภาวะเศรษฐกิจที่ยากลำบากค่ะประชาชนฐานรากต้องเพิ่มรายได้จำเป็นต้องอาศัยกลไกแหล่งเงินทุนจากกองทุนหมู่บ้านนะคะเพิ่มเสริมสภาพคล่องซึ่งตามเกณฑ์แล้วเนี่ยค่ะสัตว์มีการจัดสรรวงเงินสมทบให้แก่กองทุนหมู่บ้านโดยคำนวณจากยอดเงินดอกเบี้ยรวมที่กองทุนปรับลดให้แก่สมาชิกในรอบสัญญาของปีปัจจุบันบัญชีปัจจุบันนะคะตามเกณฑ์ขั้นบันไดค่ะตั้งแต่ 30,000 บาทจนถึง 150,000 บาทก่อให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิกกองทุนกว่า12ล้านคนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่ประสงค์จะขอสนับสนุนงบประมาณจะต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลมีคณะกรรมการกองทุนตามระเบียบแล้วก็ส่งงบการเงินต่อเนื่องอย่างน้อย2ปีค่ะสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ14สาขาเขตทั่วประเทศนะคะก็ไปพัฒนากองทุนก่อน
0: นะครับนี่คือแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตจริงๆนะครับแล้วแน่นอนนอกเหนือจากการสร้างรายได้แล้วก็สร้างโอกาสแล้วเนี่ยครับเราก็ต้องระมัดระวังป้องกันสิ่งที่มันเลวร้ายหรือสิ่งที่เป็นความเสี่ยงความไม่ปลอดภัยทั้งหลายให้แก่ประชาชนคนไทยด้วยเช่นกันนี่ก็คือคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นล่าสุดนั้นมาตรการคุมเข้มอาวุธปืนอันนี้ก็คลอดออกมาเพราะว่าจากข่าวสารที่เราเห็นกันนี่รู้กันหมดแล้วนะครับว่ามันคือข่าวที่น่าสะเทือนใจจริงๆนะจากการที่มีการใช้อาวุธปืนโดยเด็กนะเด็กๆน้องๆนักเรียนนี่แหละนะครับแล้วมันทำให้สังคมตั้งคำถามว่าปืนนั้นหาได้ง่ายขนาดนี้เลยนะฮะในวันนี้เนี่ยทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็สั่งการนะครับยกระดับมาตรการคุมเข้มอาวุธปืนและมาตรการรักษาความปลอดภัยทั่วประเทศปูพรมนะครับก็คือจะกวาดล้างในทุกๆมิติเลยนะครับการครอบครองอาวุธปืนจะต้องมีการคุมเข้มหน่อยนะครับไม่ได้ปล่อยปะละเลยให้ใครก็ได้อยากจะมีอาวุธปืนครอบครองแล้วก็ต้องมีมาตรการรักษาความปลอดภัยด้วยนะครับให้พื้นที่ที่ควรจะต้องปลอดภัยอย่างในโรงเรียนเนี่ยนะครับควรจะเป็นพื้นที่ที่ปลอดจากสิ่งเหล่านี้นะครับ โดยล่าสุดเนี่ยก็ถอดบทเรียนจากสถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงล่าสุดที่ผู้ก่อเหตุนำอาวุธปืนมาใช้ก่อเหตุในไม่ใช่แค่พื้นที่โรงเรียนเท่านั้นแต่ในพื้นที่อื่นๆด้วยเช่นกันจะเห็นได้ว่ามีการใช้แพร่หลายมากขึ้นน
1: ะครับ
0: หลายคดีจริงๆเป็นเหตุให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของประชาชนเกิดขึ้นไม่เว้นวันเลยต้องบอกแบบนี้ดีกว่านะฮะเป็นนโยบายเร่งด่วนจริงๆของรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ต้องการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและก็ใกล้ตัวเราเข้ามาทุกขณะแล้วเพราะทุกวันนี้เราไม่แน่ใจว่าใครพกปืนอยู่บ้างแล้วเนี่ยในวันนี้เนี่ยเราไม่กล้าที่จะไปมีเรื่องกับใครแล้วนะสมัยนี้จริงๆนะฮะอาจจะถึงแก่ชีวิตได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยนะครับพลตำรวจเอกธนาชูวงศ์ก็ได้ระดมทีมกวาดล้างความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนและวัตถุระเบิดตรวจสอบและกำหนดเป้าหมายเปิดปฏิบัติการนะครับปิดล้อมตรวจค้นอาวุธปืนอาวุธสงครามเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดและสิ่งเทียมอาวุธรวมถึงการจำหน่ายโดยผิดกฎหมายทั้งในพื้นที่และผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์นะครับปูพรมตรวจเลยนะครับแล้วก็เตรียมการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในที่สาธารณะอย่างโรงเรียนห้างสรรพสินค้าหรือสวนสาธารณะก็ต้องเข้มงวดขึ้นมานะครับจะมีการแสดงกำลังตรวจตาหรือ stop walk talk และการค้นตรวจค้นเกี่ยวกับอาวุธปืนบุคคลยานพาหนะผู้ต้องสงสัยรวมทั้งการรับแจ้งเหตุการไปถึงที่เกิดเหตุและใช้ชุดปฏิบัติการพิเศษทางยุทธวิธีเข้าระงับยับยั้งเหตุเสริมมาตรการความปลอดภัยตลอดจนให้ทุกหน่วยตรวจสอบและควบคุมอาวุธปืนของทางราชการให้เป็นไปตามระเบียบนะครับทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยังกำชับนะครับผู้บังคับการและผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นให้บูรณาการกำลังของฝ่ายสืบสวนและป้องกันปราบปรามในการดำเนินมาตรการระดมกวาดล้างความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนและวัตถุระเบิดอย่างเป็นรูปธรรมโดยยึดหลักยุทธวิธีตำรวจและกฎหมายอย่างเคร่งครัดก็เป็นการถอดบทเรียนนะครับจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็หวังว่าบทเรียนครั้งนี้มันจะไม่ปล่อยผ่านไปฟรีๆนะก็ต้องเอาความเจ็บปวดตรงนี้แหละนะเอามาสร้างมาตรการที่มันเคร่งครัดลักษณะนี้แหละทางตำรวจแห่งชาติเองเนี่ยสำนักงานตำรวจแห่งชาติเองก็ตระหนักดีในข้อนี้แล้วตอนนี้กำลังปูพรมนะครับขยับให้มาตรการเนี่ยมีความเข้มข้นยิ่งขึ้นนะครับเพื่อที่จะป้องกันเรียกได้ว่าชีวิตของประชาชนให้มีความปลอดภัยนะครับสุขภาพต่างๆที่เราทุกวันนี้ชีวิตก็ไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่อยู่แล้วนี่นะครับก็หวังได้ว่า
1: ข่าวพวกนี้ออกมาแล้วมันจะมีพฤติกรรมเรียนแบบกันด้วย
0: ม
1: ีหลายๆที่ก็บอกว่าจะมีการกราดยิงอะไรอย่างเง
0: ี้ย
1: ทำให้คนคิดว่ามันเป็นเรื่องที่แบบปกติวิสัยแล้วมันไม่ใช่
0: ไม่ใช่เลยนะแล้วบ้านเราประเทศไทยไม่เคยมีกรณีกราดยิงแบบนี้นะคือนานๆทีเป็น10ปีครั้งมั้งนะ
1: ปัญหาที่สะสมมานะคะก็เรื่องปืนนี่แหละที
0: ่
1: เขาบอกว่ามันจะต้องมีการจำกัดมากขึ้นเขาบอกประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีคนมีปืนมากที่สุดนะ
0: จริงเหรอใช่ตอนแรกเข้าใจว่าไทยมีน้อยนะ อเมริกาจะเป็นต้นตำรับเรื่องนี้แต่ว่าปรากฏว่าเอาเข้าจริงไทยนี่ถือว่า
1: เข้มงวดกว่าเรา
0: เข้มงวดกว่าเรา
1: ค่ะค่ะ
0: คือหาปืนได้ง่าย
1: ถึงมีก็จะไม่มีโอกาสได้พกออกมาได
0: ้
1: เพราะมันจะผิดกฎหมายและเรื่องของการพกปืนก็ต้องมีใบอนุญาตพกปืนตอนนี้เขาบอกใบอนุญาตพกปืนเนี่ยไม่ให้มีไม่มีแล้วตั้งแต่ปี2567ค่ะเพราะท่านนี้ตอนนี้มีใครมีใบอนุญาตพกปืนก็คือล่าสุดก็คือปี2567หมดอายุไปหมดแล้วไม่มีใครมี
0: อ๋อคือเขาไม่อนุญาตแล้วไม่อนุญาตให้ใครพกแล้ว
1: พกปืน
0: ถ้าคุณไม่ใช่มีอาชีพหรือมีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับความรักษาการรักษาความปลอดภัยและมีความชอบธรรมในการที่จะพกปืนจริง
1: ๆไม่งั้นทุกคนก็ไม่ปลอดภัยเนาะ
0: โอ้ดีเลยครับ
1: ค่ะมาถึงเรื่องของการจัดหางานกันบ้างนะคะกระทรวงแรงงานก็เปิดรับลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เพื่อไปทำงานกับนายจ้างภาคบริการโรงแรมและที่พักในไต้หวันนะคะซึ่งเป็นการส่งเสริมให้แรงงานไทยมีโอกาสไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายค่ะเพราะว่าจะสร้างรายได้ที่มั่นคงแล้วก็ยกระดับทักษะการบริการสู่มาตรฐานสากลนะคะเพิ่มโอกาสในการพัฒนาอาชีพในอนาคตได้ค่ะปัจจุบันนี้ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและที่พักในไต้หวันมีความต้องการแรงงานไทยอย่างต่อเนื่องนะคะโดยมีตำแหน่งรองรับไม่น้อยกว่า384อัตราครอบคลุมงานต้อนรับลูกค้างานประสานงานจองห้องพักงานดูแลห้องพักและงานทำความสะอาดสำหรับอัตราค่าจ้างผู้ที่ได้รับการคัดเลือกก็จะได้รับเงินเดือนสูงสุด 32,000 เหรียญไต้หวันต่อเดือนหรือประมาณ 30,000 บาทค่ะอัตราค่าจ้างและสวัสดิการก็เป็นไปตามที่นายจ้างและกฎหมายแรงงานของไต้หวันกำหนดซึ่งเรื่องนี้นะคะผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติอย่างใดดังหนึ่งนั่นก็คือ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการท่องเที่ยวการโรงแรมหรือว่าสันทนาการพร้อมมีคะแนนทดสอบทักษะการพูดหรือการฟังภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษระดับ A2 คือไม่ต้องผ่านการฝึกอบรมหรือว่าทดสอบทักษะเพิ่มเติมนะคะหรือผู้ที่ผลการทดสอบทักษะการพูดหรือภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาอังกฤษระดับ A2 และมีประสบการณ์ทำงานในธุรกิจโรงแรมและที่พักในไต้หวันไม่น้อยกว่า6เดือนภายในระยะเวลา3ปีก่อนวันลงทะเบียนก็พร้อมให้การรับรองจากหน่วยงานที่ฝึกงานกรณีที่ใช้ผลทดสอบภาษาจีนก็ต้องเป็นผลการสอบโทเขาเรียกบ้านเลยนะคะ
0: โทโหอันนี้เขียนไม่ชัดผมเดาว่าเป็นโทเฟลนะ
1: หรอระดับ A2 นะคะมีอาชีพไม่เกิน3ปีนับตั้งแต่วันเริ่มปฏิบัติงานนะคะโครงการนี้ก็ถือว่าเป็นการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานของคนไทยแล้วก็ไปต่อยอดอนาคตที่จะมีอาชีพในด้านบริการนะคะผู้ที่สนใจค่ะสามารถที่จะสมัครผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์การบริหารแรงงานไทยในต่างประเทศโดยเลือกตำแหน่งงานภาคบริการโรงแรมและที่พักแล้วก็เลือกประเทศไต้หวันนะคะแต่ว่าจริงๆไต้หวันไม่ใช่ประเทศเนาะ
0: ครับ
1: ค่ะแล้วก็ติดต่อไปที่เว็บไซต์ toea.doe.go.th ค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศกรมการจัดหางานสายด่วนที่สามารถโทรศัพท์ไปสอบถามได้นะคะถ้าฟังชื่อเว็บไซต์ไม่ชัด1506กด2ค่ะกระทรวงแรงงาน
0: นะครับขณะเดียวกันเรื่องของเด็กและเยาวชนเนี่ยก็มีความสำคัญในการที่จะต้องดูแลในการที่จะให้ผู้ชนาการนะครับเป็นไปอย่างดีพัฒนาการด้านร่างกายและสมองจะได้มีคุณภาพนั่นเองนะครับโดยล่าสุดนั้นที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติการขยายโครงการอาหารเสริมหรือว่านมโรงเรียนให้ครอบคลุมไปถึงม.1 ถึงม.3เลยนะเมื่อก่อนเป็นแค่ประถ
1: ม
0: ตอนนี้เขามองว่าน้องๆมัธยมต้นเนี่ยยังคงต้องการนมอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยโครงการอาหารเสริมประเภทนมโรงเรียนก็จะครอบคลุมไปถึงม.3เลยทีเดียวในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเป็นครั้งแรกเพื่อลงทุนด้านโภชนาการของเด็กและเยาวชนทำให้มีพัฒนาการด้านร่างกายและสมองรวมถึงการเรียนรู้ที่สมวัยมีสุขภาพแข็งแรงและเติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคตนะครับรัฐบาลจะเริ่มดำเนินการในภาคเรียนที่2ปีการศึกษานี้ปี69เนี่ยในเดือนพฤศจิกายนนี้แล้วนะครับก็เป็นการขยายโครงการที่ชื่อว่าโครงการนมโรงเรียนเนี่ยซึ่งมีมานานแล้วนะครับเพียงแต่ว่าขยายให้คลุมไปถึงม.3นะครับในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษานะครับต้องเน้นไว้ตรงนี้ซึ่งจะครอบคลุมนักเรียนจำนวนกว่า6ล้าน6แสนคนก็ไม่น้อยนะครับจากเดิมประมาณ6ล้านคนคือเพิ่มขึ้นมา6แสนคนเป็นมาตรการที่ลดความเหลื่อมล้ำนะครับโดยเฉพาะครอบครัวรายได้น้อยในพื้นที่ห่างไกลลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองรวมถึงช่วยสนับสนุนตลาดน้ำนมดิบในประเทศให้มีช่องทางการจัดจำหน่ายและใช้ประโยชน์ได้ด้วยนะครับในการเพิ่มปริมาณรับซื้อน้ำนมดิบซึ่งจะสามารถช่วยเกษตรกรโคนมและอุตสาหกรรมนมได้ทั้งระบบคือได้ประโยชน์ทั้งผู้บริโภคและผู้ผลิตเลยนะครับรัฐบาลเองยังบอกว่าอยากเห็นเด็กไทยนะครับได้ดื่มนมโคสดแท้ 100% ที่ยังคงโปรตีนและวิตามินตามธรรมชาติที่ครบถ้วนรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับต่อความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรด้วยในอีกขาหนึ่งก็คือเป็นการขยายการบริโภคน้ำนมดิบภายในประเทศเกษตรกรโคนมชุมชนผู้ผลิตก็จะได้ประโยชน์ในส่วนนี้ควบคู่ไปกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเด็กไทยให้เติบโตอย่างมีคุณภาพนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยนะเคยมีการดำริว่าจะมีการขยายการส่งออกนมไปต่างประเทศด้วยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วก็มีการเจรจาเหมือนกันเพียงแต่ว่ากระทรวงพาณิชย์ก็มีความร่วมมือการกระจายน้ำนมดิบเพิ่มเติ
1: ม
0: ไปอินโดนีเซียแล้วการเจรจาก็เป็นไปอย่างราบรื่นนี้ก็เป็นมาตรการช่วยผู้ผลิตโคนมและก็ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมโคนมด้วยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่ได้ประโยชน์ทุกฝ่ายเลยนะเด็กไทยก็จะได้บริโภคนมซึ่งบางครั้งผลิตขึ้นมาแล้วเนี่ยไม่ได้ตกไปถึงมือเด็กไทยเท่าที่ควรนะเพราะว่าด้วยราคาด้วยการเข้าถึงที่ยากลำบากนะวันนี้เนี่ยรัฐบาลก็เป็นเจ้าภาพเลยในการที่จะส่งนมไปถึงน้องๆม.1ถึงม.3ก็จะได้บริโภคนมกันต่อไปก็เป็นเรื่องที่ทำให้เด็กไทยของเรานั้นจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีและก็ยั่งยืนยิ่งขึ้น
1: ค่ะมีอีกเรื่องนึงเรื่องของการจัดนิทรรศการการแสดงสินค้าแบบชั่วคราวนะคะเรียกว่าป๊อปอัพโชว์เคสเป็นการส่งเสริมภูมิปัญญาและหัตถศิลป์แห่งผ้าไทยผ่านมุมมองร่วมสมัยสู่งานฝีมือในโลกยุคปัจจุบันนะคะกรมประชาสัมพันธ์จัดงานนี้ขึ้นมาเพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาและหัตถกรรมแห่งผ้าไทยผ่านมุมมองร่วมสมัยค่ะจัดขึ้นที่ศูนย์เขาเรียกว่าอะไรนะ ที่ทาราฮอลและเจริญนครฮอลชั้น M ไอคอนสยามค่ะจัดระหว่างวันที่11ถึง13สิงหาคมนี้นะคะนิทรรศการเป็นนิทรรศการสะท้อนพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานสำคัญในการอนุรักษ์และพัฒนาผ้าไทยสืบสานพระราชดำรินะคะแล้วก็ยกระดับผ้าไทยสู่แฟชั่นร่วมสมัยและเวทีสากลอีกด้วยค่ะงานมีตั้งแต่11ถึง13สิงหาคมนี้10โมงเช้าถึง3ทุ่มทาราฮอลและเจริญนครฮอลนะคะชั้น M ไอคอนสยามค่ะไปแต่งผ้าไทยไปเที่ยวงานกันนะคะแล้วก็ก่อนที่จะพายนี้ก็อยากจะพูดถึงระดับน้ำในช่วงนี้นะคะอากาศเรื่องของอากาศระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันในแม่น้ำโขงช่วงนี้วันที่11ถึง15สิงหาคมทางสทนชก็ให้ติดตามสถานการณ์แม่น้ำโขงนะคะเพราะว่าฝนตกหนักติดต่อกันในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยภาคกลางของสปป.ลาวคาดว่าน้ำในแม่น้ำโขงจะมีแนวโน้มสูงขึ้นในช่วง11ถึง15สิงหาคมนี้บริเวณเชียงคานจังหวัดเลยจนถึงอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจังหวัดริมแม่น้ำโขงก็ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนค่ะพร้อมทั้งติดตามระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นนะคะระมัดระวังสัญจรทางน้ำแล้วก็กิจกรรมที่อยู่เกิดขึ้นประกอบกิจกรรมในแม่น้ำโขงรวมทั้งป้องกันระดับน้ำล้นตลิ่งใน8จังหวัดริมแม่น้ำโขงด้วยโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำบริเวณอำเภอท่าอุเทนธาตุพนมบ้านแพงเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมและอำเภอดอนตาลเมืองมุกดาหารว่านใหญ่จังหวัดมุกดาหารด้วยค่ะ
0: ก็ฤดูน้ำหลากมาแล้วฤดูที่เราจะต้องระมัดระวัง
1: อุทกภัยก็ต้องระวัง
0: ใช่นะแล้วก็เตรียมการไว้อย่างสม่ำเสมอนะครับรวมถึงภาครัฐเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะกรมชลประทานก็ได้วางแผนในการสอดส่องดูแลเรื่องของระดับน้ำแล้วก็การบริหารจัดการน้ำด้วยในช่วงที่น้ำเนี่ยอาจจะหลากขึ้นในช่วงนี้พายุก็อาจจะเข้าไทยบ้างเป็นครั้งคราวนะครับล่าสุดเนี่ยพายุที่ว่ากันว่าจะเข้าไทยในตอนนี้เปลี่ยนทิศทางไปสู่ที่จีนแล้วพายุที่ชื่อว่าดอลฟินที่แปลว่าโลมาเนี่ยนะก็เปลี่ยนทิศไปสู่จีนแล้วตั้งแต่วันที่12ถึง15ก็จะทำให้ฝนเนี่ยน้อยลงนะครับในพื้นที่ประเทศไทยน้อยลงเยอะเลยก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่อาจจะเบาใจได้บ้างนะครับแต่ว่าก็ยังไว้ใจไม่ได้ในกรณีของช่วงฤดูเนี่ยสิงหาคมกันยายนตุลาคมนี้จะเป็นช่วงฤดูที่ต้องเฝ้าระวังจริงๆสำหรับน้ำที่จะหลากขึ้นมา
1: ค่ะก็สภาพอากาศแบบนี้เราก็ต้องระมัดระวังแล้วก็ไปไหนก็ให้เรามาระวังอันตรายด้วยนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วก็เอาข่าวสารต่างๆมานำเสนอกันในช่วงเกือบ1ชั่วโมงในทั่วที่ทีมไทยในวันอังคารวันนี้ที่เวลาดำเนินถึงช่วงท้ายเดี๋ยวเราต้องลากันไปก่อนเพื่อจะให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนั้นติดตามการแถลงการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงประเด็นสำคัญสำคัญของบ้านเมืองเรานะที่มีการถกแล้วก็การตัดสินใจเกิดขึ้นเดี๋ยวจะได้ฟังกันต่อไปหลังจากบ่าย2นะครับส่วนตอนนี้เรา2คนและทีมงานขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่วันพฤหัสบดีสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับพิญโยรุ่งสมัยคณะรัฐมนตรีอนุมัติขยายโครงการนมโรงเรียนไปจนถึงนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสด้านโภชนาการนักเรียนเพิ่มกว่า 500,000 คนทั่วประเทศควบคู่การลดภาระผู้ปกครองอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
5: อุ๊ยคุณตาลายนี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
4: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: คณะรัฐมนตรีอนุมัติขยายโครงการนมโรงเรียนไปจนถึงนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสด้านโภชนาการนักเรียนเพิ่มกว่า 500,000 คนทั่วประเทศควบคู่กับการลดภาระผู้ปกครอง
7: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับทราบถึงปัญหาการจัดสรรนมโรงเรียนที่ยังไม่ครอบคลุมนักเรียนเท่าที่ควรรวมถึงจำนวนนักเรียนที่ลดลงด้วยโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้เสนอต่อที่ประชุมครม.เห็นชอบในการขยายโครงการสนับสนุนอาหารเสริมนมโรงเรียนเพิ่มเติมไปยังระดับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสซึ่งในวันนี้ที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบซึ่งคาดว่าจะสามารถเพิ่มจำนวนนักเรียนที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการดังกล่าวอีกกว่า 500,000 คนรวมถึงจะมีส่วนช่วยในการช่วยเหลือเกษตรกรในการรับน้ำนมดิบเพิ่มเติมได้อีกกว่าประมาณ90ตันต่อวันอีกทั้งยังเป็นการลดภาระให้กับผู้ปกครองในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการซื้อนมอีกด้วยชวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยรัฐบาลเตรียมออกมาตรการควบคุมอาวุธปืนอย่างเข้มงวดรวมทั้งตรวจสอบเพื่อเรียกคืนใบอนุญาตซื้ออาวุธปืนในบางกรณียืนยันหากไม่ใช่เจ้าหน้าที่ไม่มีสิทธิ์พกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะ
8: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่เกิดเหตุความรุนแรงจากการใช้อาวุธปืนอย่างต่อเนื่องในช่วงนี้ว่าวันนี้นายกรัฐมนตรีได้เรียกให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าหารืออย่างเร่งด่วนเพราะมอบหมายให้นายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยไปกำกับดูแลเรื่องอาวุธปืนและเครื่องกระสุนซึ่งในขณะนี้สามารถเข้าถึงได้ง่ายเกินไปพร้อมกันนี้ขอให้ติดตามภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งจะมีคำสั่งให้ระงับการออกใบอนุญาตต่างๆเกี่ยวกับอาวุธปืนทั้งหมดและการจำหน่ายปืนสวัสดิการรวมทั้งจะมีการพิจารณากรณีผู้ครอบครองใบอนุญาตสำหรับสั่งซื้อหรือรับโอนอาวุธปืนกระสุนหรือใบป.3และยังไม่มาออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนหรือใบป.4ว่าเกิดจากสาเหตุใดรวมทั้งผู้ที่มีใบป.3แต่ยังไม่ซื้ออาวุธปืนเกิดจากสาเหตุใดและอีกจำนวนเท่าใดจะมีการยึดคืนใบอนุญาตเหล่านี้ทั้งหมดนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวตั้งแต่3ปีก่อน ที่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ไม่อนุญาตให้ออกไปอนุญาตให้พกพาอาวุธปืนติดตัวไปในที่สาธารณะหรือใบป.12 อีกเพราะฉะนั้นในปัจจุบันหากไม่ใช่ตำรวจทหารหรือเจ้าพนักงานที่ได้รับอนุญาตจะไม่มีใครมีสิทธิ์พกอาวุธปืนในพื้นที่สาธารณะทั้งนั้นปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: เหตุไฟป่าบอร์เรนจ์ในรัฐบริติชโคลัมเบียของแคนาดาทำให้มีผู้เสียชีวิต1รายสำนักงานตำรวจม้าแห่งชาติของแคนาดาเปิดเผยว่าเหตุไฟป่าบอร์เรนจ์ในรัฐบริติชโคลัมเบียทางตะวันตกของแคนาดาส่งผลให้หญิงชราวัย80ปีเสียชีวิตอย่างกระทันหันระหว่างอพยพออกจากบ้านพักพร้อมกับสมาชิกครอบครัวหลังไฟป่าดังกล่าวลุกลามอย่างรวดเร็วและขยายพื้นที่เกือบ2เท่าในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานับเป็นผู้เสียชีวิตรายแรกจากเหตุไฟป่าครั้งนี้โดยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจเชื่อว่าการเสียชีวิตน่าจะมีความเกี่ยวข้องกับเหตุไฟป่าและอยู่ระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติมสถานการณ์ไฟป่าครั้งนี้ส่งผลให้เกิดการอพยพครั้งใหญ่ที่สุดในรัฐบริติชโคลัมเบียนับตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยประชาชนกว่า 20,000 คนต้องอพยพออกจากที่พักอาศัยขณะที่สถานการณ์ล่าสุดไฟป่าบอร์เรนเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วกว่า 85,000 ไร่คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านและฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.

0: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
1: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 14:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายอำเภอด่านซ้ายอำเภอนาด้วงจังหวัดเลยอำเภอหนองบัวแดงอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครอำเภอท่าอุเทนอำเภอพรสวรรค์อำเภอเมืองจังหวัดนครพนมอำเภอลมเก่าอำเภอลมสักอำเภอหนองไผ่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอคำชะอีอำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารอำเภอสุวรรณภูมิอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอท่าตูมอำเภอจอมพระอำเภอศรีขอรภูมิอำเภอนนทรายอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาได้ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอสะดาวอำเภอหาดใหญ่อำเภอนาทวีอำเภอเทพาอำเภอจะนะอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีอำเภอยะหาอำเภอกาบังอำเภอกรงปีนังอำเภอเมืองจังหวัดยะลาในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอเกาะยาวจังหวัดพังงาอำเภอเมืองจังหวัดสตูลและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่การเคลื่อนตัวคงที่การทิศราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปรับฟังรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านโดยรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ขอเชิญรับฟังค่ะ
1: ATM มีฮะ
2: ATM มีบัญชีธนาคารมี ATM มีแล้วพี่มีบัญชีของพี่เนี่ยมันเป็นแอปอยู่ในโทรศัพท์มือถืออยู่หรืออยู่ในเล่ม
1: อยู่ในเล่มฮะ
2: ไม่มีแอปโทรศัพท์ไม่มีแอปธนาคารนะ
1: ไม่มีฮะ
2: แล้วเงินหายไปนะ
1: คร
2: ับ โอเคผมแนะนำพี่อย่างนี้ก่อนนะพี่นะพี่จดเบอร์โทรศัพท์ปากกาพร้อมนะถ้าไม่พร้อมก็จำมันก็ได้4ตัวง่ายๆนะครับศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยนะพี่นะที่ชื่อย่อว่าสคงพี่จำมาพี่จำมาก่อนนะครับศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินหรือสคงสสลาคควายงงูนะครับของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือแบงก์ชาติเบอร์โทรศัพท์1213เบอร์4ตัวครับพี่
1: 1213
2: ใช่ครับเดี๋ยวพี่วางหูโทรศัพท์จากผมแล้วพี่โทรศัพท์ไปที่เบอร์นี้แล้วแจ้งให้ธนาคารแห่งประเทศไทยโดยศูนย์ได้รับทราบว่าเกิดอะไรขึ้นเงินของพี่ถูกหักจากบัญชีธนาคารไปได้อย่างไรเดี๋ยวทางศูนย์จะตรวจสอบกับธนาคารนะครับได้ความยังไงเดี๋ยวก็คงชี้แจงอธิบายความกับพี่แล้วเบื้องต้นพี่ไปแจ้งความไว้แล้วหรือยัง
1: แจ้งแล้วครับ
2: แจ้งแล้วเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าถ้าพี่ไม่ใช่คนที่ทำธุรกรรมนี้พี่ไม่ใช่เป็นคนทำนะผมจึงย้ำอยู่เสมอในข้อที่จริงว่าถ้าถามอย่างตอบอย่างหนึ่งนะครับถ้าถามและปิดบังข้อมูลบางประการสิ่งที่พูดไปทั้งหมด

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีณศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลขอนำท่านผู้ฟังไปยังศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลณบัดนี
1: ้สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะขอนำท่านผู้ฟังมาติดตามการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำวันอังคารที่11สิงหาคม2569โดยคณะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีณตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลขอเชิญติดตามรับฟังได้นะบัดนี้ค่ะ

0: มาเข้าสู่การแถลงมติคณะรัฐมนตรีในวาระปกตินะคะดิฉันรัชดาธนาดิเรกโฆษกรัฐบาลนะคะขอเริ่มด้วยข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะเป็นเรื่องของการคุมเข้มการครอบครองอาวุธปืนนะคะแล้วการปราบปรามการถืออาวุธปืนเถื่อนด้วยนะคะในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ก่อนที่เราจะพิจารณาวาระต่างๆท่านนายกได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรการควบคุมอาวุธปืนเพื่อจัดการการครอบครองปืนผิดกฎหมายและปืนเถื่อนนะคะโดยในครั้งนี้ท่านนายกก็ได้สั่งการมีทั้งมาตรการในระยะสั้นและระยะยาวค่ะซึ่งทั้งสองมาตรการนั้นทั้งสองระยะสั้นและระยะยาวนั้นเป็นการบูรณาการการทำงานของหน่วยงานหลายๆกระทรวงเข้าด้วยกันนะคะโดยหลักก็จะเป็นเรื่องของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยและเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะแต่ก็ยังมีหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะซึ่งเป้าหมายในครั้งนี้ก็คือเพื่อที่จะอุดช่องโหว่ของมาตรการควบคุมไม่ให้อาวุธปืนตกไปอยู่ในมือผู้ที่ไม่ควรครอบครองนะคะและในตอนท้ายที่เราพูดถึงเรื่องนี้ก็ทราบกันดีว่าที่มาที่ไปมันก็เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์กรณีกราดยิงที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นะคะท่านนายกก็ได้ติดตามในเรื่องของการเยียวยาแล้วก็แสดงความห่วงใยด้วยในรายละเอียดของมาตรการควบคุมอาวุธปืนนะคะที่บอกว่าแบ่งเป็น2ระยะเร่งด่วนค่ะคือ1ระงับโครงการปืนสวัสดิการใหม่จนกว่าจะมีมติคณะรัฐมนตรีเป็นอย่างอื่น2ระงับการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือที่เรียกว่าป.3นะคะจนกว่าจะมีมติคณะรัฐมนตรีเป็นอย่างอื่น3ตรวจสอบใบป.3ทั่วประเทศให้นายทะเบียนตรวจสอบจำนวนใบป.3ที่ค้างและยังไม่มีการซื้อขายพร้อมรายงานกระทรวงมหาดไทยภายใน30วัน4ค่ะเร่งจัดระเบียบใบป.4ให้ผู้ได้รับใบป.3และซื้อปืนแล้วดำเนินการขอใบอนุญาตให้มีและใช้ภายใน30วันนะคะนับตั้งแต่วันนี้เลยค่ะเพราะว่าเป็นวันที่มีมติคณะรัฐมนตรีมิฉะนั้นจะถือว่ามีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะมาตรการที่5ค่ะอันนี้เป็นเรื่องของผู้ค้าปืนทั่วประเทศค่ะจะต้องตรวจสอบผู้ค้าปืนทั่วประเทศโดยให้กรมการปกครองตรวจสอบยอดจำหน่ายให้สอดคล้องกับใบป.3หากพบไม่ตรงกันให้ดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดพร้อมให้กรมสรรพากรตรวจสอบหลักฐานการเสียภาษีเพราะว่าในเรื่องของการปราบปรามการครอบครองอาวุธปืนที่ไม่ถูกกฎหมายนั้นต้องเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทางผู้ค้าแล้วก็ผู้ขอใบอนุญาตด้วยนะคะมาตรการที่6ค่ะตรวจสอบเครื่องกระสุนของสนามยิงปืนนะคะให้กรมการปกครองร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานด้านการกีฬาตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมายหากพบการกระทำผิดให้ดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดพร้อมตรวจสอบหลักฐานการเสียภาษีอันนี้เนื่องมาจากสนามยิงปืนหลายแห่งก็เป็นต้นเหตุของปัญหาของการกระจายของกระสุนปืนนะคะเพราะฉะนั้นคณะรัฐมนตรีจึงเห็นว่าจะต้องเข้าไปตรวจสอบในเรื่องของสนามซ้อมยิงปืนด้วยมาตรการที่7ค่ะเร่งปราบปรามอาวุธปืนผิดกฎหมายให้ฝ่ายปกครองและสำนักงานตำรวจแห่งชาติเร่งดำเนินการหากพบผู้กระทำผิดให้ดำเนินคดีอย่างเข้มงวดและเสนอให้ศาลลงโทษขั้นรุนแรงนะคะส่วนมาตรการระยะยาวนั้นก็จะประกอบไปด้วย3ประเด็นด้วยกันค่ะ1เร่งปรับปรุงกฎหมายอาวุธปืนให้ทันสมัยโดยให้กระทรวงมหาดไทยเสนอแก้ไขพระราชบัญญัติอาวุธปืนนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในกระบวนการอนุญาตและซื้อขายทุกขั้นตอนให้เป็นแบบเรียลไทม์เชื่อมโยงข้อมูลกับกรมศุลกากรและกรมสรรพากรเพิ่มการจัดเก็บอัตลักษณ์อาวุธปืนควบคุมการค้าและความรับผิดชอบของผู้ค้าปืนรวมถึงเพิ่มโทษผู้กระทำผิดโดยเสนอร่างกฎหมายภายใน60วันซึ่งเรื่องนี้ท่านนายกก็ได้มอบให้รองปกรณ์นินประพันธ์เป็นผู้ดูแลในเรื่องกฎหมายนะคะกำหนดให้ ผู้ที่ถือครองใบป.4นะคะต้องต่ออายุทุกๆ3ปีค่ะและมาตรการที่3คือเพิ่มความเข้มงวดการควบคุมเครื่องกระสุนให้ผู้ค้าปืนและสนามยิงปืนตรวจสอบยอดจำหน่ายเทียบกับสินค้าคงคลังเป็นรายวันนะคะในส่วนของเรื่องการเยียวยานั้นก็ต้องเรียนอย่างนี้ค่ะว่าภายใต้กฎหมายที่ปัจจุบันมีอยู่นั้นผู้ที่สูญเสียจากเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยจะได้รับเงินเยียวยาจาก3แหล่งด้วยกันเบื้องต้นนะคะคือกองทุนผู้ประสบสาธารณภัยของสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงศึกษาธิการซึ่งในส่วนของสำนักนายกรัฐมนตรีนั้นนะคะก็คณะกรรมการพิจารณาการช่วยเหลือเยียวยาที่จะได้รับเงินจากกลุ่มนี้ก็ได้อนุมัติให้การเยียวยาไปแล้วนะคะเบื้องต้นสำหรับผู้เสียชีวิตรายละ1ล้านบาทรวม6รายค่ะและกระทรวงศึกษาธิการจะเป็นหน่วยงานหลักที่จะคอยประสานในเรื่องของการเข้ารับเงินเยียวยาจากแหล่งกองทุนต่างๆนะคะเรื่องที่2ที่จะขอมารายงานให้ทราบก็คือว่าในวันที่31สิงหาคมและ1กันยายนก็จะมีครม.สัญจรนะคะซึ่งในวันอังคารที่1กันยายนก็จะเป็นการประชุมคณะรัฐมนตรีที่จังหวัดสงขลาส่วนวันที่31สิงหาคมก็จะเป็นการตรวจราชการของท่านนายกรัฐมนตรีและท่านรัฐมนตรีค่ะในประเด็นหลักๆนะคะก็จะเป็นเรื่องของการแก้ปัญหาและการป้องกันอุทกภัยการพัฒนาเศรษฐกิจในกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้และก็ควบคุมไปถึงในประเด็นเรื่องของความมั่นคงด้วยนะคะแล้วก็ขอเชื่อมโยงไปสู่ประเด็นการเมืองนิดนึงค่ะที่มีบางพรรคฝ่ายค้านถามว่าจะมีการประชุมครม.สัญจรน่ะแล้วเงินที่จะช่วยเหลือในเรื่องของการป้องกันอุทกภัยน่ะโอนไปให้หรือยังนะคะก็ต้องขอชี้แจงอย่างนี้ค่ะว่างบประมาณเรื่องการฟื้นฟูและป้องกันชลประทานในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบงบกลางไปแล้วนะคะวงเงิน843ล้านบาทไปตั้งแต่วันที่22กรกฎาคมค่ะแล้วก็ณวันนี้เนี่ยทางกระทรวงเกษตรนะคะที่เป็นรับผู้รับผิดชอบโครงการเกี่ยวกับชลประทานนะคะก็ได้ให้ข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วว่าเรื่องของการประมูลโครงการต่างๆดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้วเหลือเรื่องของการลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างซึ่งท่านรัฐมนตรีสุริยะก็จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้นะคะเพราะฉะนั้นฝ่ายค้านขอให้สบายใจค่ะสิ่งที่รัฐบาลได้อนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณไปแล้วเราก็ได้ติดตามให้ถึงมือพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างเต็มที่ค่ะส่วนเรื่องของมติคณะรัฐมนตรีนะคะในส่วนของดิฉันก็จะเป็นเรื่องของการยกระดับความปลอดภัยทางไซเบอร์จากเหตุการณ์ที่มีการรั่วไหลของข้อมูลในส่วนราชการเกิดขึ้นแล้วท่านนายกก็ได้สั่งการให้มีมาตรการยกระดับความปลอดภัยโดยด่วนนะคะและในวันนี้คณะรัฐมนตรีก็ได้เห็นชอบแนวทางป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลจากเหตุบัญชีผู้ใช้งานสำหรับยืนยันตัวตนรั่วไหลนะคะซึ่งก็เป็นมาตรการที่ทางคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์หรือว่ากมช.เนี้ยได้เสนอค่ะก็เห็นว่าสิ่งที่จะต้องทำจากนี้นะคะทุกหน่วยงานภาครัฐเนี่ยจะต้องใช้มาตรการยืนยันตัวตนหลายปัจจัยหรือที่เรียกว่า multi factor authentication หรือ MFA นะคะมาใช้ในเพื่อการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลค่ะทีนี้ในเรื่องของการป้องกันข้อมูลรั่วไหลเนี่ยไม่ใช่แค่จำกัดวงอยู่ในภาครัฐนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ครม.เห็นชอบด้วยก็คือว่าเห็นชอบให้สำนักงานคณะกรรมการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์หรือว่าสกมช.เนี่ยนะคะใบบังคับใช้ในเรื่องของการยืนยันตัวตนแบบหลายปัจจัยกับทั้งหน่วยงานของรัฐและเอกชนด้วยเพราะเรื่องนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ปี2562นะคะที่ให้อำนาจและหน้าที่ของสกมช.ไปดำเนินการและประสานงานกับหน่วยงานของรัฐและเอกชนในการตอบโต้และรับมือกับภัยคุกคามซึ่งมาตรการ multi factor authentication ก็จะต้องใช้ทั้งหน่วยงานภาครัฐกับภาคเอกชนนะคะมากไปกว่านั้นคณะรัฐมนตรีก็ยังเห็น เห็นชอบกับอีก3มาตรการที่จะจำกัดวงไม่ให้เกิดปัญหาภัยรั่วไหลของรั่วไหลของข้อมูลนะคะอีก3มาตรการด้วยกันค่ะในเรื่องแรกก็คือเรื่องของการ Force Reset Password นะคะบังคับให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐกว่า300กรมเนี่ยเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ทั้งหมดทันทีเพื่อตัดวงจรไม่ให้ผู้ประสงค์ร้ายนำฐานข้อมูลเก่าที่รั่วไหลไปสวมรอยหรือใช้งานได้อีกค่ะมาตรการที่2นะคะเป็นมาตรการ System Cleansing ใน15วันโดยกำหนดให้ทุกกระทรวงและ300กรมตรวจสอบระบบสารสนเทศในสังกัดกว่า 30,000 ระบบนะคะหากพบว่ามีระบบไหนที่เป็นระบบเก่าหรือระบบร้างที่ไม่ใช้งานแล้วให้ทำการปิดการเข้าถึงเชิงระบบนะคะหรือที่เรียกว่า back end ได้ถาวรเลยภายใน15วันนะคะเนื่องจากที่ผ่านมามีหลายหน่วยงานเข้าใจว่าปิดหน้าเว็บไปแล้วนะคะแล้วมันจะจบซึ่งจริงๆแล้วมันยังไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นมาตรการที่หน่วยงานภาครัฐจะต้องไปปฏิบัติก็คือปิดในระบบหลังบ้านด้วยนะคะและอันที่3ก็คือย้ำอีกเรื่องก็คือเรื่องของการยืนยันตัวตนในหลายปัจจัยหรือที่ว่าระบบ MFA ค่ะอีกประเด็นหนึ่งของดิฉันนะคะเป็นเรื่องของการแต่งตั้งปลัดกระทรวงค่ะอันนี้ไม่ใช่รายชื่อที่ได้รับการแต่งตั้งโยกย้ายวันนี้นะคะเดี๋ยวรองลลิดาจะเป็นผู้แถลงแต่ว่าในเป็นเรื่องของหลักการค่ะเพื่อที่จะเรียนให้สื่อมวลชนได้ทราบนะคะว่าวันนี้คณะรัฐมนตรีเนี่ยมีมติมอบหมายให้สำนักงานข้าราชการพลเรือนเนี่ยไปปรับปรุงหรือยกเลิกหนังสือเวียนของกพ.นะคะที่พูดถึงแนวทางการคัดเลือกข้าราชการของกพ.เนี่ยให้มันสอดคล้องกับมาตรา57ของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551จะได้ไม่ต้องเกิดการสับสนเพราะในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนมาตรา57นี้นะคะกำหนดให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญในระดับสูงสุดของกระทรวงเนี่ยให้เป็นอำนาจของรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติและให้รัฐมนตรีสั่งบรรจุนะคะก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะกราบบังคมทูลเกล้าแต่งตั้งพูดง่ายๆก็คือว่าอำนาจในการแต่งตั้งปลัดกระทรวงตามพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือนนั้นเป็นอำนาจของรัฐมนตรีนะคะเพื่อความชัดเจนค่ะเชิญรองลลิดาต่อไปค่ะ
1: ค่ะวันนี้นะคะมีมติคณะรัฐมนตรีที่สำคัญนะคะอีก3เรื่องด้วยกันค่ะโดยเรื่องแรกนะคะเป็นมาตรการการยกเว้นภาษีให้เจ้าหน้าที่ต่างชาติประจำศูนย์อาเซียนด้านสังคมผู้สูงอายุในประเทศไทยค่ะเพื่อสนับสนุนบทบาทไทยในการรับมือสังคมสูงวัยของภูมิภาคส่วนอีก2เรื่องนะคะเป็นการยกระดับความสัมพันธ์ค่ะกับออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ซึ่งสอดรับกับกำหนดการเยือนของทั้ง2ประเทศนะคะของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะระหว่างวันที่17ถึง21ค่ะสิงหาคมนี้ค่ะโดยประเด็นแรกนะคะคณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการนะคะร่างกฎกระทรวงยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินเดือนและค่าตอบแทนของเจ้าหน้าที่ต่างชาติประจำศูนย์อาเซียนเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและคุณค่าสังคมให้ผู้สูงอายุนะคะด้วยนวัตกรรมค่ะซึ่งตั้งอยู่ในประเทศไทยนะคะโดยให้มีผลสำหรับเงินได้ตั้งแต่วันที่6มิถุนายน2567เป็นต้นไปค่ะเพื่อให้ประเทศไทยนะคะดำเนินงานตามความตกลงกับประเทศเป็นประเทศเจ้าบ้านได้อย่างสมบูรณ์แบบค่ะและสนับสนุนบทบาทของประเทศไทยนะคะในการเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านสังคมผู้สูงอายุของอาเซียนคาดว่าสูญเสียรายได้ภาษีประมาณปีละ 1.7 ล้านบาทค่ะแต่จะช่วยต่อยอดองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและเตรียมความพร้อมรับสังคมผู้สูงวัยของภูมิภาคค่ะประเด็นถัดไปนะคะคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแผนปฏิบัติการร่วมไทยออสเตรเลียระยะที่4นะคะยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ครอบคลุมทั้งความมั่นคงเศรษฐกิจพลังงานสะอาดและความร่วมมือระดับประชาชนค่ะพร้อมเห็นชอบแถลงการร่วมอีก2ฉบับค่ะเพื่อจับมือรับมืออาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะแก๊งหลอกลวงออนไลน์ยาเสพติดค้ามนุษย์และการฟอกเงินรวมถึงกระชับสัมพันธ์ความร่วมมือเศรษฐกิจเสริมสร้างความแข็งแกร่งของห่วงโซ่อุปทานโดยเอกสารทั้ง3ฉบับนะคะเป็นผลลัพธ์สำคัญจากการเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการ

0: มาชิก OECD นะคะเพื่อเปิดโอกาสทางเศรษฐกิจและยกระดับบทบาทของไทยในเวทีระหว่างประเทศด้วยค่ะสำหรับข่าวแต่งตั้งในวันนี้นะคะวันนี้คณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงจำนวนทั้งสิ้น2รายด้วยกันค่ะกระทรวงคมนาคมจำนวน1รายได้แก่นายปิยพงษ์จิวัฒนกุลไพศาลดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงคมนาคมกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จำนวน1รายได้แก่นายโชคชัยวิเชียรชัยยะดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นอกจากนี้ยังมีมติอนุมัติต่อเวลาการดำรงตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงครั้งที่2จำนวน1รายได้แก่นางณัจจารีอนันตสินดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและอนุมัติต่อเวลาการดำรงตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงจำนวน1รายค่ะได้แก่นายนฤทธิ์เทิดสถิรศักดิ์หน่วยงานนะคะสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนค่ะยังมีประเด็นที่น่าสนใจนะคะโปรดติดตามจากท่านรองพลอยทะเลค่ะ
1: ค่ะสวัสดีประชาชนและสื่อมวลชนนะคะวันนี้คณะรัฐมนตรีนะคะอนุมัติไทยสนับสนุนองค์การอนามัยโรคผ่าน WHO Investment Round วงเงิน1ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะหรือประมาณ 32.24 ล้านบาทในช่วง2ปีโดยกำหนดให้ร้อยละ50จัดสรรกลับมาสนับสนุนสำนักงาน WHO ประจำประเทศไทยพร้อมเปิดทางส่งข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข5คนต่อปีไปปฏิบัติงานกับ WHO เพื่อพัฒนาบุคลากรไทยสร้างเครือข่ายและนำองค์ความรู้ระดับโลกกลับมาต่อยอดระบบสาธารณสุขของประเทศไทยยกระดับบทบาทไทยในเวทีสุขภาพโลกอย่างเป็นรูปธรรมค่ะและในวันนี้นะคะคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อสร้างอาคารนะคะ2ที่ด้วยกันค่ะที่แรกค่ะอาคารผู้ป่วยในโรงพยาบาลขนาด60เตียงพื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,508 ตารางเมตรโรงพยาบาลรามันตำบลกายูบอเกาะอำเภอรามันจังหวัดยะลา1หลังค่ะเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการจากฐานรากชนิดเสาเข็มเจาะเป็นฐานรากชนิดแผ่ตามผลการทดสอบการเจาะสำรวจชั้นดินทำให้วงเงินค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้นการจัดซื้อจัดจ้างรายการการก่อสร้างอาคารดังกล่าวค่ะมีผู้เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 48.85 ล้านบาทซึ่งสูงกว่างบประมาณจำนวนเดิม 2.39 ล้านบาทสำนักงานงบประมาณพิจารณาแล้วอนุมัติให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการและเห็นชอบความเหมาะสมของราคาก่อสร้างในรายการผู้ป่วยของโรงพยาบาลรามันค่ะและสถานที่ที่2ค่ะอาคารรังสีรักษานะคะเป็นอาคารคสล. 4ชั้นพื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,400 ตารางเมตรค่ะเป็นโครงการสร้างต้านแผ่นดินไหวโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัยตำบลคลองตาลอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัย1หลังค่ะสำนักงบประมาณพิจารณาแล้วเห็นชอบความเหมาะสมของราคารายการอาคารรังสีรักษาของโรงพยาบาลในวงเงิน 68.63 ล้านบาทโดยให้เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปี2569จำนวน 9.08 ล้านบาทส่วนที่เหลือจำนวน 59.55 ล้านบาทผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ถึง2571ค่ะทั้งนี้ขอให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเป็นสำคัญค่ะในวันนี้เรื่องที่ดิฉันแถลงก็เท่านี้ค่ะติดตามจากท่านรองต่อค่ะ
2: สวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนทุกท่านนะคะดิฉันร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะสำหรับวันนี้ประเด็นของดิฉันนะคะประเด็นแรกเป็นเรื่องของวาระแห่งชาติค่ะเรื่องของการยกระดับการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษานะคะซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการยกระดับการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระแห่งชาติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอค่ะหลังเกิดเหตุความรุนแรงขึ้นในโรงเรียนพื้นที่จังหวัดนนทบุรีนะคะโดยรัฐบาลไม่นิ่งนอนใจค่ะเร่งยกระดับการดูแลความปลอดภัยเพื่อให้โรงเรียนเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็ก ครูและบุคลากรทางการศึกษาค่ะสำหรับมาตรการที่มีผลทันทีนะคะกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศมาตรการความปลอดภัยของสถานศึกษาลงวันที่10สิงหาคมพุทธศักราช2569ให้สถานศึกษาดำเนินการทันทีโดยกำหนดให้เป็น School Safety Zone พร้อมคุมเข้มการตรวจและคัดกรองอาวุธสิ่งผิดกฎหมาย

0: และสิ่งของอันตรายก่อนเข้าสถานศึกษาค่ะทั้งนี้นะคะยังจัดทำและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุและประสานงานกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะขณะเดียวกันนะคะรัฐบาลเร่งดูแลทั้งกายและใจโดยดูแลและเยียวยานักเรียนครูและบุคลากรที่ได้รับผลกระทบร่วมกับนักจิตวิทยาและทีม MCAT พร้อมเตรียมห้องพักใจหรือเซฟรูมเพื่อช่วยฟื้นฟูสภาพจิตใจก่อนการกลับเข้าสู่การเรียนการสอนตามปกติค่ะส่วนการวางระบบระยะยาวนะคะกระทรวงศึกษาธิการอยู่ระหว่างการจัดทำกฎหมายแม่บทด้านความปลอดภัยสถานศึกษาเพื่อให้มีระบบดูแลนักเรียนและนักศึกษาอย่างยั่งยืนพร้อมติดตามการประเมินสภาพจิตใจผู้ที่ได้รับผลกระทบรวมถึงคัดกรองภาวะความเครียดหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญหรือ PTSD ในระยะ1เดือน3เดือนและ6เดือนค่ะเพื่อให้การเยียวยาเป็นไปอย่างต่อเนื่องรัฐบาลนะคะจะไม่รอให้เกิดเหตุการณ์แล้วค่อยแก้ไขแต่จะเดินหน้าป้องกันและเตรียมความพร้อมดูแลอย่างต่อเนื่องค่ะโดยกระทรวงศึกษาธิการจะประสานขอความร่วมมือไปยังทุกกระทรวงที่มีสถานศึกษาในสังกัดให้นำมาตรการความปลอดภัยนี้ไปปรับใช้เพื่อยกระดับมาตรฐานการดูแลความปลอดภัยของโรงเรียนให้เป็นแนวทางเดียวกันทั่วประเทศและสร้างความมั่นใจให้เด็กครูและผู้ปกครองว่าโรงเรียนต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยทั้งสำหรับการเรียนรู้และการใช้ชีวิตของเด็กทุกคนค่ะสำหรับมติถัดไปนะคะเกี่ยวกับเรื่องการขยายสิทธิ์เรื่องนมโรงเรียนค่ะครม.มีมติอนุมัติโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอโดยกลุ่มเป้าหมายใหม่มีนักเรียนจำนวน 582,947 คนและอนุมัติให้รวมกลุ่มเป้าหมายใหม่นี้กับกลุ่มเป้าหมายเดิมตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงประถมศึกษาปีที่6สำหรับการดำเนินงานในปีการศึกษา2570การขยายสิทธิ์ครั้งนี้นะคะจะช่วยให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาโดยเฉพาะเด็กจากครอบครัวที่มีข้อจำกัดทางด้านเศรษฐกิจค่ะได้เข้าถึงโภชนาการที่เหมาะสมในช่วงวัยที่กำลังเติบโตและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวขณะเดียวกันการเพิ่มกลุ่มเป้าหมายนะคะยังช่วยเพิ่มการซื้อน้ำนมดิบเข้าสู่ระบบการผลิตลดปัญหาน้ำนมดิบล้นตลาดและช่วยสร้างรายได้ให้เกษตรกรโคนมค่ะทั้งนี้นะคะสรุปแล้วมติครม.ในครั้งนี้เป็นการเพิ่มสิทธิ์ให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาได้เข้าร่วมโครงการนมโรงเรียนเพิ่มโอกาสเข้าถึงโภชนาการที่เหมาะสมควบคู่กับการเพิ่มตลาดรองรับน้ำนมดิบและช่วยเกษตรกรโคนมค่ะสำหรับวันนี้ของดิฉันมีเท่านี้ค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: มีข้อคำถามสำหรับมติคณะรัฐมนตรีในวันนี้ไหมคะ
2: ค่ะท่านผู้ฟังคะขณะนี้นะคะการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและรองโฆษกทั้ง3ท่านนะคะได้เสร็จสิ้นลงแล้วค่ะซึ่งเริ่มต้นของการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นำโดยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวรัชดาธนาดิเรกค่ะได้พูดถึงข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลเกี่ยวกับการควบคุมอาวุธปืนนะคะก็ออกมาตรการทั้งในระยะสั้นและระยะยาวออกมาเพื่อควบคุมเหตุการณ์ความรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้อาวุธปืนอย่างไม่เหมาะสมและถูกต้องนะคะก็จะมีการระงับการออกใบอนุญาตในการซื้ออาวุธปืนรวมถึงสวัสดิการที่เกี่ยวกับการซื้ออาวุธปืนของหน่วยงานต่างๆด้วยโดยเฉพาะหน่วยงานของรัฐนะคะตรวจสอบใบป.3ที่ยังคงค้างอยู่ทั่วประเทศและก็เร่งจัดระเบียบใบป.4รวมถึงตรวจสอบผู้ค้าปืนทั่วประเทศแล้วก็สนามยิงปืนด้วยและควบคุมการค้าควบคุมร้านค้าแล้วก็ความรับผิดชอบของผู้ค้าปืนนะคะเพิ่มบทลงโทษแก่ผู้กระทำผิดแล้วก็เชื่อมโยงข้อมูลผู้ครอบครองผู้ซื้อปืนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะส่วนการเยียวยาเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนมัธยมในเขตจังหวัดนนทบุรีเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ได้มีการอนุมัติในที่ประชุมดูแลและเยียวยาผู้เสียชีวิตรายละ1ล้านบาทค่ะนอกจากนี้นะคะ ฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังได้พูดถึงการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จะจัดขึ้นในวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายน2569ที่จังหวัดสงขลาด้วยนะคะซึ่งจะลงพื้นที่ไปเพื่อดูแลและแก้ไขปัญหาการป้องกันอุทกภัยในพื้นที่รวมถึงไปดูเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนนะคะและก็การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ด้วยนอกจากนี้ยังมีการพูดถึงมาตรการปกป้องข้อมูลรั่วไหลที่เกิดขึ้นนะคะภายใต้พระราชบัญญัติความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์โดยจะนำการใช้ระบบยืนยันตัวตนเข้ามาควบคุมทั้งในส่วนของภาครัฐโดยให้ข้าราชการเจ้าหน้าที่รัฐเปลี่ยนรหัสใหม่ทันทีแล้วก็จะเป็นการตัดวงจรการสวมรอยเข้าใช้งานระบบผิดๆด้วยนะคะแล้วก็เป็นการปิดระบบที่ไม่ใช้งานแล้วให้เป็นการปิดระบบโดยถาวรนะคะเพื่อป้องกันแฮกเกอร์รวมถึงคณะรัฐมนตรีมีมติให้ปรับหลักเกณฑ์การให้อำนาจรัฐมนตรีในการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการพลเรือนตำแหน่งปลัดกระทรวงให้มีความเหมาะสมด้วยค่ะส่วนในเรื่องของการแถลงข้อมูลโดยรองโฆษก3ท่านนะคะจะแถลงโดยจะสรุปข้อมูลโดยคุณชลธรจันยาค่ะ
3: ครับท่านผู้ฟังครับโดยการแถลงมติคณะรัฐมนตรีข้อถัดมานั้นนะครับซึ่งแถลงโดยท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี3ท่านประกอบด้วยนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนานางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์และร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรซึ่งมติคณะรัฐมนตรีนะครับซึ่งเป็นมติสำคัญเป็นวาระสำคัญนะครับที่เป็นวาระที่ทั้งสังคมนั้นจับตามองนั่นเนื่องจากเหตุการณ์สะเทือนขวัญนะครับที่โรงเรียนในจังหวัดนนทบุรีทำให้มีผู้เสียชีวิตนะครับในขณะนี้ทางรัฐบาลก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับและทางกระทรวงศึกษาธิการนั้นก็ได้เสนอที่ประชุมถึง6มาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนแห่งชาตินะครับเพื่อเป็นการยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาให้เป็นวาระแห่งชาติและป้องกันปัญหาความรุนแรงในโรงเรียนนะครับซึ่งในวาระนี้นะครับมีการเร่งเยียวยานักเรียนครูโดยใช้นักจิตวิทยานักจิตวิทยานะครับมีการจัดทำกฎหมายแม่บทเพื่อสร้างการป้องกันในระยะยาวนะครับทั้งนี้เพื่อเป็นการยกระดับความปลอดภัยอีกด้วยโดยทางกระทรวงศึกษาธิการนั้นก็ได้มีการบูรณาการการทำงานร่วมกันกับ5กระทรวงหลักที่เกี่ยวข้องอีกด้วยนะครับเพื่อเป็นการป้องกันปัญหานี้นะครับทางรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจแต่ว่าเร่งหาวิธีการในการรับมืออย่างยั่งยืนนั่นเองนะครับและในมติคณะรัฐมนตรีข้อถัดมานั้นนะครับเป็นเรื่องของร่างมาตรการภาษีเพื่อการยกเว้นรัศดากรสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์อาเซียนเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและคุณค่าสังคมผู้สูงอายุด้วยนวัตกรรมรองรับการเข้าสู่สังคมสูงวัยและเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องนะครับทั้งนี้เมื่อการภาษีเพื่อการยกเว้นรัศดากรในที่นี้นะครับจะทำให้ประเทศไทยนั้นถือว่าเป็นศูนย์กลางของสังคมสูงวัยนะครับศูนย์กลางของสังคมสูงวัยในที่นี้เป็นศูนย์กลางที่จะนำมาซึ่งมูลค่าทางเศรษฐกิจนะครับเพราะว่าสังคมในอนาคตนั้นเป็นสังคมผู้สูงอายุและทางรัฐบาลทางประเทศไทยของเราก็เร่งจะยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในครั้งเดียวกันนะครับต่อมานะครับเป็นมติคณะรัฐมนตรีในการอนุมัติงบประมาณการดำเนินโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนเพื่อขยายความคุ้มครองไปยังนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่3นะครับในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาโดยมีเป้าหมายเพื่อการสนับสนุนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมต่อมาครับทางกระทรวงสาธารณสุขก็ได้มีการเสนอขออนุมัตินะครับซึ่งทางรัฐบาลก็ได้อนุมัติในการเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ2โครงการสำคัญได้แก่การก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในโรงพยาบาลขนาด60เตียงที่โรงพยาบาลรามันจังหวัดยะลาซึ่งอาคารนั้นเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก2ชั้นนะครับพื้นที่ใช้สอย ประมาณ 2,548 ตารางเมตรและอีกอาคารหนึ่งเป็นการก่อสร้างอาคารรังสีรักษาณโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัยจังหวัดสุโขทัยซึ่งเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก4ชั้นมีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,400 ตารางเมตรโดยเป็นโครงสร้างต้านแผ่นดินไหวนั่นเองนะครับและนี่ก็เป็นมติคณะรัฐมนตรีที่ได้แถลงในวันนี้ครับ
2: ค่ะท่านผู้ฟังคะขณะนี้การในท่อเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำวันอังคารที่11สิงหาคม2569โดยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีณตึกสันติณตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลได้เสร็จสิ้นลงแล้วค่ะสำหรับวันนี้ทีมงานถ่ายทอดเสียงสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยประกอบไปด้วยทีมควบคุมเสียงคุณภูมิพัฒน์ธีรพัฒรพันธ์คุณสัญญาวงทองเหลือคุณจิรชัดเทศสายคุณสงบมีช่อและทีมผู้บรรยายคุณชโลธรจัญญาและดิฉันนฤนาถแข็งขันต้องขอสิ้นสุดการถ่ายทอดเสียงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ค่ะจากนี้ขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังข่าวและรายการที่น่าสนใจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต่อไปขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ปี5ปีมันก็เลยมาแล้วนะครับแล้วยังไม่ทำให้เขาเนี่ยติดขัดตรงไหนเดี๋ยวตามเรื่องให้โอเคไหม
1: ครับผม
0: แล้วพอผ่านไประยะหนึ่งเนี่ยพอได้มา3ไป5เนี่ยมันสามารถจะออกเป็นโฉนดได้ไงน้องฝนทีนี้พอยังไม่แบ่งแยกเนี่ยมันก็เลยทำให้ชาวบ้านของศูนย์เสียโอกาสท่านครับผมขอเรียนอย่างตรงไปตรงมาเนาะ
2: ค่ะ
0: ว่าความล่าช้าของการให้บริการของส่วนราชการเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสปก.กรมที่ดินสำนักงานที่ดินทั้งหลายและรวมถึงนะครับนิคมทั้งหลายเนี่ยเวลาเขาไปรับโอนสิทธิ์หรือกรรมสิทธิ์เนี่ยนะครับหรือเขาเปลี่ยนจากนค.เป็นนค.5เป็นกศน.5แล้วจะเป็นโฉนดเนี่ยเขาเปลี่ยนจากสปก.ธรรมดาเป็นโฉนดสปก.เขาเปลี่ยนจากนศ.3นศ.3ก.นศ.2เป็นสค.1เพื่อจะไปเป็นโฉนดเนี่ยนะถ้าคุณทำให้เร็วเขาก็ได้เร็วถ้าคุณทำให้ช้าความเสียจะเกิดขึ้น1เมื่อไม่ใช่โฉนดที่ดินราคาถูกหรือแพง
2: ถูก
0: นะ
2: ใช
0: ่ที่ดินถูกแต่พอเป็นโฉนดปั๊บถูกหรือแพง
2: แพงขึ้นละ
0: แพงทีนี้เขาต้องการขายที่ดินแพงเนี้ยเขาเลยมาออกโฉนดแต่ท่านก็ยังไม่ออกให้สักทีนึง
2: ก็ขายไม่ได
0: ้เขาจำเป็นจะต้องใช้เงินเพื่อการรักษาตัวนะเพื่อที่จะทำธุรกิจเพื่อใดเพื่อหนึ่งแล้วก็สุดท้ายยังไม่เป็นโฉนดก็เลยจำเป็นจะต้องขายแบบนศ3ก.ขายถูกหรือขายแพง
2: ถูกสิ
0: ใครเสียประโยชน์ครับ
2: ก็คนที่เป็นเจ้าของก็เสียประโยชน
0: ์นี่ครับอย่าบอกว่าไม่เป็นไรรอก่อนสิ่งที่ชาวบ้านรอก็คือเขาเสียผลประโยชน์ครับบางทีก็จะไปแบ่งพี่แบ่งน้องท่านก็ไม่ทำให้เขาอย่างเร่งรีบรีบด่วนให้คิดเสียว่าชาวบ้านที่เข้ามาที่เคาน์เตอร์ที่อยู่ข้างหน้าท่านทั้งหลายนะ
2: เป็นญาติค
0: ุณนะครับเป็นญาตินะเห็นเขาเดินถือไม้กระเท้างอกแงกงอกแงกงอกแงกมาเนี่ยนะครับรีบเลยไปอุ้มไปโอบมาอุ้มมาจับมานั่งป้าเป็นไงลุงเป็นไงมาติดต่อเรื่องอะไรโอ้มาจากไหนใครมาส่งแล้วจะกลับไปตอนไหนใครไปส่งแล้วกลับเองหรือมาใครยังไง
2: เสมือนประหนึ่งเป็นคนในครอบครัว
0: ใช่ครับถ้าท่านทำแบบนี้ได้เนี่ยชาวบ้านจะไปนั่งอยู่ในไว้กองใจของท่านแล้ววันหลังที่เขามาอีกเขาจะไม่มามือเปล่านะชาวบ้านนะกล้วยมีมะพร้าวมีเขาก็มาฝาก
2: ใช่
0: นะแล้วคุณผ่านหน้าบ้านเขาก็แวะไปหาเขาได้กลับมาเผลอๆเขาเลี้ยงนกกรงหัวจุกก็อาจจะให้มาสักตัวนึง
2: โอ้
0: แล้วใครจะไปรู
2: ้เนาะ
0: ทำอะไรได้นั้นแหละ
2: ที่สำคัญอ่ะก็ต้องเห็นถึงอกเขาอกเราเนาะ
0: จิตใจต้องมีจิตใจบริการฝากไว้เพราะว่าคือตอนนี้ถามว่าทำไมต้องมีพระราชบัญญัติว่าด้วยการอำนวยความสะดวกจำได้ไหม
2: ใช่
0: ทำไมต้องมีกฎหมายอ่ะถ้าทุกคนทำหน้าที่ของท่านอย่างสมบูรณ์กฎหมายมันไม่จำเป็นต้องมีประเทศนี้ไม่ต้องมีรัฐธรรมนูญไม่ต้องมีกฎหมายอาญาไม่ต้องมีประมวลกฎหมายแพ่งไม่ต้องมีชักมาตามีแต่ศีล5นั่นน่ะพอแล้ว
2: รักษาครบนะสินะ
0: ครับ
2: ใช่ไหม
0: ครับนี่อาจารย์ต่อตระกูลเห็นโพสต์นี้รู้จักอาจารย์ต่อตระกูลยมนาถนะบอกว่าเนี่ยถ้าเขาสอใครที่นับถือศาสนาพุทธถ้าตอบศีลห้าไม่ได้เนี่ยก็ให้เขียนข้อกรอกข้อความว่าไม่มีศาสนา
2: เ
0: พราะถือว่าตอบศีลห้าไม่ได
2: ้
0: ผมก็มันคิดในใจอาจารย์เดี๋ยวจะไม่มีคนนับถือศาสนาพุทธแล้วนะว่าตอบกันไม่ค่อยจะได้นะปานากับอาทินาไหนมาก่อนมาหลังยังงงอยู่เลยนะรักทรัพย์ก่อนหรือฆ่าสัตว์ก่อนเนี่ยให้เขาเรียนรู้ไปให้เขามีศาสนาดีแล้วได้บ้างไม่ได้บ้างก็เรียนรู้ไป
2: เคสของน้องเดี๋ยว
0: ส่งมาให้พี่นะธนวัน
1: ครับผม
2: ฟังอยู่นะ
0: ตามนี้นะเดี๋ยวพี่ตามให้ส่งมาให้นะ
2: ค่ะ
1: ครับขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะอุ้ยนานนะ12ปีแน่จริงๆเขาบอกว่าต้องออกไปเกินเท่าไหร่5ปีอ่ะพี
0: ่5ปี3ป
2: ี
0: 5ปีนคพอได้นคมาปั๊บเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นโฉนดเนี่ยต้องภายในกี่ปีเขาเขียนไว้ชัดเจนเลยนะครับก็ฝากเจ้าหน้าที่ทุกท่านด้วยนะทำให้ชาวบ้านเขาก็พวกเราเจ้าหน้าที่ทุกคนทำมาจากชาวบ้านทั้งนั้นมาจากลูกชาวบ้านทั้งนั้นพอมาเป็นนายแล้วก็ลืมชาวบ้าน
2: เ
0: นี่
2: ยนายอะไร
0: ก็คือหมายถึงว่าเราเป็นชาวบ้าน
2: อ๋อหมายถึงเราพอเป็นนาย
0: พอเรามาเป็นนายมันมีตำแหน่งขึ้นมาปั๊บเนี่ยนะ
2: นายอำเภอ
0: ลืมความเป็นชาวบ้านที่เคยเป็น
2: นายกอบจ
0: บางคนว่านะ บางคนเนี่ยบอกว่าตอนยังไม่ได้รับเลือกนะนะครับเขาก็เรียกไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นก็แล้วแต่ตามชาวบ้านเรียกนะพอได้รับเลือกเป็นตำแหน่งเล็กๆอยู่ที่อบต.เนี่ยนะใส่เสื้อสีกากีพอใครจะไปเยี่ยมเนี่ยก็ถามมันนัดไว้หรือเปล่าครับ
2: เออมีนัดไหม
0: ไอ้ตอนมาหาเราไม่ต้องนัด
2: เออ
0: ไอ้ที่เราไปหาขอความช่วยเหลือถามมันนัดไหม
2: เออเอาสลับกัน
0: ยายเขานินทา
2: ไปสายต่อไปคุณดาวจากนครสวรรค์ค่ะสวัสดีค่ะคุณดาวคะ
3: ครับผม
2: คุณดาวถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะว่ามีหนี้เกิน 100,000 บาทและครอบครองรถจักรยานยนต์2คันเหรอคะ
3: ครับ
2: ทีนี
0: ้แล้วสงสัยเรื่องอะไรล่ะ
3: คันนึงผมขายไปแล้วก่อนหน้าประมาณเดือนมกราหรือกุมภาเน
0: ี่ยขายอะไรไปแล้ว
2: ขายไปแล้วใช่ไหมก่อนหน้ารถจักรยานยนต์น่ะ
3: นะฮะ
2: คุณดาวขายไปตอนไหน
3: ช่วงเดือนกุมภาหรือมกราเนี่ย
2: มกรากุมภาปีนี้เหรอ
3: ครับ
2: ขายไปแล้วกี่คันคะ
3: ขายไปแล้วคันหนึ่ง
0: เอางี้ครับเอางี้ที่คุณไม่ได้เนี่ยไม่ได้ขาดคุณสมบัติไม่ได้เพราะข้อไหนครับตอบให้ชัด
3: คือผมอยากจะสะท้อนถึงรัฐบาลนะครับ
0: ไม่สะท้อนพี่ครับไม่เอาสะท้อนครับตอนนี้ต้องชัดเจนไม่มีอะไรต้องมาปรับแก้แล้วเขาปรับให้แล้วแก้ให้แล้วถ้าเราขาดคุณสมบัติคือไม่ได้ครับพี่จะมาแสดงความเห็นไม่ต้องแล้วครับพี่ครับแต่ถ้าถามว่าเราไม่ได้เพราะเหตุอันควรสงสัยในประเด็นไหนเนี่ยไอเนี้ยผมจะหาทางแต่ถ้ามาสะท้อนเพื่อก็ไปปรับเพิ่มแก้อีกอันนี้ไม่ต้องนะครับพี่
2: เขาเสด็จน้ำแล้ว
0: นะพี่ดาวไม่พูดแล้วนะถ้างั้นนะถ้ารู้อยู่แล้วไม่ต้องนะไอ้คำว่านี่เกินแสนเนี่ยนี่ธนาคารอะไรพี่มีนี่กับธนาคารอะไร
3: กรผู้ทำนานะครับ
2: ที่
3: เป็นนี่โดยสาเหตุ
0: ถ้านี่ธกส.เขายกให้ครับได
2: ้เกินแสนก็ได้ใช่ไหม
3: ที ่ธกส.ครับ
0: แต่ถ้านี่ธกส.ผ่านถ้านี่เกษตรกรน่ะได้แต่การครอบครองรถต้องไปดูอายุ
2: ใช่
0: นะ
2: พี่บอกเพิ่งขายไปมกราคมพาเขาพิจารณาเกณฑ์ไปหรือยัง
0: แต่ตอนนี้นะถ้าตอนนี้นะเอาอย่างนี้คุณดาวคุณไปยื่นอุทธรณ์เข้าในระบบก่อนอุทธรณ์ก่อนนะแล้วเรื่องรถเนี่ยเดี๋ยวขนส่งทางบกเขาจะตรวจสอบให้เองแล้วก็ส่งกับข้อมูลให้กับกระทรวงการคลังเองเราไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มถ้าของเราข้อมูลถูกต้องนะแต่ถ้าไม่ได้เพราะว่ารถยังไม่ถึง20มอเตอร์ไซค์ยังไม่เกิน15และยังเป็นข้อต้องห้ามตามคุณสมบัติอันนี้คุณต้องยอมรับความจริงจะไปแก้คุณสมบัติให้เข้ากับเราไม่ได้เราต้องทำตัวให้เข้ากับเกณฑ์คุณสมบัติมันถึงจะได้
2: ใช่
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีนะคะ
0: เราจะไปเราต้องตัดเท้าให้เข้ากับรองเท้าอะไรไงน้องฝนนะเทียบเรื่องนี้ไม่ได้ใช่ไหม
2: ไม่ได้สิ
0: เราต้องตัดรองเท้าให้เข้ากับเท้าแต่เกณฑ์บัตรคนจนเนี่ยต้องตัดเท้าให้เข้ากับรองเท
2: ้
0: า
2: ได้ไหมไม่คุณสมบัติเขาให้มาอยู่แล้ว
0: เราก็ต้องทำตัวให้ตามคุณสมบัติ
2: ใช่เพราะถ้าเราไม่เข้าข่ายไม่เข้าเกณฑ์เราก็ไม่ได้รับ
0: อันนี้เรากำลังจะแก้คุณสมบัติให้เข้ากับเรา
2: เออนี่มันตรงไปตรงมาอยู่แล้วอันนี้เขายืดหยุ่นเป็นรอบที่สองที่ปรับแก้แล้วก็ให้อุทธรณ์เรียบร้อยแล้ว
0: ใช่จำได้ไหมที่ท่านนายอำเภอบ้านสร้างจังหวัดฉะเชิงเทราท่านบอกอ่ะ
2: ค่ะ
0: เฮ้ยจังหวัดปราจีนบุรีนะคนอายุ20 30ไปลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2: เยอะมาก
0: คือถ้าเราอายุยังน้อยและเรายอมที่จะเป็นคนจนเสียแล้วแล้วเราชีวิตจะมีความเป็นอยู่ที่ดีได้ยังไงอ่ะอย่าว่าแต่จะมีรถมอเตอร์ไซค์ดีๆสักคันน่ะรถยนต์อย่าหวังถ้าถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วการมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐท่านทราบไหมครับมันจะทำให้ท่านเสียโอกาสในการที่จะเข้าถึงแหล่งทุนในระบบธนาคารธนาคารก็ตรวจสอบนี่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี
2: ่คุณไม่มีศักยภาพหรือกำลังในการจ่ายคือแน่นอน
0: พอเขาเช็คปั๊บเนี่ยคือเวลาเราติดต่อธนาคารเนี่ยน
2: ะ
0: เราใช้บัตรเขาขอบัตรประชาชนใช่ไหม
2: ใช
0: ่แล้วเขาไปเสียบใช่ไหม
2: ค่ะ
0: พอเขาเสียบเสร็จปั๊บรู้เลยนะนี่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพอเห็นปั๊บเนี่ยเรามาทำไมครับคุณลุงมาขอกู้เขาไม่ต้องพิจารณาคุณสมบัติเลย
2: เออเขาเห็นจากว่าคุณมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะ
0: เพราะงั้นใบนี้เนี่ยไว้กับคนที่จำเป็นเปราะบางแต่สำหรับคนที่ยังหวังและมีโอกาสที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวเนาะเราสู้นี่ผมชอบคนอยู่คนหนึ่ง
2: ยายร่วง
0: เ
2: รา
0: เพิ่งติดต่อผมมาเนี่ยเมื่อวานเนี่ยบอกว่าเนี่ยผมได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ผมไม่อยากรับ
2: เพราะอะไร
0: แกบอกว่าแกอยากจะไปใช้โครงการไทยช่วยไทยพลัส
2: 60 40
0: และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแกไม่อยากได้แกจะยกเลิกยังไงก็บอกว่าพี่เค้ายกเลิกครับพี่เค้าไม่กดรับก็จบ
2: แล้วจะไปรับไทยช่วยไทยพลัสได้มั้ย
0: ก็ถ้าเขาไม่รับเขาเข้าไทยช่วยไทยพลัสอยู่แล้วใช่ไหมโดยอัตโนมัติใช่ไหม
2: ค่ะไปยายร่วมต่อเลยนะคะสวัสดีค่ะยายร่วม
4: สวัสดีค่ะ
2: จ้า
4: คุณน้าศูนย์คนขนม
2: จ้า
0: ครับ
2: จากนครราชสีมานะ
4: ค่ะ
5: สวัสดีค่ะยายร่วม
4: จ้า
2: ปิดไอทีวีก่อนยายยาย
0: เจอปัญหาเก่าแล้ว
2: ยายจ้าปิดทีวีก่อนจ้า
0: หลังไมค์ต้องเร็วหน่อย
2: ปิดแล้วนะจ้ายายปิดแล้วเนาะยายจะสอบถามเรื่องที่ดินเป็นที่ว่างเปล่าโดนคนแอบมาทำการสำรวจออกใบอะไรเอ่ยอยากทราบว่าแบบนี้จะได้ที่ดินคืนไหมใบอะไรพี
4: ่เป็นออกใบก็ตำรวจออกมาเป็นใบพ.ท.ห้า
2: อ๋อพ.ท.ห้า
4: จ้า
2: โดนคนแอบมาทำการสำรวจออกใบได้เหรอพี
0: ่แล้วแกจะทำอะไร
2: คือมีปัญหาอะไรนะคะยาย
0: จะทำอะไรครับ
4: น้องอยากขอแนะนำทาถามปรึกษาจะทำยังไงจะได้คืนไหม
2: อ๋อเขาคือที่ดินว่างเปล่าโดนคนแอบทำการสำรวจออกใบ
0: โฉนด
2: อะใบปท5นี่ใบอะไร
0: พี
2: ่มันก็ไม่มีความรู้
0: ไม่มีใครแอบสำรวจหรอกยายร่วม
4: จ้ะ
0: ยายมีที่ดินอยู่แปลงหนึ่งไม่มีเอกสารสิทธิ์ใช่หรือไม
4: ่ใช
0: ่แล้วยายครอบครองไหม
4: ก็ครอบครองทำอยู่กินดูแต่ว่าก็ไปชกตำรวจเอา
0: เดี๋ยวสิไอ้คนสำรวจเอาไว้ทีหลังก่อนทุกวันนี้ยายยังทำประโยชน์ยายทำกินทำอะไรอยู่ในที่นั้นนะครับ
4: ยังไม่ได้ทำดอกเขาสำรวจแล้วไม่กล้าทำ
0: นานเท่าไหร่แล้วครับ
4: โอ้ตั้งแต่59นู่น
0: โอ้โหจู
4: ่259นู
2: ่น10ปีแล้วนะ
0: แสดงว่ายายสละการทำประโยชน์ไปแล้วในที่ดินแปลงนั้น
2: 10ปี
0: ใช่
2: เกินแล้ว
0: นี่แหละครับที่เราเตือนบอกว่าถ้าไม่ใช่โฉนดเนี่ยนะครับแล้วไม่ครอบครองผมถึงถามว่าครอบครองทำอะไรอยู่บอกไม่ได้ครอบครองแล้วตั้งแต่ปี59ยายอาจจะกลัวอะไรไม่รู้ใครมาสำรวจก็ไม่รู้นะก็เลยไม่ได้ครอบครองมาตั้งแต่ปี59ไม่ได้ทำประโยชน์ในที่ดินนั้นแล้วถูกต้องไหมครับ
4: ใช
0: ่แล้วคนที่มาสำรวจในตอนนี้เขาทำอะไรในที่ดินแปลงนั้นหรือเปล่าหรือยังว่างอยู
4: ่เขาไม่ทำอะไรดอกเขาก็สำรวจเอาเฉยๆอยู่แหละ
0: แล้วตอนนี้เขามาทำประโยชน์อยู่ไหม
4: ไม่ทำดอกเป็นที่ว่างเปล่าย
0: ังว่างเปล่าอยู่
4: ตอนแรกนะย้ายปลูกต้นประดูเข้าโครงการปลูกต้นประดูแต่เขามาตำรวจเอา
0: คนที่ยายใช้คำว่าสำรวจเหมือนทางการแต่ว่ามันเป็นชาวบ้านหรือว่าทางการมาสำรวจครับยาย
2: ใครมาดูคะยาย
4: ก็พวกผู้ใหญ่เองเข้ามาดู
0: อยู่อำเภออะไรอะครับเนี่ย
2: ผู้ใหญ
4: ่อำเภอปัก
0: ธงชัยก็อย่างนี้ครับคุณยายที่ดินถ้าไม่มีเอกสารสิทธิ์เนี่ยนะครับใครจะมาสำรวจเนี่ยก็เรื่องของเขาแต่เราต้องครอบครองที่ดินแบบนี้
4: ใครอยู่เองก็ดูแลอยู่เองแต่ว่าเขามาต้องชกตำรวจเราค
0: ุ
4: ณยายปลูกต้นประดู่เอาไว้แต่ว่าเขามาต้องชกตำรวจ
0: ยายก็เพราะว่าผมถามยายว่ายายเคยครอบครองพอเขาสำรวจยายไม่เข้าครอบครองตั้งแต่ปี59และถามว่าตอนนี้ใครครอบครองก็ไม่มีก็ยังเป็นที่ว่างอยู่ใช่ไหม
4: ใช่
0: ถ้าเป็นที่ว่างยายก็เข้าไปครอบครองต่อเลย
4: ยายจะเอาใบบท5ที่เขาตำรวจให้เนี่ย
0: ไม่มีแล้วไม่มีแล้วยายตอนนี้ไม่มีใบที่ว่านั้นแล้วไอ้ใบนั้นเนี่ยเมื่อไหร่ที่ยายไปเสียภาษีเขาถึงออกหลักฐานเสียภาษีให้ถ้าไม่เสียมันก็ไม่มีใบนั้นน่ะเป็นใบเสียภาษีบำรุงท้องที่ที่ออกโดยอบต.ถ้ายายเข้าไปครอบครองและยายจ่ายภาษียายก็จะได้ใบนั้นมาเพราะฉะนั้นถ้ามันว่างเปล่าไม่มีคนครอบครองยายก็ครอบครองต่อแล้วถ้าเขามาไล่ยายเขาต้องแสดงว่าเขาเป็นใคร
2: ค่ะ
0: ถามตอนนี้ยายก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครเพราะฉะนั้นยายเข้าครอบครองต่อถ้ายายอยากได้ใบบปท5เดี๋ยวรอบหน้าเขาเก็บภาษีที่ดินยายก็จ่ายเขาจะออกเอกสารหลักฐานให้ยาย
2: ค่ะ
0: นะครับยายร่วมครับผมคุยกับยายตามนี้นะเวลาจะหมดแล้วครับยาย
2: ค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะพี่มีคนถามมาว่าเป็นเจ้าของนามสกุลแต่อยากจะถอดถอนคนที่ใช้นามสกุลเดียวกันจะทำยังไงพี่ชัยวัฒน์ถามมา
0: ถ้าจะถอดถอนนามสกุลเหมือนน้องฝนนามสกุลของน้องฝนแล้วฝนเป็นต้นสกุลแล้วคนที่มาใช้นามสกุลร่วมกับฝนแล้วทำให้ประพฤติเสื่อมเสีย
2: ค่ะ
0: เจ้าของต้นสกุลมีสิทธิ
2: ์ร้องได
0: ้แต่ถ้าคุณไม่ใช่ต้นสกุล
2: ก็ไม่ได้
0: ไม่มีสิทธิ
2: ์ไม่มีสิทธิ์ที่จะถอดถอน
0: ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปร้องใครให้ออกจากนามสกุล
2: ค่ะ
0: มีทางเดียวที่ง่ายที่สุด
2: คือ
0: ตัดรองเท้าให้เข้ากับเรา
2: ยังไงอ่ะ
0: เปลี่ยนนามสกุลเปลี่ยนชื่อเองไงถ้าบอกว่านามสกุลเรามีคนไปใช้ร่วมแล้วก็ทำไม่ดีเสียหายกับชื่อ
2: เราไม่อยากเปลี่ยนอ่ะ
0: ถ้าไม่อยากเปลี่ยนไปเปลี่ยนเขาไม่ได้
2: เ
0: ว้นแต่ว่าเราเป็นต้นสกุลต้นถ้าเราเป็นต้นสกุลเนี่ยนะสมมติว่าผมเป็นต้นสกุลอ่อนเกียรติพลผมตั้งของผมมาเองเมื่อตั้งมาเองใครจะมาใช้นามสกุลซ้ำกับผมไม่ได้แต่ถ้าน้องฝนบอกอยากจะใช้นามสกุลของพี่อ่อนเกตพลไปจดทะเบียนสมรสกัน
2: อ
0: ันนี้ได้ใช
2: ่
0: หรือสองมาขออนุญาตที่จะใช้นามสกุลนี้แล้วเจ้าของต้นสกุลอนุญาตก็ใช้ได้
2: แต่เผอิญฝนนามสกุลเดียวกับพี่แต่พี่อยากถอนฝนออกจากนามสกุลพี
0: ่เราไม่ใช่ต้นสกุลเนี่ย
2: ถ้าสมมติพี่เป็นต้นสกุลล่ะถอดได้
0: ถ้าต้นสกุลเรามีสิทธิ์ที่จะร้
2: อง
0: ไม่ให้ใช้ได้แต่ถ้าเราไม่ใช่ต้นสกุลไม่มีสิทธิ์ในขณะเดียวกันถ้าเขาเป็นทายาทของสกุลไม่ใช่คนมาขอใช
2: ้ค่ะ
0: ถอนก็ไม่ได้
2: โอเคหมดเวลาแล้วพี่
0: หมดแล้วนะ
2: เร็วแล้วเกิน
0: ใครที่ค้างอยู่พี่บุญมาพี่จิรภาพี่พรทิพย์พี่ต้นศักดิ์นะพี่ทิตินันที่พี่หลุยรับสายมาเดี๋ยวว่ากันต่อพรุ่งนี้นะ
2: พรุ่งนี้ก็เป็นวันแม่นะยังมีรายการเหมือนเดิมช่วงเวลาบ่ายครึ่งจนถึงบ่ายสามโมงนะคะช่วงนี้หมดเวลาแล้วพี่ถนอมและฝนลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
6: ที่จบไปนั้นเป็นรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านซึ่งรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับพิญโยรุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีอนุมัติให้รองนายกรัฐมนตรีใช้งบประมาณฉุกเฉินเพิ่มอีก100ล้านบาทเพื่อรับมือกับสถานการณ์น้ำอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
5: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
4: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
5: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
4: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
5: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
6: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
8: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: นายกรัฐมนตรีอนุมัติให้รองนายกรัฐมนตรีใช้งบประมาณฉุกเฉินเพิ่มอีกท่านละ100ล้านบาทเพื่อรับมือกับสถานการณ์น้ำ
9: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่ารัฐบาลได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยและภัยแล้งทั่วประเทศโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมอนุมัติงบประมาณฉุกเฉินเพิ่มเติมให้รองนายกรัฐมนตรีท่านละ100ล้านบาทเพื่อนำไปจัดสรรสนับสนุนการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในปัจจุบันรวมถึงสำรองกักเก็บน้ำไว้รองรับสถานการณ์ภัยแล้งในช่วงต้นปีหน้าสำหรับระบบเตือนภัยและการช่วยเหลือได้ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ส่งสัญญาณแจ้งเตือนผ่านระบบเซลบอร์ดแคสต์ไปยังประชาชนในพื้นที่เสี่ยงแล้วโดยเฉพาะในจังหวัดพะเยาและเชียงรายควบคู่กับการเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซักซ้อมแผนเผชิญเหตุและเตรียมแผนอพยพประชาชนให้พร้อมปฏิบัติการทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีรับข้อเสนอ6มาตรการของกระทรวงศึกษาธิการในการยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาให้เป็นวาระแห่งชาติมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการ
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีกระทรวงศึกษาธิการเสนอ6มาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนแห่งชาติเพื่อยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาให้เป็นวาระแห่งชาติเพื่อป้องกันปัญหาความรุนแรงในโรงเรียนว่านายประเสริฐจันทระกวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีและให้ออกมาตรการดังกล่าวส่วนมีข้อเสนอเพิ่มเติมหรือไม่ได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติในฐานะกำกับดูแล2หน่วยงานนี้ไปแล้วปริศนาถอนแสนสุขรายงาน
1: ส่วนความคืบหน้าการปลดนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์พ้นจากตำแหน่ง ประธานกสทช.นายกรัฐมนตรียอมรับได้ลงนามทูลเกล้าทูลกระหม่อมแล้วย้ำการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามขั้นตอนและกระบวนการด้านประธานกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองรับยื่นหนังสือจากสภาองค์กรของผู้บริโภคขอให้พิจารณากรณีรองเลขาธิการกสทช.ยังเชิญประธานกสทช.เข้าร่วมประชุมต่อเนื่องพร้อมชี้อาจเกี่ยวข้องกับกองทุนยูโซมูลค่า506ล้านบาท
11: นางสาวภคมลหนุนอนันต์ประธานคณะกรรมการการพัฒนาการเมืองสภาผู้แทนราษฎรรับหนังสือจากตัวแทนสภาองค์กรของผู้บริโภคขอให้ตรวจสอบกรณีนายไตรรัตน์วิริยะสิริกุลรองเลขาธิการกสทช.รักษาราชการแทนเลขาธิการกสทช.ยังคงให้นายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกสทช.แม้คณะกรรมการสรรหากรรมการกสทช.จะมีมติเป็นเอกฉันท์ว่านายแพทย์สรณะไม่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการกสทช.ซึ่งคณะกรรมการจะประชุมในวันที่13สิงหาคมนี้เพื่อพิจารณาคำร้องของสภาองค์กรของผู้บริโภคและตรวจสอบต่อเนื่องว่าจะต้องคืนเงินหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดที่ได้รับจากตำแหน่งหรือไม่รวมถึงจะพิจารณาถึงเหตุผลที่นายแพทย์สรณะยังพยายามดำรงตำแหน่งและเข้าร่วมการประชุมกสทช.โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกองทุนยูโซภายใต้สำนักงานกสทช.มูลค่า506ล้านบาทซึ่งมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกระบวนการประมูลหลังรัฐวิสาหกิจเคยสามารถประมูลงานได้แต่ต่อมามีการยกเลิกการประมูลก่อนที่ภาคเอกชนรายหนึ่งจะเข้ามาประมูลรับงานต่อชาววิสาปทุมมารายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
12: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
13: ขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดระนองค่ะ
14: รายงานอากาศประจำวันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะลักษณะอากาศในทั่วไปประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งเพกอนอากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กม.ต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นมากกว่า3เมตรและตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นมากกว่า2เมตรค่ะส่วนบริเวณจังหวัดระนองมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมทิศตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กม.ต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นมากกว่า3เมตรคาดว่าวันนี้อุณหภูมิสูงสุดประมาณ31องศาเซลเซียส และวันพรุ่งนี้อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ25องศาเซลเซียสวันนี้ดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45 นวันพรุ่งนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:16 นวันนี้ที่ปากน้ำประนองน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:33 นและเวลา 22:16 นน้ำลงเต็มที่เวลา 3:20 นและเวลา 16:00 นค่ะผลการตรวจวัดอุณหภูมิสูงสุดเมื่อวานวัดได้ 31.4 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเมื่อเช้าวัดได้ 25.9 องศาเซลเซียสรายงานน้ำฝนเมื่อวานนี้ที่อำเภอเมืองวัดได้ 9.8 มิลลิเมตรที่นิคมสร้างตนเองปากจันวัดได้ 43 มิลลิเมตรและอำเภอละอุ่นวัดได้ 7.2 มิลลิเมตรค่ะจบรายงานอากาศจานาทรรายงานค่ะ

0: สายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: เพราะทุกศาสนา

0: ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
1: ਪ੍ਰਤੁਕ ਸਾਸਨਾ ਨੰ ਤਾਂ ਸੌਨ ਇਸ ਸਾਸਨਿਕ ਖੋਂ ਤਨ ਪਿੰ ਖੁਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋ ਸ਼ਨਨ ਲੈਵ ਪ੍ਰਥੇ ਥਾਈ ਖੋਂ ਰਾਉ ਸਾਮਾਤ ਯੂ ਰੂਮ ਕਨ ਡਾਈ ਨਾਈ ਸੰਗ ਖੁਮ ਕੀ ਰੀਕ ਵਾ ਪਹੂ ਵਤਨ ਥਮ ਸੰਨਕ ਗਾਨ ਪ੍ਰਚਾ ਸੰਪਤ ਥੀ 5 ਗ੍ਰਮ ਪ੍ਰਚਾ ਸੰਪਨ
2: สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อานงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
3: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
2: อานงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
3: นะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย

่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ AM 783กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการบ่าย 3 มีเรื่องเล่า

สวัสดีค่ะทักทายกันนะคะท่านผู้ฟังขอนำเข้าสู่ช่วงเวลาของบ่ายสามมีเรื่องเล่านะคะ15:22 นค่ะได้ฟังรายงานอากาศจากสถานีอุตุนิยมวิทยาระนองนะคะท่านผู้ฟังค่ะในวันนี้นะคะฝนเป็นอย่างไรกันบ้างท่านผู้ฟังก็ฝนอาจจะลดลงนะคะในช่วงนี้วันนี้วันที่11 สิงหาคม พุทธศักราช 2569นะคะ24 ชั่วโมงข้างหน้าจะมีนะคะที่ต้องเฝ้าระวังฝนนะคะภาคเหนือระวังเรื่องน้ำป่าภาคตะวันออกชิงเหนือตอนบนก็ระวังเรื่องฝนตกต่อเนื่องกันด้วยตอนนี้ก็ขอให้ติดตามรายงานอากาศกันอย่างใกล้ชิดนะคะและสำหรับในการสรุปนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสภาพอากาศในวันนี้ค่ะภาคเหนือภาคอีสานตอนบนฝนตกหนักถึงหนักมากภาคกลางฝนตกปานกลางส่วนภาคใต้ฝนน้อยนะคะท่านผู้ฟังซึ่งหลายท่านบอกว่าใจชื้นทีเดียวเลยนะคะวันนี้ค่ะทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็ได้แจ้งนะคะว่ามีเหตุการณ์แผ่นดินไหวเกิดขึ้นที่ประเทศโคลอมเบียนะคะท่านผู้ฟังเมื่อเวลา 11:01 นก็ได้โพสต์ข้อความนะคะว่าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งและขอส่งกำลังใจให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว 7.4 แมกนิจูดเมืองซานโฮเชเดลปันมาประเทศโคลอมเบียนะคะท่านผู้ฟังก็ถือว่าขนาดนี้นะคะ 7.4 แมกนิจูดนี่ก็เป็นการเกิดแผ่นดินไหวที่มีขนาดนะคะขนาดใหญ่ทีเดียวนะคะท่านผู้ฟังค่ะก็ตอนนี้นะคะเราก็ต้องติดตามกันว่าเป็นอย่างไรกันบ้างแต่สถานการณ์นี้ก็ไม่กระทบกับประเทศไทยนะคะท่านผู้ฟังสำหรับเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่โคลอมเบียนะคะค่ะเรามาดูกันนะคะวันนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้มีการจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา12 สิงหาคมสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้นะคะที่หน้าอาคาร50 ปีของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะถ้าท่านผู้ฟังคะเรามาดูในเรื่องของฝนในฝน24 ชั่วโมงนี้ก็จะเป็นสีส้มนะคะก็จะอยู่ในเกณฑ์ฝนตกหนักนั่นเองไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ฝนตกหนักมากนะคะสำหรับเมื่อวานตกมากที่สุดเลยเมื่อวานนี้ที่กรุงเทพมหานครค่ะว่าได้ 50.6 มิลลิเมตรนะคะแล้วก็สำหรับพื้นที่อื่นๆนี่ก็จะเป็นทางภาคเหนือนะคะท่านผู้ฟังเชียงใหม่น่านนะคะมีลำปางพิษณุโลกแม่ฮ่องสอนนะคะรวมถึงภาคกลางสมุทรปราการกันด้วยกันท่านผู้ฟัง10อันดับนะคะก็จะเป็นในบริเวณตอนบนของประเทศไทยอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่เป็นอุณหภูมิต่ำสุดของภาคใต้ฝั่งตะวันตกในเช้านี้นะคะ 24.2 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดของประเทศไทยก็ที่เดิมค่ะที่อำเภออุ้มผางจังหวัดตากนะคะแล้วก็เป็นอุณหภูมิสูงสุดของภาคเหนือกันด้วย 22.7 องศาเซลเซียสเมื่อวานนะคะอุณหภูมิสูงสุดที่อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนะคะของภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะสูงสุดนะคะ 34.9 องศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิสูงสุดของประเทศไทยอยู่ที่ตำบลปากพูนอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชวัดได้36.6 องศาเซลเซียสเรามาดูรายงานอากาศของสถานีอุตุนิยมวิทยากันอีกรอบหนึ่งนะคะสำหรับผู้ที่เพิ่งจะหมุนคลื่นมารับฟังกันนะคะอภิสราก็จะนำข่าวสารเหล่านี้ล่ะค่ะมาฝากกันเมื่อวานมีฝนนะคะที่วัดปริมาณฝนได้3ที่ด้วยกันนะคะตกมากสุดคือที่นิคมสร้างตนเองปากจันทร์วัดได้ 43.0 องศาเซลเซียสรองลงมาที่สถานีอุตุนิยมวิทยาอำเภอเมืองจังหวัดระนองนะคะวัดได้ 9.8 มิลลิเมตรนะคะส่วนที่อำเภอละอุ่นค่ะวัดได้ 7.2 มิลลิเมตรกันจังหวัดระนองมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับฝนในช่วงเช้านะคะตั้งแต่6โมงเช้าถึงเที่ยงวัดได้6.6 มิลลิเมตรค่ะก็สถานีวัดน้ำฝนที่สถานีอุตุนิยมวิทยาระนองนะคะตอนนี้

มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบนนะคะแล้วก็จะทำให้คลื่นลมของทะเลอันดามันตอนบนกำลังแรงนะคะคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็คลื่นจะสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างค่ะคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตอนนี้ขอให้ชาวเรือของทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงนี้กันด้วยนะคะสรุปรายงานอากาศให้ทราบกันแล้วแจ้งข่าวนะคะฝากถึงนายจ้างเจ้าของสถานประกอบการกันด้วยนะคะซึ่งทางสำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองนะคะก็ได้ประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันนะคะในเรื่องของการจ้างแรงงานต่างด้าวแล้วก็การต่ออายุการจ้างตรงนี้กันนะคะท่านผู้ฟังก็มาเตรียมความพร้อมการต่ออนุญาตใบทำงานนะคะใบอนุญาตทำงานให้แก่แรงงานกลุ่มนะคะ3สัญชาติด้วยกันนะคะคือเมียนมารวมถึงลาวและเวียดนามกันด้วยนะคะ3สัญชาติตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่11พฤศจิกายนปี2568สำหรับแรงงานสัญชาติเมียนมาลาวและเวียดนามนะคะตามมติคณะรัฐมนตรี11พฤศจิกายนนี้ค่ะที่จะต้องจัดทำหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางที่ได้ทำการตรวจลงตราแล้วและแรงงานที่ยังไม่ได้ทำหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางนั้นมีสิทธิ์อยู่ในราชอาณาจักรจนถึงเดือนธันวาคมนี้นะคะในวันที่11ธันวาคมนี้แล้วจะผ่อนผันให้ค่ะให้อยู่ในราชอาณาจักรต่อไปจนถึงวันที่11ธันวาคมปี2570นะคะท่านผู้ฟังโดยดำเนินการดังนี้นะคะตรวจสุขภาพ6โรคต้องห้ามกับสถานพยาบาลของรัฐหรือสถานพยาบาลเอกชนที่เชื่อมโยงข้อมูลกับกรมการจัดหางานนะคะการประกันสุขภาพค่ะต้องซื้อประกันสุขภาพที่ครอบคลุมใบอนุญาตทำงานหากเป็นกิจกรรมที่รอเข้าประกันสังคมนะคะกิจการที่รอเข้าประกันสังคมก็ให้ซื้อประกันสุขภาพไม่น้อยกว่า6เดือนกันด้วยจากนั้นค่ะก็ดำเนินการยื่นต่อใบอนุญาตทำงานในระบบe-work permit นะคะรอประกาศนะคะในเรื่องนี้ค่ะมีการชำระค่าคำขอ100บาทและค่าธรรมเนียมอีก900บาทนะคะจากนั้นนายทะเบียนก็จะมีการพิจารณาและออกใบอนุญาตนะคะท่านผู้ฟังค่ะและสำหรับในส่วนนี้นะคะก็ถือว่าเราไปดูในรายละเอียดนะคะที่การจัดทำหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางเพื่อขอตรวจลงตรานะคะหรือว่าขอตรวจลงตราวีซ่านะคะภายใน30มิถุนายนปีหน้านะคะท่านผู้ฟังแล้วก็คนต่างด้าวที่ได้รับหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางแล้วก็ให้มาขอรับการตรวจลงตราภายใน90วันกันด้วยนะคะคือภายในวันที่30มิถุนายนปี2570ค่ะมาดูกันสักนิดหนึ่งท่านผู้ฟังค่ะในเรื่องของผู้ติดตามนี่ก็มีรายละเอียดตรงนี้กันด้วยนะคะซึ่งในส่วนของผู้ติดตามนะคะบุตรของคนต่างด้าวที่มีอายุไม่เกิน18ปีบริบูรณ์มีสิทธิ์อยู่ในราชอาณาจักรตามสิทธิ์ของบิดามารดานะคะโดยให้ผู้ติดตามดำเนินการปรับปรุงทะเบียนประวัติตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราชนะตั้งแต่บิดาหรือมารดาได้รับใบอนุญาตทำงานและทำประกันสุขภาพนะคะโดยมีอายุคุ้มครองเท่ากับระยะเวลาที่บิดาหรือมารดาได้รับอนุญาตทำงานกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังก็ถือเป็นเรื่องสำคัญทีเดียวนะคะเพราะว่าสิ้นปีนี้นะคะ11ธันวาคมนี้ก็จะเป็นในเรื่องของใบอนุญาตทำงานนี้ก็จะหมดนะคะแต่ก็มีการผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรต่อไปจนถึง11ธันวาคมนะคะในปี2570แต่ก็จะต้องดำเนินการนะคะซึ่งทางท่านจัดหางานจังหวัดระนองค่ะนางสาวบุษยาหอสุชาติก็ได้ย้ำเรื่องนี้กันเลยนะคะว่านายจ้างแรงงานต่างด้าวก็ต้องดำเนินการตามกำหนดที่กรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานกำหนดนะคะดังที่อภิสราได้บอกกันไปเมื่อสักครู่นี้ในการแจ้งรายละเอียดต่างๆนะคะท่านผู้ฟังย้ำกันนะคะฝากนะคะแจ้งข่าวต่อๆกันด้วยก็แล้วกันนะคะในเรื่องของการผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวอยู่ต่อได้อีก1ปีนะคะท่านผู้ฟังมาดูรายละเอียดที่

าเพจ Facebook สวทรนอง FM 107.25 MHz กันได้เลยนะคะท่านผู้ฟังก็ถือว่าเป็นอีกข่าวสารหนึ่งนะคะที่เราก็ถือว่าเป็นช่องทางนะคะที่จะเดินทางเข้าออกนะคะของแรงงานต่างด้าวในส่วนตรงนี้กันอยู่นะคะแล้วก็สำหรับในข่าวสารอื่นๆค่ะจะเล่าเรื่องอะไรนะบางท่านก็บอกว่าเอข่าวสารอื่นๆแล้วนี่เดี๋ยวมาดูรายละเอียดสักนิดหนึ่งท่านผู้ฟังค่ะวันที่12สิงหาคมวันพรุ่งนี้นะคะก็จะมีปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพอบจชวนปั่นนะคะ Bike for Mom พรุ่งนี้นะคะแล้วก็ผู้ที่มารับเสื้อก็จะต้องนำจักรยานและบัตรประจำตัวประชาชนมายืนยันเพื่อรับเสื้อส่วนผู้ที่ไม่มารับเสื้อก็จะถูกตัดสิทธิ์และให้เสื้อแก่ผู้ที่เข้าร่วมลำดับถัดไปจุดรวมพลณบริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษามาดูกันสักนิดหนึ่งกิจกรรมตรงนี้นะคะ Bike for Mom นี้พรุ่งนี้จะมีการรวมพลกันนะคะผู้ฟังในช่วงเที่ยงนะคะจนถึง 14:00 น.นี้ลงทะเบียนแล้วก็รับเสื้อรับป้ายนะคะป้ายหมายเลขนะคะแล้วก็ในช่วงเวลา 14:00 น.จนถึงเวลา 14:30 น.ก็เป็นพิธีเปิดโครงการนะคะ 14:30 น.เป็นการปล่อยตัวปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพค่ะและก็จะมีการแวะพักกันด้วยนะท่านผู้ฟังสำหรับผู้ที่ปั่นนะคะคือในช่วงเวลา 16:00 น.นี้พักที่บ่อน้ำร้อนรักษวาริน 17:00 น.ถึงจุดหมายภูเขาหญ้าและ 17:00 น.เป็นต้นไปก็มีกิจกรรมกันนะคะก็ถือว่าสนุกทีเดียวล่ะนะวันพรุ่งนี้เพราะว่าเราจัดกันมานะคะหลายกิจกรรมกันแล้วก็รู้นะคะว่าในเรื่องของความสนุกสนานลงทะเบียนนะคะลงทะเบียนฟรีนะท่านผู้ฟังสแกน QR code นะคะได้เลยนะคะก็ถือว่าเป็นอีกกิจกรรมนึงนะคะที่ต้องการจะให้ทุกๆคนได้ร่วมสนุกกันนะคะวัตถุประสงค์ค่ะเพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและส่งเสริมการออกกำลังกายช่วยลดอัตราการเกิดโรคและอัตราการเสียชีวิตจากกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือว่า NCDH นะคะท่านผู้ฟังแล้วก็ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเองตลอดจนส่งเสริมให้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากสิ่งเสพติดและอบายมุขต่างๆโดยมีรูปแบบการดำเนินโครงการในการจัดกิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพภายในจังหวัดระนองกันด้วยปั่นเพื่อแม่ปั่นเพื่อสุขภาพปั่นเพื่อแผ่นดินพรุ่งนี้ไปรวมพลกันได้เลยนะคะท่านผู้ฟังก็ถือว่าเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งนะคะระนองเมืองที่เหมาะสำหรับการเดินวิ่งปั่นนะคะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของระนองก็เป็นที่รู้จักกันนะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังค่ะยังมีอีกงานนึงนะตอนนี้นะคะก็ได้ปิดรับสมัครกันไปแล้วนะคะสำหรับเมื่อวานวันที่10สิงหาคมในเรื่องของการรับสมัครแข่งขันโครงการประกวดดนตรีเยาวชนและประชาชนจังหวัดระนองประจำปี2569ระนองมิวสิกแอนด์โคเวอร์แดนซ์2026ค่ะซึ่งกิจกรรมครั้งนี้นะคะก็จะมีการแข่งขันนะคะการประกวดดนตรีเยาวชนและประชาชนทั่วไปในวันที่29สิงหาคมและ30สิงหาคมที่ลานร.9ภายในสนามกีฬากลางจังหวัดระนองนะคะและก็ได้ปิดรับสมัครไปแล้วเมื่อวานแต่เราก็ต้องรอนะคะที่จะไปชมกันได้เลยนะคะในวันที่29และ30สิงหาคมนี้นะคะก็ไปดูกันนะคะว่าในกิจกรรมนี้มีเยาวชนมีประชาชนชาวระนองนะคะมีกี่วงที่เข้าร่วมแข่งขันกันนะคะท่านผู้ฟังขณะนี้เวลา 15:37 น.กันแล้วในเรื่องของบ้านก้าวใหม่ให้โอกาสนะคะซึ่งก็ได้มีพิธีเปิดโครงการไปเรียบร้อยแล้วนะคะในวันนี้ค่ะที่เรือนจำจังหวัดระนองภายใต้แนวคิดโอกาสสร้างคนก้าวใหม่สร้างชีวิตนะคะซึ่งในเรื่องนี้ก็ได้จัดที่เรือนจำชั่วคราวเขาบางริ้นสังกัดเรือนจำจังหวัดระนองนะคะมีอธิบดีกรมราชทัณฑ์เป็นประธานพร้อมด้วยนายราชันมีน้อยค่ะท่านอธิบดีกรมราชทัณฑ์พันตำรวจโทประวุฒิวงศรีนินนะคะพร้อมด้วยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนะคะมีนางสาวสาธิกาสามสีผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดระนองแล้วก็จะมีคณะกรรมการสงเคราะห์ผู้ต้องราชทัณฑ์ประจำจังหวัดมีข้าราชการ
อาสาสมัครราชทัณฑ์ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการและภาคีเครือข่ายนะคะเข้าร่วมกันคึกคักทีเดียวนะคะและนอกจากนี้แล้วนะคะที่โรงเรียนวัดด่านนะคะหรือโรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทารามวันนี้ก็มีกิจกรรมวันแม่กันด้วยนะคะก็บรรยากาศนะคะก็เป็นไปด้วยความอบอุ่นทีเดียวนะคะซึ่งกิจกรรมก็ได้มีการแสดงออกถึงความรักความกตัญญูความสำนึกในพระคุณของแม่โดยภายในงานค่ะมีพิธีถวายอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากนั้นค่ะท่านผู้อำนวยการสถานศึกษานะคะของโรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทารามนางสาวเกื้อกุจกรขวัญทองก็ได้เป็นประธานในพิธีกล่าวรายงานนะคะท่านผู้ฟังแล้วก็มีการกล่าวสุนทรพจน์วันแม่การแสดงของนักเรียนและถ่ายภาพร่วมกันด้วยนะคะแล้วก็มีการมอบเกียรติบัตรนะคะแก่นะคะคุณแม่ดีเด่นทุกระดับชั้นมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนรวมถึงการมอบรางวัลจากการประกวดกิจกรรม3กิจกรรมนะคะนั่นคือการคัดลายมือการเขียนเรียงความและการแต่งคำขวัญ นะคะแล้วก็ในพิธีก็มีการมอบรางวัลชนะเลิศด้วยนะคะรวมไปถึงมอบให้แก่รองชนะเลิศและรางวัลชมเชยตามลำดับค่ะเพื่อที่ต้องการจะให้นักเรียนนะคะได้แสดงออกถึงความสามารถและพัฒนาทักษะด้านต่างๆอย่างสร้างสรรค์กันด้วยนะคะก็ในเรื่องนี้ก็เป็นการส่งเสริมการศึกษาการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตลอดจนการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและกตัญญูนะคะอันเป็นพื้นฐานสำคัญในการเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคมนะคะกิจกรรมวันแม่นะคะก็จัดแล้วก็เป็นไปด้วยความอบอุ่นทีเดียวนะคะที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนวัดอุปนันทารามกันนะคะท่านผู้ฟังขณะนี้เวลา 15:40 นะคะเรามาดูในกิจกรรมอย่างอื่นกันบ้างนะคะที่เกิดขึ้นที่จังหวัดระนองนะคะท่านผู้ฟังในเรื่องของโครงการนวัตกรรมรางวัลธรรมศาสตร์เพื่อปฐมภูมิท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ2569นะคะซึ่งในกิจกรรมนี้ค่ะทางรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองนายนิดอุ่ยเต็กเข่งนะคะก็เข้าร่วมการประเมินโครงการนวัตกรรมรางวัลธรรมศาสตร์เพื่อปฐมภูมิท้องถิ่นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควนไซงามนะคะแล้วก็มีท่านรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองนะคะมีผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะเข้าร่วมรวมถึงภาคีเครือข่ายค่ะในการมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนตรงนี้กันนะคะท่านผู้ฟังก็ถือว่าในงานนะคะในกิจกรรมครั้งนี้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเป็นเลิศด้านการจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิรางวัลธรรมศาสตร์นะคะนี่ก็ถือว่าเป็นหัวข้อที่ได้รับการประเมินในเรื่องนี้กันนะคะแล้วก็รอบที่2เนี่ยก็จะมีนะคะในเรื่องของการแสดงผลงานความสำเร็จการขับเคลื่อนภารกิจการถ่ายโอนนะคะแล้วก็มีการเยี่ยมชมสถานที่ชมบูธนิทรรศการผลงานความสำเร็จการขับเคลื่อนภารกิจการถ่ายโอนนะคะของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกันด้วยก็เป็นไปด้วยบรรยากาศนะคะที่งดงามทีเดียวนะคะท่านผู้ฟังเพราะว่าในเรื่องนี้นี่ก็ถือว่าเป็นการในเรื่องของการกระจายการปกครองนะคะสู่ส่วนท้องถิ่นแล้วก็ในขับเคลื่อนการบูรณาการการทำงานกันตรงนี้นะคะรางวัลธรรมศาสตร์เพื่อปฐมภูมิท้องถิ่นก็ได้เกิดขึ้นตรงนี้กันค่ะท่านผู้ฟังเลยนำข่าวนี้มาเล่านะคะท่านผู้ฟังมีหลายเรื่องนะเดี๋ยวจะหยิบมาทยอยนะคะได้ฟังกันนะคะท่านผู้ฟังช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะคะ

0: ท่านกำลังรับฟังบ่ายสามมีเรื่องเล่าสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz
1: ค่ะขณะนี้15:46 นอภิสรามาเจอข่าวนี้นะคะที่ได้มีการเผยแพร่กันในวันนี้นะคะจากการเปิดเผยของนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลก็ได้เล็งเห็นความสำคัญในการปฏิรูประบบการบริหารจัดการกำลังคนของภาครัฐนะคะเนื่องจากว่าสถานะการคลังของประเทศนะคะงบประมาณรายจ่ายประจำอยู่ที่ 70% ก็เป็นงบประมาณด้านบุคลากรในสัดส่วนที่สูงมากและรัฐบาลก็มีภารกิจสำคัญหลายด้านที่จำเป็นต้องจัดสรรงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนประเทศค่ะดังนั้นการดำเนินการปฏิรูประบบการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐก็เป็นเรื่องที่จำเป็นแต่คณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติแต่งตั้งนะคะคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐนะคะโดยมีรองนายกรัฐมนตรีนายปกรณ์นินประพันธ์เป็นประธานเพื่อศึกษาแนวทางปฏิรูประบบการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐให้เป็นไปตามนโยบายที่แถลงต่อรัฐสภานะคะตอนนี้ก็ต้องบอกว่าทางที่มีข่าวออกมานะคะว่าจะยุบตำแหน่งแล้วก็ไม่เพิ่มอัตรานะคะลดลง 15% ภายในปี2575ค่ะแล้วก็จะมีการนะคะถ้าว่า11ตำแหน่งนี้นะคะข้าราชการ11ตำแหน่งนี้เกษียณเมื่อไหร่ยุบนะคะแล้วก็ไม่มีการรับเพิ่มกันเดี๋ยวเรามาดูกันสักนิดหนึ่งนะคะ11ตำแหน่ง11สายงานเนี่ยคือยุบเลิกตำแหน่งในสายงานสนับสนุนที่ไม่จำเป็นต้องใช้รูปแบบการจ้างงานประเภทข้าราชการนะคะเมื่อผู้ดำรงตำแหน่งเกษียณอายุจำนวน11สายงานภายในระยะเวลาตั้งแต่ปีงบประมาณ2570เป็นต้นไปอภิสรามาสะดุดอยู่นิดหนึ่งท่านผู้ฟังเพราะว่า11สายงานนี้ก็จะมีสายงานหลักๆเลยในกรมประชาสัมพันธ์นะคะนั่นคือในช่างภาพในช่างศิลป์ผู้ประกาศและรายงานข่าวซึ่งอภิสราก็มองนะคะว่าจริงๆแล้วนี่ถ้าว่าในช่างศิลป์นี่เมื่อมีการเกษียณนี่ก็มีการยุบนะคะแล้วก็ตำแหน่งผู้ประกาศและรายงานข่าวของกรมประชาสัมพันธ์เคยมีนะคะท่านผู้ฟังแล้วก็ได้มีการปรับเปลี่ยนกันแล้วด้วยนะคะตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นนักสื่อสารมวลชนนั่นเองนะท่านผู้ฟังเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่า11สายงานนะคะที่จะมีนะคะในเรื่องของตำแหน่งเกษียณ11สายงานนี้นะคะก็จะมีการยุบนะคะยุบเลิกตำแหน่งภายในระยะเวลาตั้งแต่ปีงบประมาณหน้านะคะปีงบประมาณ2570คือตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการนี่ก็เฉพาะในราชการบริหารส่วนกลางนะคะตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ตำแหน่งเจ้าพนักงานสื่อสารตำแหน่งเจ้าพนักงานโสดทัศนศึกษาตำแหน่งเจ้าพนักงานห้องสมุดตำแหน่งนายช่างขุดลอกตำแหน่งนายช่างพิมพ์ตำแหน่งนายช่างภาพตำแหน่งนายช่างศิลป์ตำแหน่งบรรณารักษ์นี่จะยกเว้นกรณีของกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมนะคะแล้วก็ตำแหน่งผู้ประกาศและรายงานข่าวนะคะเพื่อการปรับลดอัตรากำลังในสายงานสนับสนุนดังกล่าวนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ไม่ส่งผลต่อการปฏิบัติราชการนะคะก็ให้ส่วนราชการทยอยยุบเลิกตำแหน่งเมื่อผู้ดำรงตำแหน่งพ้นจากราชการแล้วก็ให้พิจารณานะคะในรูปแบบการจ้างงานอื่นที่เหมาะสมทดแทนควบคู่กับการวางแผนและบริหารกำลังคนในระยะยาวกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังซึ่งเราก็จะมาดูกันนะคะในระยะต่อไปเพราะตอนนี้ก็เป็นช่วงที่กำลังนะคะที่จะมีการนะคะในเรื่องของศึกษาแนวทางตรงนี้กันอยู่นะคะเพราะว่าท่านปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเพื่อศึกษาแนวทางการปฏิรูประบบราชการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐนะคะอภิสลาก็เลยสรุปตรงนี้ให้ได้รับทราบกันนะคะว่ามีตำแหน่งไหนบ้างนะคะซึ่งส่วนราชการทยอยยุบเลิกตำแหน่งเมื่อผู้ดำรงตำแหน่งพ้นจากราชการแล้วก็ให้พิจารณาในรูปแบบการจัดจ้างอื่นๆนะคะดังที่ อภิสราได้บอกกันไปนะคะซึ่งการปฏิรูประบบบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อที่จะสนับสนุนให้ภาครัฐได้ใช้จ่ายงบประมาณด้านบุคลากรอย่างคุ้มค่ามีโครงสร้างส่วนราชการและอัตรากำลังที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจรวมทั้งนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้กันด้วยนะคะเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแล้วก็ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศไทยในปัจจุบันกันด้วยค่ะเราก็มาดูกันนะคะว่าเมื่อมีการศึกษาตรงนี้กันแล้วนะคะแล้วก็จะออกมาเป็นนโยบายอย่างไรนะตอนนี้ก็เราได้ทราบกรอบแนวทางตรงนี้กันแล้วก็เป็นเรื่องที่หลายๆคนนะคะก็ติดตามรอที่จะฟังกันอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็ดูกันต่อไปนะคะว่ามีมติคณะรัฐมนตรีอะไรออกมาบ้างเราจะนำมาฝากกันนะคะท่านผู้ฟังพรุ่งนี้นี่เป็นวันแม่แห่งชาติเป็นวันหยุดราชการแต่รายการบ่ายสามมีเรื่องเล่าก็ยังคงอยู่เป็นเพื่อนกับท่านผู้ฟังที่รักกันนะคะยังไงนะพรุ่งนี้อย่าลืมนะคะกลับมาพบกันเช่นเคยนะคะทางสวทระนอง FM 107.25 MHz และ AM 783 GHz นะคะเวลาที่เรานัดหมายกันไว้คือ15:10 น.จนถึงเวลา16:00 น.นะคะท่านผู้ฟังขาวันนี้อภิสราจะปิดท้ายกันนะคะด้วย3 นาทีกับอัยการแผ่นดินวันนี้เราให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเป็นตอนที่291กันแล้วนะคะคนไทยทำผิดกฎหมายแล้วหลบหนีไปต่างประเทศหนีคดีได้จริงหรือไม่เดี๋ยวมาฟังกันนะคะจากคุณชวลิดาพิรมวงศ์อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดและพรุ่งนี้กลับมาเจอกับอภิสรากันนะคะเวลาเดิมตรงนี้ลาไปก่อนนะคะช่วงนี้ติดตามรายงานอากาศกันอย่างใกล้ชิดกันด้วยถึงแม้ว่าภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคใต้นี่จะมีฝนลดลงนะท่านผู้ฟังแต่ในส่วนของระนองนี้เราก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่พิเศษหน่อยนะคะท่านผู้ฟังเพราะว่าจะมีฝนตกนะคะมากกว่าจังหวัดอื่นๆกันนะคะก็ต้องดูรายงานอากาศกันเป็นระยะกันนะคะทิ้งท้ายกันนะคะตรงนี้กับ3 นาทีกับอัยการแผ่นดินพรุ่งนี้เจอกันสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ3นาทีกับอัยการแผ่นดินวันนี้ขอนำเสนอเรื่องคนไทยทำผิดแล้วหนีไปต่างประเทศนั้นสามารถหนีคดีได้จริงหรือไม่หลายๆท่านคงเคยได้ยินว่าคนไทยนั้นถ้าทำผิดในประเทศไทยแล้วหนีไปต่างประเทศจะสามารถรอดจากการถูกดำเนินคดีได้วันนี้เราจะมาหาคำตอบกันนะคะว่าคนที่หนีไปจริงๆแล้วเนี่ยสามารถรอดจากการถูกดำเนินคดีได้หรือเปล่าคำตอบก็คือไม่เสมอไปเพราะการหลบหนีออกนอกประเทศนั้นไม่ได้ทำให้เป็นการลบล้างความผิดของผู้กระทำความผิดและไม่ได้ทำให้ประเทศไทยสูญเสียอำนาจที่จะดำเนินคดีกับคนเหล่านั้นได้เรามาหาคำตอบกันค่ะว่าเพราะอะไรหนึ่งก็คือว่าผู้กระทำความผิดเนี่ยนะคะยังสามารถถูกดำเนินคดีได้และแม้กระทั่งคนที่ถูกศาลพิพากษาลงโทษแล้วนั้นเนี่ยถึงหนีคดีออกไปแล้วเนี่ยก็ยังถูกจับมาดำเนินคดีได้เนื่องจากว่ากฎหมายไทยนั้นให้อำนาจหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายเนี่ยยังมีอำนาจในการสืบสวนสอบสวนหรือออกหมายจับให้คนเหล่านั้นเนี่ยยังกลับถูกมาดำเนินคดีได้เหมือนเดิมแม้ผู้กระทำความผิดจะหนีออกไปต่างประเทศแล้วก็ตามรวมไปถึงในกรณีที่คนเหล่านั้นเนี่ยถูกศาลพิพากษาลงโทษและระหว่างนั้นเนี่ยได้มีการอุทธรณ์หรือฎีกาคำพิพากษานั้นเนี่ยระหว่างนั้นก็ได้มีการเดินทางออกนอกประเทศไทยออกไปก็ยังสามารถที่จะดำเนินการจับคนเหล่านั้นเนี่ยกลับมาดำเนินคดีในประเทศไทยได้ประการที่สองก็คือว่าประเทศไทยนั้นเนี่ยมีความร่วมมือกับประเทศต่างๆค่ะเนื่องจากว่าเมื่อคุณได้หลบหนีออกนอกประเทศไปแล้วเนี่ยเราจะมีการส่งข้อมูลนะคะของชื่อ ใบหน้าลายพิมพ์นิ้วมือและข้อมูลต่างๆของผู้กระทำความผิดเนี่ยไปยังสารระบบเชื่อมต่อข้อมูลต่างๆไปยังหน่วยงานความร่วมมือทั่วโลกซึ่งเมื่อท่านเดินทางไปประเทศไหนเนี่ยเมื่อเราเดินทางไปที่สนามบินปุ๊บก็อาจจะถูกตรวจจับและถูกส่งกลับมาประเทศไทยได้นะคะและนอกจากนี้เนี่ยถึงแม้ท่านสามารถเดินทางเข้าไปในประเทศนั้นได้แล้วเนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะรอดพ้นจากการที่จะถูกตามจับได้ณปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยค่ะมีเครือข่ายความร่วมมือกับประเทศต่างๆเช่นความร่วมมือในประเทศในหมู่ประเทศอาเซียนรวมถึงความร่วมมือกับกลุ่มประเทศยุโรปนะคะประการที่3ประเทศไทยนั้นมีกระบวนการตามกฎหมายที่เรียกว่ากระบวนการส่งผู้ร้ายข้ามแดนเรามีพระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดนพ.ศ. 2551ที่ให้อำนาจอัยการสูงสุดในฐานะผู้ประสานงานกลางในการประสานงานส่งตัวคนไทยที่หนีไปต่างประเทศนั้นกลับมาดำเนินในคดีประเทศไทยได้หากคนไทยได้หนีไปต่างประเทศแล้วและถูกจับกุมที่ต่างประเทศทางการต่างประเทศนั้นก็จะแจ้งกลับมายังประเทศไทยแล้วประเทศไทยนั้นก็จะดำเนินการส่งคำร้องในการที่จะไปรับตัวคนไทยเหล่านั้นที่หนีไปต่างประเทศเนี่ยกลับมาดำเนินคดีในประเทศไทยหรือกลับมารับโทษตามคำพิพากษาในประเทศไทยต่อไปได้แล้วประการสุดท้ายเนี่ยก็คือว่าคนที่หลบหนีไปต่างประเทศนั้นเนี่ยเราจะมีกระบวนการตามกฎหมายที่เรียกว่ากระบวนการส่งผู้ร้ายข้ามแดนซึ่งคนไทยที่หนีออกไปจากไปต่างประเทศแล้วเนี่ยเดินทางออกไปนอกประเทศและถูกจับกุมในต่างประเทศแล้วต่างประเทศก็จะมีการแจ้งกลับมายังประเทศไทยหลังจากนั้นเนี่ยนะคะเราก็จะดำเนินการในการที่จะไปรับตัวคนผู้กระทำความผิดกลับมาเรามีกฎหมายฉบับหนึ่งนะคะก็คือว่าพระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดนพ.ศ. 2551ซึ่งให้อำนาจของอัยการสูงสุดในฐานะผู้ประสานงานกลางเป็นผู้ดำเนินการที่จะส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนกลับมาดำเนินคดีในประเทศไทยหากมีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่อัยการแผ่นดิน1157สวัสดีค่ะ

0: ข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแนวทางการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลเพื่อยกระดับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของภาครัฐให้เทียบเท่ามาตรฐานสากลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
4: วิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
5: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัว
4: ร์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
5: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
4: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
5: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
6: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชททัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
8: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลอย่างเป็นระบบเพื่อยกระดับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของภาครัฐให้เทียบเท่ามาตรฐานสากลและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนภาคธุรกิจรวมถึงนักลงทุนนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ3มาตรการสำคัญเพื่อแก้ปัญหาบัญชีผู้ใช้งานรั่วไหลได้แก่มาตรการเปลี่ยนรหัสผ่านทันทีโดยให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐจำนวนกว่า300กรมเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ทั้งหมดเพื่อตัดวงจรไม่ให้ผู้ประสงค์ร้ายนำฐานข้อมูลเก่าที่หลุดไปสวมรอยใช้งานได้อีกมาตรการล้างระบบสารสนเทศสั่งการให้ทุกกระทรวงและ300กรมเร่งตรวจสอบระบบสารสนเทศในสังกัดที่มีมากกว่า 30,000 ระบบหากพบว่าเป็นระบบเก่าหรือระบบร้างที่ไม่ใช้งานแล้วให้ทำการปิดการเข้าถึงเชิงระบบอย่างถาวรภายใน15วันเพื่ออุดช่องโหว่จากการปิดเพียงหน้าเว็บไซต์แต่ปล่อยระบบหลังบ้านทิ้งไว้และมาตรการยกระดับการยืนยันตัวตนหลายปัจจัยโดยเร่งนำระบบ MFA มาใช้กับระบบภาครัฐทั้งหมดอย่างเป็นรูปธรรมอาทิการยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันดิจิทัลไทยดีหรือวิธีการอื่นที่มีความมั่นคงปลอดภัยสูงยกระดับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของภาครัฐให้เทียบเท่ามาตรฐานสากลสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนภาคธุรกิจรวมถึงนักลงทุนสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการเตรียมจัดงานมิดไทยพลัส2026เซินเจิ้นประสานผู้ประกอบการไทยและนักธุรกิจจีนผลักดันการค้าการลงทุนและธุรกิจไม้คาดสร้างมูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาท
9: นางสุภวรรณตีรรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนหรือทีเซปเปิดเผยว่าทีเซปเตรียมจัดงานมีไทยพลัส2026เซินเจิ้นภายใต้แนวคิด Thailand Meet for More ระหว่างวันที่ 9-10 กันยายนนี้ณศูนย์การประชุมและนิทรรศการสนเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยเป็นการปรับกลยุทธ์รุกตลาดต่างประเทศด้วยการผนึกกำลังหน่วยงานภาครัฐเอกชนและสถาบันการศึกษาของไทยกว่า100รายนำเสนอศักยภาพและโอกาสทางธุรกิจของไทยในหลากหลายสาขาทั้งไมซ์การค้าการลงทุนท่องเที่ยวเทคโนโลยีดิจิทัลอาหารและเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อดึงนักลงทุนจีนคุณภาพเข้าสู่ไทยและเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยเชื่อมโยงตลาดจีนตั้งเป้าดึงนักธุรกิจจีนเข้าร่วมกว่า 1,000 รายเกิดการจับคู่เจรจาธุรกิจไทยจีนไม่น้อยกว่า800นัดหมายและคาดว่าจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 1,000 ล้านบาททั้งนี้คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 1,500 คนสะท้อนโอกาสในการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและไมซ์ระหว่างไทยกับจีนปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: จังหวัดเชียงรายเฝ้าระวังน้ำลาวล้นตลิ่งบ้านร่องขุ่นกระทบหลายหลังคาเรือนพร้อมเร่งกำจัดขยะเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ
10: นายยานวุฒิสุดพิมพ์ศรีนายอำเภอเมืองเชียงรายรายงานว่าปัจจุบันระดับน้ำในแม่น้ำลาวเพิ่มสูงขึ้นส่งผลกระทบต่อบ้านร่องขุ่นหมู่ที่1ตำบลป่าอ้อดอนชัยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายระดับน้ำแม่น้ำลาวล่าสุดอยู่ที่4เมตร50เซนติเมตรสูงกว่าระดับตลิ่ง20เซนติเมตรส่งผลให้น้ำล้นตลิ่งเข้ากระทบบ้านเรือนประชาชนริมแม่น้ำลาวรวมประมาณ10หลังคาเรือนขณะที่บริเวณตำบลสันทรายหมู่ที่7บ้านป่าย้างบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำลาวเชื่อมต่อกับหมู่ที่8ตำบลท่าสายระดับน้ำล่าสุดอยู่ที่4เมตร20เซนติเมตรโดยระดับวิกฤตอยู่ที่6เมตรอย่างไรก็ตามพบว่ามีขยะและวัชพืชจำนวนมากติดค้างบริเวณต่อหม้อสะพานส่งผลให้การไหลและการระบายของน้ำทำได้ช้าลงอำเภอเมืองเชียงรายจึงร่วมกับเทศบาลตำบลสันทรายและผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่7ตำบลสันทรายประสานรถตักเข้าดำเนินการนำขยะและวัชพืชที่ติดค้างบริเวณสะพานออกเพื่อเปิดทางน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดวสินคำพิทวงสวทชเชียงรายรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านแล้วฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHzคลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ

0: ารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ5แยกข่าวค่ะประจำวันอังคารที่11สิงหาคม2569นะคะสดจากห้องส่งสวท.กระบี่ค่ะซึ่งคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการ5แยกข่าวได้ทางสวท.ทั้ง11สถานีนะคะในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนนะคะวันนี้ดิฉันณัฐมนต์ชัยศิริพร้อมด้วยคุณวาสนาบัวทองรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะ
2: ค่ะสำหรับรายการ5แยกข่าวในวันนี้นะคะอำนวยการผลิตโดยนายโสพลเขี่ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5บรรณาธิการและควบคุมการผลิตนางสาวสุดารัมย์พึงนิดผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่จังเทคนิคควบคุมเสียงและประสานงานนายกิตติศักดิ์ชีช้างและนายสุริยันประทุมมาศค่ะ
1: ค่ะสำหรับวันนี้เราก็ยังคงมีเรื่องราวข่าวสารนะคะทั้งในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่นะคะแล้วก็เป็นข่าวสารที่เรื่องราวเกี่ยวกับเขาเรียกว่างานการบริการนะคะเรื่องของการประชาสัมพันธ์มาฝากกับคุณผู้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ข่าวสารที่น่าสนใจในพื้นที่จังหวัดกระบี่ค่ะก็จะประกอบด้วยกระบี่นะคะปล่อยกุ้งแชบ๊วยล้านตัวนะคะฟื้นฟูแหล่งน้ำถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระบรมราชชนนีขออภัยค่ะสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพนะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของกระบี่ห่วงใยสุขภาพผู้สูงวัยผนึกกำลังสโมสรไลออนและทีมแพทย์โรงพยาบาลธนบุรีตรังตรวจสุขภาพคัดกรองโรคหัวใจผู้สนใจและกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ของตำบลกระบี่น้อยนะคะ
2: รวมไปถึงประเด็นปลัดจังหวัดกระบี่นะคะเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับผู้ประกอบการพนักงานและบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการจังหวัดกระบี่นะคะกิจกรรมย่อยที่5ฝึกอบรมพนักงานดูแลเรือและเตรียมความพร้อมดูแลนักท่องเที่ยวเสริมเขี้ยวเล็บผู้ปฏิบัติงานยกระดับมาตรฐานการให้บริการสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยสูงสุดค่ะ
1: ค่ะและนี่ก็คือประเด็นข่าวสารในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่ที่เราจะนำมาเสนอให้ทุกๆท่านได้รับฟังกันในช่วงของรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปเข้าสู่ช่วงแรกของเราเลยค่ะกับช่วงของรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ค่ะ
0: ช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้
1: ช่วงแรกของรายการของเรานะคะกับช่วงของรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ค่ะเรามาที่ประเด็นแรกกันก่อนเลยนะคะกับจังหวัดกระบี่ค่ะปล่อยกุ้งแชบ๊วยล้านตัวฟื้นฟูแหล่งน้ำถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพนะคะซึ่งวันนี้นะคะเวลา10นาฬิกาค่ะนายนิรันดร์ปราบอักษรรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะคะเป็นประธานในพิธีปล่อยพันสัตว์น้ำเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณท่าเทียบเรือสวนสาธารณะทาราตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ค่ะโดยมีนายเจริญชัยศรีสุวรรณค่ะประมงจังหวัดกระบี่เป็นผู้กล่าวรายงานค่ะ
2: ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดพิธีปล่อยพันสัตว์น้ำในครั้งนี้นะคะเพื่อถวายความจงรักภักดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีต่อปวงชนชาวไทยถวายเป็นพระราชกุศลรวมถึงเพื่อฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรในแหล่งน้ำให้อุดมสมบูรณ์นะคะแล้วก็เพิ่มพูนปริมาณสัตว์น้ำซึ่งก็เป็นแหล่งอาหารโปรตีนแก่พี่น้องประชาชนตลอดจนเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปค่ะได้มีส่วนร่วมในการปล่อยสัตว์น้ำกันนะคะ
1: ค่ะซึ่งพันสัตว์น้ำที่นำมาปล่อยในครั้งนี้ค่ะกรมประมงก็ได้รับการสนับสนุนนะคะจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งกระบี่นะคะในการจัดเตรียมพันกุ้งแชบ๊วยจำนวน1ล้านตัวค่ะ
2: ค่ะทางด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ค่ะได้กล่าวน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงความตอนหนึ่งว่า วันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเป็นแม่ผู้ยิ่งใหญ่ของแผ่นดินและเป็นศูนย์รวมจิตใจของเหล่าอาณาประชาราษฎร์
1: นอกจากนี้นะคะพระองค์ท่านยังทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานาประการด้วยพระวิริยะอุตสาหะซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประสบกรณิกรนะคะทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตและอาชีพค่ะ
2: จากนั้นค่ะก็ได้นำหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่กรมประมงและประชาชนชาวจังหวัดกระบี่นะคะร่วมปล่อยพันกุ้งแชบ๊วยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติค่ะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลด้วยความจงรักภักดีนะคะ
1: ค่ะ
2: แล้วก็มาต่อกันที่กระบี่ค่ะห่วงใยสุขภาพผู้สูงวัยผนึกกำลังสโมสรไลออนและทีมแพทย์โรงพยาบาลธนบุรีตรังตรวจสุขภาพคัดกรองโรคหัวใจผู้สนใจและกลุ่มเสี่ยงที่กระบี่ในพื้นที่กระบี่น้อยนะคะ
1: ค่ะค่ะซึ่งวันนี้นะคะก็เวลา 9:00 น.ค่ะนายสุวิทย์สุริยวงศ์ค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะคะก็ได้เป็นประธานเปิดโครงการตรวจสุขภาพคัดกรองโรคหัวใจนะคะสำหรับผู้สูงอายุและกลุ่มเสี่ยงนะคะในพื้นที่ของเทศบาลตำบลกระบี่น้อยนะคะณห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อยตำบลกระบี่น้อยอำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่ค่ะ
2: โดยมีนายกสโมสรและสมาชิกสโมสรไลออนกระบี่ค่ะพร้อมด้วยนายกเทศมนตรีตำบลกระบี่น้อยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกระบี่น้อยหัวหน้าส่วนราชการคณะแพทย์พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลธนบุรีตรังและประชาชนในพื้นที่ค่ะร่วมโครงการเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนะคะ
1: ค่ะโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะท่านก็ระบุว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดนะคะเป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญเป็นสาเหตุหลักของการเจ็บป่วยและเสียชีวิตของประชาชนค่ะโดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงนะคะการตรวจคัดกรองสุขภาพอย่างสม่ำเสมอเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมาก
2: เพราะว่าจะช่วยให้ทราบถึงภาวะสุขภาพและปัจจัยเสี่ยงนะคะเพื่อนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพหากพบความผิดปกติก็จะสามารถเข้าสู่กระบวนการรักษาติดตามดูแลได้อย่างเหมาะสมแล้วก็ทันท่วงทีนะคะพร้อมเปิดเผยว่าการจัดโครงการในครั้งนี้ค่ะเกิดจากความร่วมมือระหว่างสโมสรไลออนกระบี่เทศบาลตำบลกระบี่น้อยโรงพยาบาลธนบุรีตรังและหน่วยงานภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่นำบริการด้านสุขภาพเข้าถึงประชาชนกลุ่มเป้าหมายโดยตรงนะคะ
1: ค่ะโดยการมาในครั้งนี้ค่ะก็จะเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจนะคะแล้วก็ตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพหัวใจรวมถึงคำแนะนำแพทย์พยาบาลแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลธนบุรีตรังนะคะไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันต่อไปนั่นเองนะคะ
2: ค่ะ
1: แล้วก็มาอีกหนึ่งประเด็นในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่นะคะปลัดจังหวัดกระบี่ค่ะเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับผู้ประกอบการพนักงานและบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการจังหวัดกระบี่กิจกรรมย่อยที่5ฝึกอบรมพนักงานดูแลเรือและเตรียมความพร้อมดูแลนักท่องเที่ยวเสริมเขี้ยวเล็บผู้ปฏิบัติงานยกระดับมาตรฐานให้บริการสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยสูงสุดค่ะวันนี้
2: ค่ะก็วันนี้นะคะที่โรงแรมเรดจินเจอร์ซิกรีสอร์ทอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ค่ะนายวิทิตเที่ยงไทยปลัดจังหวัดกระบี่ค่ะเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับผู้ประกอบการพนักงานและบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการจังหวัดกระบี่กิจกรรมย่อยที่5ฝึกอบรมพนักงานดูแลเรือนะคะแล้วก็เตรียมความพร้อมดูแลนักท่องเที่ยวค่ะ
1: ค่ะโดยมีนายวิพุฒวิเศษสิงห์นะคะท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่นะคะได้เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การฝึกอบรมในครั้งนี้ก็มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะพัฒนาความรู้ทักษะแล้วก็สมรรถนะนะคะของพนักงานดูแลเรือให้มีความพร้อมในการให้บริการนักท่องเที่ยวอย่างมีมาตรฐานแล้วก็มีจิตสำนึกในด้านการบริการนะคะสามารถดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวรวมถึงสามารถให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นและรับ มือกับสถานการณ์ฉุกเฉินนะคะได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมอันจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่ให้มีความปลอดภัยได้มาตรฐานและสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศนะคะโดยการจัดฝึกอบรมครั้งนี้ค่ะมีการฝึกอบรมระหว่างวันที่10ถึง12สิงหาคม2569โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน30คนด้วยกันนะคะ
2: ค่ะก็อบรมกันตั้งแต่เมื่อวานจนถึงพรุ่งนี้นะคะ
1: ค่ะ
2: ทางด้านปลัดจังหวัดกระบี่ค่ะท่านก็กล่าวว่าจังหวัดกระบี่นะคะเป็นแหล่งท่องเป็นจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียงและก็ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศค่ะการท่องเที่ยวก็ถือว่าเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดกระบี่นะคะ
1: ค่ะค่ะซึ่งดังนั้นเนี่ยการที่มีการพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะคะโดยเฉพาะพนักงานดูแลเรือซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวแล้วก็มีบทบาทสำคัญในการดูแลความปลอดภัยการอำนวยความสะดวกแล้วก็สร้างความประทับใจจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากๆเลยนะคะ
2: ซึ่งการฝึกอบรมในครั้งนี้นะคะก็นับว่าเป็นกิจกรรมที่มีคุณค่าค่ะเพราะว่าเป็นการเสริมสร้างความรู้ทักษะและมาตรฐานการให้บริการตลอดจนเตรียมความพร้อมในการดูแลนักท่องเที่ยวให้มีความปลอดภัยสามารถให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินแล้วก็ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ
1: ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นนะคะให้กับนักท่องเที่ยวแล้วก็ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดกระบี่ในฐานะแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพระดับนานาชาตินั่นเองค่ะ
2: พร้อมขอให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมในวันนี้ในครั้งนี้นะคะนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการทำงานเพื่อช่วยยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการของจังหวัดกระบี่ให้มีประสิทธิภาพอย่างสูงสุดและก็ทำให้จังหวัดกระบี่ค่ะเป็นเมืองน่าอยู่ผู้คนน่ารักนะคะ
1: ค่ะ
2: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราก็พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าไปติดตามรับฟังข่าวในช่วง PRD Service ค่ะ

0: เอาละค่ะมาถึงในช่วง
1: PRD Service นะคะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับวันแม่แห่งชาติเหมือนเดิมนะคะก็ยังทางจังหวัดกระบี่ค่ะก็เชิญชวนพระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่านะคะร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะ12สิงหาคม2569นี้นะคะซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะคะนายอังกูลศิลาเทวโกณค่ะท่านก็บอกว่าเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและก็วันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะได้แจ้งมายังกระทรวงมหาดไทยนะคะจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสสำคัญดังกล่าวค่ะเพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะจังหวัดกระบี่มีการกำหนดจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ค่ะในวันพรุ่งนี้ก็คือวันพุธที่12สิงหาคม2569เวลา7นาฬิกาณพระอุโบสถวัดแก้วโกรวารามพระอารามหลวงตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ค่ะ
1: ค่ะสำหรับหลายๆท่านที่เคยไปตักบาตรกันทุกๆครั้งนะคะที่มีกิจกรรมของจังหวัดกระบี่ก็
0: ค่ะ
1: ไปร่วมกิจกรรมกันได้ที่พระอุโบสถวัดแก้วโกรวารามนะคะพร้อมกันนี้ค่ะก็ขอเชิญชวนพระสงฆ์นิกรประชาชนทุกหมู่เหล่านะคะแล้วก็ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนค่ะได้ร่วมกันทำกิจกรรมค่ะเพื่อร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างสมพระเกียรติโดยทางกำหนดให้ว่าข้าราชการนะคะต้องแต่งกายชุดปกติขาวส่วนประชาชนทั่วไปแต่งกายชุดผ้าไทยชุดสุภาพในโทนสีครีมนะคะหรือว่าในโทนสีครีมไว้ทุกข์ค่ะ
0: ค่ะก็เอาเป็นว่า
1: เชิญชวน
0: ชวนกันนะคะคิดว่าทุกๆจังหวัดนะคะก็น่าจะมีจัดเหมือนกันนะคะอีกหนึ่งข่าวนะคะรัฐบาลเดินหน้าภาครัฐระบบเปิดโปร่งใสตรวจสอบได้รัฐบาลยิ่งขอไปค่ะรัฐบาลเร่งยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษานะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะก็คือทางด้านของรัฐบาลเดินหน้านะคะภาครัฐระบบเปิดโปร่งใสตรวจสอบได้ค่ะมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนนะคะเข้าถึงข้อมูลภาครัฐและมีส่วนร่วมนะคะกำหนดนโยบายสาธารณะมากขึ้นค่ะเพื่อยกระดับบริการภาครัฐนะคะลดโอกาสการทุจริตและสร้างความเชื่อมั่นในการบริหารราชการแผ่นดินค่ะ
1: ซึ่งกรอบนโยบายนะคะก็กรอบนโยบายสำคัญก็มี4ด้านด้วยกันค่ะนั่นก็คือต่อต้านการทุจริตการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมยกระดับกระบวนการยุติธรรมแล้วก็ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนค่ะ
0: ค่ะแล้วก็มุ่งให้ประชาชนเนี่ยได้เข้าถึงข้อมูลสำคัญอย่างเช่นเรื่องของงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างและข้อมูลสาธารณะที่เกี่ยวข้องนะคะเกี่ยวกับชีวิตประจำวันได้สะดวกยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ
1: ค่ะแล้วก็อีกเรื่องตามที่คุณณัฐมนเกริ่นไว้เมื่อกี้นะคะรัฐบาลยิ่งเร่งยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาค่ะซึ่งหลังจากเกิดเหตุรุนแรงในโรงเรียนนะคะรัฐบาลก็ย้ำเป้าหมายค่ะโรงเรียนต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนนะคะทั้งนักเรียนครูบุคลากรและก็ผู้ปกครองค่ะ
0: ค่ะโดยมาตรการสำคัญก็คือเรื่องของการดูแลสุขภาพจิตเด็กครูแล้วก็ผู้ที่ได้รับผลกระทบนะคะจัดทำมาตรฐานความปลอดภัยโรงเรียนแห่งชาติภายใน90วัน
1: ค
0: ัดกรองสุขภาพจิตและส่งต่อผู้เชี่ยวชาญนะคะเปิดช่องทางแจ้งเหตุผ่านทรัฟฟี่ฟองดูนะคะซ้อมแผนเผชิญเหตุและยกระดับความปลอดภัยในโรงเรียนค่ะแล้วก็ใช้หลักซีโร่โทเลเรนซ์นะคะต่อการกลั่นแกล้งแล้วก็พฤติกรรมรุนแรงนะคะ
1: ซึ่งทางรัฐบาลก็ได้เน้นบูรณาการทุกหน่วยงานค่ะเพื่อให้เด็กมีช่องทางขอความช่วยเหลือที่เข้าถึงง่ายมีผู้ใหญ่พร้อมรับฟังแล้วก็ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมค่ะนี่ทั้งหมดนี้ก็คือทางรัฐบาลนะคะเร่งยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาค่ะ
0: ค่ะเรามีข่าวกันอีกสักนิดเวลาเรายังมีเหลืออยู่นิดนึงนะคะคุณวาสนาค่ะแล้วก็จะมีอีกข่าวนึงเป็นงานที่ต้องบอกว่าตอนนี้ทุกๆจังหวัดเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องของโอท็อปก็จะ ไปอยู่กันนะคะกับงานนี้นะคะในเรื่องของงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีปี2569ซึ่งจังหวัดกระบี่เองเนี่ยก็มีการยกทัพโอท็อปไปร่วมงานนี้นะคะชูของดีเมืองกระบี่สู่สายตาคนไทยค่ะพร้อมเปิดโอกาสใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสช็อปสินค้าโอท็อปกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากนะคะซึ่งเมื่อวานนี้มีพิธีเปิดกันไปแล้วนะคะที่อาคาร Challenger Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีค่ะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีปี2569อย่างเป็นทางการค่ะภายใต้แนวคิดนะคะ Radiance of สยามนะคะสิริรัศมีแห่งแผ่นดินโดยมีผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยหัวหน้าส่วนราชการผู้ประกอบการโอท็อปและประชาชนเข้าร่วมงานอย่างคับคั่งค่ะ
1: ค่ะซึ่งโอกาสนี้นะคะนายอังกูลศิลาเทวกูลค่ะผู้ว่าการจังหวัดกระบี่ท่านก็นำผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์โอท็อปของจังหวัดกระบี่นะคะเข้าร่วมจัดแสดงและจำหน่ายภายในงานด้วยค่ะร่วมประชาสัมพันธ์ของดีจากภูมิปัญญาท้องถิ่นกระบี่ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างและก็เพิ่มช่องทางการตลาดให้ผู้ประกอบการชุมชนนะคะซึ่งโอท็อปกระบี่ค่ะยกของดีมาให้ช็อปทั้งผลิตภัณฑ์ชุมชนงานหัตถกรรมสินค้าแปรรูปและของดีจากภูมิปัญญาคนกระบี่นะคะพร้อมนำเอกลักษณ์ท้องถิ่นมาต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่สร้างมูลค่าเพิ่มสร้างรายได้และสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นโดยช็อปโอท็อปกระบี่ใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยได้ด้วยนะคะรัฐบาลสนับสนุนให้พี่น้องประชาชนสามารถใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสเลือกซื้อสินค้าโอท็อปภายในงานเพื่อที่จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายกระตุ้นกำลังซื้อและส่งต่อเงินหมุนเวียนกลับสู่ผู้ผลิตและชุมชนโดยตรงค่ะ
0: ค่ะสำหรับงานนี้นะคะก็มีผู้ผลิตและก็ผู้ประกอบการโอท็อปเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะมากกว่า 90% จากร้านค้ากว่า 2,000 ร้านค้าค่ะโดยตลอดการจัดงาน2วันครึ่งที่ผ่านมานะคะก็สามารถสร้างยอดจำหน่ายไปแล้วกว่า 157.42 ล้านบาทนะคะสะท้อนถึงพลังของสินค้าไทยแล้วก็กำลังซื้อที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากอย่างเป็นรูปธรรมค่ะภายในงานเนี่ยก็มีโซนไฮไลท์มากมายเลยนะคะหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นผ้าไทยใส่สนุกโอท็อปชวนชิมนะคะโอท็อปคราฟต์แอนด์ดีไซน์โอท็อปลักชัวรี่นะคะโอท็อปมูเตลูมีสายมูด้วยนะคะโอท็อป
1: ส
0: ปิริตนะคะฟาสติ้งค่ะชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีค่ะ
1: ค่ะแล้วก็รวมถึงผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพและโซนศิลปินโอท็อปพร้อมกิจกรรมนาทีทองด้วยนะคะลดราคาสูงสุด 50-70% เลยทีเดียวค่ะแล้วก็การแสดงศิลปวัฒนธรรมและคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังค่ะชวนมาชมชิมช็อปของดีจากภูมิปัญญาคนไทยนะคะงานก็จัดถึงวันที่

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงรายการที่น้อมนำพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาถ่ายทอดสู่ประสบนิกรชาวไทยทั่วประเทศค่ะรายการนี้ออกอากาศโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครอบคลุมพื้นที่76จังหวัดเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 16:30 นถึงเวลา 17:00 นเพื่อเป็นสื่อกลางในการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าค่ะดิฉันเวียงศรดอนแก้วรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะพาทุกท่านร่วมเดินทางไปใต้ร่มพระบารมีผ่านเรื่องราวแห่งศรัทธาและความทรงจำอันงดงามรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงมุ่งนำเสนอพระราชกรณียกิจและการสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะเพื่อให้ประสบนิกรชาวไทยได้น้อมรำลึกถึงพระเมตตาพระวิริยะอุตสาหะและพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนสำหรับช่วงแรกของรายการในวันนี้ขอพาทุกท่านย้อนกลับไปในปีพุทธศักราช2511จังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งเป็นพื้นที่หนึ่งที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เคยเสด็จพระราชดำเนินตามพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ภาคเหนือแม้นการเวลาจะล่วงเลยมากกว่า5ทศวรรษแต่ความปลาบปลื้มปิติในครั้งนั้นยังคงตราตรึงอยู่ในความทรงจำพระมหากรุณาธิคุณและพระราชปณิธานยังคงประทับแน่นอยู่ในดวงใจของประสบนิกรชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนและประสบนิกรชาวไทยทั่วประเทศตราบจนถึงปัจจุบันและในช่วงต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านร่วมย้อนรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินผ่านภาพประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
2: วันที่5มกราคมพุทธศักราช2511เป็นวันสำคัญยิ่งวันหนึ่งในประวัติศาสตร์ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนเมื่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินเยือนจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อพระราชทานพระพุทธนวราชบพิตรอันเป็นพระพุทธรูปประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดณศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอนในการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนั้นทรงมีพระมหากรุณาธิคุณทอดพระเนตรการฟ้อนไตซึ่งจัดแสดงขึ้นเพื่อถวายการต้อนรับอย่างสมพระเกียรติพร้อมทั้งเสด็จเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้ารับเสด็จอย่างเนืองแน่นท่ามกลางบรรยากาศแห่งความปลื้มปิติและความจงรักภักดีของประชาชนทุกหมู่เหล่าทั้งชาวไทยพื้นถิ่นและกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆได้แก่ละเวื้อมง

0: มูเสือดำมูเสือแดงปากากะยอกะยาและไทยใหญ่ซึ่งต่างพร้อมใจกันมาร่วมเฝ้ารับเสด็จด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดพระธาตุดอยกองมูศาสนสถานสำคัญและเป็นที่เคารพบูชาของชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อทรงสักการะองค์พระธาตุและทอดพระเนตรทัศนียภาพของเมืองแม่ฮ่องสอนอันงดงามท่ามกลางขุนเขาและสายหมอกซึ่งสะท้อนถึงวิถีชีวิตความศรัทธาและความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนในพื้นที่ชายแดนพระราชกรณียกิจในครั้งนั้นนับเป็นเหตุการณ์สำคัญที่ยังคงจารึกในความทรงจำของชาวแม่ฮ่องสอนตราบจนปัจจุบันทั้งในฐานะวันแห่งประวัติศาสตร์วันแห่งศรัทธาและวันแห่งความปราบปลื้มใจที่พระมหากรุณาธิคุณได้แผ่ไพศาลลงสู่ประสบนิกรในดินแดนแห่งนี้อย่างทั่วถึงและยั่งยืน
1: จากเหตุการณ์ประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าเมื่อวันที่5มกราคมพุทธศักราช2511ซึ่งยังคงตราตรึงอยู่ในความทรงจำของประสบนิกรชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนไม่ได้เป็นเพียงรอยแห่งการเสด็จพระราชดำเนินแต่คือจุดเริ่มต้นของสายใยแห่งพระมหากรุณาธิคุณอันที่ทรงแผ่ไพศาลลงสู่พื้นแผ่นดินและประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนแห่งนี้ภายหลังจากนั้นพระราชหฤทัยอันเปี่ยมด้วยพระเมตตายังคงสถิตแน่วแน่ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งนับเป็นรากฐานสำคัญของความมั่นคงและความยั่งยืนของประเทศและในช่วงต่อไปนี้ขอเชิญทุกท่านร่วมย้อนรำลึกอีกหนึ่งเหตุการณ์สำคัญเมื่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมประสบนิกรชาวไทยภูเขาณบ้านป่าแป๋จังหวัดแม่ฮ่องสอนเหตุการณ์ซึ่งไม่ได้เป็นเพียงความปลื้มปิติในห้วงเวลานั้นแต่ได้กลายเป็นรากฐานแห่งการพัฒนาและความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประสบนิกรชาวแม่ฮ่องสอนที่ยังคงงดงามและยั่งยืนตราบจนถึงทุกวันนี้
0: วันที่11กุมภาพันธ์พุทธศักราช2522นับเป็นอีกหนึ่งวันแห่งความปลื้มปิติของประสงนิกรในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเมื่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมชาวไทยภูเขาณบ้านป่าแป๋ตำบลป่าแป๋อำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานถุงของขวัญแก่เจ้าหน้าที่โครงการหลวงพัฒนาป่าแป๋และพระราชทานอุปกรณ์การศึกษารวมทั้งยาชุดแก่ครูและนักเรียนโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์10จากนั้นเสด็จประทับในปรัมภิธีซึ่งชาวไทยภูเขาเผ่าละเวื้อได้จัดสร้างถวายเพื่อพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ประกอบพิธีผูกพระหัตถ์สู่พระขวัญตามประเพณีดั้งเดิมภายหลังเสร็จพิธีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินเยี่ยมราษฎรอย่างใกล้ชิดขณะที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประทับณบริเวณใกล้เคียงโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้แพทย์ที่ตามเสด็จทำการตรวจรักษาผู้บาดเจ็บเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านสาธารณสุขของราษฎรในพื้นที่ทุรกันดารจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทอดพระเนตรการก่อสร้างสุขาสาธิตคอกปุ๋ยหมักและธนาคารข้าวซึ่งเคยได้รับพระราชทานข้าวสารเพื่อเริ่มต้นกิจการตั้งแต่เดือนมกราคมพุทธศักราช2513ต่อด้วยการทอดพระเนตรโรงเลี้ยงไหมและโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์10พร้อมทั้งพระราชทานพระราชดำรัสแก่ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับปัญหาการจัดส่งน้ำจากลำห้วยแม่อุมลานมายังหมู่บ้านป่าแป๋และทรงมีพระราชดำริให้เจ้าหน้าที่และชาวบ้านร่วมกันพิจารณาจัดสร้างเหมืองส่งน้ำจากจุดที่ใกล้เคียงที่สุดเพื่อประหยัดงบประมาณและแรงงานก่อนจะเสด็จผ่านบริเวณสาธิตการปลูกถั่วเหลืองในพื้นที่นาจำนวน35ไร่แล้วประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินต่อไปโดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เสด็จพระราชดำเนินมาสมทบในเวลาต่อมา เวลา 13:55 นาทีเสด็จพระราชดำเนินมาถึงบ้านดงตำบลท่าผาปุ้มอำเภอแม่ลาน้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอนณที่นั้นผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนกราบบังคมทูลถวายรายงานและเบิกข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เข้าเฝ้าจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลสิริราชในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเพื่อพระราชทานถุงของขวัญแก่เจ้าหน้าที่กรมประชาสงเคราะห์รวมทั้งพระราชทานยาชุดและอุปกรณ์การศึกษาแก่ครูและนักเรียนต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเยี่ยมชาวไทยภูเขาเผ่าละเวื้อและทรงมีพระราชปฏิสันถานสอบถามถึงความเป็นอยู่และทุกข์สุขของราษฎรอย่างใกล้ชิดก่อนจะเสด็จไปทอดพระเนตรลำน้ำลำธารภายในหมู่บ้านขณะเดียวกันสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ได้ทอดพระเนตรการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์พระราชทานซึ่งเสด็จมาล่วงหน้าเพื่อดูแลรักษาผู้เจ็บป่วยเวลา 14:20 นาทีทั้งสองพระองค์ประทับเสวยพระกายหารกลางวันณปรัมที่จัดถวายจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพื้นที่ปลูกถั่วเหลืองในนาและพื้นที่เกษตรแบบขั้นบันไดของชาวไทยภูเขาเผ่าละเวื้อโดยในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานกระแสพระราชดำรัสถึงความสำคัญของการสร้างฝายขนาดเล็กกั้นลำห้วยเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภคตลอดทั้งปีเมื่อเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจจึงประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับถึงพระตำหนักภูพิงราชนิเวศในเวลา 18:20 นาทีการเสด็จพระราชดำเนินณบ้านดงในครั้งนั้นได้ก่อให้เกิดคุณูปการสำคัญต่อการพัฒนาพื้นที่โดยนายบุญสมแก่นเจิงผู้ใหญ่บ้านบ้านดงในขณะนั้นได้ร่วมรับเสด็จและถวายฎีกาขอให้มีการจัดตั้งโครงการหลวงเพื่อพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรแก่ราษฎรซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้หม่อมเจ้าพีเสด็จรัชนีผู้อำนวยการมูลนิธิโครงการหลวงจัดตั้งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อยและในปีพุทธศักราช 2523ได้ก่อตั้งสำนักงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อยณบ้านดงหมู่ที่5ตำบลห้วยห้อมอำเภอแม่ลาน้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอนดำเนินงานช่วยเหลือและสนับสนุนชาวบ้านอย่างต่อเนื่องตราบจนถึงปัจจุบัน
1: พระราชกรณียกิจเหล่านี้เป็นประจักษ์พยานแห่งพระเมตตาธรรมและพระราชหฤทัยอันแน่วแน่ในการพิทักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติของแผ่นดินเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความสมดุลของธรรมชาติอย่างยั่งยืนพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่าดังที่ได้กล่าวมานั้นไม่ได้ดำรงอยู่เพียงในผืนป่าหรือระบบนิเวศอันเงียบงามหากยังแผ่ขยายไปสู่ชีวิตความเป็นอยู่และหัวใจของประสบนิกรในทุกพื้นที่ที่เสด็จพระราชดำเนินถึงสำหรับจังหวัดแม่ฮ่องสอนพื้นแผ่นดินที่อบล้อมด้วยขุนเขาและสายน้ำคืออีกหนึ่งพื้นที่ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่างลึกซึ้งซึ่งในด้านทรัพยากรธรรมชาติและการยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรในถิ่นทุรกันดารตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรมิได้เป็นเพียงการเสด็จพระราชดำเนินเพื่อทอดพระเนตรหากคือการเสด็จไปถึงทุกสุขของประชาชนโดยพระราชหฤทัยอันเปี่ยมด้วยความห่วงใยและพระเมตตาและในช่วงต่อไปนี้ขอเชิญทุกท่านร่วมติดตามพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่าซึ่งสะท้อนถึงพระเมตตาธรรมพระราชปณิธานอันแน่วแน่ผ่านเรื่องราวของศูนย์บริการและพัฒนาที่สงปางตองจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะ
0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่าของประเทศไทยโดยเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์พุทธศักราช2537ได้เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9ไปยังศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนั้นพระองค์ทรงมีพระราชสวนีให้ศูนย์เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าดำเนินการขยายพันธุ์สัตว์ป่าให้เพิ่มมากขึ้นพร้อมทั้งทรงมีพระราชดำรัสสอบถามถึงโครงการเลี้ยงเสือลายเมฆและทรงแสดงพระราชประสงค์ที่จะให้มีการเลี้ยงเสือลายเมฆณศูนย์ปางตองอันสะท้อนถึงพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยความห่วงใยต่อสัตว์ป่าหายากและระบบนิเวศของพื้นป่าต้นน้ำในพื้นที่สูงต่อมาวันที่3มีนาคมพุทธศักราช2549ณศูนย์ภัยศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระราชสวนีเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขยายพันธุ์สัตว์ป่าโดยทรงเน้นย้ำให้มีสัตว์ป่าหลากหลายชนิดเพื่อรองรับการปล่อยคืนสู่ธรรมชาติอันจะช่วยเพิ่มจำนวนประชากรสัตว์ป่าอย่างยั่งยืนพร้อมทั้งทรงมีพระราชดำริให้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการช่วยกันดูแลอนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์ป่าในพื้นที่ของตนเองด้วยพระราชสวนีและแนวพระราชดำริอันทรงคุณค่าปัจจุบันสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าปางตองจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ดำเนินภารกิจด้านการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าอย่างต่อเนื่องทั้งการช่วยเหลือสัตว์ป่าพลัดหลงและฟื้นฟูสัตว์ป่าที่ได้รับบาดเจ็บและการดำเนินโครงการปล่อยสัตว์ป่ากลับคืนสู่ธรรมชาติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนตลอดจนทำหน้าที่เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสัตว์ป่าและการอนุรักษ์ธรรมชาติสำหรับนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไป
1: จากภาพแห่งความทรงจำในอดีตจากวันเวลาแห่งความปลื้มปิติที่ประสบนิกรชาวแม่ฮ่องสอนได้มีโอกาสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแม้การเวลาจะล่วงเลยผ่านไปหลายทศวรรษแต่พระมหากรุณาธิคุณและพระราชปณิธานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรยังคงอย่างรากลึกและแตกกิ่งก้านสาขาอย่างงดงามในพื้นแผ่นดินแม่ฮ่องสอนจากวันนั้นสู่วันนี้จากภาพเก่าในความทรงจำสู่การสืบสานพระราชปณิธานผ่านการลงมือปฏิบัติของประชาชนในชุมชนช่วงต่อไปนี้เราจะพาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมร่วมสัมผัสอีกหนึ่งเรื่องราวแห่งความภาคภูมิใจของการน้อมนำแนวพระราชดำริมาสร้างอาชีพสร้างรายได้และสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตผ่านการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ในชุมชนบ้านห้วยเดือค่ะขอเชิญคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังติดตามต่อในช่วงสานต่อพระราชปณิธานค่ะ
2: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน

0: ต้นม่อนกล้าหมายที่แฝงความหมายอันยิ่งใหญ่แห่งการสร้างสรรค์นี่คือเรื่องราวการสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของประสบกนิกรจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่พลิกฟื้นชีวิตและสร้างรากฐานความมั่นคงให้ครอบครัวนางสาวนิชทิพย์มูลแก้วประธานกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์หม่อนไหมจังหวัดแม่ฮ่องสอนและชาวบ้านชุมชนบ้านห้วยเดือตำบลผาบ่องอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนจุดเริ่มต้นเกิดขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2543คุณพ่อของคุณนิชทิพย์ได้มีโอกาสเข้าเฝ้ารับพระราชทานต้นหม่อนพระราชทานนับเป็นจุดกำเนิดแห่งความหวังและการรับองค์ความรู้จากโครงการตามพระราชดำริศูนย์ศิลปาชีพหม่อนไหมบ้านห้วยเดือส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมแบบครบวงจรชาวบ้านได้มีการเลี้ยงไหมเพื่อนำไหมมาทอส่งผ้าเข้าวังจิตรดาส่วนครอบครัวของตนนำมาแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันเบอร์รี่พวกเขาเริ่มต้นจากการลองผิดลองถูกอย่างไม่ย่อท้อศึกษาการปลูกต้นหม่อนจนได้ผลิตภัณฑ์หลากหลายทุกครั้งที่ประสบความยากลำบากหรือเกิดความท้อสิ่งที่จะเป็นเสมือนพลังและกำลังใจสูงสุดคือการได้จ้องมองพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งย้ำเตือนถึงพระเมตตาและพระราชปณิธานอันแน่วแน่ทำให้มีพลังลุกขึ้นสู้จนในที่สุดก็สามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์คุณภาพและสร้างรายได้เลี้ยงดูครอบครัวได้อย่างมั่นคงความสำเร็จนี้ไม่ได้หยุดอยู่แค่ในครอบครัวแต่ได้ถูกขยายผลสู่ชุมชนด้วยการถ่ายทอดความรู้สร้างอาชีพและรายได้ที่ยั่งยืนให้แก่เพื่อนบ้านชุมชนบ้านห้วยเดือต้นหม่อนพระราชทานจึงกลายเป็นหัวใจของเศรษฐกิจชุมชนและเป็นต้นแบบของการพึ่งพาตนเองที่เกิดจากพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะนางสาวนิชทิพย์มูลแก้วค่ะเป็นประธานกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์หม่อนไหมแม่ฮ่องสอนค่ะอยู่ที่บ้านห้วยเดือตำบลผาบ่องอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะค่ะมีความประทับใจเพราะว่าพระองค์นะคะมองเห็นชุมชนบ้านห้วยเดือพระองค์ท่านได้พระราชทานพันต้นหม่อนดิฉันเองกับคุณพ่อนะคะได้มีโอกาสเข้าเฝ้าเมื่อครั้งพระองค์ท่านเสด็จมาโครงการศิลปาชีพหม่อนไหมบ้านห้วยเดือพร้อมด้วยรัชกาลที่10ในปัจจุบันค่ะพระราชทานพันต้นหม่อนแล้วก็ส่งเสริมอาชีพจนถึงทุกวันนี้ค่ะพันต้นหม่อนที่ได้รับนะคะเราก็ได้ไปปลูกต้นหม่อนนี้ขยายพันธุ์ออกมาส่งเสริมชาวบ้านได้ปลูกกันมากขึ้นและดิฉันเองและคุณพ่อก็ได้ตั้งโรงงานผลิตภัณฑ์แปรรูปเกี่ยวกับหม่อนไหมค่ะได้มีอาชีพเกิดขึ้นตรงนี้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เลี้ยงอาชีพให้กับชาวบ้านและชุมชนมีงานทำทุกวันนี้ค่ะพระองค์ท่านก็จะมาส่งเสริมในการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมนะคะส่วนหนึ่งชาวบ้านก็ส่งเส้นไหมเข้าวังแล้วก็จะมีกรมหม่อนไหมเข้ามาส่งเสริมในการดูแลในเรื่องการปลูกต้นหม่อนและก็แปรรูปรวมถึงเครือข่ายที่เรามีกับโครงการพระราชดำริเช่นดอยขุนแตะเราก็จะรับซื้อผลหม่อนกันแล้วก็ผลิตออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพได้ถึงทุกวันนี้ค่ะในเมื่อท้อทุกครั้งเราก็มองเห็นถึงสมเด็จพระองค์ท่านเนี่ยค่ะมาส่งเสริมเราเขามองเห็นสายป่านที่ยาวไกลให้เกิดอาชีพในชุมชนเราจะสู้เพื่อตอบแทนพระองค์ท่านเราจะไม่มีวันลืมนะคะเราจะเสริมสร้างปณิธานของพระองค์ท่านต่อไปค่ะ
0: ความสำเร็จในวันนี้คือผลผลิตจากความมานะพยายามที่ถูกขับเคลื่อนด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระพันปีหลวงมิได้พระราชทานเพียงต้นหม่อนแต่ได้พระราชทานโอกาสและวิชาชีพที่มั่นคงซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้คือการแสดงความสำนึกในพระเมตตาที่ทรงมองเห็นคุณค่าของราษฎรในจังหวัดแม่ฮ่องสอนตราบใดที่ชุมชนบ้านห้วยเดือ ยังเข้มแข็งจะยังคงมีการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไว้ชั่วลูกชั่วหลาน ด้วยความจงรักภักดีตลอดไป
2: มาถึงช่วงที่3ของรายการค่ะเราจะพาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านไปติดตามอีกหนึ่งเรื่องราวที่สะท้อนถึงพระเมตตาธรรมและพระราชหฤทัยอันใกล้ชิดกับราษฎรผ่านรอยทางแห่งพระมหากรุณาซึ่งยังคงสร้างคุณูปการและแรงบันดาลใจแก่ผู้คนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนตราบจนถึงปัจจุบันติดตามรายละเอียดได้ในช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ

0: สูงสุดแห่งความปราบปลื้มคุณยายที่แม่ฮ่องสอนได้รับพระกฎพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคุณยายเสาวนีวรรณสิริอายุ82ปีชาวแม่ฮ่องสอนเชื้อสายไทยใหญ่ที่เคยได้มีโอกาสเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อปีพ.ศ. 2506ซึ่งพระองค์เสด็จพระราชดำเนินมาทรงงานที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนขณะนั้นคุณยายมีอายุเพียง17ปีและได้ติดตามคุณพ่อไปส่งเสด็จพระองค์ที่สนามบินแม่ฮ่องสอนหลังจากพระองค์ทรงงานที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนระหว่างที่พระองค์ได้มีพระราชปฏิสันถานกับพระสกนิกรที่เฝ้าส่งเสด็จสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระราชกระแสรับสั่งถามคุณยายว่าปกติพูดภาษาอะไรคุณยายตอบว่าคนแม่ฮ่องสอนจะพูดภาษาไทยใหญ่พระองค์ทรงให้ลองพูดคำว่าวันนี้ท้องฟ้าสว่างดีเป็นภาษาไทยใหญ่ให้ฟังคุณยายก็พูดประโยคนี้เป็นภาษาไทยใหญ่หลังจากนั้นพระบรมราชชนนีพันปีหลวงก็ได้ให้ท่านขวัญแก้ววัชโรไทยซึ่งติดตามเสด็จนำพระกลดที่ใช้ในขณะเสด็จทรงงานที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนมาให้กับคุณยายสร้างความปิติให้กับคุณยายและครอบครัวเป็นอย่างมากโดยหลังจากได้รับพระกฎพระราชทานคุณยายเก็บไว้ในตู้อย่างดีหากไม่จำเป็นจะไม่นำออกมาจากตู้และมีวิธีรักษาเป็นอย่างดีถึงแม้จะผ่านมากว่า63ปีแล้วพระกฎพระราชทานยังคงมีสภาพที่ใหม่และสมบูรณ์ทุกอย่างโดยคุณยายจะนำพระกฎพระราชทานออกจากตู้เก็บก็ต่อเมื่อมีกรณีพิเศษสำคัญเท่านั้น
1: สวัสดีค่ะคุณป้านะคะคุณป้าชื่อสวนีวรรณสิริอายุ82ปีเป็นคนจังหวัดแม่ฮ่องสอนชาวไทยใหญ่วันที่ทราบว่าพระองค์ท่านได้จากพวกเราไปตื่นมาตีห้าเพื่อจะไปงานกฐินพอลงมาเปิดโทรศัพท์ดูพระองค์ท่านสู่สวรรคาลัยแล้วตกใจมากค่ะใช้คำว่าช็อกก็ได้ตกใจมากก็เลยรีบลุกไปยืนบนถนนหน้าบ้านนี่เลยค่ะกราบไปถึงสวรรค์บันดาลท่านบนมารับพระองค์ท่านทันทีน้ำตามาจากไหนไม่รู้ความตกใจนี้มีสุขีเพราะว่ารักพระองค์ท่านมากโอ้วันนั้นเป็นวันที่เศร้าใจทั้งที่ทำบุญแต่ก็ได้ส่งท่านขึ้นสวรรค์นี้แล้วค่ะและชีวิตของป้านะคะได้รับใช้พระองค์ท่านหลายครั้งก็จริงแต่ประทับใจที่สุดคือเมื่อประมาณ60กว่าปีผ่านมาก็ได้ต้อนรับพระองค์ท่านขาไปนี้หน้าบ้านเลยค่ะจัดชุมหน้าบ้านและคุณพ่อก็ไปถวายของพระเจ้าอยู่หัวคุณแม่ก็ถวายดอกไม้ตัวเองก็มีกล้องถ่ายรูปเล็กๆไม่ค่อยเก่งก็ถ่ายให้พระองค์ท่านได้ขอถ่ายรูปเนี้ยถ่ายด้วยมือตัวเองภูมิใจมากเลยค่ะแล้วหลังจากท่านไปแล้วกลับมาก็ทีนี้ไปคอยส่งเสด็จแล้วเอาพี่สาวไปด้วยเลยค่ะคุณแม่สองคนพี่น้องก็ไปที่สนามบินไปส่งเสด็จถ้าพระองค์ท่านตรงมาเลยนะคะทั้งสองพระองค์ท่านก็ถามว่าอยู่จังหวัดนี้เหรอเป็นชาวไทยใหญ่เป็นชาวอะไรเป็นคนอะไรก็บอกเป็นคนไตพุทธเจ้าค่ะข้าพเจ้าเป็นคนที่นี่เมื่อกี้ก็ข้าพเจ้ารับเสด็จทีแล้วค่ะท่านก็พยักหน้าท่านก็ถามถึงว่าภาษาไทยไตนี่จะพูดยังไงนี่ค่ะท่านก็พูดอยู่นี่คำเดียวค่ะมันเป็นยังไงบอกเอาลองว่าดูสิสมเด็จค่ะลองว่าดูสิครับวันนี้ฟ้าสว่างสวยดีมากก็ตอบพระองค์ท่านนะข้าพุทธเจ้าตอบว่าเมื่อได้ผ้าปางผ้าไซรีนาห้าเออนะแทนในพระองค์ท่านก็พยักหน้าไปแล้วนะจะไปแล้วข้าพุทธเจ้ากราบขอบังคุณขอร่มมาค่ะด้วยความที่เป็นคนที่ไม่รู้เสืออะไรมันโดนใจไม่รู้ความที่เราเคารพท่านก็พยักหน้าเราก็คิดว่าเราไม่ได้แล้วนะคะพอท่านขึ้นไปบอกมือแล้วก็กราบมงคลแค่เนี่ยไหว้ตามท่านพระองค์ตรงพระเจริญนายเย็นนั้นเอาข้าวขวัญแก้วเอามามอบให้ส่วนรูปเนี่ยฮะรูปที่ถ่ายได้ท่านขวัญแก้วเอาส่งมาให้ท่านขอที่อยู่ความประทับใจนี่ซึ้งมากค่ะแต่ตัวเองก็ตั้งใจนะคะถึงแม้ท่านจะจากเราไปก็จริงท่านไม่ได้ไปไหนท่านต้องมองดูพวกเราตลอดเวลาขอพระองค์จงอยู่สูงสวรรค์ที่นั่นที่สูงที่สุดเลยมองมาทั้งพวกเราทุกคนพวกข้าพุทธเจ้าก็จะน้อมก้าวยกพระองค์ไว้จนเหนือหัวตลอดชีพไปเลยค่ะจนไม่มีชีวิตอยู่แล้วค่ะ
0: จวบจนปัจจุบันแม้จะผ่านมามากกว่า60ปีแล้วแต่ทุกครั้งที่คุณยายเสาวนีคิดถึงและเล่าเรื่องราวเหตุการณ์ในครั้งอดีตที่ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าใกล้ชิดสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคุณยายเสาวนีจะมีใบหน้าที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและความปลื้มปิติขณะเล่าเรื่องเสมอรอยยิ้มที่นึกถึงพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่จะยังคงตราตรึงอยู่ในความทรงจำสถิตในหัวใจตราบนิจนิรันดร์
2: ด้วยสายพระเนตรอันกว้างไกลจนก่อให้เกิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในหลากหลายพื้นที่ทั่วประเทศรวมถึงพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนอันเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของชาวไทยภูเขาหลายกลุ่มชาติพันธุ์พระราชสวนีและแนวพระราชดำริของพระองค์ท่านสะท้อนถึงพระเมตตาอันลึกซึ้งและพระปรีชาสามารถอันรอบด้านช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวไทยภูเขาให้สามารถดำรงชีวิตอย่างมั่นคงมีอาชีพมีรายได้และมีความเป็นอยู่ที่เหมาะสมสอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของตนเองนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ค่ะแม้พระองค์จะเสด็จสู่สวรรคาลัยแต่พระมหากรุณาธิคุณยังคงสถิตอยู่ในความทรงจำในหัวใจและในวิถีชีวิตของพระสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าด้วยความจงรักภักดีอย่างหาที่สุดมิได้ท่าสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์และทั้งหมดนี้ค่ะคือเรื่องราวที่ร้อยรวมหัวใจพระสกนิกรชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อเทิดทูนและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้ดำรงอยู่คู่กับพระสกนิกรชาวไทยสืบไปสำหรับในวันพรุ่งนี้ค่ะ
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับคณะรัฐมนตรีรับทราบมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการเสนออีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: ปัจจุบันภูมิภาคอาเซียนเราเชื่อมโยงกันมากขึ้นทั้งการเดินทางและเทคโนโลยี
6: แต่ในขณะเดียวกันอาชญากรข้ามแดนก็เคลื่อนไหวได้ง่ายขึ้นเช่นกันนะ
5: จริงด้วยทั้งคอลเซ็นเตอร์การค้ามนุษย์หรืออาชญากรรมออนไลน
6: ์ภัยเหล่านี้ไม่เลือกประเทศไม่เลือกเหยื่ออ
5: ย่าหลงเชื่อเพิ่มให้ข้อมูลส่วนตัวเป็นอันขาด
6: ร่วมมือกันเฝ้าระวังแจ้งเบาะแสให้กับเจ้าหน้าที่รัฐ
5: หยุดอาชญากรรมข้ามแดนเพื่ออาเซียนที่ปลอดภัยของทุกคน
7: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
8: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
9: หยุดจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
8: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
10: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
3: การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่จังหวัดสงขลาวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้นายกรัฐมนตรีจะติดตามการแก้ไขและป้องกันปัญหาอุทกภัยและขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาพื้นที่
11: น นางสาวรัชดาธราดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาว่านายกรัฐมนตรีมีกำหนดลงพื้นที่ตรวจราชการในวันที่31สิงหาคมก่อนจะเป็นประธานประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่1กันยายน2569โดยจะให้ความสำคัญกับการติดตามแก้ไขและป้องกันปัญหาอุทกภัยตลอดจนประเด็นด้านความมั่นคงและการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านตั้งคำถามถึงความคืบหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณช่วยเหลือและป้องกันอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบงบประมาณรายจ่ายงบกลางวงเงิน843ล้านบาทสำหรับฟื้นฟูและป้องกันอุทกภัยในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปแล้วและจากรายงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบพบว่าขณะนี้เหลือเพียงขั้นตอนการลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเร่งดำเนินการให้เสร็จภายในสัปดาห์นี้กนิกาแก้วใสรายงาน
3: คณะรัฐมนตรีรับทราบมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอพร้อมขอความร่วมมือทุกสถานศึกษานำมาตรการความปลอดภัยของสถานศึกษาไปปฏิบัติในทิศทางเดียวกันโดยเร่งด่วน
12: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอพร้อมขอความร่วมมือทุกส่วนราชการที่มีสถานศึกษาในสังกัดนำประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรการความปลอดภัยของสถานศึกษาฉบับลงวันที่10สิงหาคม2569ไปปฏิบัติในทิศทางเดียวกันโดยเร่งด่วนสืบเนื่องจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าประกาศดังกล่าวจะทำขึ้นโดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดมาตรการสำคัญ8ด้านประกอบด้วยการจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยในสถานศึกษาการจัดทำแผนรักษาความปลอดภัยและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินการคัดกรองดูแลสุขภาพจิตนักเรียนร่วมกับผู้เชี่ยวชาญสาธารณสุขการประสานความร่วมมือกับตำรวจแพทย์นักจิตวิทยาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมสังเกตการเรียนการสอนการสร้างความตระหนักรู้และสร้างสัมพันธ์ที่ดีในสถานศึกษาเพื่อป้องกันความรุนแรงตลอดจนการกำหนดให้สถานศึกษาเป็นเขตพื้นที่ปลอดภัยห้ามนำสิ่งของผิดกฎหมายอาวุธหรือของมีคมเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาดและให้อำนาจสั่งปิดสถานศึกษาได้ทันทีหากเกิดเหตุฉุกเฉินร้ายแรงจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
3: กองทัพภาคที่2ส่งชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดหรือ EOD จังหวัดบุรีรัมย์เข้าจัดการกระสุนต่อต้านรถถังในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่จังหวัดบุรีรัมย์เพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชน
13: กองทัพภาคที่2ได้แจ้งให้หน่วยทหารประจำพื้นที่บ้านลำนางรองอำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์เข้าตรวจสอบวัตถุต้องสงสัยกรณีประชาชนในพื้นที่พบเห็นวัตถุลักษณะคล้ายลูกระเบิดปักคาอยู่บนต้นไม้ภายในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่เพื่อพิสูจน์ทราบและประเมินสถานการณ์ด้วยผลการตรวจสอบพบว่าวัตถุดังกล่าวเป็นกระสุนระเบิดต่อสู้รถถังขนาด105มิลลิเมตร TKM490A1 กองทัพภาคที่2จึงได้สั่งการให้หน่วยเฉพาะกิจประจำพื้นที่เข้าดำเนินการวางแนวกั้นพื้นที่โดยรอบเพื่อป้องกันไม่ราษฎรหรือบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าใกล้และอาจได้รับอันตรายจากวัตถุระเบิดพร้อมทั้งประสานและสั่งการให้ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดหรือ EOD จังหวัดบุรีรัมย์เข้าดำเนินการเก็บกู้วัตถุดังกล่าวตามขั้นตอนจนกระทั่งปฏิบัติภารกิจแล้วเสร็จเรียบร้อยในวันนี้เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่และป้องกันอันตรายจากวัตถุระเบิดปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
3: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19 นาฬิกา

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
1: โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางเปิดให้บริการห้องปฏิบัติการขยายหลอดเลือดหัวใจที่ตีบตันด้วยบอลลูนใส่ขดลวดในจังหวัดกระบี่โดยทีมแพทย์ชำนาญการโรคหัวใจตลอด24ชั่วโมงหากท่านมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกเหมือนมีอะไรมาทับร้าวขึ้นไปถึงคางหรือแขนหอบเหนื่อยหายใจติดขัดตัวเย็นหมดสติเข้าข่ายภาวะหัวใจขาดเลือดฉุกเฉินวิกฤตใช้สิทธิ์ยูเซฟโดยไม่ต้องสำรองจ่ายหรือใช้สิทธิ์สุขภาพอื่นๆโทร075-850-111โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางเราดูแลด้วยใจ
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.5 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปรับฟังในการบ้านนี้มีสุขค่ะ

คอโคตรประภูเขาหญ้าตาหยูหวานทานน้ำแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟ

0: สายฝนที่ชุ่มฉ่ำตลอดปีของเมืองฝน8แดด4พอจะกระตุ้นให้คุณอยากออกไปท่องเที่ยวบ้างหรือเปล่าคะถ้าคำตอบคือใช่แล้วคุณจะรออะไรมาเที่ยวระนองกันเถอะค่ะมาแช่ออนเซนอุ่นๆท่ามกลางฝนพรำชุ่มฉ่ำกับน้ำตกใสๆมาดื่มด่ำกับธรรมชาติใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์ไม่ว่าฤดูไหนๆระนองก็จะทำให้คุณสุขใจได้อย่าลืมมาเที่ยวระนองเมืองรองที่จะทำให้คุณหลงรัก
1: มาเต้นมาโดดและกระโดดไปให้สุดขอบฟ้ากับเทศกาลดนตรีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจังหวัดระนองระนอง Music Festival 2026ระนองสุดสุดขอบฟ้าพบกับศิลปินชื่อดังมากมายตลอด2วันเต็มวันที่14สิงหาคมพบ Body Slam กัญชลี Fellow Fellow วันที่15สิงหาคมพบ Retro Fake Free Hand และวงมีนและยังมีกิจกรรม Art and Music ให้ร่วมตลอด2วันเต็มไม่ว่าจะเป็น Art War Random Dance ร้านค้าศิลปะร้านอาหาร SME และส่งท้ายความสนุกแบบไปให้สุดกับดีเจสุวรรณห้ามพลาดวันที่14และ15สิงหาคมนี้ณลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองระนองขอซื้อเกียรติ15นาฬิกาเป็นต้นไปเข้าชมฟรีจัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง
2: จังหวัดระนองแหล่งรวมความหลากหลายทางธรรมชาติด้วยพื้นที่ป่าบกน้ำแร่ร้อนน้ำตกน้ำทะเลและป่าชายเลนโดยพื้นที่ป่าชายเลนทั้ง5อำเภอของระนองมีประมาณ 160,000 ไร่รวมกับพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนองและพื้นที่ชุ่มน้ำระนองทั้งหมดกว่า 700,000 ไร่ซึ่งมีความสมบูรณ์อย่างมากทำให้เป็นเป้า

0: การเดินทางทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพอย่าละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
1: ์ตาเทียนใหญ่เอียดใหญ่ซ่าผมมีเกมใหม่เล่นนี้เป็นเกมอ่านตามภาพในมือถือ

0: มูมามากากาไก่ไก่มูเอาใหญ่ซ่ามูมาไก่กามู
1: เกมอะไรนกุ้ง
0: อยากจังลูกดีเหมือนกันนะ
2: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่ซ้อได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุติดสังคมแบบตัดเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าก็เล่นได้หมดเดี๋ยวหนูคุ้มล้านหลักจะพาเล่นเอง
0: ว่าพื้นอาเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
3: ดีเลยมาเล่นกันอีกนะ
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่ห้ากรมประชาสัมพันธ
5: ์ฮัลโหล
6: ดีด้วยคุณได้รับสิทธิ์กู้เงินด่วนกดลิงก์เพื่อรับสิทธิ
7: ์บัญชีของคุณถูกระงับกรุณากด1เพื่อติดต่อธนาคาร
8: หากคุณเคยได้ยินเสียงเหล่านี้หรือแม้แต่เสียงของคนใกล้ชิดที่โทรมาขอให้โอนเงินให้อย่าเพิ่งหลงเชื่อนะคะโลกไซเบอร์ทุกวันนี้น่ากลัวไม่ว่าจะเป็นหน้าตาและเสียงสามารถปลอมแปลงกันได้ง่าย
9: ๆคนอาจตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ
8: เช็คให้ชัวร์ก่อนจะคลิกตัดสายก่อนจะโอนป้องกันเงินในกระเป๋าของคุณได้รู้ทันภัยไซเบอร์ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
10: ์ท่านกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz และ AM 783 KHz

คอคอดประภูเขาหญ้ากาหยูหวานทานน้ำแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟ

0: สายฝนที่ชุ่มฉ่ำตลอดปีของเมืองฝน8แดด4พอจะกระตุ้นให้คุณอยากออกไปท่องเที่ยวบ้างหรือเปล่าคะถ้าคำตอบคือใช่แล้วคุณจะรออะไรมาเที่ยวระนองกันเถอะค่ะมาแช่ออนเซ็นอุ่นๆท่ามกลางฝนครำชุ่มฉ่ำกับน้ำตกใสๆมาดื่มด่ำกับธรรมชาติใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์ไม่ว่าฤดูไหนๆระนองก็จะทำให้คุณสุขใจได้อย่าลืมมาเที่ยวระนองเมืองรองที่จะทำให้คุณหลงรัก
1: ป้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: พระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติส่งเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ส่งมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทย

0: ้อมถวายบังคมยุคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์เทอญน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะทำงานโครงการสร้างสรรค์บทเพลงพระพันปีหลวงในดวงใจ
1: สวทรนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz เสนอรอบวันทันข่าว

สวัสดีค่ะคุณนำเข้าสู่ช่วงเวลาของรอบวันทันข่าวประจำวันอังคารที่11สิงหาคมพุทธศักราช2569นะคะกับทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองหรือสวทระนองค่ะ FM 107.25 MHz AM 783 KHz 2คลื่นความถี่นะคะที่เราได้นำเสนอข่าวสารนะคะในช่วงเวลานี้ให้ท่านผู้ฟังได้ทราบกันนะคะหลังครบธงชาติเวลา 18:00 นจนถึงเวลา 18:30 นค่ะวันนี้อภิสราคงมณีทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะท่านผู้ฟังคะในเรื่องของการนำเครื่องจักรกลเข้าซ่อมแซมถนนเนื่องจากที่บริเวณหมู่ที่10ตำบลลำเลียงอำเภอกระบุรีจังหวัดระนองนะคะตอนนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองค่ะก็ได้นำเครื่องกลเข้าซ่อมแซมถนนเนื่องจากฝนตกหนักทำให้ถนนชำรุดไม่สามารถสัญจรไปมาได้และเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในพื้นที่หมู่ที่10ตำบลลำเลียงแล้วก็ผู้ที่จะต้องผ่านเส้นทางนั้นด้วยนะคะท่านผู้ฟังตอนนี้ก็กำลังดำเนินการนะคะเพื่อที่จะให้แล้วเสร็จและการใช้ถนนจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติกันนะคะท่านผู้ฟังข่าวเดียวเราไปดูนะคะในเรื่องข่าวสารอื่นๆกันบ้างนะคะมีข่าวนะคะที่จังหวัดภูเก็ตนะคะซึ่งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแสดงความเสียใจในการพบนักท่องเที่ยวเยอรมันสูญหายจากเหตุจมน้ำหาดฟรีดอมภูเก็ตหลังระดมค้นหาต่อเนื่องนะคะนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์นักท่องเที่ยวชายชาวเยอรมันประสบเหตุจมน้ำและสูญหายบริเวณป่านันทนาการหาดฟรีดอมจังหวัดภูเก็ตนะคะพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดค่ะและก็ได้รับรายงานจากนายนิกรศิระโรจนากนนท์อธิบดีกรมป่าไม้ว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้พบร่างผู้สูญหายแล้วนะคะซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นได้เกิดขึ้นเมื่อวานเมื่อเวลา 15:45 มีนักท่องเที่ยวชายชาวเยอรมันค่ะคือมิสเตอร์เจนนิกคาโนเบลอายุ30ปีประสบเหตุจมน้ำและสูญหายบริเวณป่านันทนาการหาดฟรีดอมจังหวัดภูเก็ตนะคะต่อมาในวันนี้ค่ะวันที่11สิงหาคมเจ้าหน้าที่ป่านันทนาการหาดฟรีดอมได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมกำลังค้นหาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเวลา 15:10 ของวันนี้ได้พบร่างนักท่องเที่ยวรายดังกล่าวลอยขึ้นมาบริเวณหน้าหาดฟรีดอมฝั่งขวามือนะคะและในเหตุการณ์นี้ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายสุชาติชมกลิ่นก็ได้กล่าวแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวและผู้ใกล้ชิดของผู้สูญเสียพร้อมขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานที่ได้ร่วมกันเร่งค้นหาและให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังโดยภายหลังพบร่างเจ้าหน้าที่ก็ได้ประสานพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรกะรนเข้าตรวจสอบและดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็ได้รับแจ้งจากกรมป่าไม้ว่าได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ประสานสถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทยเพื่อแจ้งเหตุและประสานการดำเนินการเกี่ยวกับผู้เสียชีวิตรวมถึงแจ้งให้ครอบครัวของผู้เสียชีวิตทราบต่อไปด้วยนะคะขณะนี้เวลา 18:15 นะคะท่านผู้ฟังเรามาติดตามในเรื่องของรายงานอากาศกันนะคะท่านผู้ฟังตอนนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้มีการนำข้อมูลเข้ามาใหม่นะคะซึ่งเป็นประจำทุกวันค่ะในช่วงเช้านะคะก็จะประมาณเวลา 5:00 นนะคะแล้วช่วงเย็นก็ประมาณเวลา 17:00 นนะคะซึ่งตอนนี้ก็มีในเรื่องของสถานการณ์นะคะที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะคะในเรื่องของประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนค่ะในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงนะคะแล้วก็ได้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวได้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม
ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะโดยมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงนี้กันด้วยนะคะภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองกระบี่ตรังและจังหวัดสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสค่ะตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่น 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะจังหวัดระนองคาดว่าในเช้าวันพรุ่งนี้อุณหภูมิต่ำสุด26องศาเซลเซียสและคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดในพื้นที่จังหวัดระนอง31องศาเซลเซียสค่ะผ่านพ้นกันไปนะคะท่านผู้ฟังกับรายงานอากาศนะคะที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้รายงานนะคะเมื่อเวลา17นาฬิกานะคะเป็นพยากรณ์อากาศ18นาฬิกาวันนี้จนถึง18นาฬิกาของวันพรุ่งนี้ค่ะสำหรับในพื้นที่อื่นๆนะคะที่เป็นพื้นที่เสี่ยงภัยจากฝนตกหนักถึงหนักมากก็จะเป็นในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกนะคะจังหวัดที่คาดว่าจะมีความเสี่ยงในเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากกันนะคะและสำหรับแนวโน้มสภาพอากาศ11ถึง17สิงหาคมค่ะก็ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะค่ะก็เป็นรายงานอากาศนะคะที่สรุปให้ทราบกันสำหรับข้อมูลที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้นำเข้ามาใหม่นะคะไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งทางรัฐบาลคิกออฟโครงการนี้ค่ะเพื่อต้องการจะช่วยคนตัวเล็กเข้าถึงแหล่งทุนในระบบสู้ภัยหนี้นอกระบบกันซึ่งในช่วงภาวะเศรษฐกิจที่ยากลำบากนี้นะคะพี่น้องประชาชนระดับรากหญ้าหรือคนตัวเล็กจำนวนมากไม่ได้มีปัญหาในเรื่องความสามารถหรือไม่มีอาชีพแต่ปัญหาสำคัญเลยคือขาดเงินทุนตั้งต้นนะคะหรือเข้าไม่ถึงสินเชื่อในระบบจนต้องหันไปพึ่งเงินกู้นอกระบบที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงได้เปิดโอกาสนะคะในโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือภาคประชาชนครั้งใหญ่ผ่านกลไกของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทั่วประเทศค่ะซึ่งความสำคัญของโครงการนี้นะคะท่านผู้ฟังเป็นการเข้ามาเติมเต็มระบบเศรษฐกิจฐานรากภายใต้กรอบวงเงินประมาณ 4,452 ล้านบาทและจะครอบคลุมทั้ง77จังหวัดนะคะทั่วประเทศรวมทั้งหมดคือ 79,610 กองทุนด้วยกันเพื่อให้กองทุนหมู่บ้านนั้นเป็นกลไกทางการเงินที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้จริงช่วยลดช่องว่างสร้างทางเลือกที่เป็นธรรมและตัดวงจรการพึ่งพาหนี้นอกระบบได้อย่างแท้จริงกันด้วยนะคะประชาชนนะคะที่จะได้รับประโยชน์ตรงนี้คือลดภาระดอกเบี้ยโดยตรงสมาชิกกองทุนหมู่บ้านจะได้รับการปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับบัญชีที่1อย่างน้อยครึ่งหนึ่งของอัตราที่เรียกเก็บตามสัญญานะคะเพิ่มสภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวียนสมาชิกกว่า12ล้านคนทั่วประเทศก็จะมีโอกาสนำเงินไปต่อยอดอาชีพลงทุนค้าขายและสร้างรายได้แก่ครอบครัวค่ะเสริมความเข้มแข็งให้ชุมชนซึ่งรัฐบาลก็จะสนับสนุนเงินเพิ่มทุนให้กับกองทุนหมู่บ้านตามเกณฑ์ขั้นบันไดนะคะคือตั้งแต่ 30,000 บาทถึง 150,000 บาทตามยอดดอกเบี้ยที่กองทุนปรับลดให้สมาชิกเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตไปพร้อมๆกันนะคะนำข่าวนี้มาฝากกันนะคะท่านผู้ฟังในเรื่องของการ kick off โครงการ
ไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งนะคะเพื่อที่จะให้คนตัวเล็กได้เข้าถึงระบบสินเชื่อนะคะโดยไม่ต้องหันไปพึ่งพาเงินกู้นอกระบบที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงกันก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือนะคะคนตัวเล็กที่ขาดเงินทุนตั้งต้นในการประกอบอาชีพกันนั่นเองนะคะท่านผู้ฟังเราไปดูข่าวดีอีกข่าวนึงนะคะในวงการแพทย์ของไทยนะคะซึ่งในส่วนของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้สร้างประวัติศาสตร์ทางการแพทย์นะคะหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดหลอดเลือดโป่งพองสำเร็จรายแรกในเอเชียและต่อยอดรักษาหลอดเลือดตีบตันรายแรกในอาเซียนกันด้วยนะคะซึ่งในการนำเอาเทคโนโลยีนี้นะคะในด้านการศัลยกรรมทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์คณะแพทยศาสตร์ก็ได้ดำเนินการนะคะในเรื่องนี้มาต่อเนื่องทีเดียวนะคะและเมื่อวานค่ะทางคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ประสบความสำเร็จในการนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดมาใช้รักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพองในช่องท้องแล้วก็ระบุว่าเป็นความสำเร็จรายแรกในทวีปเอเชียพร้อมต่อยอดเทคโนโลยีสู่การรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดตีบตันประสบความสำเร็จเป็นรายแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยนะคะซึ่งสะท้อนศักยภาพของทีมศัลยแพทย์หลอดเลือดของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในการนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้รักษาโรคที่มีความซับซ้อนค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์สุพงศ์วรธรรมานนท์ศัลยแพทย์หลอดเลือดสาขาวิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก็ได้เปิดเผยในเรื่องนี้นะคะว่าโรคหลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพองในช่องท้องนั้นเป็นภาวะที่ผู้ป่วยจำนวนมากอาจไม่มีอาการในระยะแรกๆค่ะแต่ถ้าหากว่าหลอดเลือดปริหรือแตกก็อาจจะทำให้เสียเลือดอย่างรวดเร็วและเป็นอันตรายถึงชีวิตนะคะโดยกลุ่มเสี่ยงได้แก่คือผู้ป่วยเบาหวานไขมันในเลือดสูงความดันโลหิตสูงและผู้ที่สูบบุหรี่การใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดจะช่วยแพทย์สามารถควบคุมแขนกลและเครื่องมือผ่านแผลขนาดเล็กพร้อมใช้ระบบกล้องขยายภาพบริเวณผ่าตัดช่วยลดการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อลดการเสียเลือดและช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นตัวได้เร็วขึ้นในรายที่เหมาะสมนะคะสำหรับผู้ป่วยรายแรกนะคะรายนี้เป็นชายอายุ65ปีมีโรคประจำตัวค่ะเป็นเบาหวานและไขมันในเลือดสูงรวมถึงมีประวัติสูบบุหรี่โดยติดตามอาการมาตั้งแต่ปี2568นั้นพบว่าหลอดเลือดโป่งพองมีขนาดเพิ่มขึ้นทีมแพทย์จึงพิจารณารักษาด้วยหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดภายหลังการรักษาผู้ป่วยสามารถกลับบ้านได้ภายใน3วันนะคะและปัจจุบันก็สามารถกลับไปทำงานและใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติแล้วค่ะขณะที่ทีมแพทย์ก็ยังได้พัฒนาเทคนิคดังกล่าวเพื่อรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดตีบตันจนประสบความสำเร็จเป็นรายแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งความสำเร็จดังกล่าวนะคะก็นับเป็นอีกก้าวสำคัญของการพัฒนาศักยภาพด้านศัลยกรรมหลอดเลือดของไทยช่วยเพิ่มทางเลือกในการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดที่มีความซับซ้อนและมุ่งให้ผู้ป่วยในภาคใต้และภูมิภาคได้เข้าถึงเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่มีความแม่นยำและเหมาะสมมากขึ้นโดยมีมูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์สนับสนุนการพัฒนาความเชี่ยวชาญของบุคลากรการจัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์รวมถึงช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และสนับสนุนภารกิจด้านการแพทย์และสาธารณสุขของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์นะคะก็ถือว่าเป็นอีกก้าวสำคัญนะคะในวงการแพทย์ไทยแล้วก็เป็นมหาวิทยาลัยของภาคใต้นะคะที่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยนะคะแล้วก็เป็นการสร้างประวัติศาสตร์ในวงการแพทย์นะคะในเรื่องของหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดหลอดเลือดโป่งพองสำเร็จรายแรกในเอเชียและเป็นการต่อยอดรักษาหลอดเลือดตีบตันรายแรกในอาเซียนกันด้วยนะคะขอบคุณข้อมูลจากทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลานะคะที่ได้เผยแพร่ข่าวนี้และทำให้เราได้ทราบนะคะถึงเทคโนโลยีต่างๆนะคะที่ได้เข้ามานะคะช่วยเหลือผู้ป่วยกันนะคะก็ถือว่าเป็นความสำเร็จนะคะที่เป็นความภาคภูมิใจในวงการแพทย์นะคะในเรื่องของการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ป่วยกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังเรามาดูข่าวนี้กันนะคะทาง
เพจไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลนะคะก็ได้เปิดเผยข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีนะคะวันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีกันด้วยนะคะซึ่งในเรื่องนี้ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีข้อสั่งการในที่ประชุมให้ทุกหน่วยงานเร่งยกระดับมาตรการควบคุมอาวุธปืนทั้งระบบปิดช่องปืนผิดกฎหมายโดยดำเนินการทั้งระยะเร่งด่วนและระยะยาวนะคะซึ่งในเรื่องนี้ก็ได้สั่งการนะคะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะได้ตรวจสอบดูแลกันนะคะเช่นมอบกรมการปกครองร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานด้านการกีฬาตรวจสอบเครื่องกระสุนของสนามยิงปืนให้เป็นไปตามกฎหมายและถ้าว่าพบการกระทำผิดก็ให้ดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดกันด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วค่ะก็ได้มอบหมายให้ทั้งฝ่ายปกครองและฝ่ายตำรวจนะคะโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาตินั้นเร่งปราบปรามอาวุธปืนผิดกฎหมายดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างเข้มงวดและเสนอขอให้ศาลลงโทษขั้นรุนแรงกันด้วยนะคะส่วนในระยะยาวกันท่านผู้ฟังก็ให้เพิ่มความเข้มงวดการควบคุมเครื่องกระสุนให้ผู้ค้าปืนและสนามยิงปืนตรวจสอบยอดจำหน่ายเทียบกับสินค้าคงคลังเป็นรายวันกันเลยนะคะแล้วก็มีการปรับปรุงกฎหมายอาวุธปืนให้ทันสมัยแล้วก็นำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในกระบวนการอนุญาตและซื้อขายทุกขั้นตอนแบบเรียลไทม์กันด้วยขณะนี้เวลา 18:27 กับการติดตามรับฟังรายการรอบวันทันข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองนะคะท่านผู้ฟังเรามาดูข่าวสารในพื้นที่ของจังหวัดระนองกันบ้านค่ะซึ่งระนองก็ได้เปิดบ้านกึ่งวิถีบ้านก้าวใหม่ให้โอกาสสร้างโอกาสผู้พ้นคดีคืนสู่สังคมภายใต้แนวคิดโอกาสสร้างคนก้าวใหม่สร้างอาชีพนะคะในวันนี้ค่ะที่เรือนจำชั่วคราวเขาบางริ้นสังกัดเรือนจำจังหวัดระนองนะคะพันตำรวจโทประวุฒิวงศ์ศรีนินอธิบดีกรมราชทัณฑ์ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบ้านกึ่งวิถีบ้านก้าวใหม่ให้โอกาสเรือนจำจังหวัดระนองนะคะภายใต้แนวคิดโอกาสสร้างคนก้าวใหม่สร้างชีวิตโดยมีนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนายวิทัศน์รามันนางสาวสาธิกาสามสีผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดระนองพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการภาคีเครือข่ายภาคเอกชนและอาสาสมัครราชทัณฑ์นะคะเข้าร่วมในครั้งนี้กันและทางผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดระนองนางสาวสาธิกาสามสีกล่าวว่าเรือนจำจังหวัดระนองขับเคลื่อนโครงการตามแนวคิด3มิติแห่งโอกาสตั้งแต่การคัดกรองฝึกทักษะอาชีพการจัดตั้งบ้านกึ่งวิถีเพื่อเป็นสะพานเชื่อมระหว่างเรือนจำกับสังคมและการส่งเสริมอาชีพสุจริตเพื่อลดการกระทำผิดซ้ำโดยดำเนินงานใน3รูปแบบด้วยกันนะคะคือบ้านกึ่งวิถีในสถานประกอบการบ้านกึ่งวิถีร่วมกับภาคีเครือข่ายและบ้านกึ่งวิถีในเรือนจำชั่วคราวเขาบางริ้นกันด้วยนะคะซึ่งในเรื่องนี้ต้องการ

ระนองเมืองรองที่อยากให้คุณได้ลองมาสัมผัสแล้วคุณจะหลงรักที่นี่ระนองขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการรักนะระนองทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง FM 107.25 MHz AM 783 กิโลเฮิรตซ์

0: เถียวบ้านเรานุกไม
1: ้รักนะระนอง

วัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่รายการรักนรนองค่ะคุณผู้ฟังในช่วงเย็นแบบนี้นะคะ18:30 นไปจนถึง19:00 นโดยประมาณค่ะเชื่อว่าทุกคนก็น่าจะบางส่วนเนี่ยน่าจะถึงบ้านพักผ่อนกันไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าบางส่วนเนี่ยก็พาครอบครัวออกมาหาอะไรทานอร่อยๆหรือว่าใครที่กำลังอยู่ในห้วงของการออกกำลังกายแล้วก็ฟังวิทยุออนไลน์กันไปด้วย

คะก็ทักทายทุกคนเลยค่ะแม้ว่าคุณจะรับฟังอยู่ช่องทางไหนก็แล้วแต่ช่วงเย็นแบบนี้มาอัปเดตข่าวสารความเป็นระนองไปพร้อมๆกันคุณผู้ฟังค่ะวันนี้ก็นำหลากหลายเรื่องราวมาฝากคุณผู้ฟังกันนะให้ได้แบบมาติดตามกันว่าเอ้ยตอนนี้ระนองเนี่ยเป็นไปยังไงแล้วนะคะมีกิจกรรมอะไรบ้างหรือมีอะไรใหม่ๆมาให้ได้อัปเดตบ้างนะคะเรื่องแรกที่จะนำมาอัปเดตเลยนั่นคือเรื่องของน้องมัสคอตประจำจังหวัดระนองคุณผู้ฟังแล้วคือน้องมัสคอตตัวนี้นะคะก็คือใช้ระยะเวลาเนี่ยประมาณแบบปี2ปีเลยนะคะที่ทางคณะผู้จัดทำเนี่ยเขาได้มีการรวมพลังกันจนก่อเกิดเป็นในช่วงวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาหลายคนน่าจะเห็นตามภาพสื่อแล้วนะคะมีการเปิดตัวกันไปเป็นน้องมัสคอตประจำจังหวัดระนองค่ะหลายคนเข้ามาถามเยอะมากว่าน้องน่ารักมากน้องชื่ออะไรนะคะจริงๆน้องยังไม่มีชื่อนะคะเดี๋ยวเรามาเฉลยกันว่าทำไมน้องมัสคอตประจำจังหวัดระนองถึงยังไม่มีชื่อนะคะมีที่ไปที่มาอย่างแน่นอนแต่ก่อนอื่นเนี่ยให้ทุกคนได้มารู้ความเป็นไปเป็นมากันก่อนว่าน้องมัสคอตประจำจังหวัดระนองเนี่ยคือน้องเกิดขึ้นได้ยังไงค่ะคือจริงๆแล้วน้องเนี่ยเกิดขึ้นจากความตั้งใจนะคะระหว่างหอการค้าจังหวัดระนองค่ะร่วมกับ YEC หอการค้าจังหวัดระนองก็คือผู้ประกอบการของจังหวัดระนองนั่นแหละรวมไปถึงที่สำคัญเลยก็คือYPC ด้วยนะคะเป็นกลุ่มของผู้พัฒนาศักยภาพเป็นโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำคลื่นลูกใหม่ของจังหวัดระนองที่เขาได้ไปอบรมเขาได้ไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันมาแล้วก็ทำโปรเจกต์ครั้งนี้ในขึ้นมาที่สำคัญที่ขาดไม่ได้เลยค่ะคือได้รับความการสนับสนุนจากทางตัวจังหวัดระนองเองนำโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองท่านราชันมีน้อยนะคะแล้วก็มีอีกหลายภาคส่วนค่ะมีภาครัฐมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะคือเยอะมากเลยค่ะที่มาร่วมสนับสนุนจนก่อเกิดเป็นตัวน้องมัสคอตประจำจังหวัดระนองในครั้งนี้นะคะนี่ก็คือความตั้งใจแล้วก็ที่ไปที่มาของโครงการนี้นะคะแล้วเขาก็มีการเปิดตัวน้องกันไปเมื่อวันเสาร์ที่8สิงหาคมที่ผ่านมาคุณผู้ฟังในช่วงเวลาสักประมาณเย็นๆนะคะประมาณ 4:30 นค่ะก็มีหลายภาคส่วนที่ไปกันนะคะก็ตรงแถวบริเวณของบ่อน้ำร้อนรักษาวารินเลยนะคะแถวๆณนองคาเฟ่นะคะก็เป็นคาเฟ่ที่อยู่ณจุดนั้นเลยเป็นแบบทำเลที่ตั้งดีมากแล้วก็เป็นจุดที่ไปเปิดตัวน้องกันนะคะซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยคือเขาก็ตั้งใจจัดขึ้นเพื่ออยากที่จะประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของตัวจังหวัดเองแล้วก็อยากจะสร้างอัตลักษณ์ใหม่ๆให้กับจังหวัดระนองด้วยนะคะผ่านการนำเสนอผ่านทางตัวน้องมัสคอตประจำจังหวัดระนองนี่แหละให้เป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์สำคัญที่จะให้น้องมาช่วยสื่อสารเล่าเรื่องของจังหวัดระนองค่ะแล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยยิ่งในช่วงกรีนซีซั่นช่วงหน้าฝนถือเป็นช่วงไฮไลท์ที่ใครบอกว่าช่วงกรีนซีซั่นเป็นช่วงหน้าโลใช่ไหมคะแต่สำหรับระนองนะคะเป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวตลอดทั้งปีโดยเฉพาะในช่วงกรีนซีซั่นหลายคนชื่นชอบมากๆแล้วก็ใช้เวลาในช่วงนี้ค่ะมาท่องเที่ยวแล้วก็มาสัมผัสอากาศมาสัมผัสความบริสุทธิ์มาสัมผัสกับสิ่งที่ดีๆแล้วก็สิ่งที่ฮิวใจในพื้นที่จังหวัดระนองกันนะคะก็มีการทำพิธีเปิดกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนายนัทเองก็ได้ไปฟังมาเนาะว่าความตั้งใจของเขาคืออะไรจริงๆแล้วนะคะตัวน้องมัสคอตตัวนี้เนี่ยหลายคนก็ชื่นชอบว่าเฮ้ยน้องน่ารักมากเลยคือเห็นคอมเมนต์นะคนเข้าไปคอมเมนต์แล้วก็ไปถ่ายภาพร่วมกันนะคะคือน้องน่ารักมากจริงๆแต่ว่าตอนนี้เนี่ยน้องยังไม่มีชื่อค่ะถามว่าทำไมน้องถึงยังไม่มีชื่อเพราะว่าทางผู้จัดงานไม่ว่า YEC หรือ YPC เองหรือทางจังหวัดเองเขาก็ตกลงร่วมกันว่าคือต่อไปหลังจากนี้เนี่ยจะมีการให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมกับน้องมากขึ้นค่ะนั่นคือจะมีการจัดประกวดการตั้งชื่อของน้องมัสคอตตัวนี้และยังไม่หมดแค่นี้นะคุณผู้ฟังเพราะว่านอกจากให้ทุกคนได้มาร่วมตั้งชื่อให้กับน้องมัสคอตตัวนี้แล้วอะค่ะจะมีการทำสติ๊กเกอร์ไลน์ค่ะและให้ทุกคนสามารถดาวน์โหลดเอาไปใช้ในไลน์ของตัวเองได้ใช่ไหมหลายคนก็ชื่นชอบแล้วก็หลายคนเองก็มีการดาวน์โหลดสติ๊กเกอร์มาบางคนก็ซื้อนะคะเดี๋ยวรอบนี้เราจะมีมัสคอตประจำจังหวัดของเราแล้วสามารถดาวน์โหลดสติ๊กเกอร์ไปใช้แชทกันได้เลยนะคะให้กระหน่ำเลยค่ะแล้วก็จะมีกิจกรรมในการพาน้องมัสคอตเนี่ยไปร่วมในพิธีเปิดงานต่างๆคือเหมือนเป็นการสร้างภาพลับภาพจำใหม่ของจังหวัดระนองผ่านทางตัวมัสคอตจากน้องตัวนี้นี่แหละค่ะคือเท่าที่ดูเนาะลักษณะของน้องก็จะเป็นคล้ายๆแบบ
เหมือนน้ำเป็นตัวหยดน้ำหรือเป็นตัวอะไรประมาณนี้ค่ะคือความตั้งใจของผู้จัดงานเขาก็บอกว่าเป็นการรวบรวมทุกสายน้ำไว้เลยระนองเนี่ยมีทั้งสายฝนมีทั้งน้ำแร่แล้วก็ที่สำคัญคือมีทั้งน้ำใจของชาวระนองค่ะจะรวบรวมแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของตัวน้องมัสคอตตัวนี้นะคะแล้วเขาบอกว่าหลังจากนี้เนี่ยมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วมีการตั้งชื่อเรียบร้อยแล้วเราก็จะเปิดโอกาสให้ทางภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ทางประชาชนนะคะสามารถนำตัวน้องมัสคอตตัวนี้เนี่ยไปใช้ได้แต่ว่าเราจะต้องดำเนินการในการขอผ่านทาง YPC หรือว่าง่ายๆค่ะติดต่อไปทาง YEC ก่อนก็ได้แล้วก็เขาจะมีการพิจารณาอนุมัติว่าใช้ได้หรือใช้ไม่ได้อะไรยังไงก็ว่ากันอีกทีนึงแต่ว่าอย่างน้อยๆตอนนี้คือเราตื่นเต้นกับการที่จังหวัดระนองบ้านเราอ่ะจะได้มีมัสคอตเป็นของตัวเองแล้วแล้วเราก็จะได้ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกันให้แบบสุดๆไปเลยในช่วงกรีนซีซั่นนี้นะคะก็ถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ภาคภูมิใจแล้วก็ดีใจมากต้องขอขอบคุณทาง YPC YECแล้วก็ทางจังหวัดแล้วก็ทางทุกภาคส่วนด้วยนะคะที่ทำให้เกิดน้องมัสคอตตัวนี้ขึ้นมาเป็นสัญลักษณ์แทนใจของชาวระนองเลยก็ว่าได้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะได้เห็นน้องในเวทีอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายอีกแน่ๆรอติดตามกิจกรรมเลยคุณผู้ฟังค่ะแต่ว่าช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักแป๊บนึงก่อนแล้วกันเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารอัปเดตความเป็นระนองกันต่อค่ะ

งระนองทูเดย์กลับมาในช่วงที่2นะคะสำหรับรายการรักนะระนองค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็ในช่วงที่2นี้เดี๋ยวเราจะมาสรุปภาพรวมการจัดกิจกรรมต่างๆแล้วกันเพราะว่าพรุ่งนี้เป็นอีก1วันสำคัญแล้วก็เป็นวันหยุดด้วยนะคะแต่ก็เป็นวันหยุดที่อยากจะเชิญชวนทุกคนไปร่วมกิจกรรมกันแล้วกันไม่ว่าอยู่ในพื้นที่ไหนอำเภอไหนหรือในโซนอำเภอเมืองนะคะก็มีการจัดกิจกรรมเกิดขึ้นด้วยค่ะโดยทางเทศบาลเมืองระนองนะคะเขาก็จะมีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติค่ะของทางเทศบาลเมืองระนองนะคะก็มีการจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้ค่ะวันพุธที่12สิงหาคม2569กิจกรรมจะมีตั้งแต่ช่วงเช้าคุณผู้ฟังช่วงประมาณ 6:30 ค่ะจะมีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์แล้วก็ให้ทุกคนได้ไปร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งกันนะคะแล้วก็จัดขึ้นที่ลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองระนองเลยค่ะพอเสร็จสิ้นจากพิธีของการทำบุญตักบาตรเสร็จปุ๊บนะคะก็ต่อเนื่องกันไปเลยสักช่วงประมาณ9:00ค่ะจะมีพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำก็จัดขึ้นบริเวณเดียวกันเลยค่ะขยับลงไปอีกนิดนึงบริเวณฝายคลองน้ำล้นของคลองหาดส้มแป้นนะคะก็ที่ลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองระนองเช่นกันค่ะการแต่งกายใครที่จะพาคุณพ่อคุณแม่พาครอบครัวไปร่วมกันทำบุญตักบาตรแล้วก็เข้าร่วมในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำก็สามารถไปได้นะคะแต่อยากให้ทุกคนแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยชุดโทนสุภาพสีสุภาพหน่อยค่ะเป็นโทนสีครีมๆก็ได้นะคะก็สามารถแต่งไปร่วมกิจกรรมได้เลยหรือว่าเป็นสีฟ้าก็ได้เนาะเบสิกสุดแล้วก็คลาสสิกสุดในวันแม่ของทุกๆปีอยู่แล้วก็เป็นสัญลักษณ์ที่ชัดเจนนะคะนอกจากนี้ก็ยังไม่หมดค่ะคุณผู้ฟังยังมีอีกหลายภาคส่วนที่มีการจัดกิจกรรมเลยนะคะหนึ่งในนั้นก็จะเป็นกิจกรรมของอบจ.ระนองค่ะที่มีการจัดกิจกรรมอบจ.ชวนปั่นโครงการที่จะเชิญชวนทุกคนมาปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพกันนะคะซึ่งปั่น Bike for Mom ค่ะปั่นเพื่อแม่ปั่นเพื่อสุขภาพปั่นเพื่อแผ่นดินนะคะที่จะมีการจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้ด้วยนะคะวันพุธที่12สิงหาคม2569คือไทม์ไลน์ของกิจกรรมมาดูกันก่อนนะคะไทม์ไลน์เขามีอย่างนี้คุณผู้ฟังในวันพรุ่งนี้นะคะวันพุธที่12สิงหาคม2569เนี่ยทุกคนไปรวมตัวกันได้เลยค่ะที่อบจ.ระนองในช่วงเที่ยงนะคะเพราะว่าคุณจะต้องไปดำเนินการในการลงทะเบียนเพื่อที่จะรับเสื้อแล้วก็รับป้ายค่ะหลังจากนั้นในช่วงเวลาสักประมาณ14:00 ถึง 14:30ก็จะมีการจัดพิธีเปิดอย่างเป็นทางการพอเปิดเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วปุ๊บเขาก็จะให้ทุกคนที่ลงทะเบียนเข้าร่วมในโครงการนี้ค่ะไปวอร์มร่างกายกันก่อนที่จะเริ่มการปั่นแล้วก็ปล่อยตัวนักปั่นทุกคนนะคะพอวอร์มร่างกายเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเราก็จะเริ่มปล่อยตัวทันทีเลยค่ะมาดูเส้นทางกันบ้างค่ะจุดปล่อยตัวก็จะเริ่มที่อบจ.ระนองเลยค่ะเริ่มจากจุดนั้นแล้วก็ขับมาเรื่อยๆนะคะออกมาทางตรงถนนใหญ่แล้วก็ขับไล่ไปเรื่อยๆตามเส้นทางแล้วก็จะขับวนไปค่ะไปจนถึงที่บ่อน้ำร้อนรักษาวารินนะคะจุดนั้นเนี่ยจะให้ทุกคนได้แวะพักนะคะได้ถ่ายรูปแล้วก็ได้พูดคุยได้พักผ่อนได้ดื่มน้ำได้อะไรกันค่ะทีนี้เราจะไปกันต่อจุดนี้เนี่ยยังไม่ถึงครึ่งทางด้วยซ้ำนะคุณผู้ฟังที่บ่อน้ำร้อนรักษาวารินนะคะพอออกจากบ่อน้ำร้อนเสร็จปุ๊บค่ะก็จะปั่นยาวไปเรื่อยๆเลยนะคะแต่ถ้าเกิดในช่วงระยะเวลานั้นเนาะใครจะพักก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าใครไม่พักก็คือปั่นยาวไปจนถึงภูเขาย่าซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดของโครงการนี้นะคะระยะทางรวมๆแล้วก็ประมาณ15ถึงประมาณ17กิโลนะคะเยอะมากค่ะระดับความยากเขาบอกว่าก็ไม่ยากเท่าไหร่นะประมาณปานกลาง ก็สามารถไปร่วมสนุกกันได้หรือจะไปแบบคุณพ่อไปคนเดียวคุณพ่อชวนคุณแม่ไปพาคุณลูกไปด้วยก็ได้นะคะเป็นกิจกรรมที่อยากให้ทุกคนได้ไปร่วมสนุกกันจริงๆที่จริงเขาเปิดลงทะเบียนกันมาสักพักแล้วแหละถ้าเกิดว่าใครที่ลงทะเบียนไม่ทันเนาะก็รอชมภาพบรรยากาศแล้วกันเพราะว่างานนี้ก็มีช่างภาพมากฝีมือหลายๆท่านที่ไปถ่ายเก็บ
ภาพสวยๆมาให้ทุกคนได้รับชมกันนะคะก็สามารถติดตามได้ผ่านทางแฟนเพจ Facebook ของพี่นกเงือกอิสระแล้วกันตัวแทนของช่างภาพที่จะไปถ่ายภาพภายในงานนี้แล้วก็มีพี่นนท์นะคะเป็นช่างภาพจากประชาสัมพันธ์จังหวัดก็ไปร่วมถ่ายด้วยนะคะนี่ก็เป็นกิจกรรมคร่าวๆที่จะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้ค่ะวันแม่แห่งชาตินะคะให้ทุกคนได้ร่วมสนุกกันในพื้นที่ของจังหวัดระนองค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันอีกสักหนึ่งเบรกแล้วกันนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอยู่ในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

0: มาเด้งมาโดดและกระโดดไปให้สุดขอบฟ้ากับเทศกาลดนตรีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจังหวัดระนองระนองมิวสิกเฟสติวัล2026ระนองสุดสุดขอบฟ้าพบกับศิลปินชื่อดังมากมายตลอด2วันเต็มวันที่14สิงหาคมพบบอดี้สแลมกัญชลีเฟลโลเฟลโลวันที่15สิงหาคมพบเลตโรสเฟกฟรีแฮนด์และวงมีนและยังมีกิจกรรม Art and Music ให้ร่วมตลอด2วันเต็มไม่ว่าจะเป็น Art War Random Dance ร้านค้าศิลปะร้านอาหาร SME และส่งท้ายความสนุกแบบไปให้สุดกับดีเจสุวรรณห้ามพลาดวันที่14และ15สิงหาคมนี้ณลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองระนองขอสู้เจียน15นาฬิกาเป็นต้นไปเข้าชมฟรีจัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง
1: กลับมาอยู่ในช่วงสุดท้ายของรายการรักนาระนองแล้วค่ะก็เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากให้ทุกคนได้มาอัปเดตกันแล้วก็ได้ฟังผลงานเพลงเพราะๆในช่วงเย็นถึงค่ำแบบนี้ด้วยเชื่อว่าทุกคนน่าจะอยากพักผ่อนเต็มทีแล้วนะคะเอาเป็นว่าเราส่งคุณผู้ฟังไปพักผ่อนผ่านทางช่วงสุดท้ายของรายการผ่านทางผลงานเพลงนี้แล้วกันนะคะผลงานเพลงโชคดีที่มีเธอจากคุณการทัศนะค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วณัฐและทีมงานลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการยกระดับการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระแห่งชาติหลังเกิดเหตุความรุนแรงในโรงเรียนที่จังหวัดนนทบุรีโดยให้มีผลทันทีทุกโรงเรียนนายกรัฐมนตรีสั่งการให้เร่งจัดทำร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืนฉบับใหม่เพิ่มบทลงโทษให้รุนแรงและเด็ดขาดเน้นย้ำมาตรการควบคุมอาวุธปืนอย่างเข้มงวดห้ามพกพาออกนอกบ้านทางการโคลอมเบียดำเนินปฏิบัติการกู้ภัยจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.4 ทางตะวันตกของประเทศต่อเนื่องเป็นวันที่2ขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย160รายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการยกระดับการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระแห่งชาติหลังเกิดเหตุความรุนแรงในโรงเรียนที่จังหวัดนนทบุรีโดยให้มีผลทันทีทุกโรงเรียนร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอให้ยกระดับการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระแห่งชาติภายหลังเกิดเหตุความรุนแรงในโรงเรียนพื้นที่จังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาโดยมุ่งยกระดับการป้องกันและรับมือเหตุในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบเพื่อสร้างความปลอดภัยให้เด็กครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศสำหรับมาตรการที่มีผลทันทีกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศมาตรการความปลอดภัยของสถานศึกษาลงวันที่10สิงหาคม2569ให้สถานศึกษาดำเนินการทันทีโดยกำหนดให้เป็นเขตพื้นที่ปลอดภัยหรือ School Safety Zone พร้อมจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยประจำสถานศึกษาจัดทำและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินและบูรณาการการทำงานกับตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่วนการวางระบบระยะยาวอยู่ระหว่างจัดทำกฎหมายแม่บทด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาเพื่อวางระบบการดูแลนักเรียนและนักศึกษาอย่างยั่งยืนพร้อมติดตามและประเมินสภาพจิตใจผู้ได้รับผลกระทบรวมถึงคัดกรองภาวะเครียดหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญหรือ PTSD ในระยะ1เดือน3เดือนและ6เดือนเพื่อให้การเยียวยาไม่จบลงเพียงหลังเหตุการณ์แต่ดูแลต่อเนื่องจนกว่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ
2: รัฐบาลนะคะจะไม่รอให้เกิดเหตุการณ์แล้วค่อยแก้ไขแต่จะเดินหน้าป้องกันและเตรียมความพร้อมดูแลอย่างต่อเนื่องค่ะโดยกระทรวงศึกษาธิการจะประสานขอความร่วมมือไปยังทุกกระทรวงที่มีสถานศึกษาในสังกัดให้นำมาตรการความปลอดภัยนี้ไปปรับใช้เพื่อยกระดับมาตรฐานการดูแลความปลอดภัยของโรงเรียนให้เป็นแนวทางเดียวกันทั่วประเทศและสร้างความมั่นใจให้เด็กครูและผู้ปกครองว่าโรงเรียนต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยทั้งสำหรับการเรียนรู้และการใช้ชีวิตของเด็กทุกคนค่ะ
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการให้เร่งรัดจัดทำร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืนฉบับใหม่เพิ่มบทลงโทษให้รุนแรงและเด็ดขาดเน้นย้ำมาตรการควบคุมอาวุธปืนอย่างเข้มงวดห้ามพกพาออกนอกบ้าน
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าได้สั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้นายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเร่งจัดทำร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืนขึ้นมาใหม่เพราะมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินการเกี่ยวกับการชะลอการต่อใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนในช่วงนี้จนกว่าจะมีมติคณะรัฐมนตรีเป็นอย่างอื่นส่วนแนวทางปฏิบัติจะต้องมีมาตรการควบคุมที่เข้มงวดรวมถึงบทลงโทษที่มีความรุนแรงและเด็ดขาดมากขึ้นโดยได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกพื้นที่ให้ดำเนินการอย่างจริงจังเพิ่มความเข้มงวดในการตั้งจุดตรวจและตรวจค้นมุ่งเน้นการตรวจหาอาวุธปืนและยาเสพติดย้ำว่าประชาชนไม่ควรพกพาอาวุธปืนออกนอกบ้านหากไม่มีสิทธิ์หรือใบอนุญาตตามกฎหมายเนื่องจากอาจมีความผิดและต้องเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายสำหรับกรณีการซื้อขายอาวุธปืนผ่านช่องทางออนไลน์นั้นหากไม่มีใบอนุญาตก็ไม่สามารถครอบครองได้และรัฐบาลจะดำเนินการอย่างจริงจัง
4: ก็ต้องควบคุมแล้วก็เรื่องบทลงโทษนะครับบทลงโทษที่จะต้องมีความรุนแรงแล้วก็เด็ดขาดเพิ่มมากขึ้นก็กำชับไปทุกที่นะครับแล้วก็ช่วงนี้ทางฝ่ายปกครองและทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะมีการตั้งด่านตรวจค้นนะครับเน้นไปที่อาวุธปืนยาเสพติดเป็นหลักเพราะนั้นถ้าเกิดไปพบจะตำรวจจะในชั้นสอบสวนตำรวจจะคัดค้านการประกันตัวว่าไม่คุ้มนะฮะยังไงก็ต้องเข้าไปนอนในห้องขังเพราะฉะนั้นอย่าพกพาอาวุธปืนอะไรออกจากบ้าน
3: นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและนักการเมืองที่มีอาวุธปืนระบุอยู่ในบัญชีรายการแสดงทรัพย์สินว่าหากเป็นอาวุธปืนที่มีใบอนุญาตถูกต้องสามารถเก็บไว้ภายในบ้านพกพาไม่ได้กรณีที่นักกีฬายิงปืนที่จำเป็นต้องนำอาวุธปืนไปใช้ในการฝึกซ้อมจะต้องมีระบบควบคุมและตรวจสอบอย่างชัดเจนทั้งจำนวนกระสุนและการเก็บรักษาอาวุธปืนเพื่อป้องกันไม่ให้นำอาวุธปืนออกนอกสถานที่โดยไม่มีเหตุอันสมควรขณะเดียวกันจะกำชับให้มีการตรวจสอบเรื่องอาวุธปืนภายในทำเนียบรัฐบาลรวมถึงบุคคลใกล้ชิดและผู้ติดตามรัฐมนตรีหากบุคคลใดพกพาอาวุธปืนโดยไม่ใช่เจ้าหน้าที่หรือไม่ได้อยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ก็ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งทุกหน่วยทั่วประเทศคุมเข้มอาวุธปืนเพื่อรักษาความปลอดภัยประชาชนพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธุ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งการทุกหน่วยทั่วประเทศยกระดับมาตรการควบคุมอาวุธปืนและรักษาความปลอดภัยหลังเกิดเหตุรุนแรงหลายพื้นที่โดยให้ระดมกำลังกวาดล้างความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนเครื่องกระสุนและวัตถุระเบิดทั้งการตรวจค้นในพื้นที่และการจำหน่ายผ่านสื่อสังคมออนไลน์รวมถึงตรวจสอบอาวุธสงครามและสิ่งเทียมอาวุธอย่างเข้มงวดพร้อมเพิ่มความเข้มงวดในการดูแลความปลอดภัยในสถานที่สาธารณะเช่นโรงเรียนห้างสรรพสินค้าและสวนสาธารณะโดยเพิ่มการตรวจตราแสดงกำลังและตรวจค้นบุคคลหรือยานพาหนะต้องสงสัยทั้งนี้ยังได้กำชับผู้บังคับบัญชาทุกระดับบูรณาการกำลังฝ่ายสืบสวนและป้องกันปราบปรามเดินหน้ากวาดล้างความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนอย่างจริงจังโดยยึดหลักยุทธวิธีตำรวจและกฎหมายอย่างเคร่งครัดคณะรัฐมนตรีเห็นชอบยกระดับความปลอดภัยข้อมูลรัฐทั้งระบบโดยให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ทั้งหมดและใช้ระบบยืนยันตัวตนหลายปัจจัย
5: นางสาวรัตนาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลจากเหตุบัญชีผู้ใช้งานสำหรับยืนยันตัวตนรั่วไหลด้วยมาตรการยืนยันตัวตนหลายปัจจัยตามที่คณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์หรือกมช.เสนอเพื่อยกระดับมาตรการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลและลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ในภาครัฐอย่างเป็นระบบส่งผลให้ระบบดิจิทัลของรัฐมีความมั่นคงปลอดภัยมากขึ้นนอกจากนี้ยังเห็นชอบตามมาตรการได้แก่บังคับให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐกว่า300กรมเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ทั้งหมดทันทีเพื่อตัดวงจรไม่ให้ผู้ประสงค์ร้ายนำฐานข้อมูลเก่าที่รั่วไหลไปสวมรอยใช้งานได้อีกรวมทั้งเส้นคลีนนิ่งใน15วันโดยให้ทุกกระทรวงและ300กรมตรวจสอบระบบสารสนเทศในสังกัดกว่า 30,000 ระบบและหากระบบใดที่เป็นระบบเก่าหรือล้างที่ไม่ได้ใช้งานแล้วให้ทำการปิดการเข้าถึงเชิงระบบถาวรภายใน15วันและยกระดับใช้ยืนยันตัวตนหลายปัจจัยในระบบภาครัฐทั้งหมดอย่างเป็นรูปธรรมกนิกาแก้วสายรายงาน
1: คณะรัฐมนตรียังอนุมัติขยายโครงการนมโรงเรียนไปจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสช่วยเสริมโภชนาการเด็กและช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม
6: ร้อยเอกหญิงพันดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการอาหารเสริมหรือนมโรงเรียนสำหรับนักเรียนระดับชั้นม.1 ถึงม.3 ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาจำนวน 582,947 คนซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในครอบครัวที่มีข้อจำกัดด้านเศรษฐกิจได้เข้าถึงโภชนาการที่เหมาะสมในช่วงวัยที่กำลังเติบโตนอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มการรับซื้อน้ำนมดิบเข้าสู่ระบบการผลิตลดปัญหาน้ำนมดิบล้นตลาดและสร้างรายได้ให้เกษตรกรโคนมรวมถึงช่วยให้ห่วงโซ่อุตสาหกรรมนมตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำมีตลาดรองรับมากขึ้นสำหรับการดำเนินโครงการในปีการศึกษา2569กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีแผนเริ่มจัดส่งนมให้เด็กกลุ่มใหม่ในเดือนพฤศจิกายนนี้โดยสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้เสนอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับจำนวนวันที่จัดส่งนมให้สอดคล้องกับระยะเวลาการเรียนการสอนที่เหลืออยู่จากเดิม260วันเหลือประมาณ145วันนันทิกาคิตตาโลรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือพร้อมเตือนประชาชนติดตามการแจ้งเตือนและปฏิบัติตามแผนอพยพ
7: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมประสานงานกับศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเพื่อประเมินสถานการณ์และแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอย่างต่อเนื่องโดยวันนี้แจ้งเตือนผ่านเซลล์บอร์ดแคสต์ไปยังจังหวัดเชียงรายซึ่งมีพื้นที่ติดกับแม่น้ำลาวรวมถึงจังหวัดพะเยาเพื่อให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ขณะที่สถานการณ์ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบว่าปริมาณน้ำในแม่น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องแม้ทุกพื้นที่อยู่ในช่วงเฝ้าระวังแต่ได้มีการซักซ้อมแผนรับมือหลายครั้งแล้วพร้อมกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดให้ประสานหน่วยงานท้องถิ่นและท้องที่เฝ้าระวังหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินจะแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บอดแคสต์รวมถึงประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าวในหมู่บ้านจึงขอความร่วมมือประชาชนหากได้รับแจ้งเตือนให้ปฏิบัติตามแผนที่ได้ซักซ้อมไว้อย่างเคร่งครัดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวเพิ่มเติมว่านายกรัฐมนตรีกำชับหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินสามารถจัดสรรงบประมาณให้รองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลแต่ละพื้นที่จำนวน100ล้านบาทเพื่อใช้สนับสนุนพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมน้ำแล้งโดยงบประมาณดังกล่าวสามารถนำไปช่วยเหลือเรื่องที่อาจติดขัดเช่นการขุดลอกทางระบายน้ำการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมชั่วคราวนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้กำชับให้บริหารจัดการและกักเก็บมวลน้ำเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้และช่วยบรรเทาสถานการณ์ภัยแล้งในช่วงต้นปีหน้าชนันชิดาสังทองรายงาน
1: รัฐบาลเดินหน้าปฏิรูประบบการจัดกำลังคนภาครัฐเพื่อแก้ปัญหาสัดส่วนงบประมาณรายจ่ายประจำที่สูงเกินไปพร้อมนำเทคโนโลยีมาปรับใช้อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
8: นายประกรณ์อินทรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าการปฏิรูปกำลังคนภาครัฐตามนโยบายรัฐบาลว่าปัจจุบันงบประมาณแผ่นดินกว่า73%เป็นงบรายจ่ายประจำทำให้งบประมาณสำหรับการลงทุนพัฒนาประเทศมีจำนวนน้อยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐโดยจำกัดและสั่งตรึงอัตรากำลังของส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐให้อยู่ในระดับสูงสุดเท่าที่มีอยู่ณในปัจจุบันรวมถึงทยอยยุบเลิกตำแหน่งที่ไม่จำเป็นโดยย้ำว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อตำแหน่งที่มีการผูกพันไว้แล้วนอกจากนี้ยังให้ยกเลิกการจัดตั้งหน่วยงานส่วนกลางที่ไปตั้งในส่วนภูมิภาคเพิ่มเติมและทยอยปรับลดหน่วยงานในส่วนกลางในภูมิภาคที่มีอยู่เดิมกว่า 30,000 หน่วยงานลงอย่างเป็นขั้นตอนโดยเน้นนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้บริการสาธารณะแทนเพื่อให้โครงสร้างภาครัฐมีความรัดกุมทันสมัยและลดภาระงบประมาณในระยะยาวรองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเป้าหมายสำคัญของการปฏิรูปครั้งนี้คือการเปลี่ยนบทบาทภาครัฐจากการเป็นผู้ควบคุมมาเป็นผู้อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนด้วยต้นทุนที่คุ้มค่าที่สุดโดยตั้งเป้าหมายในระยะยาวที่จะลดสัดส่วนงบประมาณรายจ่ายประจำให้เหลือไม่เกินร้อยละ30เพื่อเพิ่มสัดส่วนงบลงทุนที่จะพัฒนาประเทศซึ่งต้องอาศัยระยะเวลาการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้กระทบต่อการให้บริการประชาชนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าให้ข้อมูลกับตำรวจกรณีผู้ประกอบการนอมินีติดต่อขอเจรจาขณะลงพื้นที่เขตห้วยขวางยืนยันจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างจริงจังเพื่อปกป้องผลประโยชน์คนไทย
9: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางเข้าแจ้งความและให้ปากคำต่อพนักงานสอบสวนที่สถานีตำรวจนครบาลห้วยขวางภายหลังที่ลงพื้นที่ตรวจสอบเครือข่ายธุรกิจที่อาจเข้าข่ายนอมินีรวมถึงสถานประกอบการและโรงแรมที่อาจประกอบกิจการไม่ถูกต้องตามกฎหมายในพื้นที่เขตห้วยขวางเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งมีผู้ประกอบการพยายามติดต่อขอเจรจาพร้อมอ้างว่าได้มีการจ่ายเงินสินบนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุว่าจากการลงพื้นที่ครั้งนี้เชื่อว่าถนนห้วยขวางทั้งเส้นยังมีความผิดปกติและที่ผ่านมาได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนจำนวนมากและจะดำเนินการลักษณะนี้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องเพื่อปกป้องผู้ประกอบการคนไทยที่ตั้งใจประกอบธุรกิจอย่างถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายป้องกันไม่ให้คนต่างชาติเข้ามาเบียดเบียนและแสวงหาผลประโยชน์หรือเข้ามาครอบครองทรัพย์สินและที่ดินที่ควรเป็นของคนไทย
10: เราก็จะปฏิบัติภารกิจแบบนี้ในกรุงเทพมหานครต่อไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเราเชื่อว่าวันนี้เราต้องปกป้องผู้ประกอบการคนไทยก่อนนะครับว่าคนที่เขาตั้งใจทำถูกระเบียบคนที่เขาตั้งใจทำถูกกฎหมายคนที่เขาเสียภาษีเพื่อให้มาเป็นเนี่ยมาดูแลพี่น้องข้าราชการในการปฏิบัติหน้าที่ในการพัฒนาเมืองพัฒนาประเทศเนี่ยก็เราต้องปกป้องคนพวกนี้ก่อนอีกสิ่งหนึ่งเลยที่ผมรับไม่ได้ก็คือว่าถ้าเกิดวันนี้คนต่างชาติมาเบียดเบียนเอาผลประโยชน์แล้วก็ครอบครองที่ดินที่มันควรจะเป็นของคนไทยนะครับส่วนเรื่องแรงงานเนี่ยก็แน่นอนแล้วครับว่าวันนี้เศรษฐกิจเป็นแบบนี้คนไทยอาจจะเข้าไม่ถึงกับการที่จะได้เป็นลูกจ้างหรือเป็นพนักงานต่างๆเนี่ยแล้วยิ่งมีต่างชาติเข้ามาแย่งงานเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่พวกผมเนี่ยรับไม่ได้ในแต่ละรัฐบาลนะครับ
9: นอกจากนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคาดว่ามีคนไทยที่อำนวยความสะดวกให้กับชาวต่างชาติที่ดำเนินธุรกิจผิดกฎหมายอย่างแน่นอนจึงต้องมีการสืบสวนถึงเครือข่ายเหล่านี้ยืนยันว่าหากพบความเชื่อมโยงไปถึงหน่วยงานราชการหรือใครก็ตามจะดำเนินการอย่างจริงจังและถึงที่สุดและจากวันนี้กรมการปกครองและสถานีตำรวจนครบาลห้วยขวางจะร่วมติดตามความคืบหน้าของกรณีดังกล่าวในทุกๆ7วันปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ตำรวจคุมตัวนายฉลองเรียวแรงฝากขังพร้อมคัดค้านการประกันตัวขณะที่ศาลไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวเนื่องจากพฤติการแห่งคดีเป็นเรื่องร้ายแรงและอุกอาจเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษคุมตัวนายฉลองเรียวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีผู้ต้องหาที่ใช้อาวุธปืนยิงพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีออกจากห้องควบคุมตัวก่อนนำขึ้นรถกระบะกันกระสุนของหน่วยปฏิบัติการพิเศษเพื่อไปฝากขังที่ศาลจังหวัดนนทบุรีทั้งนี้ในท้ายคำร้องของพนักงานสอบสวนได้คัดค้านการประกันตัวนายฉลองโดยให้เหตุผลว่าเป็นคดีอุกฉกรรจ์สะเทือนขวัญและเป็นคดีที่อยู่ในความสนใจของประชาชนอย่างไรก็ตามภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการฝากขังแล้วผู้ต้องหาได้ยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในชั้นนี้โดยศาลจังหวัดนนทบุรีมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวเนื่องจากพฤติการแห่งคดีเป็นเรื่องร้ายแรงและอุกอาจคดีมีอัตราโทษสูงประกอบกับพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวหากอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวเกรงว่าจะหลบหนีหรือก่อเหตุประการอื่นให้ยกคำร้องและหมายขังอย่างไรก็ตามก่อนตำรวจควบคุมตัวนายฉลองเรียวแรงไปฝากขังเจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขได้เดินทางมายังสภ.รัตนาธิเบศรเพื่อดำเนินคดีกับนายฉลองกรณีปรากฏภาพนายฉลองสูบบุหรี่ภายในสถานีตำรวจเมื่อวานนี้ซึ่งเข้าข่ายความผิดสูบบุหรี่ในสถานที่ราชการโดยมีอัตราโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาทสำหรับการพิจารณาดำเนินการในกรณีนี้เนื่องจากมีหลักฐานเป็นภาพอย่างชัดเจนโดยกรณีนี้เจ้าหน้าที่พิจารณาปรับในอัตราสูงสุดทั้ง2ส่วนคือปรับนายฉลองในฐานะผู้กระทำผิดจำนวน 5,000 บาทและปรับสถานที่ราชการจำนวน 3,000 บาทรวมเป็นเงิน 8,000 บาทกรมการค้าภายในลงพื้นที่ติดตามราคาดอกมะลิในช่วงวันแม่พบว่าปีนี้ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยทำให้ราคาสูงขึ้นกำชับผู้ค้าปิดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจนและไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาน
11: ายเจรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การจำหน่ายดอกมะลิช่วงก่อนวันแม่แห่งชาติณปากคลองตลาด2และตลาดยอดพิมานพบว่าความต้องการมะลิเพิ่มขึ้นตามเทศกาลขณะที่ปีนี้ผลผลิตมะลิออกสู่ตลาดน้อยกว่าปีก่อนจากฝนตกชุกและอากาศเย็นส่งผลให้ราคาปรับสูงขึ้นตามกลไกตลาดซึ่งผลผลิตส่วนใหญ่มาจากจังหวัดนครสวรรค์และกำแพงเพชรโดยมะลิสดดอกใหญ่เกรด A ราคาขายปลีกประมาณ 1,000 บาทต่อลิตรขายส่ง850บาทต่อลิตรส่วนมะลิสดทั่วไปอยู่ที่750ถึง 1,000 บาทต่อลิตรและพวงมาลัยมะลิสดขนาดใหญ่200ถึง300บาทต่อพวงโดยกรมการค้าภายในจะติดตามสถานการณ์การจำหน่ายดอกไม้และสินค้าที่เกี่ยวข้องกับเทศกาลวันแม่อย่างต่อเนื่องเพื่อให้การซื้อขายเป็นไปอย่างเป็นธรรมพร้อมกำชับผู้ค้าปิดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจนจำหน่ายตรงตามราคาที่แสดงและตั้งราคาให้สอดคล้องกับต้นทุนและภาวะตลาดไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาทั้งนี้หากประชาชนพบการจำหน่ายสินค้าราคาสูงผิดปกติสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569ปุริมปราศโสภาภาสรายงาน
12: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
13: รัฐบาลเปิดรับขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการติดตั้งโซลารูฟท็อปและอุปกรณ์มาตรฐานทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2569เพื่อยกระดับมาตรฐานการติดตั้งและความปลอดภัยของประชาชนรองรับแผนส่งเสริมการติดตั้งโซลารูฟท็อป 500,000 ครัวเรือนในระยะแรกช่วยลดค่าไฟฟ้าเพิ่มการใช้งานของพลังงานสะอาดและเสริมความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศโดยผู้ประกอบการและอุปกรณ์ต้องผ่านมาตรฐานที่การไฟฟ้ากำหนดก่อนให้บริการแก่ประชาชนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาประดุษนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
15: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการโคลอมเบียดำเนินปฏิบัติการกู้ภัยจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.4 ในพื้นที่ทางตะวันตกของประเทศต่อเนื่องเป็นวันที่2เมื่อวันอังคารตามเวลาท้องถิ่นโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยพร้อมด้วยตำรวจทหารและอาสาสมัครต่างเร่งค้นหาและช่วยเหลือประชาชนที่ติดอยู่ใต้ซากอาคารและบ้านเรือนที่พังถล่มลงมาเป็นวงกว้างขณะที่ล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย160รายบาดเจ็บเกือบ600รายและยังคงสูญหายอีกราว180คนอย่างไรก็ตามทางการโคลอมเบียคาดว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้อาจเพิ่มขึ้นอีกด้านประธานาธิบดีอาเบลาโดเดลาเอสปีเอล่าผู้นำโคลอมเบียสั่งการให้กองกำลังรักษาความสงบจำนวน 1,000 นายไปประจำการในเมืองคาลีเมืองใหญ่ที่สุดทางตะวันตกของโคลอมเบียเพื่อดูแลความปลอดภัยในพื้นที่เนื่องจากมีรายงานการปล้นสะดมหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวหนังสือพิมพ์ทางการของเวียดนามเปิดเผยว่าเวียดนามเริ่มดำเนินการสร้างเรือฟริเกตต่อต้านเรือดำน้ำที่มีขนาดใหญ่และทันสมัยที่ผลิตเองภายในประเทศแล้วเมื่อวานนี้ที่อู่ต่อเรือซงทูของกระทรวงกลาโหมในเมืองดานังซึ่งถือเป็นการตอบสนองนโยบายในการพัฒนาอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศที่ให้มีความเป็นอิสระสามารถพึ่งพาตนเองรวมทั้งเสริมสร้างขีดความสามารถรองรับการใช้งาน2ทางและมีความทันสมัยทั้งนี้ช่วงเวลาหลายทศวรรษที่ผ่านมาเวียดนามดำเนินการปรับปรุงกองทัพครั้งใหญ่ให้มีความทันสมัยโดยจัดซื้อเรือดำน้ำชั้นกิโลหรือเรือฟริเกตชั้นเกพาร์ดจากรัสเซียควบคู่ไปกับการขยายกองเรือรบติดขีปนาวุธและเรือลาดตระเวนที่ผลิตในประเทศท่ามกลางข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ที่มีมาอย่างยาวนานต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณอุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรี ภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่บริเวณระนองกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:04 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.51 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 13:41 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 98 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:42 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:04 นาที
14: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
16: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
0: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

กิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆ

0: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
1: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
2: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บลิขผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีกว่าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน
3: ่ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได้
5: เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
4: พระภูวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
6: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
7: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
8: Whoa.
7: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
9: รับไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
10: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช1205
11: คนไทยไม่เอาสินบน
10: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
12: ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
13: โหยิ้มหวานเชียว
10: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะอืมเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่า

0: ต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
1: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
0: อ๋อได้พี
2: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
3: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
4: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
5: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
6: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
4: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
6: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
4: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
7: กระจกสะเทือนอะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
4: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
8: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
4: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น. ถึง 20:00 น. กับรายการ

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวท.นะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะกลับมาพบกับน้องฝนค่ะและก็ทีมงานสวท.กระบี่นะคะเราพบกันทุกค่ำคืนค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มนะคะกับเรื่องราวข่าวสั้นค่ะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันนะคะวันนี้เรื่องราวที่น้องฝนจะมาแล่งกันนะคะเป็นเรื่องราวที่นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะคะได้กล่าวถึงมาตรการดูแลนะคะหลังจากเกิดเหตุที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะจากเหตุการณ์นะคะได้มีการประมวลข้อมูลทั้งหมดนะคะในวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการค่ะได้มีการจัดแนวทางเยียวยาช่วยเหลือนะคะนักเรียนแล้วก็เป็นมาตรการในระยะเร่งด่วนค่ะรวมถึงมาตรการที่จำเป็นจะต้องทำทั้งประเทศนะคะโดยมีหลากหลายกระทรวงค่ะเข้ามาเกี่ยวข้องในครั้งนี้นะคะโดยกระทรวงศึกษาธิการค่ะได้ออกประกาศนะคะของกระทรวงศึกษาธิการเรียบร้อยแล้วซึ่งจะเสนอเข้าที่ประชุมครม.นะคะในวันนี้นะคะเพื่อข้อความร่วมมือจากทุกสถานราชการที่มีสถานศึกษาค่ะนำมาปรับใช้ไปในแนวทางอย่างเร่งด่วนนะคะทางด้านของนายประเสริฐจันทระรวงทองค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการค่ะท่านก็กล่าวว่าซึ่งหลังจากเหตุการณ์วันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยกระทรวงศึกษาธิการนะคะขอแสดงความห่วงใยและก็แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและก็ได้รับบาดเจ็บซึ่งขณะนี้ได้รับรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลต่างๆนะคะซึ่งกระทรวงศึกษาธิการค่ะได้มีการบูรณาการการทำงานในส่วนที่เกี่ยวข้องค่ะโดยกำหนดมาตรการที่สำคัญ6มาตรการด้วยกันโดยเรื่องแรกเนี่ยออกมาตรการความปลอดภัยนะคะในสถานศึกษาโดยจะต้องดำเนินการทันทีซึ่งกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยจะเร่งออกมาตรการเรื่องมาตรการความปลอดภัยของสถานศึกษาลงรายละเอียดจะต้องมีศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและรักษาความปลอดภัยทุกโรงเรียนให้เกิดขึ้นจะมีการนำเสนอครม.ให้รับทราบนะคะศูนย์พิทักษ์สิทธิแห่งนี้จะเป็นการบูรณาการงานนะคะรวมกันของหลายกระทรวงที่เกี่ยวข้องในการดูแลนักเรียนและก็คุณครูนะคะในระยะยาวจะมีการจัดทำกฎหมายแม่บทเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษานะคะซึ่งในการแก้ปัญหาในระยะยาวเนี่ยกระทรวงศึกษาธิการอยู่ระหว่างการยกร่างพรบว่าด้วยความปลอดภัยและการใช้เครื่องมือสื่อสารหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์คอมนักเรียนนักศึกษาในสถานศึกษาค่ะซึ่งพรบดังกล่าวเนี่ยอยู่ระหว่างการเปิดรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบกลางทางกฎหมายนะคะโดยกระทรวงเนี่ยจะเร่งนำเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรมากที่สุดค่ะส่วนมาตรการเร่งด่วนค่ะที่มีการกำชับชายทันทีนะคะได้กำชับให้สถานศึกษาทุกแห่งเนี่ยเร่งดำเนินการในซ่องเรื่องลักค่ะด้วยเรื่องแรกเนี่ยเป็นเรื่องของการตรวจค้นและก็คัดกรองสิ่งผิดกฎหมายอาวุธปืนและก็ของอันตรายทุกประเภทก่อนเข้าพื้นที่สถานศึกษาอย่างเข้มงวดและก็การให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตแก่นักเรียนครูบุคลากรด้านการศึกษาอย่างทั่วถึงนะคะแล้วก็มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการเปิดเรียนในวันจันทร์ที่17สิงหาคมของโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีนะคะว่ากระทรวงศึกษาธิการรวมกับคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะและก็ทีม MCAT นะคะหรือว่าทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตของกลุ่มสุขภาพจิตนะคะกระทรวงสาธารณสุขและก็นักจิตวิทยาเขตพื้นที่การศึกษาค่ะเข้าไปดูแลนักเรียนและก็ครูอย่างต่อเนื่องนะคะลั่งปิดเรียนไป1สัปดาห์เพื่อเตรียมความพร้อมด้านสถานที่นะคะทางอาทิตย์ก็จะต้องตั้งห้องผักใจนะคะจะมีการจัดห้องผักใจจัดนักจิตวิทยาประจำโรงเรียนค่ะอบรมเตรียมความพร้อมด้านการสื่อสารให้กับครูผู้ปกครองเพื่อให้สามารถดูแลนักเรียนนะคะได้อย่างเหมาะสมเมื่อกลับมาเปิดเรียนตามปกตินะคะซึ่งท่านประเสริฐเนี่ยก็ยังบอก
ยังคงยืนยันว่าความพร้อมของกระทรวงศึกษาธิการในการดูแลอย่างต่อเนื่องค่ะว่าจะฟื้นฟูดูแลสภาพจิตใจค่ะไม่ว่าจะเป็นนักเรียนคุณครูบุคลากรโดยจะเร่งประสานงานทุกภาคส่วนและก็ประเมินสภาพจิตใจรวมไปถึงคัดกรองภาวะเครียดหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญ นะคะโดยจะประเมินในช่วง1เดือน3เดือนแล้วก็6เดือนเพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนจะกลับเข้าสู่ภาวะจิตใจปกตินะคะจึงข้อให้ทุกฝ่ายค่ะมั่นใจเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและก็บุคลากรทางการศึกษาเป็นภารกิจสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการค่ะในการดูแลบุคลากรที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้นั่นเองค่ะนี่คือเรื่องราวของการดูแลนะคะเยียวยานะคะสภาพจิตใจนะคะข้องน้องๆโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีแล้วก็มาตรการที่จะดูแลนะคะสำหรับน้องๆโรงเรียนอื่นด้วยค่ะคุณผู้ฟังค่ะเอาละค่ะในช่วงนี้เราไปพักฟังผลงานเพลงกับสักเดือดใจนะคะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดงานสีสันพันไม้เทิดไทยบรมราชินีนาถณสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครหลายหน่วยงานจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเยาวเรศเพิ่มแก้วคว้า2เหรียญทอง1เหรียญเงินในการแข่งขันยกน้ำหนักยุวชนและเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่11สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 16:44 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปทรงเปิดงานสีสันพันไม้เทิดไทยบรมราชินีนาถณสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 15:30 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายนุรักษ์มาประณีตองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันตะกร้อชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่39ประจำปี2569ณศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์เขตคันนายาวกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กองทัพบกจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569
2: พลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569โดยมีคณะผู้บังคับบัญชาและกำลังพลกองทัพบกเข้าร่วมพิธีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลณกองบัญชาการกองทัพบกกิจกรรมประกอบด้วยพิธีตักบาตรพระสงฆ์จำนวน95รูปจากวัดโมลีโลกยารามราชวรวิหารเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลจากนั้นผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะผู้บังคับบัญชาและกำลังพลประกอบพิธีถวายราชสักการะและถวายราชสดุดีเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์โดยพระสงฆ์จากวัดบวรนิเวศวิหารพร้อมถวายเครื่องไทยธรรมและทอดพระไตรนอกจากนี้ยังมีพิธีไถ่ชีวิตกระบือพร้อมมอบปัตรประจำตัวสัตว์นิทรรศการแสดงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลรินดวิทย์เตือนสมบูรณ์รายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการจัดกิจกรรมปันสุขมอบใจให้ความรักมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่บุคลากรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569
3: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในกิจกรรมปันสุขมอบใจให้ความรักเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมณกระทรวงศึกษาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าวันแม่แห่งชาติเป็นโอกาสสำคัญที่กระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมกันทำบุญและถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อความเป็นสิริมงคลพร้อมขอให้บุญกุศลส่งถึงผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ต่างๆโดยได้นำเครื่องอุปโภคบริโภคมามอบผ่านโครงการปันสุขเพื่อร่วมแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายและเป็นกำลังใจให้บุคลากรทุกคนภายใต้แนวคิด All for Education ซึ่งทุกคนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนการศึกษาทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มอบข้าวสารไข่เป็ดและน้ำมันพืชแก่แม่บ้านพนักงานทำความสะอาดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและพนักงานขับรถยนต์ซึ่งเป็นบุคลากรที่มีส่วนสำคัญในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสะท้อนถึงความใส่ใจในการดูแลบุคลากรทุกระดับพร้อมส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรแห่งการแบ่งปันและการสร้างความสัมพันธ์อันดีในการขับเคลื่อนภารกิจด้านการศึกษาของประเทศต่อไปจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมเตรียมจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชนท้องถิ่น ระหว่างวันที่2ถึง6กันยายนณ Impact Exhibition Hall เมืองทองธานี
4: นายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากระทรวงวัฒนธรรมเตรียมจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทย Color of Thai Thai เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชนยกระดับและเพิ่มมูลค่าทุนทางวัฒนธรรมไทยสร้างการรับรู้คุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมไทยในระดับประเทศและระดับนานาชาติกำหนดจัดงานระหว่างวันที่2ถึง6กันยายนณ Impact Exhibition Hall 7ถึง8เมืองทองธานีภายใต้แนวคิดเปิดประสบการณ์สีสันแห่งวัฒนธรรมไทยทุกภูมิภาคภายในงานแบ่งการจัดแสดงเป็น5โซนหลักที่สะท้อนมิติอันหลากหลายของวัฒนธรรมไทยได้แก่สีสันแห่งมรดกไทยศรัทธาและวิถีประเพณีจัดแสดงนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น360องศาพร้อมกิจกรรมสาธิตภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอาทิการทำโคมล้านนาการแกะสลักเทียนสีสันแห่งภูมิปัญญาและหัตถศิลป์ไทยถ่ายทอดคุณค่าภูมิปัญญาไทยพร้อมเลือกซื้อผ้าไทยและงานหัตถกรรมผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมจากทั่วประเทศกว่า100ร้านค้าสีสันแห่งศิลปะการแสดงไทยจัดแสดงศิลปะวัฒนธรรมจากหน่วยงานในสังกัดและเครือข่ายศิลปินจากทั่วประเทศพร้อมกิจกรรมสาธิตและเวิร์กช็อปด้านศิลปะการแสดงเช่นการตอกหนังใหญ่วัดขนอนการทำเครื่องประดับช่างฟ้อนสีสันแห่งรสชาติไทยถ่ายทอดเรื่องราวของวัฒนธรรมอาหารผ่านข้าวและนิทรรศการอาหารรสชาติที่หายไปพร้อมการจำหน่ายอาหารและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมจากทั่วประเทศและสีสันแห่งแรงบันดาลใจจัดแสดงผลงานและผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ของหน่วยงานภาครัฐเอกชนและภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรมผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายมาริชโยรายงาน
1: ไทยและอินเดียยกระดับความสัมพันธ์สู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เตรียมเปิดตลาดส่งออกสินค้าเกษตรและสัตว์น้ำเพื่อประโยชน์ของเกษตรกรทั้งสองประเทศ
5: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หารือร่วมกับนายปูนิตอัครวาลเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทยเพื่อหารือถึงแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างไทยและอินเดียซึ่งทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์อันดีและใกล้ชิดกันมาอย่างยาวนานทางด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวและในโอกาสที่จะครบรอบ80ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและอินเดียในปีหน้าโดยนายสุริยะกล่าวว่าเป็นโอกาสสำคัญในการต่อยอดความสัมพันธ์และผลักดันความร่วมมือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์ร่วมกันโดยประเทศไทยมีความร่วมมือกับอินเดียในหลากหลายมิติและได้ยกระดับความสัมพันธ์สู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์โดยปัจจุบันทั้งสองฝ่ายอยู่ระหว่างการเจรจาทบทวนความตกลงการค้าสินค้าอาเซียนอินเดียหรือเอจิก้าขณะเดียวกันกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมประมงได้รับข้อเสนอการจัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจากฝ่ายอินเดียแล้วโดยอยู่ระหว่างการพิจารณารายละเอียดและจัดส่งความคิดเห็นทางวิชาการและข้อเสนอแนะกลับไปยังฝ่ายอินเดียซึ่งเบื้องต้นฝ่ายอินเดียได้ขอเสนอในการขอเปิดตลาดการส่งออกสินค้าพืชขณะที่ไทยก็ได้เสนอในการขอส่งออกพ่อแม่พันกุ้งมะพร้าวอ่อนและใบกระท่อม
6: ในเนื้อหาสาระสำคัญของ MOU นี้ก็จะมีการพูดถึงเรื่องของการแลกเปลี่ยนข้อมูลการช่วยเหลือกันทางเทคนิคซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันก็จะแบ่งยกระดับทางวิชาการทั้งสองฝ่ายซึ่งจะเป็นประโยชน์กับทั้งสองประเทศนะครับซึ่งอันนี้ก็คาดว่าคงเร็วๆนี้สามารถเซ็นสัญญากันได้นะครับ
5: โดยนายสุริยะย้ำว่าได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานเป็นไปอย่างรอบคอบโดยพิจารณามาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชหรือ SPS ที่ต้องสอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องของทั้งสองฝ่ายเพื่อส่งเสริมการค้าและเพิ่มโอกาสในการขยายมูลค่าการค้าสินค้าเกษตรระหว่างสองประเทศชวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐบาลมุ่งยกระดับโฉนดชุมชนให้มีกฎหมายรองรับอย่างมั่นคงพร้อมชี้แจงการสิ้นสุดหน้าที่ของธนาคารที่ดินเป็นไปตามกฎหมายเพื่อไม่ให้กระทบต่อประชาชน
7: นายประกรณ์อิงประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีแถลงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินจากกรณีที่คณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมหรือพีมูฟเรียกร้องให้รัฐบาลรับรองสิทธิโฉนดชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมคัดค้านการยกเลิกระเบียบเดิมและเรียกร้องให้คัดค้านการยุบสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินหรือบจท. โดยเน้นย้ำว่ารัฐบาลมีนโยบายปฏิรูประบบการทำมาหากินของประชาชนให้ได้รับสิทธิตามกฎหมายอย่างมั่นคงที่สุดสำหรับกรณีข้อกังวลเรื่องการยกเลิกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าโดยโฉนดชุมชนนั้นเป็นการสื่อสารคลาดเคลื่อนเนื่องจากรัฐบาลมีเป้าหมายในการยกระดับโฉนดชุมชนเข้าสู่ระบบการรับรองตามกฎหมายของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือคทช.ตามมาตรา10วงเล็บ4เพื่อให้เป็นรูปแบบการจัดที่ดินทำกินที่ได้รับการรับรองตามกฎหมายอย่างถูกต้องและมีความมั่นคงยิ่งขึ้นซึ่งนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้คทช.เร่งรัดดำเนินการปรับรูปแบบดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนส่วนประเด็นการยุติการดำเนินงานของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินองค์การมหาชนหรือบจท.รองนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่าเป็นไปตามเงื่อนไขของพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งซึ่งได้ขยายระยะเวลามาแล้ว9ปีและจะครบกำหนดในเดือนกุมภาพันธ์ทั้งนี้ยืนยันว่าองค์กรไม่ได้สูญหายทันทีแต่จะคงอยู่เพื่อชำระบัญชีและจะมีการถ่ายโอนภารกิจบุคลากรรวมถึงโครงการเดิมที่ดำเนินการอยู่ไปยังสำนักงานคทช.เพื่อดูแลประชาชนอย่างต่อเนื่องจึงขอให้พี่น้องเกษตรกรและประชาชนมั่นใจว่าจะไม่ได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดงานนิทรรศการผ้าไทยทุนทางวัฒนธรรมเลกาซีสาขาแฟชั่นยกระดับหัตถศิลป์ไทยสู่แฟชั่นร่วมสมัยระดับสากลวันนี้ถึง13สิงหาคมนี้ณศูนย์การค้าไอคอนสยาม
8: นางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เปิดเผยว่ากรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและไอคอนคลับไอคอนสยามพร้อมด้วยคณะผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทยและดีไซเนอร์ชั้นนำของเมืองไทยจัดงานแสดงผลงานนิทรรศการและการเสวนาวิชาการภายใต้แนวคิดทุนทางวัฒนธรรมเลกาซีสาขาแฟชั่นในหัวข้อการส่งเสริมภูมิปัญญาและหัตถศิลป์แห่งผ้าไทยผ่านมุมมองร่วมสมัยสู่งานฝีมือในโลกยุคปัจจุบันเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการอนุรักษ์ผ้าไทยพร้อมทั้งสืบสานพระราชปณิธานตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในการพัฒนาผ้าไทยให้ทันสมัยและยั่งยืนซึ่งการจัดงานครั้งนี้มุ่งนำเสนอแนวคิดเลกาซีหรือมรดกทางวัฒนธรรมเพื่อต่อยอดภูมิปัญญาดั้งเดิมผ่านการออกแบบร่วมสมัยให้ผ้าไทยสามารถเข้าถึงคนรุ่นใหม่และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
9: ทุนทางวัฒนธรรมเป็นความภูมิใจที่กรมประชาสัมพันธ์อยากจะขยายความในความหมายเหล่านี้อยากจะสร้างแรงบันดาลใจโดยเฉพาะเสด็จพระองค์หญิงเนี่ยท่านเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่พระองค์ท่านที่ออกแบบแล้วเข้าของคนรุ่นใหม่สิ่งนี้อยากให้เป็นประโยชน์ที่ทุกท่านจะได้รับเพียงแต่ท่านเปิดบ้านแล้วก็สนใจในคุณค่าของความเป็นไทยไม่เฉพาะแค่ผ้านะคะทุกอย่างเลยที่เป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวท่านเราสามารถนำกลับมาประยุกต์นำออกมาออกแบบแล้วก็ช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจทั้งตัวท่านและก็ประเทศชาติได้ค่ะ
8: สำหรับไฮไลท์สำคัญของงานในวันที่13สิงหาคมเวลา 15:30 นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจะเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรนิทรรศการและการแสดงแฟชั่นโชว์ผลงานร่วมสมัยที่ผ่านการพัฒนาจาก10ชุมชนทั่วประเทศโดยมีดารานักแสดงและนางแบบชื่อดังร่วมเดินแฟชั่นโชว์อาทิโอปอสุชาตาช่วงสีมิสเวอร์2025ออมกรณพัฒน์หลิวนัชชาลีน่าละลินาและแบงค์สอนรามอเนกลาภนอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมเสวนาวิชาการยกระดับผ้าไทยตลอดทั้ง3วันพร้อมพิธีปิดและมอบใบประกาศนียบัตรแก่10ชุมชนในวันที่13สิงหาคมเวลา 13:00 นโดยมีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีประชาชนและผู้สนใจสามารถเข้าชมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายระหว่างวันที่11ถึง13สิงหาคมตั้งแต่เวลา 10:00 นถึง21นาฬิกาณลานทาราฮอชั้นเอ็มศูนย์การค้าไอคอนสยามนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน ขยายความร่วมมือสนับสนุนทุนวิจัยสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ด้านตลาดทุน
10: นายสุภชัยปทุมนากุลปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เปิดเผยว่าสำนักงานปลัดอว.ร่วมกับกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนหรือ CMDF ลงนามบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนเพื่อสานต่อโครงการสนับสนุนทุนวิจัยสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ด้านตลาดทุนเพื่อสร้างระบบนิเวศกำลังคนคุณภาพระดับชาติให้มีความแข็งแกร่งโดยมุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพใน4ด้านหลักประกอบด้วยการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ให้เป็นมืออาชีพระดับสากลการสร้างเครือข่ายบูรณาการความรู้ข้ามสถาบันการพัฒนานวัตกรรมทางการเงินเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมและการเพิ่มขีดความสามารถเพื่อผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางทางการเงินของภูมิภาคทั้งนี้ในปีงบประมาณ2568กระทรวงอว.ได้ผลักดันงานวิจัยจนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบายได้จริงแล้วจำนวน10โครงการการขยายความร่วมมือในครั้งนี้จึงเป็นการยืนยันถึงการสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่อีก10โครงการอย่างต่อเนื่องและเต็มประสิทธิภาพเพื่อใช้ศักยภาพด้านการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนตลาดทุนนำพาประเทศไปสู่การมีรายได้สูงและทำให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างมั่นคงนายจักรชัยบุญยวัฒน์ผู้จัดการกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนกล่าวเสริมว่าตลาดทุนไทยจำเป็นต้องใช้องค์ความรู้ใหม่ในการกำหนดทิศทางและรับมือกับความเสี่ยงซึ่งงานวิจัยได้รับทุนจะไม่หยุดอยู่เพียงแค่การตีพิมพ์ทางวิชาการแต่ต้องต่อยอดเป็นนโยบายกฎเกณฑ์และนวัตกรรมที่ใช้งานได้จริงการลงทุนสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีความเชี่ยวชาญทั้งเศรษฐศาสตร์และเทคโนโลยีจึงเป็นรากฐานสำคัญในการยกระดับขีดความสามารถของประเทศและขับเคลื่อนตลาดทุนไทยให้เข้มแข็งโปร่งใสและเติบโตได้อย่างยั่งยืนบนเวทีโลกปฏิพลจะรับรมมารายงาน
11: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายโยฮันวาเดลฟูรัฐมนตรีต่างประเทศของเยอรมนีกล่าวผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ภายหลังการสนทนาทางโทรศัพท์กับนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเขาเรียกร้องให้อิหร่านเข้าร่วมการเจรจาอย่างสร้างสรรค์กับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคตะวันออกกลางและสหรัฐเพื่อยุติความขัดแย้งพร้อมขอให้อิหร่านเปิดเส้นทางเรือในช่องแคบฮอร์มุซอย่างไม่มีเงื่อนไขเพื่อให้การเดินเรือเป็นไปอย่างเสรีและปลอดภัยสำหรับทุกฝ่ายด้านนายอารักชีกล่าวว่าอิหร่านกำลังเจรจากับโอมานในการกำหนดเส้นทางเดินเรือในช่องแคบแห่งนี้พร้อมย้ำว่าความไม่มั่นคงที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐและอิสราเอลต่ออิหร่านซึ่งประชาคมโลกควรเรียกร้องให้สหรัฐรับผิดชอบต่อผลกระทบด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจที่เกิดจากการปิดช่องแคบฮอร์มุซสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ารัฐสภาตุรกีมีมติด้วยคะแนนเสียง468เสียงจากทั้งหมด600เสียงอนุมัติร่างกฎหมายจะตั้งกรอบการทำงานทางกฎหมายสำหรับการยุบพรรคแรงงานเคอร์ดิสถานหรือ PKK กลุ่มติดอาวุธชาตินิยมชาวเคิร์ดที่ถูกประกาศให้เป็นองค์กรผิดกฎหมายเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นซึ่งถือเป็นมาตรการที่เป็นรูปธรรมที่สุดและเป็นก้าวสำคัญที่สุดที่จะนำไปสู่การยุติความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลตุรกีและกลุ่ม PKที่ยืดเยื้อมานานหลายทศวรรษและทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 40,000 รายร่างกฎหมายดังกล่าวจะให้ความคุ้มครองทางกฎหมายกับอดีตสมาชิกกลุ่ม PKK ที่ไม่ได้กระทำความผิดร้ายแรงและระงับโทษจำคุกสำหรับผู้ที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานเป็นสมาชิกกลุ่ม PKK เพื่อช่วยเปิดทางไปให้กลุ่มคนเหล่านี้กลับคืนสู่สังคมสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายเอดีรุสดีคัมโตโนนายกเทศมนตรีเมืองปอนติยานักในจังหวัดกาลิมันตันตะวันตกของอินโดนีเซียในวันนี้ที่ประกาศปิดโรงเรียนหลายสิบแห่งเป็นวันที่2ติดต่อกันเนื่องจากควันไฟป่าข้ามแดนที่ลอยเข้าปกคลุมพื้นที่ทำให้เด็กนักเรียนจำนวนมากต้องเรียนหนังสือจากที่บ้านต่อไปจนกว่าคุณภาพอากาศจะดีขึ้นทางนี้สำนักงานอุตุนิยมวิทยาภูมิอากาศและธรณีฟิสิกส์ของอินโดนีเซียคาดการว่าอินโดนีเซียจะเผชิญฤดูแล้งที่รุนแรงกว่าปกติในปีนี้ซึ่งเสี่ยงที่จะเกิดภัยแล้งและไฟป่ารุนแรงโดยเป็นผลมาจากปรากฏการณ์เอลนีโญขณะที่เหตุไฟป่าที่เกิดในอินโดนีเซียปีนี้เผาผลาญพื้นที่ทั่วประเทศไปแล้วกว่า 670,000 ไร่ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
4: การแข่งขันยกน้ำหนักยุวชนและเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียที่กรุงทาชเคนต์ประเทศอุซเบกิสถานในรุ่นเยาวชนหญิง61กิโลกรัมกลุ่ม A ในท่าสแนชยาวเรศเพิ่มแก้วออกสตาร์ทได้สวยครั้งแรกยกผ่านที่92กิโลกรัมครั้งที่2เรียกเหล็ก95กิโลกรัมยกไม่ผ่านครั้งที่3ออกมาแก้ตัวสำเร็จที่น้ำหนักเดิมทำให้สถิติอยู่ที่95กิโลกรัมคว้าเหรียญเงินมาครองขณะที่ท่าคลีนแอนด์เจิร์กเยาวเรศทำผลงานได้ดียกผ่านใน2ครั้งแรก114และ120กิโลกรัมตามลำดับพร้อมการันตีคว้าเหรียญทองทันทีทำให้ครั้งที่3เพิ่มน้ำหนักเหล็กเป็น127กิโลกรัมหวังทำลายสถิติเยาวชนเอเชียแต่ยกไม่ผ่านทำให้สถิติอยู่ที่120กิโลกรัมคว้าเหรียญทองพร้อมขยับน้ำหนักรวมไปอยู่ที่215กิโลกรัมคว้าเหรียญทองไปด้วยเช่นเดียวกันทำให้เยาวเรศคว้าไป2เหรียญทองและ1เหรียญเงินสำหรับผลงานของทัพจอมพลังไทยในทัวร์นาเมนต์นี้สามารถคว้าไปแล้ว6เหรียญทอง2เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงไทย PBS ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดงานวิ่งมาราธอนไทย PBS Kingbridge Run 2026ภายใต้แนวคิดวิ่งเชื่อม2สะพานติดตามได้จากรายงาน
5: นายอดิศักดิ์ลิมปารุ่งพัฒนากิจรองผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ไทย PBS พร้อมด้วยดร.ศิรินาปวโรลานวิทยาประธานมูลนิธิดร.เทียมโชควัฒนาและนางสาวธนินทร์โชควัฒนาผู้อำนวยการโครงการ King Bit Tower และกรรมการผู้จัดการบริษัท King Square จำกัดร่วมแถลงข่าวพิธีเปิดงานไทย PBS King Bit Run 2026ภายใต้แนวคิดวิ่งเชื่อม2สะพานนายอดิศักดิ์ลิมปะรุ่งพัฒนากิจรองผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ไทย PBS เปิดเผยว่ากิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเชื่อมโยงการดูแลสุขภาพเข้ากับการสร้างประโยชน์และส่งต่อสิ่งดีๆกลับคืนสู่สังคมโดยการเปิดพื้นที่ให้สายเฮลตี้ได้มาวิ่งสัมผัสเส้นทางเหนือเจ้าพระยาเป็นครั้งแรกบนสะพานภูมิพล1และ2พร้อมชมวิวแม่น้ำเจ้าพระยาแบบพาโนรามาภายใต้แนวคิดวิ่งเชื่อม2สะพานและเปลี่ยนทุกก้าวของการวิ่งให้กลายเป็นโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนผ่านมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิดร.เทียมโชควัฒนาและมูลนิธิไทย PBS อีกด้วยทางนี้ไทย PBS King Bit Run 2026จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่6ธันวาคม2569ที่ King Square Community Mall พระราม3โดยเปิดเส้นทางการแข่งขัน3ระยะได้แก่ฮาล์ฟมาราธอน21กิโลเมตรซุปเปอร์มินิมาราธอน13กิโลเมตรและฟันรัน5กิโลเมตรผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมและติดตามรายละเอียดได้ทาง Facebook มูลนิธิไทย PBS ภาณิชย์คาดนาครายงาน
4: เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมต่อเนื่องที่สนาม BGTC3 จังหวัดปทุมธานีเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนฮุนไดคัพ2026รอบรองชนะเลิศที่จะพบกับสิงคโปร์การฝึกซ้อมครั้งนี้ได้เน้นไปที่การทบทวนรูปแบบวิธีการเล่นรวมถึงสร้างสภาพร่างกายให้ฟิตสมบูรณ์เป็นหลักก่อนการฝึกซ้อมธีรศักดิ์เผยพิมายกองหน้าทีมชาติไทยกล่าวว่าช่วงนี้ทีมกำลังทบทวนแท็กติกและเตรียมความพร้อมก่อนพบสิงคโปร์ซึ่งสิงคโปร์ชุดนี้มีความแข็งแกร่งมีระบบการเล่นที่ดีเป้าหมายในเกมแรกจะทำเต็มที่และเก็บชัยชนะมาฝากแฟนบอลชาวไทยให้ได้นายนฤทธิ์ชัยสูตรนายกสมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิกแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายวสุโหลทองผู้จัดการทีมสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดและนายวรภพพงษ์สุวรรณผู้จัดการทีมสโมสรฟุตบอลโปลิสเทโร FC ร่วมกันแถลงข่าวจัดการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรการกุศลแชริตี้ฟุตบอลแมตช์2026ในวันที่29สิงหาคมนี้เวลา 18:30 น.ที่สนามพันธโดมสเตเดียมซึ่งการแข่งขันดังกล่าวจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่5โดยระดมทุนให้กับสมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเพื่อนำไปสนับสนุนโครงการพัฒนานักกีฬาผู้พิการทางสติปัญญาทั่วประเทศนอกจากการแข่งขันฟุตบอลแล้วภายในงานยังมีกิจกรรมและความบันเทิงที่น่าสนใจโดยในช่วงก่อนการแข่งขันและช่วงพักครึ่งเวลาจะพบกับการแสดงจากศิลปินชื่อดังจาก Mojo Muse Management GMM TV และ BNK48สำหรับผู้ที่สนใจสามารถซื้อบัตรเข้าร่วมงานได้แล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาปุริพัฒน์สอนการรายงาน
2: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
3: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องคติธรรมประจำใจโดยหลวงพ่อไพศาลวิสาโล
6: ขอให้ท่านทั้งหลายนึกไว้เสมอว่าต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตคิดสร้างสรรค์ต้องก้าวทันเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขยันประหยัดซื่อสัตย์กตัญญูตาใช้สติปัญญาพารุ่งเรืองจะเป็นใหญ่ต้องใจสูงจึงศักดิ์สิทธิ์จะผูกมิตรมีน้ำใจใฝ่สมานจะรุ่งโรจน์ต้องริเริ่มเสริมการงานจะเบิกบานต้องอภัยไม่โกรธเคืองวันนี้รุ่งพรุ่งนี้ร่วงดวงไม่แน่วันนี้แย่พรุ่งนี้ยังกลับดังได้ วันนี้ดังพรุ่งนี้ดับกลับเปลี่ยนไปโปรดจำไว้ทุกชีวิตอนิจจัง
1: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
3: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

ปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนวันนี้ค่ะดำเนินรายการโดยภูมิรัฐมีลักษณะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในช่วงเวลา 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.ค่ะและเราได้นำผลงานวรรณกรรมมาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยนะคะโดยเป็นตอนต่อจากเมื่อวานในตอนที่มีชื่อว่า The Selection อุปกรณ์คัดแยกมนุษย์ผลงานการประพันธ์โดยรติรติธรณะค่ะและเป็นหนึ่งในผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลในการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะซึ่งเป็นรางวัลที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นเวทีของการประกวดวรรณกรรมทางการเมืองโดยรัฐสภานะคะก็จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้ประชาชนใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์วรรณกรรมทางการเมืองให้มีส่วนในการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่สังคมไทยค่ะชื่อของการประกวดใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้านะคะเพราะว่าผ่านแว่นฟ้านอกจากจะเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยแล้วยังเป็นผ่านที่ใช้รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศด้วยค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมเรื่อง The Selection อุปกรณ์คัดแยกมนุษย์นะคะความเดิมในตอนที่แล้วเป็นเรื่องราวของชายคนหนึ่งค่ะที่กำลังลงสมัครชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีระบบกระบวนการเลือกตั้งนั้นมีการใช้กระบวนการคัดสรรที่เรียกว่าโปรแกรมการคัดสรรคนดีค่ะและผู้ที่ผ่านโปรแกรมการคัดสรรก็จะกลายเป็นตัวเลือกให้ประชาชนใช้สิทธิ์เลือกตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปขณะที่เขาอยู่ระหว่างการทดสอบจากโปรแกรมคัดสรรจนเหลือผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเพียง4 คนซึ่งเขาเป็นหนึ่งในนั้นด้วยกระบวนการคัดสรรที่ทำให้เขาไม่มีเวลาว่างค่ะจนกระทั่งได้รับสายจากภรรยาว่าลูกชายติดเชื้อมรณะที่จะไม่มีวันหายเรื่องราวจะดำเนินต่อไปอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังในตอนจบของ The Selection อุปกรณ์คัดแยกมนุษย์ด้วยกันต่อค่ะ

นการคัดสรรทำให้ต้องเดินทางไม่ค่อยว่างเว้นกระทั่งวันที่ได้รับโทรศัพท์จากภรรยาว่าลูกชายของเราติดเชื้อมรณะผมจึงรีบกลับบ้านทันทีแต่ทุกอย่างก็สายเสียแล้วเพราะว่าผมกำลังจะเสียเข้าไปมือน้อยกำมือผมไม่แน่นมันร้อนจี๋จนผมรู้สึกถึงความเจ็บปวดกว่าจะได้เข้ามาผมกับภรรยาต้องใช้เวลาเกือบ10ปีเขาแทบจะเป็นทุกอย่างในชีวิตของเราแต่ผมกลับหลงลืมเคยดูหนังใช่ไหมตอนที่ผู้กำกับฉายภาพในอดีตเพื่อให้เห็นความต่อเชื่อมของเรื่องราวระหว่างวันวานกับวันนี้นั่นล่ะมันเกิดขึ้นตลอดเวลาในมโนทัศน์ของผมทุกๆภาพในอดีตปรากฏตัวเหมือนมือที่มองไม่เห็นบีบรัดจนหายใจแทบไม่ออกอดทนรอก่อนนะอีกหน่อยพ่อจะทำให้หนูสบายเงื่อนไขที่ฉุดคร่ามนุษย์ให้จมลึกในบ่วงแล้วของมายาสังคมแล้วผมก็คิดว่าเวลานั้นยังทอดตัวอีกยาวไกลจึงได้แต่ขอให้รอขณะที่ตะลุยโหมงานเหมือนคนบ้าเพียงเพื่อเลือกกับกระดาษความสุขแผ่นบางๆสีเทาบ้างสีแดงบ้างสะสมมันด้วยคิดว่านั่นคือสัญลักษณ์ของความสุขสบายแต่เปล่าเลยและเมื่อการรอคอยสิ้นสุดลง

ผมจึงมายืนตรงนี้ในห้องแคบๆที่กักขังผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่ซึ่งบ้านรถเงินทองรั่วอำนาจก็ไร้ค่าเสียสิ้นผมกำลังทำหน้าที่ของใครผมจะเป็นนายกรัฐมนตรีที่ดีแต่ว่าจะกลายเป็นพ่อแบบไหนในความทรงจำที่เลือนรางของลูกคำสวดอ้อนวอนต่างๆไม่มีผลต่อใครรู้สิ่งใดทั้งนั้นผมได้แต่บริพาทด่าทอความโง่เขลาของตนเองที่ยินยอมให้ความประมาทมาครอบงำทำตัวเหมือนหนูที่วิ่งเข้าใส่อาหารในกรงดักแม้ว่าจะเคยได้ยินคำพูดมากมายว่าไม่ให้วางใจในเวลาแต่ก็ไม่เคยหยุดคิดใคร่ครวญคิดเพียงว่าเวลายังพอมีและสุดท้ายผมจึงมายืนตรงนี้ในห้องแคบๆที่กักขังผู้ป่วยระยะสุดท้ายพร้อมน้ำตาที่หลั่งลงแทบจะท่วมดินพ่อร้องไห้ทำไมครับเด็กชายจ้องหน้าผมอย่างพินิจผมไม่เจ็บแล้วพ่อหยุดร้องไห้เถอะครับเด็กชายใช้มือน้อยๆต่างผ้าเช็ดหน้าเช็ดน้ำตาออกจากใบหน้าของผมเขาเป็นคนแบบนี้เสมอใจดีอ่อนโยนผมรู้ว่าเขาเจ็บปวดขนาดไหนแต่ก็ยังมีแก่ใจปลอบโยนผู้อื่นผมจะเสียเขาได้จริงๆหรือเนี่ยผมจะอยู่ได้อย่างไรในห้วงเวลาที่ยาวนานต่อไปจากนี้โดยไม่มีมือเล็กๆคู่นั้นให้จับจูงอีกพอช่วยเล่าเรื่องแบบทดสอบให้ฟังอีกทีสิครับเด็กชายแกล้งเปลี่ยนเรื่องเพื่อให้ผมคลายกังวลผมยิ้มให้กับใบหน้าเล็กๆนั่นพ่อเพิ่งเดินทางไปทางเหนือผมกลืนน้ำตาลงคอผมอยากให้เขามีความสุขที่สุดด้วยวิธีใดก็ได้เพียงแค่เขาร้องขอชาวบ้านที่นั่นน่ะค่อนข้างลำบากรายได้ต่ำและก็การศึกษาน้อยพ่อเจอครอบครัวหนึ่งที่ลูกชายต้องออกจากโรงเรียนกลางคันเพื่อมาช่วยทำนาแม้ลูกชายผมชอบฟังเรื่องเล่าถึงแบบทดสอบมันทำให้รู้สึกว่าเขามีพ่อที่วิเศษกว่าใครๆผมจะเล่าให้ดีพอรู้แก่ใจว่านี่อาจจะเป็นเรื่องสุดท้ายที่พ่อมีโอกาสจะเล่าให้ลูกฟังเด็กคนนั้นตัวเล็กเหลือเกินเมื่อเทียบกับภาระในมือของเขาแต่ความยากจนมักเป็นแบบทดสอบที่ไร้ปราณีผมอยากจะแบ่งหนังสือให้เขาบ้างนะครับผมแทบจะอ่านสิ่งที่ซ่อนอยู่ในหัวใจของเขาได้หัวใจที่ดีงามขาวสะอาดเช่นนี้สมควรที่จะได้รับโอกาสให้เดินต่อไปถ้าหากว่าเขาได้รับโอกาสหากมีวันข้างหน้าประเทศนี้อาจจะมีผู้นำที่ดีที่สุดอีกคนหนึ่งพ่อจะส่งไปให้เขาบอกว่าลูกเป็นคนมอบให้เด็กชายยิ้มรอยยิ้มนั้นอ่อนโยนจนหน้าใจหายแล้วพ่อจะแก้ปัญหายังไงครับเขากลับมาที่เรื่องแบบทดสอบพ่อก็จะใช้เวทมนต์เสกให้ความจนหายไปคำตอบของผมทำให้เด็กชายยิ้มอีกครั้งโครงการปฏิรูปเศรษฐกิจและการพัฒนาการศึกษาคงเป็นเรื่องที่เข้าใจยากสำหรับเขาแต่มันก็คงจะทำคะแนนให้ผมได้ไม่น้อยเพราะว่าเป็นผลงานที่ดีที่สุดอีกชิ้นหนึ่งจากแบบทดสอบหลายครั้งที่ผ่านมาพ่อของผมเก่งที่สุดพ่อจะเป็นนายกรัฐมนตรีที่ดีที่สุดคำพูดทำให้ผมไร้เรี่ยวแรงเขามักจะรู้ความต้องการของผมเสมอผมซะอีกที่มักจะหลงลืมความต้องการของเขาแม้อยากไปทะเลมาตั้งนานแล้วแต่ภาระที่ยุ่งยากมีแต่บั่นทอนความฝันถึงตอนนี้ผมอยากจะพาเขาไปทุกที่ที่เขาต้องการเมื่อคืนภรรยาบอกให้ผมทำใจเพราะว่าลูกของเราจะไม่มีวันหายแต่การทดสอบเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งจะยังคงดำเนินต่อไปผมจะใจอ่อนปล่อยลูกชายกระจายโรคร้ายสู่ประชาชนคนอื่นๆไม่ได้จำเป็นจะต้องยอมให้หมอฉีดยาเพื่อให้เขาหลับไปถ้าหากว่าบ่ายเบี่ยงไม่กระทำผมอาจจะกระเด็นจากโคจรของโอกาสได้อย่างง่ายดายหันไปทางไหนก็มีแต่เจ็บปวดผมหวาดกลัวจนจับใจ

เสียงดังกุกกักที่หน้าห้องเมื่อหมอสองคนและพยาบาลอีกสามคนกำลังเข็นอุปกรณ์เข้ามาเวลาสุดท้ายกำลังจะมาถึงผมนึกถึงนาฬิกาเมื่อครู่หากมันยังอยู่คงบอกผมได้ว่าเวลานี้กี่โมงแล้วคุณควรรอข้างนอกหมอที่ดูสูงวัยกว่าทุกคนหันมาพูดกับผมผมขออยู่กับลูกได้ไหมน้ำเสียงของผมอ้อนวอนกรุณาอย่าทำให้เรื่องลำบากกว่านี้เลยหมอคนเดิมยังเสียงแข็งผมเพิ่งสังเกตเห็นว่าเขาโกนหัวจนล้านเลี่ยนมือร้อนจี๋คู่นั้นยังกำมือของผมไม่ยอมวางสายตาลอกแลกหวาดกลัวราวกับรับรู้ได้ว่าบางสิ่งกำลังจะเกิดขึ้นผมสิ้นเรี่ยวแรงความรู้สึกผิดไหลพล่านทั่วร่างกายแทนกระแสเลือดหากผมดูแลเขาได้ดีกว่านี้คงไม่รู้สึกผิดมากไปกว่านี้คำถามในหัวยังดังไม่หยุดหย่อนจนถึงนาทีนี้แล้วผมควรจะเลือกสิ่งใดตำแหน่งรั้วลูกชายประชาชนหรือว่าตัวเองอุดมการณ์หรือว่าความต้องการผมขอเวลาอีกสักวันได้ไหมผมอยากจะพาเขาไปทะเลสักครั้งแม้จะเห็นสีหน้าลำบากใจของกลุ่มคนตรงหน้าแต่ผมก็ต้องลองลูกชายของคุณน่ะเข้าสู่ระยะการแพร่เชื้อเต็มตัวการนำตัวเขาออกไปจากหน่วยกักกันจะทำให้คนอื่นๆหลายร้อยคนเสี่ยงต่อการติดเชื้อมากนะคุณหมออีกคนที่หนุ่มกว่าแสดงน้ำเสียงไม่พอใจยังไม่ปิดบังพอมืดอัดเล็กน้อยกับน้ำเสียงนั่นแต่ว่าผมมีค่าตอบแทนให้ผมสัญญาว่าจะระมัดระวังให้ดีไม่ให้เขาอยู่ใกล้ใครผมยัดเงินปึกใหญ่ใส่มือหมอเรื่องเช่นนี้ใครๆก็ทำกันคุณเป็นผู้ลงสมัครชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีที่กำลังมีคะแนนนิยมสูงสุดคุณแน่ใจนะว่าจะทำอย่างเนี้ยหมอคนนั้นดูหัวเสียกว่าเดิมก่อนจะยัดเงินกลับมาให้ผมพรสวรรค์การพูดเป็นสิ่งที่ติดตัวมาตั้งแต่วัยเด็กจึงไม่ใช่เรื่องยากที่จะโน้มน้าวผู้ฟังให้เชื่อในสิ่งที่ผมพูดนั่นทำให้คะแนนนิยมของผมนำมาเป็นที่หนึ่งเสมอมาผมขอแค่วันเดียวได้โปรดเถอะผมเปลี่ยนน้ำเสียงให้อ่อนลงอีกเมื่อเห็นว่าวิธีแรกไม่สำเร็จคุณควรคิดให้ดีก่อนตัดสินใจทำเช่นนี้นะคะมันอาจจะส่งผลต่ออนาคตโดยที่ไม่รู้ตัวพยาบาลสูงวัยมีสีหน้าเข้มงวดแล้วก็ใช้น้ำเสียงจริงจังคุณลืมไปแล้วเหรอว่าเคยพูดอะไรไว้กับชาวบ้านคำพูดของพยาบาลสูงวัยอีกคนที่สวมแว่นตาทำให้ผมนึกถึงเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาผมแถลงอุดมการณ์ทางการเมืองต่อหน้าผู้คนนับแสนให้สัญญากับพวกเขาต่างๆนานาบอกว่าจะเล่นการเมืองที่สะอาดกำจัดคอร์รัปชันพัฒนาเศรษฐกิจให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมผมไม่ลืมแต่เริ่มไม่แน่ใจอีกแล้วว่าผมยังต้องการสิ่งนั้นจริงๆคุณควรรักษาคำพูดนะคะพยาบาลวัยกลางคนที่มีไฟที่คางกล่าวย้ำราวกับว่ากลัวผมจะลืมความคิดสองด้านระหว่างขาวและดำทุบตีกันนัวเนียภายในหัวมันทำให้ผมปวดหัวจนแทบระเบิดผมแค่อยากเป็นนายกรัฐมนตรีที่สามารถทำความฝันครั้งสุดท้ายของลูกชายให้เป็นความจริงผมขอโอกาสเป็นครั้งสุดท้ายผมกลัวที่จะต้องติดอยู่กับความเสียใจไปจนวันตายผมอ้อนวอนทุกคนมองหน้ากันอีกครั้งผมเห็นบางสิ่งถูกซุกซ่อนไว้เบื้องหลังแววตาเหล่านั้นความในใจเป็นเรื่องยากที่จะคาดเดาหากมีอุปกรณ์ที่ส่องเข้าไปดูความคิดของผู้อื่นได้จริงผมอยากนำมาใช้กับพวกเขายิ่งนักคุณกลัวการติดอยู่กับความรู้สึกของตัวเองแต่ไม่กลัวว่าจะมีคนเดือดร้อนเพราะการตัดสินใจของคุณอย่างนั้นเหรอหมอสูงวัยไม่ปิดบังน้ำเสียงของความไม่พอใจพวกเราเสียใจจริงๆแต่ก็คงยอมทำตามคำขอนั้นไม่ได้หมอสูงวัยพูดขึ้นอีกครั้งก่อนพยักหน้าให้สัญญาณบางอย่างกับคนอื่นพ่อครับน้ำเสียงสั่นเครือของลูกชายพยายามเรียกหาผมทำให้ผมแทบคลั่งพยาบาลสองคนกำลังมัดมือของเขาไว้กับเตียง
ในขณะที่ลูกชายของผมดิ้นพล่านพ่อครับช่วยผมด้วยผมเมินหน้าจากภาพที่เห็นพ่อครับอย่าทิ้งผมเสียงเด็กชายสั่นพร่าวิงวอนพ่อผมรักพ่อผมขบปากจนเจ็บน้ำตาหลั่งรินเปรี้ยงเสียงกึกก้องทันทีที่ไกปืนสับลงชายสูงวัยในชุดขาวทรุดลงเป็นคนแรกตามที่คนอื่นๆจนหมดใช่ผมกลัวเลือดสีแดงสดขาวคลุ้งไปทั่วห้องขนาดเล็กมือของผมสั่นระริกในขณะที่เหนี่ยวไกปืนแต่ละครั้งผมกลัวว่าสิ่งที่กำลังทำลงไปแต่ก็ไม่มากไปกว่าความหวาดกลัวในชีวิตที่จะต้องอยู่อย่างเดียวดายในวันข้างหน้าผมอุ้มร่างเล็กๆไว้ในอ้อมแขนก่อนที่จะเร่งตัวหายไปในความมืดของรัตติการ

เสียงตืดๆสั้นยาวสลับกันอย่างไม่มีความหมายอะไรเสียงหลายคนดังมาจากที่ไกลๆและค่อยๆใกล้เข้ามาพวกเขากำลังบอกข้อมูลหรือว่าตัวเลขอะไรแก่กันโดยที่ผมไม่อาจเข้าใจเขาตื่นแล้วค่ะเสียงหญิงสาวดังอยู่ข้างตัวผมค่อยๆลุกนะคะคุณอาจจะหน้ามืดรู้ว่าวิงเวียนการตื่นจากเครื่องเซเลคชั่นอาจมีผลข้างเคียงนิดหน่อยผมมุนงงกับข้อมูลที่หญิงสาวแจ้งผมค่อยๆพยุงตัวลุกขึ้นจากอุปกรณ์รูปร่างเหมือนแคปซูลหายใจเข้าลึกๆค่ะสักครู่ความจำที่แท้จริงจะกลับมาเธอฉีดอะไรบางอย่างเข้าที่แขนของผมใช่แล้วผมเริ่มนึกออกแล้วผมหลับไปในเครื่องเซเลคชั่นอุปกรณ์สร้างสถานการณ์จำลองเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่รัฐบาลนำเข้ามาเพื่อคัดเลือกผู้ลงสมัครชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหนึ่งในแบบทดสอบของโปรแกรมคัดสรรคนดีผมมองไปเบื้องหน้าซึ่งมีแคปซูลทรงแคบๆวางอยู่อีก5เครื่องมีสายระยงระยางมากมายต่อเชื่อมอุปกรณ์เหล่านั้นเข้ากับเครื่องของผมก่อนจะโยงเข้าสู่คอมพิวเตอร์ประมวลผลเครื่องใหญ่กลางห้องชายสูงวัยค่อยๆยันตัวลุกขึ้นจากแคปซูลที่อยู่ตรงกันข้ามติดกันเป็นชายที่มีอายุน้อยกว่าเจ้าของแคปซูลที่เหลือค่อยๆตื่นขึ้นเช่นเดียวกันหญิงสูงวัยที่มีใบหน้าเข้มงวดจริงจังผู้หญิงอีกคนในวัยไล่เลี่ยกันค่อยๆควานหาแว่นตามาสวมก่อนที่จะเพ่งมองมายังผมคนสุดท้ายเป็นผู้หญิงวัยกลางคนที่มีไฝที่คางผมเพ่งมองพวกเขาอย่างพินิจพิจารณาหัวใจเต้นรัวเร็วความทรงจำเริ่มกลับมาจนกระทั่งชัดเจนคณะกรรมการผู้ประเมินแบบทดสอบทั้ง5คนอยู่เบื้องหน้าของผมคณะกรรมการที่เข้าไปในเครื่องเซเลคชั่นพร้อมกับผมเพื่อทำการประเมินตามขั้นตอนของโปรแกรมคัดสรรคนดีความรู้สึกชาลั่นปราดไปทั่วร่างกายจุกตันด้วยคำพูดผมทำอะไรลงไปผมขอลองใหม่อีกครั้งได้ไหมครับผมขอร้องเมื่อเริ่มได้สติและรู้ว่าตนเองได้ทำอะไรพลั้งพลาดไปคุณเข้าเครื่องเซเลคชันมา3ครั้งแล้วทุกครั้งคุณก็ตัดสินใจเหมือนกันหมดฆ่าทีมแพทย์แล้วก็ช่วยลูกชายหนีไปชายสูงวัยที่รับบทเป็นแพทย์ในสถานการณ์จำลองพูดขึ้นฉันเตือนคุณแล้วว่าควรคิดให้ดีก่อนตัดสินใจเพราะว่ามันอาจจะส่งผลต่ออนาคตโดยที่ไม่รู้ตัวหญิงสูงวัยที่มีสีหน้าเข้มงวดพูดขึ้นมาบ้างผมเอามือกุมขมับก็ผมกลัวผมไม่อยากให้เขาตายความสูญเสียมีฤทธิ์รุนแรงเสมอครับประชาชนก็กลัวเหมือนคุณนั่นแหละกลัวว่าจะได้คนเห็นแก่ตัวหรือว่าคนไม่ดีไปปกครองพวกเขาจึงจำเป็นต้องมีเครื่องนี้ไว้สำหรับทดสอบคุณทดสอบสิ่งที่พวกคุณอาจซุกซ่อนเอาไว้ในใจเครื่องนี้ทำให้พวกเรารู้ใจของพวกคุณผมเสียใจกับคุณด้วยแต่พวกเราก็หวาดกลัวเช่นกันชายอีกคนหนึ่งพูดคนอื่นๆตัดสินใจยังไงบ้างครับความกลัวอย่างอื่นปรากฏขึ้นแทนความกลัวเดิมของผมผู้ลงสมัครคนที่สองฆ่าลูกชายแล้วก็ฆ่าตัวตายตามส่วนผู้ลงสมัครคนที่สามและคนที่สี่แม้ว่าจะโศกเศร้าแล้วก็ตัดสินใจอยู่นานแต่สุดท้ายก็เลือกที่จะมอบลูกชายให้แพทย์ดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมหญิงที่มีฝ่ายบอกเขาอย่างนุ่มนวลคุณมีคะแนนนำอยู่แท้ๆโครงการปฏิรูปเศรษฐกิจและการพัฒนาการศึกษาของคุณก็โดดเด่นกว่าใครหญิงที่สวมแว่นตากล่าวอย่างเสียดายต้องขอแสดงความเสียใจอีกครั้งแต่พวกเราคงต้องรีบรายงานผลการทดสอบประชาชนกำลังติดตามว่ามีผู้ผ่านการคัดสรรกี่คนหญิงสูงวัยหันมาพูดขณะที่ผมสูญสิ้นการรับรู้เสียแล้วผมจะรีบส่งรายชื่อผู้ผ่านโปรแกรมการคัดสรรคนดีทั้งสองคนไปส่วนกลางเพื่อจะได้กำหนดวันเลือกตั้งต่อไปชายที่อ่อนวัยกว่าบอกกับคนอื่นๆก่อนที่จะลุกออกไปอย่างเร่งรีบความรู้สึกต่างๆจู่โจมผมจนแทบตั้งรับไม่ทันเจ็บแปลบที่ทรวงอกเหมือนบางอย่างถูกกระชากออกจากร่างจนเกิดเป็นโพรงขนาดใหญ่ใจหาย

ทำได้แค่นั่งมองทุกคนเดินออกไปจากไปพร้อมกับตำแหน่งสูงสุดในประเทศและก็ความฝันสูงสุดของผมความโมโหโกรธาบีบคั้นให้คว้างปาข้าวของทุกอย่างที่อยู่ใกล้มือความคิดคุ้มคลั่งหลอกหลอนอยู่ในหัว3ครั้งแล้วที่ผมล้มเหลวทำไมถึงได้โง่เง่าอย่างนี้ทุกครั้งที่เข้าไปในเครื่องนั้นผมจะหลงคิดว่าทุกอย่างเป็นความจริงเสมอเครื่องแห่งสวยนั่นจำลองสถานการณ์ให้เหมือนจริงจนแยกไม่ออกความโมโหและความเสียใจไหลปนเปกันในลานความรู้สึกจนกลายเป็นสีหม่นมัวมันทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์อีกครั้งทำกลางผู้คนมากมายที่รู้หน้าแต่ไม่เคยล่วงรู้ความลับในหัวใจโปรแกรมคัดสรรคนดีจะเลือกคนดีออกจากคนเลวได้อย่างถูกต้องไม่เคยผิดพลาดแม้ว่าจะซ่อนหน้าจริงไว้ในหน้ากากความดีอย่างแน่นหนาก็ตามผู้เหมาะสมเพียงคนเดียวจากหลากหลายจะถูกเลือกเป็นผู้นำในการบริหารประเทศคนดีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่จะนำคนหลาย10ล้านคนไปสู่ความสันติสุขจากผู้ลงสมัครกว่า100คนในขั้นต้นแต่วันนี้ผมไม่ผ่านการคัดสรรว่าจริงผมน่าจะยิงเด็กคนนั้นทิ้งซะ

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่า The Selection อุปกรณ์คัดแยกมนุษย์ประพันธ์โดยรติธรณะเรื่องราวได้จบลงแล้วค่ะรายการศาลาวรรณกรรมนะคะจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งในเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นในค่ำคืนวันพรุ่งนี้ค่ะพร้อมกับผลงานวรรณกรรมเรื่องที่จะนำมาฝากกันแต่จะเป็นเรื่องอะไรเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังกันในวันพรุ่งนี้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนในวันนี้เวลาของรายการศาลาวรรณกรรมหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 ถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานดินฝังศพจ่าสิบตำรวจฮัมรานฮะผู้เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
5: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: หยุดจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
7: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9เป็นประธานพิธีพระราชทานดินฝังศพจ่าสิบตำรวจฮัมรานฮะผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาส
8: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9เป็นประธานในพิธีพระราชทานดินฝังศพจ่าสิบตำรวจฮัมรานฮะผู้บังคับหมู่ปฏิบัติการป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรตากใบณมัสยิดอัญญาดูอิสานิยะอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสพิธีจัดขึ้นอย่างสมเกียรติโดยมีพลตรีชาคริตอุจจรัตนะรองแม่ทัพภาคที่4รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าพร้อมหัวหน้าส่วนราชการผู้นำศาสนาครอบครัวและประชาชนร่วมไว้อาลัยจ่าสิบตำรวจฮัมรานฮะเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่เมื่อวันที่2สิงหาคม2569จากเหตุปะทะกับกลุ่มคนร้ายขณะตรวจสอบผู้ต้องสงสัยคดีความมั่นคงในพื้นที่สวนปาล์มหลังองค์การบริหารส่วนตำบลไพรวันอำเภอตากใบเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิตรวม2นายและได้รับบาดเจ็บ4นายด้านกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าร่วมแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งพร้อมสดุดีในความกล้าหาญและความเสียสละของผู้บ่ายชนที่ได้ปกป้องประชาชนและประเทศชาติจวบจนวาระสุดท้ายวีรพัฒน์เพชรสูตรสปท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแสดงความเสียใจเหตุนักท่องเที่ยวชาวเยอรมันเสียชีวิตจากเหตุจมน้ำบริเวณหาดฟรีดอมจังหวัดภูเก็ตหลังระดมค้นหาต่อเนื่องตั้งแต่วันนี
9: ้นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์นักท่องเที่ยวชายชาวเยอรมันประสบเหตุจมน้ำและสูญหายบริเวณป่านันทนาการหาดฟรีดอมจังหวัดภูเก็ตหลังเกิดเหตุเมื่อวันนี้ขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้พบร่างผู้สูญหายแล้วพร้อมประสานพนักงานสอบสวนสภ.กะรนเข้าตรวจสอบและดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องแล้วพร้อมขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานที่ร่วมกันค้นหาและให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังทั้งนี้ได้รับแจ้งจากกรมป่าไม้ได้ให้เจ้าหน้าที่ประสานสถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทยเพื่อแจ้งเหตุและประสานการดำเนินการเกี่ยวกับผู้เสียชีวิต รวมถึงแจ้งให้ครอบครัวผู้เสียชีวิตทราบต่อไปปิดยาพันยางเทียนรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเผยความพร้อมครม.สัญจรสงขลาเดินหน้าสร้างโอกาสใหม่หาดใหญ่ชายแดนใต้อนุมัติงบกลาง843ล้านบาทซ่อมระบบชลประทาน67โครงการ
10: นายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงความพร้อมการจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการหรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายน2569ว่าถือเป็นโอกาสสำคัญในการแก้ปัญหาและสร้างโอกาสใหม่ให้กับอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลารวมถึงพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวโครงสร้างพื้นฐานและการค้าชายแดนสำหรับการฟื้นฟูหลังจากเกิดอุทกภัยรัฐบาลได้อนุมัติงบกลางแล้วกว่า843ล้านบาทให้กรมชลประทานนำไปดำเนินโครงการซ่อมแซมและฟื้นฟูอาคารระบบชลประทานที่เสียหายรวม67โครงการครอบคลุม5จังหวัดภาคใต้ซึ่งรวมถึงการซ่อมแซมคลองระบายน้ำร.1ที่จังหวัดสงขลาขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเร่งดำเนินการในพื้นที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมย้ำว่าการประชุมครม.สัญจรจะช่วยให้การประสานงานระหว่างกระทรวงทำได้รวดเร็วและเป็นเอกภาพมากขึ้นพร้อมขอให้นึกถึงประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับมากกว่าการนำไปเชื่อมโยงเป็นประเด็นทางการเมืองโดยรัฐบาลมุ่งหวังให้การลงพื้นที่ครั้งนี้เกิดผลลัพธ์ที่จับต้องได้ทั้งการแก้ไขปัญหาปัจจุบันและการวางรากฐานอนาคตในระยะยาวนพศรแก้วคำรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
11: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
12: แหลงหนีร่วมมือร่วมใจรับภัยเอลนิโยไม่ตัดไม้ทำลายป่าร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อความร่มรื่นไม่เผาวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดมลพิษทางอากาศไม่ปล่อยน้ำทิ้งโดยไม่จำเป็น

0: มประชาสัมพันธ
1: ์เตือนนักท่องเที่ยวทางทะเลช่วงมรสุมมีคลื่นลมแรงไม่ควรลงเล่นน้ำเสี่ยงถูกคลื่นทะเลดูดจมน้ำเสียชีวิตและสังเกตสีของธงสัญลักษณ์คำเตือนต่างๆสีแดง2ผืนมีความหมายห้ามลงเล่นน้ำโดยเด็ดขาดสีแดง1ผืนอันตรายห้ามลงเล่นน้ำสีเหลืองให้เล่นน้ำด้วยความระมัดระวังสีเหลืองแดงบริเวณนี้มีเจ้าหน้าที่ชีวพิทักษ์ไลฟ์การ์ดสามารถลงเล่นน้ำได้รู้ทันอันตรายจากคลื่นลมทะเล
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัว

ณช่วงเวลาแห่งความสุขสาระและความบันเทิงต่อจากนี้ไปสวทระนองขอนำท่านเข้าสู่รายการฟังสบายคลายเหงา

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สวัสดีครับพบกับรายการฟังสบายคลายเหงาทางสวทรนนะครับ FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และก็ระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์นะครับรายการฟังสบายคลายเหงามาพบกับท่านผู้ฟังนะครับเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยามค่ำคืนแบบนี้นะครับผม3ทุ่มถึง4ทุ่มโดยประมาณนะครับวันนี้ก็เป็นวันอังคารที่11สิงหาคม2569แล้วนะครับท่ามกลางบรรยากาศในพื้นที่ระนองก็มีฝนตกลงมาบ้างนะโปรยปรานะครับเนาะถึงแม้ว่าจะค่อยๆซาเม็ดลงไปเยอะเลยนะมีตกในช่วงเช้าเฉยๆแล้วก็ช่วงบ่ายๆเย็นๆก็เริ่มที่จะเล็กน้อยลงไปแล้วกันนะครับเนาะก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีแล้วกันหลังจากที่มีฝนตกลงมาอย่างหนักหน่วงเลยเมื่อประมาณสัปดาห์ที่ผ่านมานั่นเลยนะครับเนาะแล้วก็วันนี้เป็นวันอังคารก็เป็นวันทํางานวันสุดท้ายของไม่ใช่วันสุดท้ายที่เป็นวันงานแล้วก็พรุ่งนี้ก็เป็นวันหยุดแล้วในหน่วยงานราชการก็เพราะว่าพรุ่งนี้เป็นวันสำคัญของชาติไทยเราวันหนึ่งก็คือวันแม่แห่งชาตินั่นเองนะครับ12สิงหาเนาะใครที่ทำงานวันนี้เป็นวันสุดท้ายก็พรุ่งนี้ก็หยุดอีกหนึ่งวันนะครับเนาะเป็นวันขั้นกลางประจำสัปดาห์ละกันแต่นะครับไม่ได้เป็นวันหยุดธรรมดานะใครที่มีคุณแม่อยู่นะครับเนาะหรือจะไม่มีแล้วไม่เป็นไรนะก็อย่าลืมก็ทำกิจกรรมที่ทำให้คุณแม่มีรอยยิ้มละกันนะครับเนาะทำตอนที่คุณแม่ยังอยู่นะจะมีความสุขมากๆเลยนะแต่ถ้าใครไม่อยู่แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับเนาะอย่างน้อยก็ระลึกถึงคนที่พาเรามาโลกใบนี้นะไม่มีคุณแม่ก็ไม่มีเรานั่งตรงนี้เหมือนกันนะครับเนาะเพราะฉะนั้นก็ทุกอย่างมีที่มาที่ไปนะครับก็น้อมระลึกถึงคุณแม่ละกันนะครับแล้วก็ทำตัวให้เป็นคนลูกที่น่ารักของคุณแม่สักหนึ่งวันละกันนะครับเนาะโดยเฉพาะคนที่เป็นคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ต้องรู้อยู่เต็มอกเลยว่าคุณพ่อคุณแม่รักลูกนะครับมากขนาดไหนเนาะถึงแม้ว่าลูกจะตัวใหญ่เท่ายักษ์เท่าช้างเลยนะมองไปทีไรก็จะเห็นลูกเราเนี่ยเป็นเด็กทารกตัวเล็กๆเหลือเกินนะครับเนาะเพราะฉะนั้นใครที่มีลูกแล้วก็พูดได้นะเช่นเดียวกันผมก็มีเหมือนกันเนาะถึงแม้ว่าลูกจะโตขนาดไหนเนี่ยเราก็มองเขาเป็นเด็กอยู่ดีนะครับดังนั้นจะคุยจะจาจะพูดจะจากับคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องนึกถึงตอนที่เรายังแบเบาะเนาะยังทำอะไรไม่เป็นเลยคุณพ่อคุณแม่ทำให้เราทุกอย่างเลยละกันเนาะมาเข้าเรื่องของเราดีกว่านะครับไปดูที่จังหวัดภูเก็ตนะครับเนาะก็คือมีนักท่องเที่ยวชาวเยอรมันนะได้สูญหายจากเหตุจมน้ำหาดฟรีดอมที่จังหวัดภูเก็ตหลังระดมค้นหาอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็แสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์นักท่องเที่ยวนะครับซึ่งเป็นชาวเยอรมันประสบเหตุจมน้ำแล้วก็สูญหายที่ป่านันทนาการหาดฟรีดอมจังหวัดภูเก็ตนะครับก็ให้เจ้าหน้าที่นะครับติดตามสถานการณ์นะครับก็คือช่วยชีวิตแล้วก็งมหานั่นเองนะซึ่งขณะนี้ก็พบร่างผู้ที่สูญหายแล้วนะครับก็คือเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เวลาประมาณ 15:45 มีนักท่องเที่ยวชาวเยอรมันแล้วกันเนาะประสบเหตุจมน้ำแล้วก็สูญหายนะครับต่อมานะครับวันนี้นะครับก็จึงพบร่างนั่นเองนะครับ 15:10 นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวและก็ผู้ใกล้ชิดของผู้ที่เสียชีวิตละกันนะก็คือขณะนี้ฝั่งอันดามันเนี่ยมันทะเลมันมีฝนมีคลื่นมีลมแรงนะครับก็มีประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็ทางสวทเนี่ยเยอะแยะมากมายเป็นระยะระยะเลยเนาะยังไงก็งดเล่นไปก่อนละกันเนื่องจากว่าช่วงนี้มันมีลมมีฝนถึงแม้ว่าบ้านเราไม่ตกเนี่ยมันตกที่อื่นมาเนี่ยก็ทำให้คลื่นลมแรงได้นะครับเนาะก็อาจจะมีความสูญเสียได้ละกันนะครับอดใจรออีกสักปลายปีละกันนะปลายปีเมื่อไหร่หมดหน้าฝนค่อยไปลงไปเล่นทะเลอย่างสุดเหวี่ยงเต็มที่เลยละกันนะครับเดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงกันต่อนะครับวันนี้วันอังคารนะครับเป็นคิวของเพลงเพื่อชีวิตท่านผู้ฟังท่านใดชื่นชมศิลปินท่านไหนก็อย่าลืมละกันนะครับกริ้งกลางโทรศัพท์มาขอเพลงได้0778808881วันนี้ประเดิมเปิดตัวไปนะครับวอนพ่อขุนโอ้โหหาตั้งนานนะก็คือของพี่ชายสานุวัฒน์นะครับเนาะเป็นเพลงเก่าๆ20กว่าปีมาแล้วนะใครที่ฟังไว้แล้วก็ถือว่าคิดถึงพี่ชายสานุวัฒน์เลยนะเป็นเพลงเอกของพี่เขาเลยนะมาแล้วก็ไปฟังเพลงกันต่อเลยนะครับ

0: ฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: 3 นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้ม

0: ปรับเป็นพินัยพ.ศ. 2565ซึ่งกำหนดให้โทษปรับสถานเดียวเรียกชื่อใหม่เป็นปรับเป็นพินัยการที่ผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับความผิดที่เป็นปรับพินัยนี้จะไม่ต้องถูกกักขังแทนค่าปรับและสามารถที่จะผ่อนชำระค่าปรับได้ครับแต่ถ้าหากว่าผู้ที่กระทำความผิดนั้นไม่ชำระค่าปรับภายในระยะเวลาที่ศาลกำหนดศาลก็มีอำนาจที่จะออกหมายบังคับคดีมอบหมายให้เจ้าพนักงานศาลที่ศาลแต่งตั้งและพนักงานอัยการดำเนินการยึดอายัดทรัพย์สินมาขายท่อตลาดเพื่อนำเงินมาชำระค่าปรับตามคำพิพากษาของศาลภายในระยะเวลา5ปีได้ครับแต่ทั้งนี้ก็ไม่ได้นำมาใช้บังคับเกี่ยวกับการที่ได้ยึดอายัดทรัพย์สินไว้แล้วก่อนที่ระยะเวลาจะครบกำหนด5ปีนะครับทรัพย์สินใดที่ได้ยึดไว้แล้วก่อน5ปีก็ยังสามารถที่จะขายท่อตลาดเพื่อนำเงินมาชำระค่าปรับได้เหมือนเดิมครับอำนาจหน้าที่นี้ก็เป็นอำนาจของสำนักงานอัยการบังคับคดีสำนักงานอัยการสูงสุดและสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดทุกจังหวัดครับถ้าหากพบเจ้าหน้าที่ของสำนักงานอัยการไปติดต่อที่บ้านท่านเพื่อสอบถามเกี่ยวกับการชำระค่าปรับก็ขอให้ได้รับความร่วมมือกับทุกท่านด้วยครับ
1: ผ่านไปแล้วนะครับสำหรับรายการฟังสบายคลายเหงาประจำค่ำคืนนี้ครึ่งรายการแล้วนะครับเนาะหลังจากที่ไปรับฟังเพลงเพราะๆยามค่ำคืนแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายนะครับเนาะใครที่มีปัญหาหรือว่าต้องการผู้รู้เกี่ยวกับกฎหมายอย่าลืมแล้วกันนะโทรศัพท์ไปปรึกษาได้นะครับ1157นะครับซึ่งทางสพทนงเราก็จะพยายามนะครับประชาสัมพันธ์นำเสนอนะครับในทุกวันเลยก็คือช่วงบ่าย 3:30 กับประมาณ 3:30 นั่นเองนะก็คือไปที่สำนักงานอัยการแผ่นดินนะครับก็จะมีนะครับเจ้าหน้าที่ที่ไขข้อข้องใจเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายวันนี้ก็เป็นตอนที่276แล้วโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยนะครับเนาะเพราะฉะนั้นก็ลองโทรไปปรึกษาละกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบนะครับได้เปิดเผยผลการช่วยเหลือผู้บริโภคกรณีซื้อคอร์สเรียนว่ายน้ำให้กับลูกหลานนั่นเองนะแต่สาขาที่ใช้บริการปิดตัวลงแล้วก็ถูกปฏิเสธการคืนเงินนะครับโดยอ้างว่าคอร์สหมดอายุนะครับเลยมอบหมายนะครับให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบนะครับจนได้ข้อยุติภายใน1วันจากเดิมผู้ร้องเรียนรับแจ้งว่าต้องรอเงินคืนถึง60 ถึง 120วันนะครับเหลือกำหนดคืนเงินภายใน15วันเท่านั้นนะครับซึ่งนโยบายนะครับของรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็ให้ความสำคัญกับการดูแลค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะเกี่ยวข้องกับเด็กและครอบครัวนะครับรวมถึงการถูกเอารัดเอาเปรียบของผู้บริโภคนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูนะว่ากรณีดังกล่าวนะครับมันเป็นมีที่มาที่ไปอย่างไรก็คือนะครับมีผู้ร้องเรียนซื้อคอร์สเรียนว่ายน้ำก็คืออยากให้ลูกเรียนว่ายน้ำเป็นนั่นเองตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปีนี้นะครับ2569จำนวน10ครั้งใช้บริการไปแค่2ครั้งต่อมาสาขาที่เปิดใกล้บ้านเนี่ยปิดตัวลงโดยไม่แจ้งล่วงหน้าแล้วก็เสนอให้ย้ายไปเรียนสาขาที่อยู่ไกลจากที่พักนะครับเมื่อขอเงินคืนในส่วนที่ยังไม่ได้ใช้บริการก็ผัดนู่นผัดนี่ไปบอกว่าต้องรอ60วันมั่ง120วันมั่งก็เลยไปแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ประสานร้องเรียนในวันเดียวกันนะครับดังนั้นก็เลยมีการลงพื้นที่ของสำนักงานสคบ.นั่นเองนะครับซึ่งนางสาวสุภมาได้กล่าวว่าคอร์สหมดอายุไม่ใช่ข้ออ้างที่จะนำมาปฏิเสธสิทธิ์ของผู้บริโภคได้หากไม่ได้แจ้งเงื่อนไขให้ชัดเจนตั้งแต่วันที่ขายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางนี้ตนก็ได้มอบหมายทางสคบติดตามการโอนเงินคืนจนครบถ้วนตามกำหนดแล้วก็ขยายผลตรวจสอบธุรกิจบริการที่เก็บเงินล่วงหน้าแบบคอร์สในกลุ่มเดียวกันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กครอบครัวเรียนพิเศษกิจกรรมต่างๆนะครับถ้ามีเงื่อนไขที่สำคัญก็ต้องแจ้งให้ผู้บริโภคทราบก่อนชำระเงินด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการปิดหรือว่าย้ายสาขานะอะไรต่างๆประมาณนี้นะครับ ดังนั้นนะครับก่อนที่จะซื้อคอร์สให้คุณลูกนะครับขอให้ผู้ปกครองถามให้ชัดเจนว่าคอร์สมีอายุกี่เดือนนะครับใช้ได้กี่สาขาหากสาขาปิดหรือว่าย้ายจะทำอย่างไรและหากเรียนไม่ครบจะคืนเงินได้หรือไม่ภายในกี่วันอะไรประมาณนี้นะครับทั้งนี้หากไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับ

สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือว่าที่เว็บไซต์นะครับ www.ocpb.go.th แล้วก็ศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดนะครับอันนี้ก็นะเราอาจจะเห็นว่าเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับเนาะไม่ไปเรียนก็ไม่เป็นไรอะไรประมาณนี้นะรีเวเศษครูมามั่งไม่มามั่งแต่จ่ายเงินเต็มอะไรประมาณนี้แต่ทีเนี้ยนะครับมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเรียนว่ายน้ำเนาะยังไงก็ถ้ารู้สึกว่ามันดูแล้วไม่ได้รับความเป็นธรรมก็ไปแจ้งเจ้าหน้าที่เขาจัดการหรือว่าตรวจสอบได้เลยนะครับจะได้มีความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายนะครับเดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงกันต่อเลยนะครับ

0: ระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายท้ายสุดของรายการฟังสบายคลายเหงาประจำค่ำคืนนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากไปรับฟังเพลงเพราะๆมันๆ นะครับเนาะจังหวะโอ้โหโจโจ้สามชาติก็เยอะเลยนะภาคหลังนะครับเนาะที่จบไปเมื่อสักครู่ Welcome to Thailand ของคาราบาวนะครับเนาะยินดีต้อนรับสู่เมืองไทยอะไรประมาณนี้นะครับเนาะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่านะครับเนาะประเทศไทยของเราก็ได้รับรางวัลเยอะแยะมากมายเลยนะเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะครับเนาะเราก็ต้องร่วมกันเป็นเจ้าบ้านเจ้าภาพที่ดีแล้วกันอะไรที่มันผิดกฎหมายแล้วก็มันทำให้เสียชื่อเสียงก็อย่าไปทำเลยนะครับเนาะเหมือนข่าวที่เกิดไปเมื่อสักสัปดาห์ก่อนเนี่ยโอ้โหนะครับแล้วกระเทือนไปทั่วทุกโลกทั้งโลกเลยก็ว่าได้เนาะแทนที่เมืองไทยจะมีแต่รอยยิ้มและมีแต่ความน่ารักในเอ็นดูในสายตาของชาวโลกนะครับเนาะก็มีคนนิดเดียวเองนะครับเนาะไม่กี่คนเองมาทำเสียชื่อเสียงเนาะแต่ยังไงก็ถือว่าเป็นบทเรียนที่เราต้องร่วมกันแก้ไขนะครับเนาะเห็นสังคมให้ไม่ปลอดภัยก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับแล้วก็ช่วยกันเป็นหูเป็นตาสอดส่องละกันเพื่อที่จะเรียกศรัทธาแล้วก็เกี่ยวกับการท่องเที่ยวของไทยให้กลับมาในสายตาชาวโลกให้เหมือนเดิมนะครับเนาะเราไม่มีใครมาเที่ยวประเทศไทยเราดีโอ้โหแย่เลยนะครับเนาะสินค้าข้าวของในคนไทยซื้อไม่เองไม่หมดแน่นอนอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับเนาะที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือว่ากบน.นะครับขอแจ้งผลเมื่อวันที่11สิงหาคมที่ประชุมมีมติปรับขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิดนะครับ85สตางค์ต่อลิตรนั่นเองโดยจะมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้เวลา5นาฬิกานะครับเพราะฉะนั้นใครที่ฟังรายการนี้อยู่นะแล้วก็ต้องเติมน้ำมันทีเยอะๆนะครับรีบไปเติมได้เลยนะเพราะว่าน้ำมันวันพรุ่งนี้ตี5เป็นต้นไปจะแพงกว่าปัจจุบันลิตรละ85สตางค์นะถ้าเราเติมไม่กี่ร้อยเนี่ย100 200มันอาจจะไม่เห็นผลนะแต่พี่ๆที่ต้องใช้รถบรรทุกหรือว่าเติมทีแล้วโอ้โหเขาเรียกว่าอะไรเติมทีวิ่งไกลๆเนี่ยเติมทีเป็นหมื่นเนี่ยหลายหมื่นเนี่ยนะครับเนาะโดยเฉพาะคนที่มีเจ้าของธุรกิจก็โอ้โหมันก็กระทบเยอะเหมือนกันนะครับเนาะอย่าลืมกันใครที่ขับรถอยู่นะจะกลับเข้าบ้านก่อนแวะไปเติมน้ำมันก่อนนะเพราะว่าพรุ่งนี้น้ำมันจะแพงกว่าวันนี้85สตางค์ต่อลิตรนะครับทุกชนิดเลยก็ว่าได้ไม่ว่าจะเป็นเบนซินหรือว่าแก๊สโซฮอล์นะครับเนาะหรือว่าดีเซลนะครับเนาะเยอะแยะมากมายเลยนะเพราะฉะนั้นก็ใครที่ต้องใช้น้ำมันเป็นประจำอย่าลืมละกันนะมีโอกาสก็ไปเติมได้เลยถ้าปั๊มไม่ปิดนะครับหมดเวลาแล้วนะครับผมสำหรับวันนี้ผมและทีมงานสวทรนองต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้รายการสวทยังคงออนแอร์ตามปกติเหมือนเดิมนะครับผมพบเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับ

0: เหนือข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคาดเสนอแผนขอใช้งบพรก.กู้เปลี่ยนรถโดยสารสาธารณะทั้งหมดเป็นรถ EV ภายในเดือนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
6: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
7: ได้เลยเช็คมา
6: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
7: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
6: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
7: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
8: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
9: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
8: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
4: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคาดเสนอแผนขอใช้งบพรก.เงินกู้เปลี่ยนรถโดยสารสาธารณะทั้งหมดเป็นรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ภายในเดือนนี้
10: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงความคืบหน้าการเสนอโครงการเปลี่ยนผ่านรถโดยสารสาธารณะจากรถสันดาปเป็นรถ EV โดยใช้งบประมาณจากพรก.เงินกู้ 200,000 ล้านบาทว่าได้หารือกับนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังตั้งแต่เกิดสงครามอ่าวเปอร์เซียซึ่งในด้านระบบขนส่งโดยสารสาธารณะหลังจากช่วงกลางปี2570จะได้รับรถ EV ประมาณ 2,320 คันตามที่ได้มีการเสนอไปก่อนหน้านี้หลังจากนั้นรถโดยสารของขสมก.จะถูกเปลี่ยนเป็นระบบ EV ทั้งหมดโดยในระยะต่อไปจะมีการเปลี่ยนรถขนส่งโดยสารสาธารณะข้ามจังหวัดเป็น EV ซึ่งจากการหารือกับอธิบดีกรมการขนส่งทางบกหากรายละเอียดเข้าเกณฑ์ในการใช้งบประมาณจากพรก.เงินกู้จะมีการเสนอขอโดยคาดว่าจะนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีภายในเดือนนี้นายพิพัฒน์ย้ำได้ว่าอะไรที่เป็นเรื่องบริการสาธารณะก็จะเปลี่ยนเป็นระบบ EV โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนำทีมเยือนราชอาณาจักรภูฏานกระชับความสัมพันธ์และลงนามบันทึกความเข้าใจยกระดับการแพทย์เฉพาะทางเสริมความมั่นคงด้านสุขภาพในระยะยาวของภูฏาน
11: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนำทีมผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขและกรมการแพทย์เข้าร่วมโครงการหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ไทยภูฏานด้านการแพทย์และสาธารณสุขณราชอาณาจักรภูฏานระหว่างวันที่10-13สิงหาคม2569เพื่อหารือความร่วมมือระดับนโยบายแลกเปลี่ยนบุคลากรและยกระดับมาตรฐานบริการสุขภาพตอกย้ำบทบาทไทยในฐานะผู้นำด้านการแพทย์และสาธารณสุขในภูมิภาคพร้อมหารือความร่วมมือด้านโรคระบบทางเดินอาหารและตับโดยเฉพาะการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีการส่องกล้องขั้นสูงทั้งสองประเทศยังเดินหน้าความร่วมมือทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนบุคลากรกับมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์แห่งภูฏานโด นอกจากนี้ยังได้หารือกับนายกรัฐมนตรีภูฏานพร้อมแลกเปลี่ยนแนวทางนโยบายสุขภาพและการพัฒนาประเทศไทยและภูฏานยังร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจด้านการพัฒนาศักยภาพการแพทย์เฉพาะทางเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพระยะยาวสำหรับความร่วมมือครั้งนี้มีระยะเวลา5ปีครอบคลุมการพัฒนาศักยภาพแพทย์การวิจัยและการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีทางการแพทย์โดยเน้นการพัฒนาบริการปลูกถ่ายไตและการสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงและความยืดหยุ่นของระบบสุขภาพระหว่าง2ประเทศรวมถึงศึกษาความเป็นไปได้ในการอำนวยความสะดวกให้ผู้ป่วยชาวภูฏานเข้าถึงโรงพยาบาลระดับตัติยภูมิของไทยภายใต้กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องนฤมลอุดมพรรายงาน
1: ทางการจีนประกาศเตือนภัยฝนตกหนักในมณฑลหูเป่ยหลังพายุใต้ฝุ่นดอลฟินเคลื่อนตัวลึกเข้าไปยังตอนกลางของจีนศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนประกาศเตือนภัยฝนตกหนักระดับสีส้มซึ่งรุนแรงสูงสุดเป็นอันดับที่2จากทั้งหมด4ระดับในพื้นที่มณฑลหูเป่ยทางตอนกลางของจีนในวันนี้หลังพายุใต้ฝุ่นดอลฟินซึ่งเป็นพายุที่รุนแรงที่สุดของจีนในปีนี้เคลื่อนตัวลึกเข้าไปยังตอนกลางของประเทศโดยคาดว่าพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูเป่ยจะรับปริมาณน้ำฝนถึง250มิลลิเมตรภายใน24ชั่วโมงด้านทางการมณฑลหูเป่ยประกาศเตือนภัยความเสี่ยงสูงที่จะเกิดน้ำท่วมและดินถล่มในหลายเมืองนอกจากนี้ยังสั่งปิดแหล่งท่องเที่ยวทั่วทั้งมณฑลและระงับการดำเนินงานโครงการก่อสร้างในพื้นที่เป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยขณะเดียวกันทางการมณฑลเหอหนานและทางการกรุงปักกิ่งต่างประกาศมาตรการฉุกเฉินรับมือน้ำท่วมฝนตกหนักและดินถล่มจากอิทธิพลของพายุใต้ฝุ่นดอลฟินน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23นาฬิกา

สวัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันอังคารที่11สิงหาคม2569นะคะผู้ควบคุมเสียงคือสุภฤกษ์ธรรมฤดีค่ะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนนี้คือเพลงยามค่ำหรือ Twilight เกิดขึ้นหลังจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จนิวัตรประเทศไทยในปี2494นะคะพอปีรุ่งขึ้นคือ2495เพลงพระราชนิพนธ์นี้จึงเกิดขึ้นคำร้องทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยโดยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิริค่ะพระราชทานออกบรรเลงในงานของสมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษเมื่อวันเสาร์ที่23กุมภาพันธ์2495นะคะจะสังเกตว่าท่วงทำนองเพลงนี้เหมาะกับการเต้นรำค่ะเพลง Twilight หรือยามค่ำในคืนวันนี้เป็นการบรรเลงนะคะ

พลงทวายไลท์หรือยามค่ำจบไปแล้วค่ะเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่15และทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2495นะคะต่อได้ผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรเริ่มด้วยเสียงคุณจันทนาโอบายวาทค่ะผลงานของครูแก้วและครูเอื้อเพลงอกฉันต่อได้คุณวินัยจุลบุษปะผลงานของคุณสุรัตน์ภุกเวศและครูเวศสุนทรจามอนแผ่นดินไม่ไร้เท่าใบพุทธาและเพลงที่3คุณสุปนีพุกสมบุญค่ะขับร้องเพลงผลงานของครูแก้วและครูเวศนะคะปากกับใจ

จบไปแล้วเป็นเพลงที่คุณจันทนาคุณวินัยและคุณสุปนีขับร้องกันคนละเพลงคราวนี้เป็นเพลงคู่บ้างค่ะภาษารักเป็นเพลงที่คุณบรรณาศิลปินแห่งชาติและคุณชวีช่วงวิทย์ขับร้องคู่กันผลงานของครูแก้วและครูเอื้อนะคะเพลงสวนรักเป็นเพลงที่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิรินิพนธ์โดยท่านให้ข้อมูลว่าเป็นผลจากการฝึกฝนตนเองแต่งลีลาทำนองล้อย้อนและล้อตามแบบสากลแต่ว่าจะออกนอกแบบสักหน่อยท่านว่างั้นค่ะการขับร้องนี่ค่อนข้างจะยากนะคะเพราะว่ามีเสียงกว้างและเสียงครึ่งมากบริษัทนำไทยบันทึกลงแผ่นตราฮิสมาสเตอร์วอยซ์เป็นแผ่นครั่งขนาดใหญ่12นิ้วค่ะสุนทรภรณ์และคุณมันธนาขับร้องคู่กันเมื่อปี2492กับวงกลมโฆษณาการเพลงที่3เป็นเพลงที่คุณมันธนามรกุลศิลปินแห่งชาติร้องประสานเสียงกับคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติค่ะเมื่อปี2489นะคะผลงานของครูเอิบประภัยเพลงผสมและครูเอื้อร่วมกันคุณมันธนาบอกว่าเพลงนี้คนชอบมากเวลาที่ร้องในงานเต้นรำทุกงานที่เต้นจะขาดเพลงนี้ไม่ได้นะคะและเพลงเย็นเย็นเป็นเพลงประสานเสียงหญิงคู่แรกของกลุ่มโฆษณาการฟัง3เพลงนะคะเริ่มด้วยภาษารักสวนรักและเย็นเย็น

0: นั่นก็เป็นผลงานที่คุณมัทนามรกุลขับร้องคู่นะคะเพลงแรกภาษารักคู่กับคุณชวลีเพลงที่สองสวนรักคู่กับสุนทรภรณ์และเพลงที่สามเย็นเย็นก็ประสานเสียงกับคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีคราวนี้เรามาพบกับคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาตินะคะเราจะฟังเพลงซึ่งคุณเพ็ญศรีเดินทางไปขับร้องให้ความสุขคนไทยในสหรัฐอเมริกาเมื่อปี2526ค่ะดิฉันตัดตอนมาให้ท่านได้ฟังกันนะคะ
1: ต่อไปก็เป็นเพลงสกุลตลา

คุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีค่ะขับร้องเพลงให้คนไทยในสหรัฐอเมริกาฟังเมื่อปี2526ก็คือสกุลตลาผลงานของทวีปบอนหรือทวีปบรดีลกและครูเอื้อนะคะเพลงหงเหินนั้นครูแก้วและครูเวศแต่งค่ะและยาใจยาจบครูแก้วกับครูเอื้อร่วมกันประพันธ์ชุดต่อไปจะเริ่มด้วยเสียงคุณเลิศผสมทรัพย์ในเพลงดวงดาวคำร้องเป็นของหม่อมหลวงปัทมาวดีมาลากุลทำนองโดยคุณเลิศผสมทรัพย์เองค่ะต่อด้วยเสียงของคุณบุษยารังสีในเพลงใจกระซิบทาตรีแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองและน้อยใจเพลงที่คุณโฉมฉายอรุณชานขับร้องครูพรพิรุณศิลปินแห่งชาติแต่งคำร้องส่วนทำนองเป็นของครูเอื้อนะคะ

ุดท้ายเราจะฟังเพลงจากแผ่นครั่งแผ่นหนึ่งนะคะเป็นแผ่นตราสุนทรภรณ์หน้าสีชมพูมีเพลงราตรีที่สิ้นดาวโดยคุณรวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติผลงานของคุณศิรวัฒน์พิมพ์วงศ์และครูธนิตผลประเสริฐอีกหน้าหนึ่งก็คือสูงเกินใจผลงานของครูแก้วและครูเอื้อค่ะกับร้องโดยคุณชรินันทนาคอนศิลปินแห่งชาติแต่คืนนี้เราจะฟังได้เพียงเพลงเดียวคือสูงเกินใจแล้วพบกันในชั่วโมงที่2นะคะ

จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับวันแม่แห่งชาติพรุ่งนี้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยเปิดให้ใช้ทางพิเศษฟรี3สายทางอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
6: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
8: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ3สายทางในวันพรุ่งนี้ตลอด24ชั่วโมง
9: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกทพ.กระทรวงคมนาคมแจ้งยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษรวม3สายทางในวันพรุ่งนี้12สิงหาคม2569เนื่องในวันแม่แห่งชาติและวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเป็นไปตามประกาศของสำนักนายกรัฐมนตรีโดยเปิดให้ประชาชนใช้บริการตั้งแต่เวลา 0:01 นถึง 24:00 นรวมเวลา24ชั่วโมงได้แก่ทางพิเศษเฉลิมมหานครจำนวน21ด่านทางพิเศษศรีรัตน์จำนวน32ด่านและทางพิเศษอุดรรัตยาจำนวน10ด่านการยกเว้นค่าผ่านทางในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนและช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางในวันหยุดราชการทั้งนี้กทพ.ขอความร่วมมือผู้ใช้ทางร่วมกันขับขี่ปลอดภัยไม่ย้อนสอนเพื่อความปลอดภัยของทุกคนสอบถามข้อมูลเดินทางเพิ่มเติมได้ที่ Exact Call Center โทร1543ได้ตลอด24ชั่วโมงนพศรแก้วขำรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้มอบให้สคบเร่งแก้ไขปัญหาโรงเรียนสอนว่ายน้ำที่ค้างชำระค่าคอร์สอย่างเร่งด่วนเน้นย้ำการหมดอายุของคอร์สเรียนไม่ถือเป็นข้ออ้างให้เร่งคืนเงินแก่ผู้ปกครองให้เสร็จภายใน15วัน
10: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเปิดเผยถึงผลการช่วยเหลือผู้บริโภคกรณีผู้ปกครองถูกโรงเรียนสอนว่ายน้ำปฏิเสธการคืนเงินหลังสาขาปิดตัวลงโดยอ้างเงื่อนไขคอร์สหมดอายุและให้รอเงินคืนนานถึง120วันว่าได้สั่งการให้นายรณรงค์ปุณพิพัฒน์เลขาธิการสคบพร้อมทีมงานลงพื้นที่เจรจากับผู้ประกอบการทันทีจนได้ข้อยุติอย่างรวดเร็วภายใน1วันโดยผู้ประกอบการตกลงจะโอนเงินคืนเข้าบัญชีผู้ร้องเรียนภายใน15วันและย้ำว่าคอร์สหมดอายุไม่ใช่ข้ออ้างในการปฏิเสธความรับผิดชอบหากไม่ได้แจ้งเงื่อนไขให้ชัดเจนตั้งแต่ก่อนซื้อขาย นอกจากนี้ได้มอบหมายให้สคบขยายผลตรวจสอบธุรกิจบริการที่เก็บเงินล่วงหน้าในลักษณะครอสเรียนทั้งสถาบันสอนพิเศษกิจกรรมเด็กและสถาบันออกกำลังกายเพื่อป้องกันการกำหนดเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรมพร้อมเตือนให้ผู้ปกครองตรวจสอบรายละเอียดสัญญาใบเสร็จและเงื่อนไขการใช้งานทุกครั้งก่อนชำระเงินหากไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถแจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแอปพลิเคชัน OCPB Connect และศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเดินหน้าขับเคลื่อนระบบนิเทศการศึกษายกระดับการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยจินตคณิตพร้อมติดตามดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงในโรงเรียนอย่างใกล้ชิด
11: นายพิเชษฐ์โพภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพทครั้งที่29 2569ที่ประชุมรับทราบผลสำเร็จของโรงเรียนราชานุเคราะห์50จังหวัดขอนแก่นที่นำหลักสูตรจินตคณิตมาเสริมทักษะคณิตศาสตร์ให้นักเรียนชั้นประถมมาศึกษาปีที่1ถึง6โดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิราชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ส่งผลให้นักเรียนสามารถคว้ารางวัลทั้งระดับประเทศและนานาชาติอาทิเด็กชายสัตตคุณชัยวงศ์นักเรียนชั้นประถมมาศึกษาปีที่6ที่คว้า3ถ้วยรางวัลและ1เหรียญทองจากเวทีการแข่งขันในสาธารณรัฐสิงคโปร์ทั้งนี้สพทยังคงติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่โรงเรียนเทพสุรินทร์นนทบุรีอย่างต่อเนื่องทั้งผู้บาดเจ็บและครอบครัวผู้เสียชีวิตได้มอบหมายผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีสวดอภิธรรมและพระราชทานเพลิงศพเพื่อร่วมแสดงความอาลัยและให้กำลังใจครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้จิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

มุดที่2ของเพื่อนฝันวันอังคารที่11สิงหาคม2569สุภฤกษ์ธรรมฤดียังควบคุมเสียงอยู่ฟังเพลงคำปฏิญาณคำร้องมาจากบทพระราชนิพนธ์ชวนรักชาติซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับเสือป่านะคะทำนองโดยครูเอื้อค่ะคุณวรนุชอารีขับร้องนำ

ที่จบไปนั่นคือเพลงคำปฏิญาณต่อด้วยเพลงรักไทยโดยคุณภาหวังในธรรมผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการจากละครเรื่องน่านเจ้าปี2482

นั่นคือเสียงของคุณนภาหวังในธรรมในเพลงรักไทยจากละครของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการเรื่องน่านเจ้าแสดงเมื่อปี2482ค่ะฟังเพลงซึ่งชื่อเหมือนกันเลยนะคะแต่ว่าผู้แต่งคนละท่านและนักร้องก็คนละท่านด้วยนั่นคือเพลงใครจะอยู่ค้ำฟ้าใครจะอยู่ค้ำฟ้าเพลงแรกคุณบุญช่วยหิรัญสุนทรขับร้องไว้เมื่อปี2494ผลงานของครูสไลไกรเลิศและคุณสุทินเทสารักษ์ค่ะและใครจะอยู่ค้ำฟ้าเพลงที่2คุณณรงค์ธนวังน้อยขับร้องค่ะผลงานของครูมงคลอมาตยกุลฟังได้เลยนะคะ

จนโง่เขลาและเบาปานยาเปรียบแป้งเหยื่อปลาของคนมี

2เพลงที่จบไปนั้นเป็นเพลงที่ชื่อเดียวกันนะคะแต่ว่าคนละเพลงเลยทีเดียวฟังเพลงจากแผ่นคลั่งแผ่นหนึ่งนะคะหน้าหนึ่งคือเพลงอีหนาวรำพันคุณชรินทร์ นันทนครศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงกับวงกมลสุโกศลเป็นผลงานของครูสลายไกรเลิศค่ะอีกหน้าหนึ่งของอีหนาวรำพันก็คือมณีบนนิ้วนางคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติขับร้องกับวงฮิรัญเนรมิตผลงานของคุณบุญช่วยฮิรัญจสุนทรทั้งสองเพลงนี้เป็นแผ่นคลั่งแผ่นเดียวกันนะคะตราโคลัมเบียค่ะและเพลงที่3ครูล้วนควันธรรมท่านทำแผ่นเสียงลองเพลงมาเพื่อการกุศลเมื่อปี2507มีเพลงอยู่เพลงหนึ่งชื่อเพลงลาวประสาทพรคุณอนันต์รัตนเทพขับร้องฟังทั้ง3เพลงนี้เลยนะคะเริ่มด้วยอินเหนารำพัน

0: ที่จบไปนั้นคือเพลงลาวประสาทพรคุณอนันต์รัตนเทพนักร้องในสังกัดของครูล้วนควันธรรมขับร้องคราวนี้เป็นช่วงเวลาของศาสตราจารย์ในแพทย์ผูนพิษอมตะยกุลคุยกับคุณวันลบวิชุกรนะคะเมื่อวันที่22มีนาคม2545ที่ศูนย์สังคีตศิลป์ธนาคารกรุงเทพสาขาผ่านฟ้า
1: ครูล้วนมีลูกศิษย์หลายคนนะฮะคนหนึ่งเนี่ยที่พวกเราไม่ได้เจอนานแล้วนะฮะแล้วก็วันนี้มานะฮะคือคุณวันรบวิทุกรนะครับผมเสียดายเหลือเกินที่เพิ่นเราเขียนโน้ตเพลงในเรือน้อยให้คุณวันรบไม่ได้นะฮะคุณวันรบก็เลยจะร้องเพลงที่ดังที่สุดเมื่ออัดเป็นเสียงครั้งแรกๆเป็นเพลงของครูสลายไกรเลิศนะฮะยิ้มดีกว่าหมองหม่นครับคุณเชิญคุณวันรบครับ

0: คุณลบพระลบมาอยู่กับครูล้วนตอนนั้นอายุเท่าไหร่ฮะ
1: อยู่ตั้งแต่10ขวบครับ
0: 10ขวบใช่ไหมแล้วร้องเพลงแรกเพลงอะไรฮะ
1: เพลงที่หัดแต่งเสียงนะฮะเพลงแรกก็
0: ในเรือน้อยแล้วที่ไปอยู่10ขวบที่ร้องเป็นเพลงเด็กหรือเป็นเพลงอะไร
1: เพลงผู้ใหญ่เนี่ยเพลงเนี้ยร้องประกวดมาตลอด
0: แล้วก็ครูก็จัดแจงให้บันทึกเป็นเสียง

คือในเรือน้อยผลงานของครูล้วนควันธรรมดิฉันชอบเพลงอยู่เพลงหนึ่งซึ่งนาวาอากาศโทจิระสัตพันธ์คิรีกองดุริยางทหารอากาศแต่งเองแล้วก็ขับร้องเองซึ่งคุณจิระให้ข้อมูลว่าเพลงนี้แต่งเป็นลีลาเดียวกันกับท่านผู้หญิงพวงร้อยสนิทวงอภัยวงศ์นั่นคือเพลงง้องอนและคุณจิระก็ขับร้องเองด้วยนะคะและนอกจากนี้ก็ยังขับร้องเพลงร่วมกับคุณนุ่นสุบงกตซึ่งเป็นนักร้องรับเชิญค่ะในเพลงชะตาฟ้าผลงานของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริอีกเพลงหนึ่งที่เราจะฟังจากการขับร้องของคุณนุ่นสุบงกตก็คือเพลงพวงรักผลงานของวราวรเวทค่ะฟังชุดนี้3เพลงเลยค่ะ

ชุดต่อไปจะเริ่มด้วยเสียงคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติค่ะเปลวไฟรักต่อได้คุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติขับร้องเพลงนี้ไว้เมื่อปี2508คือเพลงใจนางผลงานของสสุวรรณทัตและคุณมนัสปิติสารศิลปินแห่งชาติ

และคืนนี้เราจะจากกันด้วยเพลงอำลาที่เหลืออาลัยสรวณีโพธิเทพขับร้องผลงานของจงรักจันทร์คณาคืนนี้สุภฤกษ์ธรรมฤดีดิฉันจารุรินทร์วสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองในระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์บัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองในระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาจนถึงเวลา 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันสื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคมของประชาชน

ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อรายการธรรมรับอรุณมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันในทุกวันพุธเป็นช่วงของใต้ร่มโพธิบทที่เราจะมาฝึกทำสมาธิกันสักครู่หนึ่งท่านผู้ฟังเราจึงจะเข้าไปฟังหัวข้อแม่บทธรรมะวันนี้จะนำเสนอเรื่องของกิจที่ควรทำในอริยสัจทั้งสี่ก่อนที่จะไปฟังในหัวข้อนั้นเรามาสงบจิตสงบใจทำจิตให้เป็นสมาธิวันนี้เราแผ่เมตตาตั้งฟังทั้งเมตตาด้วยทั้งกรุณาด้วยมุทิตาด้วยอุเบกขาด้วยเอาทีละอย่างวันนี้เริ่มจากอุเบกขาซะก่อนเริ่มจากอุเบกขาอุเบกขาคือความวางเฉยเราเริ่มต้นจากจิตที่เป็นสมาธิด้วยการกำหนดไว้อยู่ลมหายใจหายใจเข้าหายใจออกให้มีสติอยู่กับลมหายใจนั้นโดยไม่ต้องตามลมพอเราตั้งสติไว้แล้วจิตก็จะมีความสงบลงระงับลงเป็นอารมณ์เดียวจิตที่เป็นอารมณ์เดียวนี้เราให้ตั้งไว้ด้วยอุเบกขาอุเบกขาคือความวางเฉยหมายถึงสิ่งที่ชอบสิ่งที่ไม่ชอบมากระทบก็ตามก็วางเฉยได้นิ่งเฉยได้เปรียบเทียบกับว่าถ้านิ่งเฉยวางเฉยไม่ได้ก็คือลุ่มหลงเพลิดเพลินมัวเมายินดีกำหนัดพอใจหรือก็อยากเห็นเกลียดชังไม่พอใจด่าว่ากลับไปไม่ทางกายทางวาจาไม่ด่าไม่ว่าไม่ชมไม่เหลิงทางใจไม่เกลียดไม่ขยะแขยงไม่กำหนัดไม่ยินดีเฉยเฉยอุเบกขาด้วยจิตแบบนี้แผ่ไปในทิศเบื้องหน้าเบื้องขวาเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องบนและเบื้องล่างในทิศใหญ่สี่ทิศในทิศเฉียงสี่ทิศเบื้องบนเบื้องล่างทั่วทุกทางให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งที่เห็นได้หรือมองไม่เห็นทั้งที่ตัวใหญ่หรือตัวเล็กมีเท้ามากหรือไม่มีเท้าทั้งที่เป็นกายทิพย์หรือกายหยาบทั้งที่มีสุขหรือมีทุกข์อยู่ทั้งที่จะให้คุณหรือให้โทษกับเราเราแผ่ให้หมดอุเบกขาต่อไปตั้งจิตไว้ด้วยกับมุทิตามุทิตาหมายถึงความยินดีพอใจในสิ่งที่เขาพ้นจากความทุกข์หรือประสบความสุขนั้นๆท่านเปรียบไว้เหมือนกับเวลาที่เราเจอญาติที่ห่างกันไปนานญาติอันเป็นที่รักไม่ได้เจอกันตั้งนานเจอกันแล้วเนี่ยโอ้ดีใจเจอกันแล้วเนี่ยแหมปลื้มใจโอ้เธอยังสุขสบายดีเธอยังมีชีวิตดีเขามีความสุขอย่างไรเราก็ยินดีพอใจสบายใจในความสุขของเขาจิตที่เป็นแบบเนี้ยคือมุทิตาแผ่ไปท่านผู้ฟังแผ่ไปแผ่ให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องหน้าเบื้องขวาเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องบนและเบื้องล่างทั่วทุกทางทิศใหญ่สี่ทิศทิศเฉียงสี่ทิศแผ่ให้หมดไม่ว่าจะสรรพสัตว์ที่เห็นได้หรือมองไม่เห็นตัวใหญ่หรือตัวเล็กมีคุณหรือมีโทษกับเราเป็นกายหยาบหรือกายละเอียดจะยังไงก็ตามก็แผ่ให้ต่อไปตั้งจิตไว้ด้วยกับกรุณากรุณาหมายถึงความเห็นอกเห็นใจถ้าก็มีความทุกข์สิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่ถ้าก็จะเจอทุกข์เนี่ยด้วยกรุณานะปรารถนาให้เขาพ้นจากความทุกข์เป็นบริเวณเวลาที่คุณจะตีจะทำร้ายจะฆ่าใครหรือสัตว์ตัวไหนแล้วอึกขึ้นได้ว่าไม่ทำดีกว่างดดีกว่าให้เขาพ้นจากความทุกข์นี้เสียจะด่าคน
ไม่ด่าดีกว่าให้เขาพ้นจากอุปสรรคคือคำด่านี้เสียแพ้ไปด้วยใจแบบนี้ท่านผู้ฟังไปยังทิศเบื้องหน้าเบื้องขวาเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องบนและเบื้องล่างทั่วทุกทางให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายยังไม่มีประมาณต่อไปตั้งจิตไว้ด้วยกับเมตตาเมตตาคือความรักความปรารถนาดีเป็นเปรียบไว้เหมือนกับมารดาที่เพิ่งคลอดลูกคนแรกออกมาจะมีความรักความเมตตาความปรารถนาดีให้กับเด็กคนนั้นยังหาประมาณไม่ได้ให้เราตั้งจิตไว้ด้วยกับเมตตาแผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องหน้าเบื้องขวาเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องบนและเบื้องล่างทั่วทุกทางเสมอหน้ากันตลอดโลกทั้งปวงที่มีอยู่เปรียบเหมือนคนเป่าสังที่มีกำลังแข็งแรงสามารถเป่าสังให้ได้ยินได้ทั้งสี่ทิศไม่ยากฉันใดฉะนั้นก็ด้วยจิตอันเป็นไปด้วยกับอุเบกขามุทิตากรุณาและเมตตาแผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายฉะนั้นเหมือนกันก็ให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขจงมีความเกษมจงมีความเจริญ อ้าวล่ะท่านผู้ฟังหลังจากที่เราได้ทำจิตให้มีความสงบกันมาสักครู่หนึ่งตอนนี้เรามาทำความเข้าใจในหัวข้อธรรมะที่ท่านใช้คำว่าแม่บทธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้บัญญัติขึ้นไว้แต่งตั้งเปิดเผยจำแนกแจกแจงเปรียบเทียบส่วนเหมือนส่วนต่างยกตัวอย่างอุปมาอุปไมยทำให้เข้าใจได้ง่ายเปรียบเหมือนกับการเปิดไฟไว้ในที่ที่มันมืดอยู่บอกทางกับคนที่หลงทางหรือว่าอะไรที่มันคว่ำมันล้มอยู่ก็ง่ายก็เปิดก็ตั้งมันขึ้นให้เห็นแจ่มแจ้งชัดเจนให้ไปตรงถูกทางให้มันสวยงามตั้งอยู่ได้อย่างชัดเจนขึ้นมาเป็นลักษณะที่ว่าเป็นหัวข้อข้าพเจ้าหลังจากพาท่านผู้ฟังนั่งสมาธิสัก5นาที10นาทีแล้วก็จะมาอธิบายหัวข้อเหล่านี้ให้ฟังวันนี้อยากจะกลับมาสู่พื้นฐานท่านผู้ฟังพื้นฐานคือ back to basic กลับมาที่พื้นฐานของคำสอนที่ได้สอนไว้ครั้งแรกนั่นคือหมวดธรรมในข้อที่ว่ากิจที่ควรทำในอริยสัจ4กิจที่ควรทำในอริยสัจ4ชื่อมันก็บอกอยู่แล้วผู้ฟังมีอยู่4ประการวันนี้ก็จะพูดถึงหัวข้อ4อย่างนี้แต่จะไม่ได้พูดถึงเรื่องทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคอะไรอย่างนั้นเพราะนั้นเราก็พูดกันอยู่เรื่อยอยู่แล้ววันนี้ต้องการมาเจาะตรงดีกว่าแต่ละอย่างในอริยสัจ4มีกิจที่ต้องทำเนี่ยแตกต่างกันแม้ถ้าบอกว่าทุกอย่างมันเหมือนกันง่ายๆมันก็ดีใช่ไหมล่ะคือแต่ว่าธรรมะเนี่ยมันไม่ง่ายคืออย่างไรก็ตามมันก็ไม่ยากไงถ้าจะบอกว่าโอ้ยากมากยากมากก็มันก็ไม่ยากหรอกแต่มันไม่ง่ายอ่ะจะบอกเข้าใจง่ายๆเข้าใจง่ายๆจะว่าง่ายมันก็ไม่ง่ายนะเพราะว่าส่วนที่เป็นความลึกซึ้งถึงขั้นโลกุตระไม่ใช่จะอย่างลงง่ายๆได้แค่การตรึกตรึกมันก็มีแต่ถ้าจะบอกโอ้ยากมากยากมากลึกซึ้งจะว่ายากมันก็ไม่ยากหรอกธรรมะเนี่ยเพราะว่าส่วนที่เป็นพื้นฐานทำความเข้าใจได้ไม่ยากมันก็มีนี่แหละคือธรรมะท่านผู้ฟัง
ที่ถ้าเมื่อเราศึกษาทำความเข้าใจไม่ยากไม่ง่ายเหมือนกับลำบากกับสบายนี่แหละที่ว่าถ้าจะเห็นแต่ความลำบากยิ่งแก่ความสบายเลยจะทำหรือจะไม่ทำมาอย่าไปคิดอย่างนั้นแต่ดูที่ประโยชน์ที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยดีกว่าท่านผู้ฟังจะว่าง่ายหรือยากก็ตามถ้ามันมีประโยชน์ที่เกิดขึ้นมาง่ายนี่รีบทำเลยแต่อย่าเห็นว่ายากแล้วมันจะไม่ทำโอ้ยจะมีประโยชน์มากอย่างนี้ยากก็ทำสิจะไปกลัวอะไรใช่ไหมล่ะธรรมะนี่มีประโยชน์มากท่านผู้ฟังประโยชน์จะมากได้ต้องรู้จักแยกแยะแจกแจงให้เหมาะสมไม่ใช่ว่าไปเหมารวมกันไม่ได้ต้องรู้จักแยกแยะแจกแจงเนี่ยจึงเป็นหนึ่งในคุณสมบัติในคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ตัวท่านนั้นเป็นภควาคือผู้จำแนกแจกแจงผู้จำแนกแจกธรรมแจกแจงออกทุกข์ก็ต้องทำอย่างหนึ่งสมุทัยก็ต้องทำอีกอย่างหนึ่งนิโรธก็ต้องทำอย่างหนึ่งมรรคก็ต้องทำอีกอย่างหนึ่งปฏิปทาให้ถึงความดับทุกข์ก็ต้องทำอีกอย่างหนึ่งแต่ละอย่างแต่ละอย่างมีหน้าที่ที่ต้องทำแตกต่างกันแล้วนะทุกฝังคือถ้าเราไม่เข้าใจตรงนี้แล้วเราเดินไปใช้สลับหน้าที่นี่หนังคนละม้วนน่ะคนละเรื่องเลยออกมาคนละอย่างถ้าเหตุเกิดปุ๊บท่านให้ละคุณนำไปทำให้มากๆเอาแล้วมันจะไปดีได้ไงสิ่งที่ให้เอาออกดันเติมเข้าไปไอ้สิ่งที่อย่าให้ใส่นั้นใส่เข้าไปนี่หรือให้ใช้สิ่งนี้เวลาก็ทำขนมทำกับข้าวเขาให้ใช้แป้งข้าวโพดแป้งข้าวโพดไม่มีเอาแป้งสาลีก็แล้วกันน่าจะได้อยู่นะโอ้ยมันจะไปได้ไงนุ่งออกมาขนมปังกับขนมครกมันเหมือนกันนี่แหละล่ะมันก็ใช้แป้งคนละอย่างถ้าเราสับสนไม่แจกแจงให้เหมาะสมแยกแยะให้ดีให้ถูกแล้วเห็นขาวๆเหมือนกันกับใสๆกันลงไปคนละอย่างเลยนะดังนั้นการทำความเข้าใจจึงมีความสำคัญท่านผู้ฟังต้องรู้จักแยกแยะในแต่ละอย่างละอย่างให้เหมาะสมถูกต้องคำสอนนี้แจกแจงไว้ครั้งแรกที่ปาอิสิปตนะมฤคทายวันในตอนนั้นมีภิกษุที่ได้ฟังร่วมกันอยู่5รูปด้วยกันในบทคำสอนที่ท่านยกเป็นหัวข้อชื่อว่าธรรมจักรกับปวัตนสูตรวันนี้จะเอาเฉพาะส่วนที่ว่าแต่ละอริยสัจแต่ละอริยสัจนั้นกิจสิ่งหน้าที่ที่เราต้องทำในแต่ละอย่างละอย่างนี่นะไม่เหมือนกันท่านยกหัวข้อขึ้นก่อนในเรื่องของอริยสัจ4เห็นที่เราทราบกันความจริงอันประเสริฐ4อย่างไม่ใช่ความจริงทั่วไปแต่ชื่อว่าความจริงอันประเสริฐใช้คำว่าอริยสัจความจริงทั่วๆไปอย่างเช่นว่าเราดูข่าวอย่างนี้นะข่าวนี่เป็นอย่างนี้หรืองานวิจัยทางวิทยาศาสตร์อย่างนี้นะเช่นหลักฟิสิกส์หลักเคมีเขาทำการวิจัยออกมาแล้วได้ผลงานวิจัยเป็นงี้นี่คือความจริงเป็นสัจจะใช่ไหมล่ะแต่นั้นไม่ใช่สัจจะแบบอริยสัจเป็นสัจจะที่เป็นแฟกต์เป็นข้อมูลเฉยๆเป็นข้อมูลเป็นแฟกต์ตัวอย่างดีกับพระเจ้ามักจะยกมาให้ทุกฟังฟังเปรียบเทียบอย่างเช่นว่าเสื้อผ้าอย่างนี้เป็นต้นเสื้อโอเคมันเป็นผืนๆใช่ไหมล่ะแต่เสื้อจริงๆมันคืออะไรจริงๆกับมันจริงๆเนี่ยมันก็คือได้เอามาสารสับที่เขาเรียกก็คือทอว่าทอกับสารมันต่างกันยังไงไอ้นี่ก็เป็นคำสมมุติที่ยกขึ้นพูดถึงการปรุงแต่งแบบนี้ก็ใช้คำว่าสารปรุงแต่งอีกแบบหนึ่งก็ใช้คำว่าทอสำหรับผ้าเราใช้คำว่าทอขึ้นมาแล้วมันก็เลยกลายเป็นสมมุติเรียกว่าผ้าแต่จริงมันคือได้เอาแล้วได้มันคืออะไรจริงๆมันคือ
ฝ้ายเอาแล้วตาไหมล่ะมันคือตัวไหมจริงๆมันคือรังของตัวไหมเอาแล้วไหนบอกเป็นผ้าไม่ใช่นี่มันหมายถึงที่มันทำมาจากอะไรใช่ไหมแล้วถามว่าเอ๊ะตรงนี้มันคือจะเป็นสมมติเรียกขึ้นมาสมมติเนี่ยไม่ใช่ความจริงเอาแต่มันจริงๆนะมันคือเรียกผ้าจริงๆคือจริงแบบสมมติโลกไงท่านฟังจริงแบบสมมติโลกเนี่ยก็คือตามหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ตามข่าวตามเหตุตามปัจจัยอันนี้คือตามน้ำไปตามน้ำคืออะไรคือตามนั้นตามน้ำคือตามนั้นตามนั้นคือตามอะไรตามเหตุตามเหตุเงื่อนไขปัจจัยแล้วแต่ว่าก็จะเรียกปรุงแต่งกันอะไรยังไงก็เรียกใช้ไปคำหนึ่งเลยท่านผู้ฟังที่ข้าพเจ้าพึงศึกษามาคำว่าแซงอย่างนี้นะสระแอสอเสือรอเรือไม่โทงองงูแซงแซงในสมัยปัจจุบันเนี่ยหมายถึงแกล้งหมายถึงแบบหลอกลวงใช่ไหมล่ะแซงทำแต่ท่านฟังรู้เปล่าว่าคำว่าแซงทำในแค่ยุครัชกาลที่4ที่3เนี่ยนะหรือที่5เขายังใช้คำนี้อยู่เนี่ยหมายถึงจงใจทำนะแซงทำนี่คือจงใจทำนะเอาเนี่ยมันแค่ประมาณ100ปีความหมายมันเหมือนคนละอย่างกันเลยนะแซงทำในปัจจุบันหมายถึงแกล้งทำแนวๆออกว่าไม่จงใจหรือว่าทำจริงก็จริงแต่ว่าไม่อยากให้ใครรู้แต่ในขณะที่ความหมายเดิมก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้เอาที่มันเปลี่ยนแปลงไปได้ล่ะก็บริบทของสังคมบริบทของอะไรต่างๆตามเงื่อนไขปัจจัยนั้นๆน่ะตามนั้นน่ะตามนั้นน่ะคือตามกระแสที่มันพัดไปพัดมาแหละเวลามันไปไงสับมันก็เปลี่ยนแปลงไปชื่อเรียกก็เปลี่ยนแปลงไปการทำงานเหตุผลทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ข่าวสารบุคคลที่ว่าจริงๆอยู่ตรงนั้นน่ะแต่มันเปลี่ยนแปลงได้เดี๋ยวถือเอาว่าจริงโดยส่วนเดียวนี่คือโดยทั่วๆไปสัจจะทั่วๆไปความจริงแบบที่เป็นแฟกต์ก็เรียกว่าข้อเท็จจริงใช่ไหมเป็นแฟกต์เป็นข้อเท็จจริงแต่ถ้าบอกว่าความจริงอันประเสริฐตรงนี้เราจะเรียกว่า truth คือความจริงแบบไม่ว่าจะข่าวเท็จหรือข่าวจริงมันก็จริงแบบอริยสัจอยู่ของมันไม่ว่าจะทฤษฎีที่มันผิดหรือทฤษฎีที่มันถูกมันก็จะจริงแบบอริยสัจของมันนั่นก็จะคำว่า truth คือความจริงความจริงในข่าวปลอมก็คือมันเป็นอนัตตาความจริงในข่าวจริงก็คือมันเป็นอนัตตาเหมือนกันน่ะความจริงในทฤษฎีที่ผิดมันคือเป็นอนัตตาความจริงในทฤษฎีที่ถูกมันคือเป็นอนัตตาอนัตตาเป็นต้นมีหลายๆอย่างก็เป็นความจริงอันประเสริฐซึ่งความจริงอันประเสริฐถ้าเราแยกย่างมาก็จะมี4อย่างคือทุกข์สมุทัยนิโรธและมรรคอะไรนี่คือ4อย่างนี่คือหัวข้อไงรายละเอียดของแต่ละอย่างคือถ้าทุกข์ก็คือขันธ์5ขันธ์5นี่มีอะไรบ้างได้แก่รูปเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณรูปคือสิ่งที่เป็นของแข็งของเหลวก๊าซธาตุสีดินน้ำไฟลมเวทนาคือความรู้สึกที่เป็นสุขเป็นทุกข์หรือไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขสัญญาคือความหมายรู้การบอกได้ว่านี่คือสีเขียวสีแดงสีฟ้าชื่อมันคืออะไรสังขารคือการปรุงแต่งปรุงแต่งให้เปลี่ยนแปลงไปจากสภาพของมันเดิมอย่างนี้เป็นอีกอย่างหนึ่งปรุงแต่งเวทนาอย่างหนึ่งให้เป็นเวทนาอย่างหนึ่งส่วนวิญญาณคือการรู้แจ้งหรือการรับรู้รับรู้สิ่งนั้นรับรู้สิ่งนี้ได้ผ่านทางหูทางตาเป็นรสเค็มรสเปรี้ยวเสียงดังเสียงค่อยนี่เรียกว่าวิญญาณพวกนี้คือขันธ์5ที่ถ้าเราจะบอกว่าเป็นสุขเนี่ยนั่นมันลวงยังไม่ใช่จริงยังไม่ใช่สัจจะความจริงแต่จริงๆของขันธ์5นั้นคือมันเป็นทุกข์คือจะเถียงกันก็ได้นะก็ไม่ได้แตกเถียงไงท่านผู้ฟังก็เรียกว่าให้เหตุผลถ้าคนมีเหตุผลคุยกันเนี่ยไม่ได้เถียงนะแต่คนไม่มีเหตุผลคุยกันมันได้เถียงกันแล้วถ้าเราจะใช้เหตุผลคุยกับคนที่ไม่มีเหตุผลเนี่ยค
ือการข่มขี่ถ้อยคำมันเป็นฆ่าศึกโดยเหตุผลเหตุผลนั่นก็คือว่ามันเปลี่ยนแปลงได้มันเป็นทุกข์มันไม่เที่ยงเป็นอนัตตาจึงเรียกมันว่าเป็นทุกข์เป็นหนึ่งในอริยสัจความจริงอันประเสริฐส่วนที่สองที่ว่าตัณหาสมุทัยเหตุเกิดทุกข์คือตัณหาแต่เราจะบอกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่หรอกที่ฉันมีทุกข์อยู่ตอนเนี้ยเพราะว่าหัวบ้างเมียบ้างลูกบ้างหัวหน้าบ้างลูกน้องบ้างลูกค้าบ้างการงานบ้างหมายถึงเราไล่เรียงไปไล่เรียงไปเนี่ยคุณจะไปเจอต้นตอมันคือตัณหาตัณหาจึงเป็นเหตุของความทุกข์นะไม่ใช่อย่างอื่นส่วนที่สามคือความดับไม่เหลือของทุกข์คือความดับไม่เหลือของตัณหาเมื่อเราพิสูจน์แล้วว่าตัณหามันเป็นเหตุของความทุกข์จริงๆจริงๆแบบอริยสัจจริงๆเลยนะเอาถ้าไม่มีตัณหามันก็เป็นความดับของทุกข์ไงมันมาด้วยกันเลยเพราะสมการมันแก้กันมาแล้วแล้ววิธีการที่จะให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ต้องใช้องค์ประกอบ8อย่างอันประเสริฐคือมรรค8ย่อๆก็คือศีลสมาธิปัญญาแต่เราจะบอกเอ้ยศีลสมาธิปัญญามันแก้ปัญหาอะไรไม่ได้หรอกมันจะให้ถึงความดับทุกข์ได้ไงเราจะยกเหตุผลประกอบคนที่พูดโดยไม่เข้าใจไม่มีเหตุผลจะใช้เหตุผลในการปรับความคิดเห็นที่มันผิดนั้นให้มันตรงได้อันนี้คืออริยสัจ4ไงระวังประเด็นของความจริงอันประเสริฐ4อย่างที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นยังไงตัณหามันก็เป็นเหตุเกิดทุกข์ไม่มีทางที่ตัณหามันจะทำให้เกิดความสุขได้อย่างแท้จริงจริงๆเลยเนี่ยไม่มีทางยังไงขันธ์ 5มันก็เป็นทุกข์ไม่มีทางเลยที่ขันธ์ 5มันจะนำความสุขความเจริญยั่งยืนอะไรต่างๆมาให้ถ้ามานั้นมันเป็นจอมปลอมไม่เฉยจริงๆมันไม่ใช่ของหลวงมันมีอยู่จริงๆเป็นอย่างนี้ใช่ไหมประเด็นในที่นี้ที่จะพูดถึงคือว่าแต่ละอย่างในอริยสัจ4ความจริงอันประเสริฐไม่ใช่ความจริงทั่วไปเนี่ยมีกิจที่ควรทำอย่าไปลำพังเพียงเข้าใจหมดละทุกข์คืออันนี้สมุทัยคืออันนี้นิโรธคืออันนี้แล้วก็มรรคคืออันนี้ฉันเข้าใจแล้วก็พูดมา10กว่านาทีครึ่งชั่วโมงยังไงคุณก็ต้องเข้าใจอยู่แล้วใช่ไหมล่ะแต่เข้าใจเนี่ยมันเข้าถึงไหมเข้าใจจริงๆไหมว่ากิจที่ควรทำของเขาเนี่ยมันคืออะไรหนึ่งในจุดที่คุณจะต้องเข้าใจคือว่าต้องทำยังไงกับมันแล้วต้องทำแล้วด้วยนะเราแค่ว่าต้องทำยังไงกับมันซะก่อนในทั้ง4อย่างนี้ทุกท่านใจกับว่ารอบรู้เข้าใจยอมรับมันมาจากคำว่าปริญญาทุกเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้มาจากคำว่าปริญญาสมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์ต้องละต้องกำจัดต้องขว้างทิ้งต้องไม่ถือเอามาจากคำว่าปหานะคือละเสียนิโรธคือความไม่มีตัณหาต้องทำให้แจ้งคือทำให้เกิดขึ้นทำให้เห็นทำให้สว่างมาจากคำว่าสัจฉิกะและทางให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ทางเนี่ยมีองค์ประกอบ8อย่างเป็นสิ่งที่ต้องทำให้เจริญต้องพัฒนาต้องทำให้ดีต้องทำให้มีมาจากคำว่าภาวิตาคือการภาวนาทั้ง4อย่างนี้ต้องทำหน้าที่แตกต่างกันแบบนี้เรามาทำความเข้าใจทีละอย่างตามฟังหน้าที่ตรงนี้หน้าที่มันสำคัญถ้าหน้าที่มีแล้วคุณไม่ทำตามหน้าที่มีปัญหาทันทีงานง่ายๆเช่นงานทำความสะอาดอย่างนี้ระวังโอ้เราจะบอกเป็นงานต่ำต้อยงานไม่สำคัญงานอะไรต่างๆให้เงินเดือนก็น้อยเฮ้ยสำคัญนะดูดิถ้าไม่มีใครล้างห้องน้ำทำไงตามสำนักงานตามสถานที่สาธารณะตามสถานีรถไฟ
รถตัวรถบัสอย่างนี้ถ้าไม่มีคนทำความสะอาดเนี่ยเข้าไปนี่พังงะเลยโอ้โหห้องน้ำฉุนกึกเลยส่งกลิ่นมั้งแต่ก่อนเข้าละยิ่งเข้าไปนี่เขาปิดซ่อนไว้ไงเปิดมาแบบเบียนหน้าหนีถ้าไม่ทันอย่างเงี้ยเข้าหน้าที่ก็ไม่ได้ทำนี่นี่ไม่มีใครทำหน้าที่นี้ได้นี่มีปัญหาทันทีเลยงานง่ายๆและยิ่งทั้งงานสำคัญสำคัญนะหรือคนสำคัญสำคัญเนี่ยไม่ได้ทำหน้าที่ที่สำคัญสำคัญเนี่ยโอ้เอาทำไมเป็นเงี้ยพึ่งไม่ได้ไงหน้าที่ที่ควรทำนั้นไม่ทำมีปัญหาเลยโดยเฉพาะยิ่งคนที่เป็นผู้นำนี่คนที่เป็นผู้นำต้อง reliable นะ reliable เนี่ยหมายถึงมีความสม่ำเสมอมีความมั่นคงในการที่จะทำสิ่งนั้นที่ตัวเองควรทำทำตามหน้าที่ไงหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายทำเลยทุกฝั่งทำให้ดีทำตามหน้าที่ของเราให้ดีหน้าที่ในที่นี้ทุกต้องกำหนดรู้เข้าใจยอมรับมันสมุทัยต้องละต้องกำจัดต้องขว้างทิ้งนิโรธต้องทำให้แจ้งให้สว่างให้เห็นปฏิปทาให้ถึงความดับทุกข์ต้องพัฒนาเจริญภาวนาทำให้มากถ้าเราทำสลับหน้าที่กันถึงว่ามักนี่นะเขาให้ทำให้มากๆใช่ไหมนั่นเป็นละเสียละเสียเช่นยังไงโอ้ยสมาธิฉันทำไม่ได้เลยพระมหาภิบูลย์เนี่ยมาชวนนั่งสมาธิทำ challenge คือการท้าให้ทำอยู่7วันแม้แต่7วันนี่มันทำไม่ได้เลยนะทำได้วัน2วันอีก5 6วันนี่ทำไม่ได้ก็เลยคิดว่าทำไม่ได้นี่ไม่ทำละอันนี้คือทำกิจที่มันผิดแล้วนะสิ่งที่ควรทำให้มากนั่นเป็นละเสียสมาธิเนี่ยเป็นอะไรเราเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งในโลกนี้นะทุกฝั่งนะให้แนวคิดแบบนี้เลยว่ามันจะจัดลงในอะไรของอริยสัจสี่มันไม่หนีในนี้แน่นอนในที่นี้คือให้เกิดความเพียรให้มีศรัทธาให้สร้างสติให้ทำสมาธิสี่อย่างนี้ซึ่งสี่อย่างนี้เป็นส่วนอะไรอ่ะแล้วเราคิดอะไรก็ตามระวังแนวคิดทุกอย่างสิ่งที่มีมาในชีวิตประจำวันของเราให้รู้จักแยกแยะสิ่งนั้นเขาว่าเขาเป็นอะไรเขาเป็นทุกข์หรือเขาเป็นสมุทัยหรือเขาเป็นนิโรธหรือเขาเป็นมรรคเขาเป็นอะไรสิ่งนั้นเป็นอะไรแยกแยะให้ดียกเคสเลยศรัทธานี่เป็นอะไรศรัทธาเหรอก็คือความมั่นใจนะท่านความมั่นใจอยู่ตรงไหนเป็นตัณหาเปล่าโอ้ยมันจะไม่ใช่แล้วศรัทธามันไม่ใช่ตัณหาหรือเป็นทุกข์ใช่ไหมศรัทธานี่มันทำให้พ้นทุกข์นะมันก็ต้องเป็นปฏิปทาใช่ไหมล่ะเป็นส่วนของมรรคแปดความเพียรสติสมาธินี่ชื่อมันบอกอยู่แล้วสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิพวกนี้เป็นมรรคคือทางหมายถึงปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์คือทางที่ประกอบด้วยองค์อันประเสริฐ8อย่างอันนี้คือมรรค8นี่ใช่เป็นมรรค8ใช่ไหมกิจที่ควรทำในปฏิปทานี้คืออะไรต้องพัฒนาท่านมาจากคำว่าภาวิตาพัฒนาภาวิตาคือภาวนาหมายถึงไม่ใช่อ่อนวอนนะแต่ทำให้มันมากถ้ายังไม่ดีต้องทำให้ดีถ้ายังไม่มีต้องทำให้มีแต่ดีอยู่แล้วยิ่งทำให้ดียิ่งขึ้นนั่นจะเป็นการพัฒนาแต่ถ้าเราบอกโอ้ยไม่ไหวแล้วฉันไม่ทำต่อดีกว่าไอ้พวกที่ทำไปแล้ว7วันก็เลยเลิกซะเอาเลิกก็คือละใช่ไหมล่ะเลิกละโอ้มันผิดนี่เพราะเลิกละนี่มันต้องทำกับตัณหาแต่ในมันเลิกละในสิ่งที่เป็นมรรคไม่ถูกนะกิจที่ควรทำในสมาธิในสติคือเจริญคือพัฒนายิ่งต้องหาเวลาทำให้มันมากขึ้นยิ่งต้องทำยังไงถ้ามีเวลาเท่าเดิมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ยิ่งต้องทำยังไงถ้าบอกว่ามีเวลามีประสิทธิภาพเท่าเดิมทำยังไงถึงจะให้ทำให้ได้บ่อยๆให้ได้ซ้ำๆให้ได้ย้ำๆต้องคิดแบบนี้หรือเราดูออนไลน์ช้อปปิ้งอย่างนี้ก็ได้ยกตัวอย่างเลยยกเคสเลยคุณออนไลน์ช้อปปิ้งออนไลน์ช้อปปิ้งจะซื้ออะไรอ่ะซื้อผ้าสักผืนหนึ่งอ่ะเอาผ้านี้เป็นอะไรก่อนคือเราต้องรู้จักแยกแยะนะระวังนะผ้านี่มันเป็นอะไรผ้ามันก็เป็นผ้าไงหมายถึงว่ามันก็เป็นวัตถุดิบขึ้นมาใช่ไหมล่ะเป็นธาตุแต่ว่ามันแล้วมันคือธาตุดินเนี่ยธาตุดินคือเป็นส่วนของรูปไงเป็นของแข็งของเหลวหรือก๊าซเป็นธาตุสีดินน้ำไฟลมก็มันเป็นธาตุดินมันคือรูปรูปนึงเป็นอะไรเป็นหนึ่งในขันธ์ห้าขันธ์ห้านี่มันเป็นอะไรโอ้มันเป็นทุกข์โอเคมันเป็นทุกข์ไรความอยากที่เราอยากจะได้ผ้าเนี่ยมันก็มีมาด้วยนะเพราะมันในสิ่งที่เราเห็นอยู่ส่วนเดียวบางทีมันมีหลายอย่างปนกันมาเช่นเดียวกันว่าเราซื้อผ้าผืนหนึ่งเนี่ยคุณซื้อผ้าผืนหนึ่งมันมีหลายอย่างอยู่ในนั้นนะตัวผ้านี่ก็ส่วนหนึ่งความอยากที่จะได้นี่ก็อีกส่วนหนึ่งปนกันละมาสองอย่างความอยากที่จะได้ผ้าความอยากเนี่ยคืออะไรเพราะมันชัดเจนมันคือตัณหาถ้าอยากได้ผ้าตัณหามันคือสมุทัยไงแต่ไอ้เจ้าตัวผ้าเนี่ยมันคือรูปใช่ไหมล่ะรูปมันก็คือทุกข์ไงนี่มาด้วยกันล่ะทุกข์และสมุทัยมาด้วยกันล่ะอยู่ในการที่เราจะไปออนไลน์ช้อปปิ้งซื้อผ้าประเด็นคือตรงนี้ต้องฟังว่าถ้ามันมัดรวมกันมาอย่างเงี้ยเราต้องรู้จักแยกมันออกแล้วทำหน้าที่มันถูกหมายความว่าถ้าสมุทัยกับทุกข์มันมัดรวมกันมาแล้วสมุทัยกับทุกข์เนี่ยนะยังไงมันก็มัดรวมกันมาต้องฟังเราอยู่ในโลกนี้เนี่ยอยากได้สุขไม่อยากได้ทุกข์กันอยู่แล้วป่ะรักสุขเกลียดทุกข์กันทุกคนไล่มาเลยตั้งแต่ยาจกตั้งแต่คนไม่มีอันจะกินจนคนธรรมดาพอมีพอกินจนถึงพนักงานออฟฟิศจนถึงเศรษฐีมหาเศรษฐีราชามหากษัตริย์โอ้ยไปนู่นเลยจนถึงเทวดาเทพอสูรมารพรหมแม้แต่พระพุทธเจ้าตอนเป็นโพธิสัตว์นี่หรือเหล่าพระอรหันต์ที่ยังเป็นอรหัตมรรคนี่ก็รักสุขเกลียดทุกข์กันทุกคนทั่วหน้าทุกคนรักสุขเกลียดทุกข์ก็จะมีสมุทัยและทุกข์ปนกันมาด้วยเสมอมันมาด้วยกันมันแพ็คเกจกันมาทุกข์กับสมุทัยยังไงก็ปนกันมาเราต้องแยกมันออกเพราะอะไรนะเพราะสมุทัยคุณต้องละไงแต่ทุกข์คุณต้องกำหนดรู้คุณต้องเข้าใจมันไงคุณต้องยอมรับมันไม่ใช่ว่ายอมรับไอ้เจ้าตัณหานะถ้าตัณหาเราก็ยอมรับมันมาเออมันอยู่ก็อยู่ไปก็ดีแล้วผิดแล้วมันจะทำให้ทุกข์มากขึ้นเพราะตัณหาเป็นเหตุของความทุกข์ในที่นี้ถ้าเราอยากซื้อผ้าความอยากนั้นคือสมุทัยสมุทัยต้องละเสียขวางทิ้งกำจัดเลิกไม่เอาแต่ทุกข์คือตัวผ้าคือขันธ์ห้าต้องกำหนดรู้เข้าใจยอมรับตั้งใจกับปริญญาทำยังไงเอาผ้าเนี่ยมันคืออะไรเอาตัวทุกข์อะไรแหละผ้ามันคืออะไรว่ามันก็เป็นธาตุดินใช่ไหมเป็นลมกำหนดรู้มันเนี่ยมันคือต้องเป็นข้อดีข้อเสียของมันมายังไงจะเอาไปใช้ทำอะไรสวยงามไม่สวยงามจุดไหนถ้าเราไม่รอบรู้นะคือเห็นแต่ข้อดีของมันอย่างเดียวใช่ไหมเห็นแต่ความดีความงามความสวยหรือในอีกด้านหนึ่งก็คือไม่ชอบไม่พอใจเกลียดไม่เห็นด้วยคือมันจะมีความลำเอียงและมีอคติเกิดขึ้นถ้าเราไม่รอบรู้มันนะเราจะมีความลำเอียงมีอคติเกิดขึ้นในสิ่งนั้นถ้าชอบผ้าผืนนี้โอ้ก็ชอบเลยทั้งสีทั้งเนื้อถ้าเกลียดผ้าผืนนี้โอ้ก็ไม่ชอบเลยเนื้อดีอยู่แต่สีไม่สวยไม่ชอบก็ไปแบบใหม่อีกก็มีอคติคือไม่เห็นรอบด้านแต่ทุกหมายถึงขันธ์ห้าเราต้องเห็นรอบด้าน
ในที่นี้คือกำหนดรู้รอบรู้เข้าใจมันส่วนตัณหาคือความอยากที่ว่าอยากได้ผ้าเนี่ยต้องละเสียละกำจัดความอยากในผ้านั้นไม่ใช่ไปกำจัดผ้านะแต่กำจัดความอยากที่จะได้ละเสียท่านแล้วถ้าไม่อยากได้มันก็ไม่ซื้อสิไม่แน่ก็ถ้ามันจำเป็นต้องซื้อในความที่ต้องเอาไปใช้งานก็ซื้อได้แต่ไม่ได้ซื้อด้วยความอยากไงกินอาหารเนี่ยได้อย่างดีเลยเป็นตัวอย่างอาหารยกมาจานหนึ่งอาหารนี่เป็นอะไรเห็นอะไรได้ยินอะไรก็ตามนะทุกฟังให้คิดเป็นแนวอริยสัจมันคืออะไรสิ่งนั้นอาหารเนี่ยท่านแนวอริยสัจโอ้อาหารนี่มันก็เป็นธาตุดินเป็นสิ่งที่เป็นธาตุน้ำก็มีถ้าเป็นซุปธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเป็นอะไรเป็นรูปเป็นรูปมันก็คือขันธ์ห้าไงใช่ไหมล่ะขันธ์ห้ามันก็เป็นทุกข์ไงอาหารจานหนึ่งเนี่ยคือทุกข์มาแล้วแล้วมันมัดรวมกันมาทุกข์ไม่ได้มาโดยส่วนเดียวแล้วมันก็มีสมุทัยมาด้วยโอ้ยแต่ว่าอาหารนี้ฉันไม่ชอบก็เฉยๆนะอาหารยกมาก็ไม่ใช่ว่าจะอยากกินหรือไม่อยากกินทีนี้มันจะมีอาหารบางประเภทที่เราชอบมากเช่นของหวานๆเช่นของทอดๆเช่นของอร่อยๆบางคนชอบกินข้าวมันไก่บางคนชอบกินข้าวขาหมูโอ้ยโดยเฉพาะหนังมันเหนียงหึงทั้งมันทั้งหนังนี่ชอบมากเห็นเลยแบบขนลุกเลยล่ะอยากกินในขณะที่อาหารจานเดียวกันเนี่ยอีกคนหนึ่งก็ไม่ชอบข้าวขาหมูอ่ะเขาชอบสลัดนี่เห็นข้าวขาหมูนี่โอ้ขนลุกเหมือนกันทำไมอ่ะขยะขยงโอ้ไม่ชอบกินกันได้ยังไงเนี่ยฉันไม่โอ้ยมันล้วนๆเนี่ยโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวข้าวหมูนี่เขาชอบกินสลัดเขาก็เลยไม่ได้มีตัณหาแบบนี้ว่ากามตัณหาแต่มีภาวะตัณหาแทนมันก็มีภาวะตัณหาเหมือนกันแหละแต่มีวิภาวะตัณหาแทนมันคือตัณหาเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่ามัน

แต่ว่าคนหนึ่งชอบมากคนหนึ่งเกลียดมากนี่คือยกตัวอย่างเห็นสองขั้วแตกต่างกันนะว่ามันมีอะไรที่มันมัดรวมกันมามันก็ต้มมัดเราต้องรู้จักแกะออกแยกออกให้เห็นชัดเจนว่ามันคืออะไรถ้ามันเป็นทุกข์ต้องทำความเข้าใจกำหนดรู้รอบรู้สิ่งนั้นถ้าเป็นตัณหาต้องละมันเสียเลิกกำจัดทิ้งไม่เอาไว้กลับมาที่อาหารที่ว่าถ้าเป็นอาหารที่เราชอบมากเลยชอบมากก็ถ้าชอบมากก็จะกินเยอะไงกินเยอะไรก็ชอบไงก็ชอบนี่เป็นอะไรล่ะก็เป็นตัณหาไงเออพอคนที่กินอาหารด้วยตัณหาเนี่ยนะทุกฝั่งนะมันก็จะทำให้กินมากเกินประมาณก็เรียกว่าไม่รู้ประมาณเกินประมาณละเกินประมาณกินก็บ่ายน้ำตาลเนี่ยกินก็บ่ายน้ำสีน้ำสีนี่คือพวกน้ำหวานต่างๆสีส้มบ้างสีดำบ้างสีเขียวบ้างกินเข้าไปขนมหวานนี่กินเข้าไปมากๆมันก็เป็นเบาหวานนะทุกฝั่งกินหวานมากเกินไปเป็นเบาหวานนำมาสู่การเป็นโรคหัวใจเป็นโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดเป็นโรคมะเร็งอะไรต่อไปอีกคือมันไม่ได้มีเชื้ออะไรเข้าไปเช่นเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียเหมือนโควิดอย่างนี้นะไม่ได้เป็นอย่างนั้นไอ้โรคนี้มันเกิดจากอาหารการรับประทานของมนุษย์ทำอะไรเนี่ยทำตามความอยากอยากหวานๆไงชอบนี่อยากไงเราอยากกินอะไรตามความอยากความอยากต้องกำจัดออกเสียละเสียการกำจัดความอยากออกละออกนั้นต้องแยกออกจากเจ้าความทุกข์มันมัดรวมกันมาเราต้องแยกออกจากกันกำจัดสิ่งที่เป็นความอยากนั้นเสียเอาใหม่คราวนี้อาหารการที่ชอบยกมาเลยเรื่องนี้เป็นไรโอ้ผัดสะตอโอ้ผัดสะตอใส่กุ้งด้วยใส่หมูด้วยใส่สะตอนี่โอ้ลูกใหญ่ๆเลยถ้าหัวแม่โป้งน่ะว้าวมีข้าวสวยร้อนๆด้วยแหมกะปินี่หอมฉุยเลยหยุดก่อนนะหยุดก่อนนะไอ้ผัดสะตอเนี่ยมันคืออะไรคืออาหารไงมันก็คือท่าซีเออมันก็คือทุกข์อะไรอ่ะชอบใช่ไหมชอบนี่คืออะไรคือตัณหานั่นแหละชอบกินสิ่งนี้ไม่ใช่ว่าเราจะต้องเลิกสิ่งที่เราชอบนะแต่เอาความอยากออกไปนะสมมุติว่าถ้าเราชอบสตอแล้วคนยกสตอมาเอ้ยเอาสตอไปเอาสตอไปไม่กินไม่กินหากห้ามใจทำอย่างนี้ไม่ถูกเพราะอะไรไปกำจัดทุกข์ไงทุกข์คือสิ่งที่ต้องรับรู้แต่คุณจะไปกำจัดมันออกเสียคือยกออกไปยกออกไปก็เลยไม่กินเพราะอะไรนั่นเป็นละความทุกข์ทุกข์ไม่ใช่สิ่งที่ควรละท่านผู้ฟังทุกข์เป็นสิ่งที่ต้องเข้าใจเขาเอาเอากลับมาแยกแยะออกทุกข์ใช่ไหมสมุทัยด้วยนะแยกออกละสมุทัยเสียทุกข์ให้รับรู้ซะรับรู้ทุกข์คืออะไรในที่นี้คือผัสสะตอแต่เป็นยังไงโทษมันก็มีคุณมันก็มีคุณมันกินเข้าไปแล้วมันก็ทำให้ร่างกายเราทรงดำรงอยู่ได้เป็นอาหารที่ถูกท่าคืออาหารที่เราชอบโทษมันก็มีถ้าไม่กินแล้วเวทนาบางอย่างมันก็ไม่ระงับถ้ากินมากเกินไปเวทนาบางอย่างมันก็เกิดขึ้นเฮ้จะทำยังไงให้กินแล้วพอดีมีเวทนาเบาบางคือเวทนาเก่าก็ระงับไปเวทนาใหม่ก็ไม่เกิดขึ้นระงับเวทนาเก่าได้เพราะอาหารนี่เป็นสิ่งดีนะส่วนที่เป็นความอยากความชอบเนี่ยเอาออกไปความอยากความชอบนั้นคือตัณหาเอาออกไปเอาออกไปแล้วมันจะเหลืออะไรก็ไม่เหลือความอยากไงไม่ให้เหลือในอาหารประเภทนั้นใช่ไหมแล้วกูจะทำยังไงกับมันก็มันถูกท่ามันก็กินได้ไงกินได้พอประมาณกินได้พอประมาณในอาหารที่ถูกท่าไงกินได้ทุกฝั่งเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้ทำตามอำนาจความอยากทำตามเหตุผลเราก็รู้ประมาณในการบริโภคต้องรู้จักเสพให้ดี
ถ้าเรามองกันให้กว้างแล้วก็ลึก

ด้วยนะทุกฝั่งนะจะเป็นอาหารจะเป็นเสื้อผ้าเนี่ยมันเป็นเรื่องอะไรเรื่องปัจจัยสี่เห็นไหมปัจจัยสี่นี่ที่ข้าพเจ้าเพลิดไปในช่วงของจิตตวิเวกที่พูดถึงวิธีการพิจารณาปัจจัยสี่ก่อนการบริโภคตรงนี้เลยการพิจารณาปัจจัยสี่ก่อนการบริโภคก็เพื่อที่จะเอาตัณหาเอาความอยากเนี่ยออกไปแล้วเสพอย่างมีสติสัมปชัญญะเสพอย่างพอดีโภชเนมตัญญูตาจะเป็นอาหารถ้าเป็นเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มก็ให้เพียงใส่เพื่อปกปิดความละอายเสนาสนะยารักษาโรคก็มีวิธีพิจารณาของเขาที่พระพุทธเจ้าสอนไว้เพื่อให้แยกแยะตรงนี้ออกเราพิจารณาปัจจัยสี่เนี่ยนะก่อนการทั้งอุปโภคและบริโภคจะละตัณหาไปในตัวจะเข้าใจขันธ์ห้าได้พร้อมๆกันแยกแยะออกเลยในช็อตเดียวง่ายไหมง่ายสิท่านผู้ฟังเพราะว่าท่านทำให้ง่ายแล้วไงไอ้ที่ข้าพเจ้าอธิบายมาเนี่ยมันจะว่าคือให้เห็นกระบวนการการทำงานของเขามันเลยดูหลายขั้นตอนสำหรับบางคนหลายขั้นตอนก็เลยชี้ว่ามันยากแต่จริงมันไม่ยากถ้าเราทำแค่พิจารณาอาหารบูมเลยมันอันเดียวกันโออริยสัจสี่ที่ว่าเราจะต้องแยกทุกแยกสมุทัยกรณีของการบริโภคอุปโภคสิ่งที่เป็นปัจจัยสี่แก่การดำเนินชีวิตมันอยู่ในขั้นตอนเดียวกันนี้เองง่ายไหมง่ายสิอีกตัวอย่างหนึ่งนะที่ก็เป็นอาหารแบบที่ว่าเราอยากจะกินเหมือนกันนะในที่นี้คือเช่นสุราหรือถ้าเราต้องการจะไปเสพในที่นี้เช่นไปมีกิ๊กไปมีภรรยาของผู้อื่นหรือสามีของคนอื่นหรือเรามีภรรยาหรือสามีอยู่แล้วเรายังจะไปเที่ยวหาความสุขจากหญิงหรือชายอื่นอันนี้มันผิดศีลนะแม้แต่ก็ชอบไงท่านบอกว่าทำของที่ชอบก็ได้เอาความอยากออกต้องแยกแยะให้ถูกใช่ไหมการดื่มน้ำเมาอันเป็นที่ตั้งความประมาทในกรณีของดื่มสุราการเสพคบภรรยาหรือสามีของคนอื่นในที่นี้คือผิดจารีตการผิดจารีตนั่นผิดศีลข้อ3การดื่มสุราเมรัยนั่นคือผิดศีลข้อ5แม้แต่ว่าฉันก็ชอบทำนะก็เมื่อกี้ท่านบอกว่าชอบกินสตอก็ยังกินได้แต่ให้รู้ประมาณใช่ไหมล่ะต้องละความอยากในสิ่งนั้นก็ละออกแล้วก็เอาเฉพาะคนที่สวยพอประมาณหล่อพอประมาณหรือก็กินยินนิดหน่อยกินอย่างนี้ไหมเอาเราไปทำความเข้าใจการดื่มสุราการประพฤติผิดในกามเนี่ยเป็นอะไรก็จะว่ามันก็คือเป็นศีลไงพอมีบทบัญญัติอยู่ในเรื่องของสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะถ้าทำไม่ถูกมันก็เป็นมิจฉากัมมันตะเป็นมิจฉาอาชีวะเป็นมิจฉาก็คือผิดศีลเป็นสัมมาก็คือทำให้ถูกศีลใช่ไหมแต่ว่ามรรคแปดเนี่ยควรทำให้มากนะศีลนี่ควรทำให้มากอย่าทำให้มันเสียก็ถ้าเราไปดื่มสุราเมรัยไปประพฤติผิดในกามมันเสียจากมีศีลอยู่ทำให้ศีลมันเสียไปโอ้ไม่ถูกนะถ้าเราสับสนระหว่างทุกข์กับมรรคคุณทำผิดเลยสับสนระหว่างทุกข์กับตัณหาคุณทำผิดเลยในที่นี้คืออย่าไปสับสนเรื่องอาหารกับการประพฤติผิดในกามคนละอย่างกันคิดว่าสิ่งนี้ฉันจะเสพแต่ถ้าเสพสิ่งที่ผิดศีลโอ้ตรงลาเสียทำให้เจริญไม่ได้เราจะทำการผิดศีลให้เจริญไม่ถูกเราต้องทำศีลให้เจริญต่างหากถึงจะถูกใช่ไหมถ้าสมมติเรามีศีลอยู่แล้วเราจะไปผิดศีลก็คือคุณทำการผิดศีลให้เจริญขึ้นมาจากที่ไม่เคยทำก็ไปทำไงจากที่ยังไม่มีก็ไปมีไงจากที่ทำถูกอยู่แล้วเดินไปทำผิดไงทำการผิดศีลให้เจริญผิดเลยจะไปพัฒนาการผิดศีลได้ยังไงไม่ได้ถ้าทำไปก็ตรงข้ามแทนที่จะเดินไปตามทางที่จะมีนิพพานเป็นที่สุดจบดันหมุน180องศา
เดินห่างจากนิพพานออกนอกทางหลงป่าเข้าไปสู่นรกแล้วตอนนั้นน่ะเพราะที่สับสนไงสับสนระหว่างการยุ่ยอะไรมันคืออะไรในอริยสัจ4เพราะฉะนั้นเราจะทำอะไรจะคิดอะไรเห็นอะไรได้ยินอะไรเนี่ยต้องรู้จักแยกแยะให้เหมาะสมมันจึงกั้นล็อกกันอยู่ในตัวทุกฝั่งมรรคแปดนี่ถ้าสิ่งที่เราจะบริโภคอุปโภคนั้นเราคิดว่าเป็นปัจจัย4แล้วถ้ามันผิดศีลมันจะไปไม่ได้มันก็จะถูกล็อกไว้ด้วยปฏิปทาที่มีองค์8อันประเสริฐแต่เป็นสิ่งที่จะกินได้ดื่มได้นั้นก็จะอยู่ในปัจจัย4เป็นเรื่องของทุกข์เป็นเรื่องการทำงานก็ทำไปแต่ส่วนที่ถ้าจะผิดศีลต้องอย่าทำอย่าให้มันเจริญส่วนที่ทำให้ถูกศีลยิ่งต้องทำยิ่งต้องเจริญให้มากเลยคือถ้าคุณไม่มีศีลอยู่ฉันจะมีศีลสักวันหนึ่งนะวันนี้ช่วงพรรษางดเหล้าเลยงดเหล้าเข้าพรรษาดีมากนะเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักแยกแยะสิ่งต่างๆให้ดีหลักเกณฑ์ที่จะทำให้การปฏิบัติของเรานั้นง่ายเลยท่านผู้ฟังคือแต่ละอย่างแต่ละอย่างในอริยสัจ4นี่นะปฏิบัติทำกิจที่ควรทำอันใดอันหนึ่งในนั้นแล้วก็จะทำกิจอื่นๆไปได้ทั้งหมดพร้อมกันเหมือนเป็นถนนที่มันขนานกันไปเส้นถนนราชดำเนินอย่างเงี้ยนะมันมีราชดำเนินที่อยู่ด้านในด้านกลางด้านนอกมันจะมีหลายๆเลนอยู่กันไปเนี่ยเราเดินไปข้างหน้านี่ตรงอื่นๆเราก็เดินผ่านไปด้วยหมดเนี่ยเดินผ่านไปด้วยหมดเดินผ่านไปด้วยหมดเพราะมันไปด้วยกันหมายความว่าในขณะที่คุณละตัณหาอยู่เนี่ยไอ้การละตัณหาคุณก็เจริญมรรคแปดไปในตัวในขณะที่คุณละตัณหาอยู่เนี่ยคุณก็เข้าใจขันธ์ห้าไปในตัวในขณะที่คุณละตัณหาอยู่เนี่ยคุณก็ทำให้แจ้งซึ่งนิโรธไปในตัวหรือในขณะที่เราเข้าใจความทุกข์อยู่สิ่งนี้เป็นอย่างนี้เนาะนี่เนาะในขณะที่คุณพยายามทำความเข้าใจความทุกข์อยู่รอบรู้มันอยู่กำหนดมันอยู่ก็ชื่อว่าละตัณหาไปในตัวชื่อว่าเจริญมรรคแปดไปในตัวชื่อว่าทำความไม่แจ้งในนิโรธไปในตัวแล้วสิ่งนี้ทุกฝั่งเราทำได้ทุกที่ทุกเวลาคือไม่ได้หมายความว่าฉันจะเจริญมรรคแปดนี่ฉันต้องไปทำที่วัดเท่านั้นนะรักษาศีลกับไปรักษาที่วัดเจริญสมาธิเจริญปัญญาไปที่สำนักปฏิบัติธรรมแล้วทุกวันนี้คุณไม่เจอทุกข์หรอก็ถ้าเจอทุกข์อยู่แล้วคุณรอบรู้เข้าใจทุกข์ศีลสมาธิปัญญามันก็อยู่ในนั้นปะเช่นขับรถไปเจอคนขับปาดหน้าเดินตลาดไปมีคนมาชี้หน้าด่าหรือกินอาหารเข้าไปเจอเส้นผมเส้นขนในอาหารนั้นเจออะไรใช่ป่ะนี่คือชีวิตประจำวันนะตำรวจนะถ้าในขณะที่เราเจอสิ่งต่างๆเหล่านั้นแล้วคุณเข้าใจความทุกข์ในที่นี้ได้คืออะไรเช่นอดทนได้เอ้าไม่ด่าไม่ว่าเจ้าของร้านที่เขาขายเส้นขนให้อยู่ในอาหารไม่คิดตำหนิติเตียนด่าพ่อล่อแม่เขาคนที่ขับรถปาดหน้าหรือว่าสามารถแผ่เมตตาให้มีอุเบกขาให้กับคนที่ชี้หน้าด่าเราเอานั่นคือคุณรักษาศีลแล้วใช่ไหมล่ะนั่นคือจิตคุณมีสมาธิมีสติแล้วนั่นน่ะเห็นด้วยปัญญาชัดเจนเลยปล่อยวางได้แล้วจะไปยึดถืออะไรศีลสมาธิปัญญาอยู่ตรงไหนเนี่ยอยู่ในรถที่กำลังขับอยู่บนถนนอยู่ในอาหารที่คุณกินนั่นแหละมีเส้นขนอยู่อยู่กลางตลาดเลยถูกเขาด่าอยู่นั่นน่ะเอาไปแขวนไว้อยู่ในโซเชียลเดี๋ยวนี้อยู่ตรงนั้นหมดอ่ะศีลสมาธิปัญญาทำฟังอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นศีลสมาธิปัญญาอยู่ตรงจุดที่จิตเราอยู่ไงจิตเราไม่ได้ว่าจะไปอยู่ในสถานที่ใดสถานที่หนึ่งอย่างเดียวเนี่ยมันไปเรื่อยๆบ้านบ้างวัดบ้างการเดินทางบ้างที่ทำงานบ้างบ้านนี่บางทีก็ไม่ได้มีหลังเดียวหรือบ้านบางทีก็ย้ายไปเรื่อยๆย้ายไปอยู่ที่นั่นย้ายไปอยู่ที่นี่ไม่ได้จำเป็นต้องอยู่ที่ใดที่หนึ่งที่เดียวหรอกมันอยู่ได้ทุกที่ศีลสมาธิปัญญานี่ทำที่ไหนก็ได้ถ้าเรามีปัญญาทำหวังไม่ยากนะเพราะส่วนที่เป็นพื้นฐานทำความเข้าใจได้ง่ายๆไม่ยากมันก็มีแต่มันก็ไม่ง่ายนะ
พราะว่าส่วนที่เป็นความลึกซึ้งไม่ใช่ว่าจะอย่างลงง่ายโดยแค่คิดตรีตรึกเอาแต่มันต้องลงมือทำจริงๆอ่ะการทำบางสิ่งบางอย่างที่มีความลึกซึ้งเนี่ยมันก็ไม่ง่ายไงซึ่งเรื่องของอริยสัจสี่กิจที่ควรทำเนี่ยมันเป็นความลึกซึ้งตั้งฝังได้ที่ตรงนี้เขาเรียกว่ากิจจญาณกิจจะเนี่ยหมายถึงกิจที่ควรทำเราต้องรู้ในข้อนี้รู้แล้วต่อไปต้องทำให้ได้เลยนะก็เรียกว่ากตญาณกตญาณคือลงมือทำให้มันได้รู้แล้วคิดแล้วแม้ตริงละไม่ได้ในส่วนของสมุทัยเที่ยงเจริญไม่ได้ในส่วนของปฏิปทาคือมรรคแปดเที่ยงเข้าใจไม่ได้ในส่วนของทุกข์คือขันธ์ห้ามันก็ยังไม่ได้ไงระหว่างมันยังทำกิจที่ควรทำยังไม่ได้แต่เราต้องทำให้มันได้นิดหน่อยมันก็ได้แหละนิดหน่อยได้แล้วได้บ้างแล้วแต่ยังไม่สุดก็ค่อยๆทำไปค่อยๆปฏิบัติไปตามวังไม่ใช่แค่ว่าอยู่วัดเท่านั้นอยู่บ้านเท่านั้นแต่ทุกที่เลยไม่ใช่เฉพาะกับคนในครอบครัวเท่านั้นหรือหัวหน้าเท่านั้นทุกคนเลยเพื่อนบ้านด้วยลูกน้องด้วยเพื่อนร่วมงานด้วยไม่ใช่เฉพาะเวลาฟังธรรมารับอรุณเช้าหรือเย็นเท่านั้นแต่ขณะกินข้าวด้วยเข้าห้องน้ำด้วยเดินทางด้วยทำได้ทุกที่ทุกเวลาตลอดการกำได้ทุกคนนี่ท่านผู้ฟังเป็นหัวข้อที่เรียกว่ากิจที่ควรทำในอริยสัจสี่แต่ละอย่างไม่เหมือนกันนำมาแยกแยะแจกแจงไว้ให้ท่านผู้ฟังได้เข้าใจในการปฏิบัติที่ทั้งอยู่ในชีวิตประจำวันของเราและที่เป็นรูปแบบของการทำสมาธิรายการช่วงของใต้ร่มพุทธบทนั้นนำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาจัดรายการโดยพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญท่านสามารถติดตามรับฟังได้ที่เว็บไซต์ของมูลนิธิคือปัญญา .org eanya.org หรือว่าในระบบพอดแคสต์มี Spotify แพลตฟอร์มหรือว่า Apple Podcast เป็นต้นแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ที่12สิงหาคมก้มกราบฟ้าน้อมสำนึกพระเมตตาจะหาไหนสมเด็จพระพันปีหลวงของปวงไทยสถิตในดวงจิตนิจนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
2: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 นกับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีจะนำคณะรัฐมนตรีประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่จังหวัดสงขลาในวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
3: ดูอีกนะก็ขอเร็กใบรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อช่วยให้บริษัทสามารถอ้างสิทธิ์การผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือภายใต้มาตรฐานระดับโลกเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ด้านความยั่งยืนและเพิ่มโอกาสการต่อยอดกับคู่ค้าทางธุรกิจ
4: แบรนด์โตภายใต้มาตรฐานอย่างยั่งยืน Do it now Green Power by PEA
5: ที่12สิงหาประชานพคล้ายวันพระราชสมภพศพสมัยดอกมะลิผลิบานเต็มลานใจกราบสดุดีพระแม่ไทยไปชั่วการด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: 12สิงหาคมอีกหนึ่งวันสำคัญที่ชวนให้เราได้หยุดพักจากเรื่องวุ่นแล้วใช้เวลาอยู่กับคนสำคัญในครอบครัวจะพาคุณแม่ไปทำบุญรับประทานอาหารด้วยกันพาไปเที่ยวหรือแม้แต่ใช้เวลาพูดคุยกันผ่านวิดีโอคอลในวันที่อยู่ห่างไกลทุกช่วงเวลาล้วนมีความหมาย12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติร่วมกันส่งต่อความรักความกตัญญูและความอบอุ่นในครอบครัวให้ทุกวันเป็นวันแห่งความรักของแม่และลูก
1: นายกรัฐมนตรีจะนำคณะรัฐมนตรีประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่จังหวัดสงขลาในวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้เพื่อติดตามผลข้อสั่งการมุ่งขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาพื้นที่นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรณจังหวัดสงขลานายกรัฐมนตรีมีกำหนดจะลงพื้นที่ตรวจราชการในวันที่31สิงหาคมนี้ก่อนเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่1กันยายน2569โดยจะให้ความสำคัญกับการติดตามการแก้ไขและป้องกันปัญหาอุทกภัยตลอดจนประเด็นด้านความมั่นคงและการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านตั้งคำถามถึงความคืบหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณช่วยเหลือและป้องกันอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบงบประมาณรายจ่ายงบกลางวงเงิน843ล้านบาทสำหรับการฟื้นฟูและป้องกันอุทกภัยในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปแล้วและจากรายงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบพบว่าขณะนี้เหลือเพียงขั้นตอนการลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้กระทรวงสาธารณสุขกำชับสถานพยาบาลพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเตรียมพร้อมรับมือผลกระทบจากฝนตกหนักช่วงกลางเดือนนี้ถึงเดือนหน้าน
8: ายแพทย์วีรวุฒิอิ่มสำราญรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าได้มีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุขโดยให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการจัดทำแผนอพยพผู้ป่วยระบบไฟฟ้าน้ำออกซิเจนยาและเวชภัณฑ์จัดระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินและระบบส่งต่อไม่ให้สะดุดเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพดูแลกลุ่มเปราะบางและติดตามสถานะการให้บริการต่อเนื่องเพื่อประสานแก้ไขได้ทันท่วงทีสำหรับผลกระทบด้านสาธารณสุขช่วงวันที่ 1-11 สิงหาคมที่ผ่านมามีน้ำท่วมที่จังหวัดพะเยาเพชรบูรณ์พิษณุโลก น้ำป่าน้ำล้นตลิ่งพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดน่านภาพรวมมีผู้เสียชีวิตสะสม4รายที่จังหวัดน่าน2รายและสกลนคร2รายผู้บาดเจ็บสะสม4รายหน่วยบริการได้รับผลกระทบส่วนใหญ่เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรพสต.แต่ยังคงเปิดให้บริการได้ขณะนี้สถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องในพื้นที่เสี่ยงได้แก่อำเภอเวียงสาจังหวัดน่านน้ำเริ่มลดระดับอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายเสี่ยงน้ำป่าไหลหลากซ้ำจากฝนสะสมขณะที่จังหวัดลุ่มน้ำโขงได้แก่นครพนมหนองคายบึงกาฬให้ติดตามระดับน้ำใกล้ชิดนฤมลอุดมพรรายงาน
1: กรมการจัดหางานเปิดรับสมัครงานโรงแรมในไต้หวัน384อัตราเงินเดือนสูงสุด 30,000 บาทสมัครออนไลน์ฟรีนายสมชายมรกตศรีวันอธิบดีกรมการจัดหางานเปิดเผยว่าได้เปิดลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ไปทำงานกับนายจ้างในภาคบริการโรงแรมและที่พักในไต้หวันโดยมีตำแหน่งงานรองรับกว่า384อัตราเปิดโอกาสให้แรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกกฎหมายตำแหน่งงานครอบคลุมงานต้อนรับลูกค้าประสานงานจองห้องพักดูแลห้องพักและทำความสะอาดเงินเดือนสูงสุด32,000 เหรียญไต้หวันหรือประมาณ 30,000 บาทต่อเดือนผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ได้แก่จบปริญญาตรีด้านการท่องเที่ยวการโรงแรมหรือสันทนาการพร้อมผลทดสอบทักษะการพูดหรือฟังภาษาจีนหรืออังกฤษระดับ A2ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนฟรีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศที่ toea.doe.go.th 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้เราพบกันนะคะกับข่าวยามเช้าวันพุธที่12สิงหาคม2569วันนี้ราม14ค่ำเดือน8ปีมะเมียค่ะ
0: ต้อนรับคุณผู้ฟังผู้ชมนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้เชียนันแก้วกล่อมชัยศิลป์คนคล่องพร้อมเสิร์ฟข่าวให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะที่ติดตามเราทุกช่องทางค่ะวันนี้คุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีช่างเทคนิคค่ะ Facebook Live นะคะเพจข่าวยามเช้าไลค์กันแล้วนะคะโดยทีมงานนิวมีเดียค่ะน้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรสิมพิทักษ์น้องแดนอัครเดชคัมภีระน้องฟิลเดชาธรชัยโสดาค่ะ
1: ค่ะวันนี้เราพบกันค่ะ12สิงหาคมวันแม่แห่งชาตินะก็เดี๋ยววันนี้ไม่ว่าจะเป็นทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนในช่วงเช้าแล้วก็ในก็จะมีทางด้านของกิจกรรมที่เกิดขึ้นกันด้วยเช่นกัน
0: ส่วนใครที่เดินทางนะคะวันนี้ทางด่วนมีหลายเส้นทางนะเขาให้ขึ้นฟรีด้วยไม่ต้องตกใจนะคะน้อยเคยไปขึ้นเนี่ยชะลอฟรีก็คือไม้กั้นต่างๆจะไม่กั้นนะจะฟรีเลยนะคะดังนั้นก็ขอให้วันนี้เป็นวันแห่งความสุขแล้วก็ใครที่คุณพ่อคุณแม่นะคะยังอยู่กันครอบครัวนะคะก็ตอบแทนคุณพ่อคุณแม่หรือว่าแสดงความรักนะคะเห็นบอกว่าปีนี้พวงมาลัยมะลินี่โอ้โหแพงมาก750ถึง 1,000 บาทต่อลิตรอ่
1: ะ
0: ต้องนับเป็นดอกแล้วล่ะถ้าอย่างน
1: ั้
0: นนะ
1: ค่ะ นอกจากนี้วันแม่แห่งชาติประจำปี2569 12สิงหาคมยังเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะ
0: ใช่แล้วนะคะวันแม่แห่งชาติวันสำคัญของชาติซึ่งทางรัฐบาลโดยครม.ก่อนหน้านี้ก็มีการประกาศถึงวันสำคัญนี้นะคะแล้วก็เป็นวันหยุดราชการด้วยนะคะซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2569ความว่าพระคุณแม่มากพ้นพรรณนาจรดลึกเหนือเวลาเปรียบได้แทนคุณแม่ยากหาใดทดแทนคุณประกอบดีประกาศไว้โลกรู้สรรเสริญค่ะ
1: ค่ะนี่คือคำขวัญวันแม่แห่งชาติประจำปี2569พระราชทานโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะนะสำหรับในปีนี้อย่างที่พี่น้อยได้นำเรียนไปว่าวันนี้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยเนื่องจากวันแม่แห่งชาติก็มียกเว้นค่าผ่านทางพิเศษสาย3ทางด้วยกันนะคะมีทางพิเศษเฉลิมมหานคร21ด่านมีทางพิเศษศรีรัตน์32ด่านด้วยกันแล้วก็ทางพิเศษอุดรรัฐยา10ด่านด้วยนะคะทั้งนี้ก็ขอความร่วมมือขับขี่ปลอดภัยไม่ย้อนสอนนะเพื่อความปลอดภัยของทุกคนแล้วก็สามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Exit Call Center เบอร์โทรศัพท์นะคะก็ติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงเช่นกันก็คือ1543ค่ะ
0: ค่ะ 6:12 นไปดูสถานการณ์ในส่วนของอากาศดินฟ้าอากาศกันบ้างนะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเมื่อ7ชั่วโมงที่ผ่านมานะประมาณสักใกล้ๆ 5:00 นเที่ยงคืนมีการส่งเซอร์บรอดแคสต์แจ้งเตือนฝนตกหนักอำเภอ2แควจังหวัดน่านค่ะให้ระวังน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งพื้นที่ริมคลองที่ลุ่มต่ำที่ลาดเชิงเขาให้ยกของขึ้นที่สูงเก็บทรัพย์สินเอกสารสำคัญด้วยนะคะขณะที่คือก่อนหน้านี้ไล่เรียงกันมานะช
1: ั่
0: วโมง2ชั่วโมงก็ไล่ๆกันมาก็มีการแจ้งเตือนไปยังพื้นที่ตำบลห้วยโรงตำบลไผ่โทนอำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่ให้ระวังน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งพื้นที่ริมคลองที่ลุ่มต่ำให้ยกของขึ้นที่สูงด้วยนะคะนี่เป็นการเรียกว่าส่งเซลล์บอร์ดแคสโดยทางด้านปภ.นะคะซึ่งก็แจ้งเตือนเรื่องของฝนตกหนักในพื้นที่ดังกล่าวนอกจากนี้ปภ.ก็ร่วมกับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้ง AIS True แล้วก็ NT ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านเซิร์ฟเวอร์แคสแจ้งเตือนฝนตกหนักนะคะในพื้นที่ตำบลห้วยโรงตำบลไผ่โทนอำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่นะคะก็ติดตามจากปภ.ด้วยนะคะซึ่งทางด้านนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.สั่งศูนย์ปภ.เขตทั่วประเทศค่ะพร้อมรับพร้อมช่วยแล้วก็ส่งเครื่องจักรกลรับมือฝนตกหนักซึ่งท่านก็ย้ำว่าให้ใช้ทรัพยากรเต็มศักยภาพคุ้มค่าแล้วก็ตรงจุดด้วยสอดคล้องกับกรมอุตุนิยมวิทยานะคะประกาศออกมาวันนี้ เรื่องของสถานการณ์ฟ้าฝนแต่ว่ายังไม่มีประกาศอะไรออกมาเพียงแต่ว่าภาพรวมนะคะฝนฟ้าฝนในประเทศไทยของเราภาคเหนือฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักบางแห่ง 70% ของพื้นที่นะคะทั่วไทยเนี่ยถือว่าหนักสุดแล้วนะคะในภาคในภูมิภาคนี้นะคะก็คือภาคเหนือนอกนั้นนะคะภาคกลางภาคอีสานภาคตะวันออก 60% ของพื้นที่รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝนจะน้อยสุดอยู่ที่ภาคใต
1: ้
0: นะคะทั้งฝั่งภาคใต้ฝั่งอันดามันฝั่งอ่าวไทย 40% ของพื้นที่ค่ะ
1: ค่ะนอกจากนี้ทางด้านของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อวานนี้นะคะทางด้านของนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ของทางภาคเหนือแล้วรวมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะว่าทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็เฝ้าสถานการณ์อย่างใกล้ชิดอย่างที่พี่น้อยได้ดำเนินไปเมื่อสักครู่นี้แล้วก็รวมถึงเมื่อวานนี้ด้วยก็มีการแจ้งเตือนทางด้านของเซลล์บอร์ดแคสต์กันนอกจากนี้ค่ะทางด้านของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์นะคะท่านยังได้มอบหมายให้กับท่านรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็แต่ละคนนั้นที่กำกับดูแลสถานการณ์น้ำท่วมแล้วก็น้ำแล้งในแต่ละพื้นที่โดยเมื่อวานนี้ค่ะได้มีการนำผลการดำเนินงานและข้อมูลสถานการณ์ในพื้นที่จัดทำเป็นรายงานเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเมื่อวานนี้โดยทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีท่านกำชับนะครับว่าหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินก็สามารถจัดสรรงบประมาณให้ทางด้านของท่านรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลแต่ละพื้นที่จำนวน100 ล้านบาทเนี่ยเพื่อใช้สนับสนุนพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมน้ำแล้งโดยงบประมาณดังกล่าวก็สามารถนำไปช่วยเหลือในเรื่องที่อาจติดขัดอย่างเช่นการขุดลอกทางระบายน้ำการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมชั่วคราวนอกจากนี้ค่ะท่านนายกรัฐมนตรียังได้กำชับให้บริหารจัดการและกักเก็บมวลน้ำเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้และช่วยบรรเทาสถานการณ์ภัยแล้งในช่วงต้นปีหน้าเอาไว้ด้วยค่ะ
0: ค่ะในเรื่องของการเตรียมพร้อมรับนะคะแล้วก็เตรียมรับสถานการณ์ต่างๆฟ้าฝนนี่นะคะยังมีเพิ่มเติมในส่วนของทางด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยคือเมื่อวานเนี่ยเขาประชุมกันนะคะอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็สั่งศูนย์ปภ.เขตทั่วประเทศพร้อมรับพร้อมช่วยส่งเครื่องจักรกลรับมือฝนตกหนักแล้วก็ท่านย้ำว่าใช้ทรัพยากรเต็มศักยภาพคุ้มค่าตรงจุดบ่ายสองเมื่อวานนี้นะคะปภ.มีการประชุมโดยอธิบดีธีรพัฒน์คัชมาศเป็นประธานการประชุมที่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางมีทั้งรองอธิบดีนะคะผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทั้ง18แห่งเนี่ยทั่วประเทศเข้าร่วมประชุมแล้วก็ผ่านออนไลน์กันด้วยนะคะท่านอธิบดีปภ.ก็บอกว่าการประชุมนี้เป็นการติดตามสถานการณ์อุทกภัยมีการเชิญผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทั้ง18แห่งทั่วประเทศเข้าร่วมประชุมด้วยเนื่องจากว่าสถานการณ์ของมรสุมพัดที่ผ่านมานะคะของไทยเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาทำให้เกิดฝนตกหนักหลายพื้นที่แล้วเป็นลักษณะพื้นที่ก็คือยังมีฝนตกลักษณะเรนบอมคือมันนึกภาพนะมันบึ้มบึ้มบึ้มลงมาเลยฝนตกอ่
1: ะ
0: ฝนตกมาไม่หยุดอะค่ะนะคะแล้วท่านก็บอกว่าตกลงมารุนแรงหลายพื้นที่โดยเฉพาะศูนย์ปภ.เขตท่านก็บอกว่าถือเป็นคอมมานด์เซ็นเตอร์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในการบริหารส่งเครื่องจักรกลสาธารณภัยไปช่วยเหลือพื้นที่เสี่ยงต่างๆแล้วก็เป็นวอร์รูมระดับพื้นที่ของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติที่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์เพื่อสนับสนุนการแจ้งเตือนแล้วก็ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพท่านก็ขอให้ศูนย์ปภ.เขตทุกแห่งค่ะวางแผนในการสนับสนุนการทำงานทุกอย่างแล้วก็อยู่บนหลักความถูกต้องตรวจสอบได้คุ้มค่านำหลักทางวิทยาศาสตร์มาวิเคราะห์และวางแผนการใช้งานนะคะโดยเฉพาะการสูบน้ำระบายน้ำที่ต้องสอดคล้องนะคะแล้วก็มีการประสานในพื้นที่ด้วยนะคะเวลาเกิดเหตุต่างๆก็จะได้เข้าถึงพื้นที่นะคะปฏิบัติงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพื้นที่นอกจากนี้ที่ประชุมก็ยังชี้แจงเกณฑ์การเฝ้าระวังของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติในการพิจารณาเกณฑ์ปริมาณน้ำฝนในพื้นที่เพื่อสนับสนุนการแจ้งเตือนนะคะพื้นที่เสี่ยงชุมชนเปราะบางในกรุงเทพปริมณฑลพัทยาศรีราชาระยองภูเก็ตนั้นให้พิจารณาจากฝนรายชั่วโมงคือดูรายชั่วโมงไปเลยนะคะที่ปริมาณ40 มิลลิเมตรขึ้นไปส่วนในพื้นที่อื่นที่มีการพิจารณาฝนรายชั่วโมงก็คือ75 มิลลิเมตรขึ้นไปส่วนช่วงนอกฤดูฝนจะพิจารณาฝน24 ชั่วโมงที่150 มิลลิเมตรขึ้นไป แล้วก็ช่วงฤดูฝนจะพิจารณาฝน24ชั่วโมงที่100มิลลิเมตรขึ้นไปนะคะซึ่งทั้งช่วงฤดูฝนแล้วก็นอกฤดูฝนจะพิจารณาเรดาร์ประกอบด้วยเรียกว่าคู่กันไปนะคะผู้เสียหายแล้วก็แจ้งเตือนนะคะดูคู่กันไปอีกก็คือสทนช.ด้วยในลักษณะว่าสีแดงหรือสีเหลืองส่วนเกณฑ์การเฝ้าระวังน้ำท่าในระดับเฝ้าระวังพิจารณาน้ำท่าต่ำกว่าตลิ่ง1เมตรส่วนระดับระวังวิกฤตพิจารณาน้ำท่าที่เสมอหรือว่าล้นตลิ่งแล้วก็เกณฑ์ระบายน้ำในเขื่อนใช้เกณฑ์ระบายน้ำเขื่อนที่มีผลกระทบของกรมชลประทานด้วยนะคะแล้วก็หรือว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเพื่อที่จะได้ข้อมูลตรงนี้นะคะทั้งนี้เมื่อห้องปฏิบัติการวอร์รูมระดับพื้นที่วิเคราะห์ข้อมูลเข้าตามเกณฑ์แล้วจากนั้นนะคะศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็จะส่งเตือนผ่าน SMS ไลน์กลุ่มแจ้งเตือนต่างๆไปยังผู้อำนวยการศูนย์ปพ.เขตให้ทราบเพิ่มเติมจากที่ส่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อวางแผนกระจายข้อมูลให้ครอบคลุมต่อไปด้วยนะคะ
1: ค่ะ
0: ช่วงนี้นะคะก็มีข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมมาอีกว่าเดี๋ยวสักประมาณสักกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนพฤศจิกายนปีนี้คาดว่าจะมีพายุโซนร้อนเข้ามา1ลูกอาจจะส่งผลกระทบทำให้เกิดฝนตกหนักแล้วก็น้ำท่วมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงเฝ้าระวังสูงสุดที่จะเกิดน้ำทะเลหนุนในเดือนดังกล่าวด้วยค่ะ
1: ค่ะไปดูทางด้านเมื่อวานนี้ก็มีการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยเมื่อวานนี้ทางด้านของนางสาวรัชดาธนาดีเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการกล่าวในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับเมื่อวานนี้ว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร นั้นจะเกิดขึ้นที่จังหวัดสงขลาโดยท่านนายกรัฐมนตรีก็มีกำหนดลงพื้นที่ไปตรวจราชการก่อนที่จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยจะไปลงพื้นที่ไปตรวจราชการในวันที่31สิงหาคม2569ก่อนที่ท่านจะเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีก็คือในวันที่1กันยายน2569โดยจะให้ความสำคัญกับการติดตามเรื่องของการแก้ไขและป้องกันปัญหาอุทกภัยแล้วก็ประเด็นเรื่องของความมั่นคงด้านการพัฒนาพื้นที่ของทางภาคใต้ด้วยส่วนกรณีที่ทางด้านของฝ่ายค้านก็มีการตั้งคำถามนะฮะก่อนหน้านี้ถึงความคืบหน้าเรื่องของการเบิกจ่ายงบประมาณช่วยเหลือและก็การป้องกันอุทกภัยในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยบอกนะครับว่าเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีก็มีมติเห็นชอบงบประมาณรายจ่ายงบกลางวงเงิน843ล้านบาทสำหรับการฟื้นฟูแล้วก็ป้องกันอุทกภัยในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปแล้วและจากการรายงานของทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบก็พบค่ะว่าขณะนี้เหลือเพียงขั้นตอนของการลงนามในสัญญาการจัดซื้อจัดจ้างนะคะที่ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้ก็ขอให้มั่นใจค่ะว่ารัฐบาลนั้นได้ติดตามความคืบหน้าของการที่จะดำเนินการอย่างใกล้ชิดแล้วก็ให้กรอบวงเงินที่ได้รับอนุมัติสามารถนำไปใช้ในการฟื้นฟูและป้องกันอุทกภัยและเกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยเร็วที่สุดค่ะ
0: ค่ะก็รอติดตามนะคะเพราะว่าก่อนนั้นครม.สัญจรได้เลื่อนมาแล้วเนา
1: ะ
0: ด้วยภารกิจแล้วก็คาดว่าครั้งนี้นะคะก็จะมีเรื่องที่ให้ติดตามกันโดยเฉพาะการขับเคลื่อน5จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยนะคะคุณผู้ฟังผู้ชมคะเมื่อวานนี้มีอีกหนึ่งเรื่องที่ท่านนายกรัฐมนตรีนั้นสั่งคุมเข้มเรื่องของอาวุธปืนทั้งระบบนะคะแล้วก็มีในส่วนของการตรวจเข้มการค้ากระสุนต่างๆนะคะให้ปิดช่องเรื่องของปืนที่ผิดกฎหมายแล้วก็เร่งแก้กฎหมายภายใน60วันด้วยนะคะซึ่งในช่วงตีคล้องร้องข่าวจะมีรายละเอียดที่มีทั้งมาตรการระยะเร่งด่วนระยะยาวต่างๆออกมานะคะเพื่อให้ได้เห็นว่ารัฐบาลนั้นเอาจริงเรื่องนี้นะคะถึงขั้นที่ท่านนายกบอกว่าปืนเนี่ยถ้าใครนำออกไปนอกบ้านหรือขนาดยิงในส่วนของทางด้านโจรขึ้นบ้านก็ยังผิดเลยนะคะซึ่งเป็นประเด็นในส่วนของฝากฝั่งฝ่ายค้านด้วยนะคะขณะที่ทางด้านโฆษกรัฐบาลค่ะคุณรัชดาธนาดิเรกก็ออกมาระบุนะคะว่านายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีข้อสั่งการในที่ประชุมครม.ค่ะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรการควบคุมอาวุธปืนเพื่อจัดการครอบครองปืนผิดกฎหมายแล้วก็ปืนเถื่อนโดยให้ดำเนินการทั้งระยะเร่งด่วนแล้วก็ระยะยาวเป็นการบูรณาการการทำงานของหลายหน่วยงานเพื่ออุดช่องโหว่ของมาตรการควบคุมไม่ให้อาวุธปืนนั้นตกไปอยู่ในมือผู้ที่ไม่ควรครอบครองนะคะมากไปกว่านั้นด้วยแล้วก็มีทั้งมาตรการระยะเร่งด่วนระยะยาวเพราะว่าตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดเหตุ เกิดเหตุการณ์ในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีแล้วต่อมาก็มีเรื่องของการยิงกันในส่วนของพื้นที่ท่านนะคะในส่วนของนนทบุรีอีกด้วยในส่วนของอดีตส.ส.ด้วยนะคะทั้งที่ในการมาตรการต่างๆโรงเรียนก็มีมาตรการออกมานะคะกระทรวงศึกษาธิการก็มีการเสนอมาตรการ6มาตรการให้โรงเรียนปลอดภัยยิ่งขึ้นในส่วนของความปลอดภัยนะคะซึ่งทางด้านนายประเสริฐจันทราดวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านก็ออกมาระบุนะคะว่ากระทรวงศึกษาธิการมีการบูรณาการงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกำหนดมาตรการสำคัญ6มาตรการด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของออกมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาต้องดำเนินการทันทีซึ่งกระทรวงศึกษาธิการจะต้องตอนนี้นะคะจะมีการเร่งออกประกาศเรื่องมาตรการความปลอดภัยของสถานศึกษาเดี๋ยวเขาจะมีห้องพักใจห้องที่จะ เกี่ยวกับนะคะความปลอดภัยออกมาด้วยเพื่อรักษาความปลอดภัยทุกโรงเรียนนะคะแล้วก็มีการนำเสนอครม.เพื่อรับทราบส่วนพิทักษ์สิทธิแห่งนี้ด้วยจะเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันของหลายกระทรวงที่เกี่ยวข้องในการดูแลนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาด้วยนะคะแล้วก็ล่าสุดเทพศิรินนนทบุรีก็จะหยุดเรียนเพิ่มแล้ว
1: ค่ะก็มีประกาศออกมาเมื่อวานนี้จากทางโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีก
0: ็
1: คือประกาศหยุดเรียนเพิ่มในวันจันทร์ที่17สิงหาคม2569และให้เรียนออนไลน์เนี่ยจนถึงสิ้นเดือนจากเดิมก็คือจะมีการเปิดการเรียนการสอนเนี่ยก็คือ17สิงหาคม
0: นะ
1: แล้วก็เมื่อวานนี้ล่าสุดก็โรงเรียนได้ออกประกาศเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าหยุดเพิ่มวันจันทร์ที่17สิงหาคมแล้วก็รวมถึงการเรียนการสอนให้เรียนออนไลน์ถึงสิ้นเดือนนี้ค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะเรื่องของบางคนไปซื้อคอร์สเรียนว่ายน้ำนะคะแล้วก็อาจจะมีบางที่เนี่ยก็ถือว่าโอเคปฏิบัติตามเกณฑ์ต่างๆแต่บางที่มีเบี้ยวด้วยนะคะซึ่งทางด้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภาพอิสระภักดีท่านก็เปิดดีโรงเรียนสอนว่ายน้ำเด็กที่เบี้ยวค่าคอร์สแล้วก็อ้างเงื่อนไขจี้คืนเงินผู้ปกครองคือก่อนนั้นเนี่ยจะบอกว่าจะใช้เวลาต้องรอเงินคืน60-120วันปรากฏว่าท่านรัฐมนตรีเพิ่งเนี่ยไปลุยล่าสุดบอกว่าจะต้องเงื่อนไขต้องคืนเงินผู้ปกครองภายใน15วันเร็วขึ้นด้วย
1: ค่ะ
0: นะคะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะทางด้านนางสาวสุภาพอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบท่านก็เปิดเผยผลการช่วยเหลือผู้บริโภคที่กรณีซื้อคอร์สเรียนว่ายน้ำให้ลูกนะคะให้บุตรเนี่ยแต่ว่าสาขาที่ใช้บริการเนี่ยปิดตัวลงแล้วก็ถูกปฏิเสธการคืนเงินโดยอ้างว่าคอร์สเนี่ยหมดอายุโดยได้มอบหมายให้นายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยดร.พัชรินทร์สัมสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมติดตามและรายงานผลต่อรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็สั่งการให้นายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ลงพื้นที่เจรจากับผู้ประกอบธุรกิจทันทีล่าสุดจนได้ข้อยุติภายใน1วันนะคะจากเดิมที่ผู้ร้องได้รับแจ้งว่าต้องรอเงินคืน60-120วันเหลือกำหนดคืนเงินภายใน15วันนะคะดำเนินการดังกล่าวเป็นการสานต่อนโยบายรัฐบาลค่ะภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ให้ความสำคัญกับการดูแลค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายของประชาชนโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเด็กและครอบครัวค่ะซึ่งการซื้อบริการแบบคอสผู้บริโภคก็ต้องชำระเงินล่วงหน้าเป็นจำนวนมากนะคะจึงต้องได้รับข้อมูลเงื่อนไขสำคัญครบถ้วนก่อนตัดสินใจซื้อทางนี้นะคะผู้บริโภคที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบค่ะ1166 1166หรือแอปพลิเคชัน OCPB Connect นะคะเว็บไซต์ www.ocpb.go.th แล้วก็ศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดทั่วประเทศค่ะ
1: ค่ะเมื่อวานนี้ก็มีการประชุมนอกจากมีการประชุมคณะรัฐมนตรีก็มีการประชุมอีกคณะหนึ่งซึ่งไปที่จับตามองเรื่องของคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนของทางภาครัฐซ
0: ึ่
1: งเมื่อวานนี้ก็มีทางด้านของนายประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีท่านเป็นประธานนะเพื่อการประชุมในครั้งนี้เพื่อศึกษาแนวทางและการปฏิรูประบบการบริหารจัดการกำลังคนของทางภาครัฐเป็นไปตามนโยบายที่ได้มีการแถลงต่อรัฐสภาโดยเมื่อวานนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการเสนออ่ะดังนี้นะคะ1ในกรณีของการจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่เนี่ยก็คือให้ชะลอ การขอรับการจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่ในทุกกรณีโดยให้ส่วนราชการตรึงอัตรากำลังบริหารอัตรากำลังที่มีอยู่และบรรจุอัตราว่างเท่าที่จำเป็นตามผลการสอบแข่งขันคัดเลือกที่ประกาศขึ้นบัญชีหรือว่าอยู่ระหว่างการดำเนินการสอนการสอบแข่งขันคัดเลือกเพื่อควบคุมการเพิ่มกรอบอัตรากำลังในภาพรวมนะคะทั้งนี้ให้คณะอนุกรรมการสามัญประจำกระทรวงหรือว่าอกพ.กระทรวงเนี่ยดำเนินการดังต่อไปนี้ด้วย 1. พิจารณายุบเลิกกรอบอัตราข้าราชการประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการชำนาญการและประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานชำนาญงานที่ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2567เป็นต้นไปนะคะยกเว้นกรณีที่มีการประกาศรับสมัครไว้แล้วและประกาศผลการพิจารณายุบเลิกให้คณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนของทางภาครัฐทราบภายในเดือนธันวาคม2569 2ก็คือยุบเลิกตำแหน่งข้าราชการประเภทวิชาการและประเภททั่วไปซึ่งเป็นอัตราว่างจากผลเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ2570ซึ่งเดิมค่ะเคยได้รับการทดแทนด้วยการจ้างงานในรูปแบบอื่นอย่างเช่นพนักงานราชการตามสัดส่วนตามมาตรฐานการบริหารจัดการกำลังคนของทางภาครัฐที่กำหนดเอาไว้นะคะสำหรับ11สายงานที่ให้ยุบเลิกในปีงบประมาณ2570นะก็มีก็คือ1เจ้าพนักงานธุรการเฉพาะในราชการบริหารส่วนกลาง2พนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์3พนักงานสื่อสาร4พนักงานโสดทัศนศึกษา5เจ้าพนักงานห้องสมุด6นายช่างขุดลอก7นายช่างพิมพ์8นายช่างภาพ9นายช่างศิลป์10บรรณารักษ์ยกเว้นกรณีกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรม11ค่ะผู้ประกาศและรายงานข่าวทั้งนี้ก็เพื่อให้เป็นการปรับลดอัตรากำลังในแสนงานที่สนับสนุนดังกล่าวนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและไม่ส่งผลต่อการปฏิบัติราชการด้วยแล้วก็ควบคู่กับการวางแผนบริหารกำลังคนในระยะยาวต่อไปค่ะ
0: ค่ะสรุปง่ายๆก็คืออนาคต11ตำแหน่งนี
1: ้ข
0: ้าราชการเกษียณปุ๊บยุบปั๊บนะคะซึ่งถ้าเกษียณตั้งแต่ปีงบประมาณ2570ไม่เปิดบรรจุใหม่นั่นเองนะคะยังมีอีกหลากหลายประเด็นที่รออยู่คุณผู้ฟังคะพักกันสักครู่ติดตามตีคล้องร้องข่าวเดี๋ยวกลับมาตามต่อกับข่าวยามเช้าค่ะ
2: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
2: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
3: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
4: เรารักประเทศไทย
5: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
8: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI Hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
7: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
8: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
9: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
10: ได้เลยเช็คมา
9: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
10: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
9: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
10: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
11: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
12: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีได้สั่งคุมอาวุธปืนทั้งระบบตรวจเข้มการค้ากระสุนปิดช่องปืนผิดกฎหมายเร่งแก้กฎหมายภายใน60วันครับพ่อแม่พี่น้องครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่11สิงหาคม2569ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปยกระดับมาตรการควบคุมอาวุธปืนเพื่อจัดการในการครอบครองปืนผิดกฎหมายและปืนเถื่อนโดยให้ดำเนินการทั้งระยะเร่งด่วนและระยะยาวเป็นการบูรณาการการทำงานของหลายหน่วยงานเพื่ออุดช่องโหว่ของมาตรการควบคุมไม่ให้อาวุธปืนตกไปอยู่ในมือผู้ที่ไม่ควรครอบครองและมากไปกว่านั้นนายกรัฐมนตรีได้ติดตามการดูแลผู้บาดเจ็บเยียวยาและฟื้นฟูสภาพจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากกรณีเหตุการณ์ที่โรงเรียนเทพสิรินนนทบุรีโดยมาตรการควบคุมอาวุธปืนตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีมีดังต่อไปนี้คือมาตรการระยะเร่งด่วนประการที่1ระงับโครงการปืนสวัสดิการใหม่จนกว่าจะมีมติคณะรัฐมนตรีเป็นอย่างอื่นประการที่2ระงับการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือป.3จนกว่าจะมีมติคณะรัฐมนตรีเป็นอย่างอื่นประการที่3ตรวจสอบใบป.3ทั่วประเทศให้นายทะเบียนตรวจสอบจำนวนใบป.3ที่ค้างและยังไม่มีการซื้อขายพร้อมรายงานกระทรวงมหาดไทยภายใน30วันประการที่4เร่งจัดระเบียบใบป.4ให้ผู้ได้รับใบป.3และซื้อปืนแล้วดำเนินการขอใบอนุญาตให้มีและใช้หรือป.4ภายใน30วันนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติมิฉะนั้นจะถือว่ามีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตประการที่5นั่นก็คือตรวจสอบผู้ค้าปืนทั่วประเทศให้ทางกรมการปกครองตรวจสอบยอดจำหน่ายให้สอดคล้องกับใบป.3หากพบว่ามันไม่ตรงกันก็ให้ดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดพร้อมทั้งให้ทางกรมสรรพากรตรวจสอบหลักฐานการเสียภาษีประการที่6คือตรวจสอบเครื่องกระสุนของสนามยิงปืนให้ทางกรมการปกครองนี่แหละไปร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานด้านการกีฬาต่างๆตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมายหากพบมีการกระทำผิดให้ดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดพร้อมทั้งตรวจสอบหลักฐานการเสียภาษีกันด้วยประการที่7คือเร่งปราบปรามอาวุธปืนผิดกฎหมายโดยให้ฝ่ายปกครองและสำนักงานตำรวจแห่งชาติเร่งดำเนินการหากพบผู้กระทำความผิดก็ให้ดำเนินคดีอย่างเข้มงวดและเสนอขอให้ศาลลงโทษขั้นรุนแรงครับนี่คือทั้ง7ประการของมาตรการในระยะสั้นครับส่วนมาตรการระยะยาวอันได้แก่ประการที่1เร่งปรับปรุงกฎหมายอาวุธปืนให้ทันสมัยโดยให้กระทรวงมหาดไทยเสนอแก้ไขพระราชบัญญัติอาวุธปืนนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในกระบวนการอนุญาตและซื้อขายทุกขั้นตอนแบบเรียลไทม์เชื่อมโยงข้อมูลกับทางกรมศุลกากรและกรมสรรพากรเพิ่มการจัดเก็บอัตลักษณ์อาวุธปืนควบคุมการค้าและความรับผิดชอบของผู้ค้าปืนรวมไปถึงเพิ่มโทษผู้กระทำผิดโดยมีการเสนอร่างกฎหมายภายใน60วันประการที่2 กำหนดให้ใบป.4ต้องต่ออายุทุก3ปีและประการที่3เพิ่มความเข้มงวดการควบคุมเครื่องกระสุนให้ผู้ค้าปืนและสนามยิงปืนตรวจสอบยอดจำหน่ายเทียบกับสินค้าคงคลังเป็นรายวันกันเลยทีเดียวนี่คือทั้ง3ประการของมาตรการในระยะยาวส่วนทางด้านนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็กล่าวว่าในส่วนของการเยียวยากรณีเหตุการณ์ที่โรงเรียนเทพสิรินนนทบุรีผู้ประสบสาธารณภัยก็จะได้รับการเยียวยาจากกองทุนผู้ประสบสาธารณภัยกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงศึกษาธิการส่วนกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้อนุมัติการให้ความช่วยเหลือเยียวยากรณีดังกล่าวแล้วเบื้องต้นเป็นการเยียวยาผู้เสียชีวิตรายละ1ล้านบาทรวม6รายด้วยกันและตอนนี้อยู่ระหว่างการโอนเงินเข้าบัญชีกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีและทางกระทรวงศึกษาธิการก็จะเป็นผู้ช่วยประสานงานในเรื่องการรับเงินเยียวยากับครอบครัวผู้เสียชีวิตต่อไปครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเข็มวันอานันทมหิดล2569โดยนายกรัฐมนตรีร่วมประชาสัมพันธ์เข็มวันอานันทมหิดล2569ภายใต้แนวคิดที่ว่า Care Beyond Cancer พร้อมเชิญชวนร่วมสมทบทุนช่วยผู้ป่วยยากไร้และพระสงฆ์อาพาธพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่11สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์เข็มวันอานันทมหิดลประจำปี2569ภายใต้แนวคิด Care Beyond Cancer โดยรอง

ที่คุณอันมีเป็นอเนกประการอีกทั้งยังเป็นการน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายกตัญญูกตเวทิตาคุณตลอดจนเพื่อเป็นการเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณให้ประชาชนทั่วไปได้ประจักษ์และได้มีโอกาสร่วมบริจาคเงินสร้างกุศลนั่นเองครับพี่น้องไปกันที่ประเด็นเรื่องรัฐบาลเขาเตรียมจัดประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรหรือครม.สัญจรในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ณอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาพ่อแม่พี่น้องครับนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรครั้งแรกซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นณอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายน2569โดยการประชุมในครั้งนี้มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจปากท้องของพี่น้องประชาชนและการปรับปรุงผังเมืองรวมถึงโซนนิ่งในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้อันได้แก่จังหวัดสงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันซึ่งที่ผ่านมาได้มีการประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและภาคเอกชนหรือกรอทั้ง5จังหวัดนี้เพื่อรวบรวมข้อเสนอและโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมอาชีพเสริมเพื่อที่จะยกระดับรายได้เฉลี่ยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ซึ่งโครงการทั้งหมดจะถูกนำเสนอต่อกระทรวงมหาดไทยก่อนจะมีการประชุมสรุปความพร้อมอีกครั้งในวันที่25สิงหาคมนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลนั่นเองครับพี่น้องไปกันที่เรื่องของมาตรการยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาก็ต้องไปถามที่กระทรวงศึกษาธิการเลยครับว่ายังไงกระทรวงศึกษาธิการได้มีการเสนอ6มาตรการยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาเพื่อดูแลสุขภาพจิตนักเรียนบุคลากรทางการศึกษาและเร่งจัดทำกฎหมายแม่บทด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาแก้ปัญหาในระยะยาวครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าจากเหตุการณ์ที่โรงเรียนเทพสิรินนนทบุรีเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาทางกระทรวงศึกษาธิการได้บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกำหนดมาตรการสำคัญ6มาตรการด้วยกันเพื่อยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษารวมทั้งดูแลนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยมาตรการแรกคือการยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาให้ทุกโรงเรียนมีศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและรักษาความปลอดภัยบูรณาการกับกระทรวงที่เกี่ยวข้องดูแลนักเรียนและครูโดยนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อรับทราบสำหรับในส่วนมาตรการในระยะยาวนั้นก็อยู่ระหว่างการจัดทำกฎหมายแม่บทด้านความปลอดภัยในสถานศึกษากระทรวงศึกษาธิการก็จะเร่งดำเนินการในขั้นตอนต่างๆเพื่อนำเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรโดยเร็วที่สุดส่วนมาตรการเร่งด่วนคือกำชับให้สถานศึกษาทุกแห่งเร่งดำเนินการตรวจค้นและคัดกรองสิ่งผิดกฎหมายอาวุธและสิ่งของอันตรายทุกประเภทอย่างเข้มงวดก่อนเข้าสู่พื้นที่สถานศึกษาและก็จัดให้มีการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตแก่นักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างทั่วถึงกันด้วยและทั้งนี้ทั้งนั้นโรงเรียนเทพสิรินนนทบุรีได้เตรียมความพร้อมเปิดเรียนในวันจันทร์ที่17สิงหาคมนี้แล้วนอกจากนี้ทางกระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมกับคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและก็ทีม MCAT หรือทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตของกรมสุขภาพจิตและนักจิตวิทยาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลงพื้นที่ดูแลนักเรียนและครูอย่างต่อเนื่องในช่วงที่โรงเรียนหยุดเรียน1สัปดาห์ครับรวมทั้งจัดตั้งห้องพักใจให้มีนักจิตวิทยาประจำโรงเรียนรวมไปถึงอบรมและเตรียมความพร้อมด้านการสื่อสารให้แก่ครูและผู้ปกครองกันด้วยเพื่อให้สามารถดูแลและสื่อสารกับนักเรียนได้อย่างเหมาะสมเมื่อกลับมาเปิดเรียนตามปกติและพร้อมทั้งยืนยันอีกว่าทางกระทรวงศึกษาธิการมีความพร้อมในการดูแลและฟื้นฟูสภาพจิตใจของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาแน่นอนครับพี่น้อง
เกี่ยวข้องกับเรื่องของอาวุธปืนทางด้านผู้บัญชาการ

0: ตำรวจแห่งชาติสั่งทุกหน่วยทั่วประเทศแล้วครับบอกว่าให้คุมเข้มอาวุธปืนเพื่อรักษาความปลอดภัยพ่อแม่พี่น้องครับพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งการทุกหน่วยทั่วประเทศไทยแล้วครับบอกว่าให้ยกระดับมาตรการควบคุมอาวุธปืนและรักษาความปลอดภัยหลังเกิดเหตุรุนแรงหลายพื้นที่ที่มีการใช้อาวุธปืนและวัตถุระเบิดจนส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนโดยระดมกำลังกวาดล้างความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนเครื่องกระสุนและวัตถุระเบิดทั้งการตรวจค้นในพื้นที่และการจำหน่ายผ่านสื่อสังคมออนไลน์กันด้วยรวมไปถึงตรวจสอบอาวุธสงครามและสิ่งเทียมอาวุธอย่างเข้มงวดและก็เพิ่มความเข้มงวดในการดูแลความปลอดภัยในสถานที่สาธารณะอย่างเช่นโรงเรียนห้างสรรพสินค้าและสวนสาธารณะโดยเพิ่มการตรวจตราแสดงกำลังและตรวจค้นบุคคลหรือยานพาหนะต้องสงสัยต่างๆนาๆและทั้งนี้ทั้งนั้นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยังได้กำชับผู้บังคับบัญชาทุกระดับแล้วครับบอกว่าให้ไปบูรณาการกำลังฝ่ายสืบสวนและป้องกันปราบปรามบอกว่าฝ่ายนี้จะต้องเดินหน้ากวาดล้างความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนอย่างจริงจังโดยยึดหลักยุทธวิธีตำรวจและกฎหมายอย่างเคร่งครัดด้วยครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการค้นหานักท่องเที่ยวชาวเยอรมันที่สูญหายหลังประสบเหตุทางน้ำที่จังหวัดภูเก็ตโดยล่าสุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งกรมป่าไม้ให้ระดมสรรพกำลังต่างๆค้นหานักท่องเที่ยวชาวเยอรมันที่สูญหายครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่าเมื่อวันที่10สิงหาคม2569ได้รับรายงานจากนายนิกรศิระโรจนานนท์อธิบดีกรมป่าไม้กรณีนักท่องเที่ยวชาวเยอรมันสูญหายภายหลังประสบเหตุทางน้ำบริเวณป่านันทนาการหาดฟรีดอมจังหวัดภูเก็ตโดยทางกรมป่าไม้ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งดำเนินการค้นหาและก็ให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่แล้วครับทั้งนี้ทั้งนั้นได้กำชับกรมป่าไม้และหน่วยงานในพื้นที่ให้บูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการค้นหาและช่วยเหลือผู้สูญหายอย่างเต็มกำลังพร้อมทั้งให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและการดูแลอำนวยความสะดวกแก่ครอบครัวและญาติของผู้สูญหายอย่างเหมาะสมกันต่อไปและทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวและพี่น้องประชาชนแล้วครับบอกว่าให้ปฏิบัติตามคำแนะนำและก็สัญญาณเตือนของเจ้าหน้าที่กันด้วยอย่าฝ่าฝืนให้ปฏิบัติตามคำแนะนำและสัญญาณเตือนของเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะในช่วงที่มีคลื่นลมแรงหรือมีการประกาศธงแดงเพื่อความปลอดภัยของทุกคนนั่นแหละครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นการป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านทางเครือข่ายของโทรศัพท์มือถือนี่แหละครับโดยสำนักงานกสทช.เขาขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนบอกว่าให้ปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้บริการเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ก็เพื่อป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนี่แหละครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายไตรรัตน์วิริยะสิริกุลรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.เปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือสำนักงานกสทช.ได้มีการออกประกาศสำนักงานกสทช.เรื่องมาตรการเพื่อป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสำหรับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมเมื่อวันที่29สิงหาคม2568โดยกำหนดให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่มีหน้าที่ต้องปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้บริการเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้แล้วเสร็จภายในวันที่30สิงหาคม2569 สำนักงานกสทช.จึงขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนแล้วครับบอกว่าร่วมดำเนินการปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้บริการเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามช่องทางที่ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ได้มีการกำหนดไว้ภายในวันที่30สิงหาคม2569และทั้งนี้ทั้งนั้นหากท่านได้รับข้อความแจ้งเตือนผ่านช่องทาง SMS หรือช่องทางอื่นๆของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่อันนี้สามารถปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้บริการเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามที่ได้รับแจ้งและหากมีข้อกังวลก็ให้สอบถามไปยังศูนย์บริการลูกค้าของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เจ้าของเครือข่ายนั้นๆการปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวนี้นะครับถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการในการป้องกันปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการพี่น้องประชาชนทุกคนนั่นเองล่ะครับและไปกันที่เรื่องความพร้อมในการจัดการประชุม IMF ต้อนรับแขกจากทั่วโลก 15,000 คนเลยทีเดียวโดยผู้ช่วยผู้ว่าการแบงก์ชาติก็ออกมาเปิดเผยว่าไทยพร้อมจัดการประชุมครับพี่น้องที่รักทั้งหลายส่งท้ายตีคองร้องข่าวในวันนี้ข่าวเกี่ยวกับเรื่องประเทศไทยพร้อมแล้วในการจัดการประชุมประจำปี IMF พร้อมที่จะต้อนรับแขกจากทั่วโลก 15,000 คนครับสำหรับในประเด็นนี้นั้นนางสาวชยาวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือตัวย่อทปท.ได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าปัจจุบันประเทศไทยมีความพร้อมทุกด้านแล้วสำหรับการต้อนรับรัฐมนตรีกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางและผู้เชี่ยวชาญในวงการเศรษฐกิจการเงินจากทั่วโลกในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ครับโดยคาดกันว่าจะมีผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้และก็มีผู้ติดตามรวมทั้งสิ้น 15,000 ถึง 20,000 คนด้วยกันซึ่งก็จะเป็นหนึ่งในการประชุมที่มีผู้เข้าร่วมการประชุมมากที่สุดนอกวอชิงตันดีซีครับพี่น้องแล้วนอกจากนี้ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์ธนาคารแห่งประเทศไทยยังได้เปิดเผยกันต่อไปอีกว่าก็อยากให้คนไทยทั้งหลายนี่นะครับร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีร่วมกันภาคภูมิใจและมีส่วนร่วมทั้งจากอาหารไทยที่จะนำมาจัดเลี้ยงรวมถึงผ้าต่างๆจากทุกภูมิภาคที่จะนำมาตกแต่งสถานที่และทั้งนี้ทั้งนั้นการประชุมดังกล่าวจะเป็นโอกาสสำคัญในการนำเสนอวิสัยทัศน์และบทบาทของประเทศไทยในฐานะประเทศที่พร้อมเชื่อมโยงความร่วมมือสร้างสมดุลและขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกอย่างยั่งยืนแล้วยังเป็นโอกาสในการต่อยอดโอกาสทางเศรษฐกิจสนับสนุนการท่องเที่ยวและความเชื่อมั่นให้กับประเทศไทยและประชาชนชาวไทยในระยะยาวกันด้วยครับเอาละครับอย่างไรก็ตามแต่ตีคองร้องข่าวก็ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยที่รักของผมทั้งหลายทุกท่านทุกคนเตรียมพร้อมร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกนี้ในการเป็นเจ้าภาพของประเทศไทยในการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ในช่วงระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครกันนะครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ขอฝากงานกุศลส่งท้ายตีคองร้องข่าวอีกสักหน่อยครับนั่นก็คือว่าสมาคมศิษย์เก่าแพทย์รังสิตและมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถีขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อฟังบรรยายการกุศลสร้างอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลราชวิถีแข็งแรงไร้พุงอายุยืนไม่ติดเตียง Longevity 101ซึ่งบรรยายโดยนายแพทย์สุภฤกษ์วิจารณญาณเจ้าของเพจและช่องหมอโอ๊คด็อกเตอร์ซิกแพคในวันเสาร์ที่12กันยายน2569เวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกาณทรูดิจิตอลพาร์คครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วลาไปก่อนผมบุญมาศรีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
1: 12สิงหาคมอีกหนึ่งวันสำคัญที่ชวนให้เราได้หยุดพักจากเรื่องวุ่นๆแล้วใช้เวลาอยู่กับคนสำคัญในครอบครัวจะพาคุณแม่ไปทำบุญรับประทานอาหารด้วยกันพาไปเที่ยวหรือแม้แต่ใช้เวลาพูดคุยกันผ่านวิดีโอคอลในวันที่อยู่ห่างไกลทุกช่วงเวลาล้วนมีความหมาย12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติร่วมกันส่งต่อความรักความกตัญญูและความอบอุ่นในครอบครัวให้ทุกวันเป็นวันแห่งความรักของแม่และลูก

0: 6:56 นค่ะกลับมาติดตามข่าวยามเช้าช่วงท้ายนะคะวันนี้วันแม่แห่งชาติหลายท่านก็ทักทายมานะคะเจ้ม่วยบังออนจากป่าโมกบอกว่าสุขสันต์วันแม่แห่งชาติแม่อยู่ในใจเสมอพี่กิติมาก็บอกสวัสดีข่าวยามเช้าที่น่ารักทั้งสองคน
1: ค่ะ
0: นะคะวันนี้บอกรักแม่ใครที่คุณแม่ไม่อยู่แล้วก็ทำบุญทำกุศลระลึกถึงท่านนะคะแล้วก็นี่พี่ป้าวันดีสุขสันต์วันแม่ค่ะนี่นะคะหลายๆท่านส่งเข้ามาขอบคุณมากเลยฝากกดไลค์กดแชร์กันนะคะรายการข่าวยามเช้าเราเจอกันทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์นะคะสวัสดีข่าวยามเช้าวันนี้วันแม่นะคะทีมงานแล้วก็คุณผู้ฟังด้วยทุกท่านเลยสวัสดีวันแม่ค่ะพี่คมสันจากจันทบุรี27 องศานะคะพี่สมัยก็ทักทายมาข่าวยามเช้าพี่มาลีสุขสันต์วันแม่แห่งชาติค่ะส่วนพี่โกศลกับแฟนตัวยงบอกว่ากำลังติดตามรายการทุกวันที่กาฬสินธุ์ชัดเจนดีมากเลยครับเช้าวันนี้อากาศดีครับ
1: ค่ะเสาร์อาทิตย์นี้ใครไม่ได้ไปไหนก็แนะนำที่อุบลราชธานีนะเพราะว่ารถเทียนพรรษาเนี่ยจากงานช่วงเข้าพรรษาที่ผ่านมาก็คือเขายังมีการจัดโชยกันอยู่นะคะสำหรับงานแล้วก็จะมีแสงสีเสียงประกอบด้วยนะคะยาวไปจนถึงวันที่17 สิงหาคมก็ไปดูกันได้ที่วัดพระธาตุหนองบัวอุบลราชธานีนะไปดูรถแห่เทียนพรรษาเขายิ่งใหญ่ตระการตางานใหญ่นะ
0: ค่ะส่วนน้องประสิทธิชัยบอกว่าสุขสันต์วันแม่แห่งชาตินะครับปีนี้แม่หนูติดงานหยุดงานไม่ได้ไปเที่ยวขอให้แม่เป็นกำลังใจทำงานสู้ให้เต็มที่และสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะให้อยู่กับลูกหลานนานๆนอกจากวันแม่แห่งชาติแล้ววันนี้วันเกิดผมด้วยโอ้สุขสันต์วันเกิดนะ
1: คะ
0: วันนี้ขอให้เป็นวันแห่งความสุขแล้วก็วันแห่งความทรงจำที่ดีแล้วก็นะคะใครไปไหนมาไหนเดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางนะคะอาจจะต้องขับรถระมัดระวังหน่อยเนาะเพราะว่าฟ้าฝนตกนะคะถนนอาจจะลื่นได้นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะติดตามวิทยุแห่งประเทศไทยไว้นะคะถึงแม้จะเป็นวันหยุดรายการเราไม่หยุดนำเสนอนะคะแต่ละรายการก็จะมีข้อมูลข่าวสารมาฝากกันด้วยนะคะส่วนในส่วนของนายฉลองเรี่ยวแรงนั้นนะคะตำรวจคุมตัวฝากขังศาลพร้อมคัดค้านการประกันตัวขณะที่ศาลไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวเนื่องจากพฤติการแห่งคดีเป็นเรื่องร้ายแรงแล้วก็อุกอาจนั่นเองนะคะ
1: ค่ะส่วนทางด้านของกองบังคับการปราบปรามก็มีการส่งสำนวนคดีทุจริตสอบท้องถิ่นกว่า 3,000 หน้าให้กับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติพิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
0: ค่ะวันนี้ AM 819 กิโลเฮิรตซ์มีการถ่ายทอดเสียงวันแม่แห่งชาตินะคะก็สามารถติดตามกันได้นะคะส่วนรายการอื่นๆของสถานีเราก็ปกติการติดตามกันนะคะวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามสุขสันต์วันแม่ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: โอ๊ยดูข่าวอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้แล้วเนี่ย
3: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
2: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
3: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
2: จริงเธอแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
3: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้

0: รับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลจัดกิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนายกรัฐมนตรีสั่งคุมอาวุธปืนทั้งระบบพร้อมเร่งจัดทำร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืนฉบับใหม่เพิ่มบทลงโทษให้รุนแรงและเด็ดขาด
1: ทางการอิหร่านให้คำมั่นที่จะยังคงปิดช่องแคบฮอร์มุซต่อไปจนกว่าสหรัฐจะยอมรับเงื่อนไขที่นำไปสู่การยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางทัพนักตะกร้อทีมชาติไทยคว้าแชมป์ประเภททีมชุดชายเป็นสมัยที่37ในศึกตะกร้อชิงแชมป์โลกคิงคัพต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธศักราช2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชอนุสรณ์คำหนึ่งถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเสด็จสวรรคตเมื่อวันศุกร์ที่24ตุลาคม2568จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บำเพ็ญพระราชกุศลถวายมีรายการดังนี้วันพุธที่12สิงหาคม2569เวลา17นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระบรมมหาราชวังเข้าทางประตูวิเศษชัยศรีประตูพิมานชัยศรีรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่พระทวารเทเวศรักษาเสด็จเข้าพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชมวานรัชกาลที่9ที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะและเครื่องทองน้อยกราบถวายบังคมพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่หน้าพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรพระสงฆ์30รูปเจริญพระพุทธมนต์จบแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระราชาคณะถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนากัน1จบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศแล้วทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์และที่ถวายพระธรรมเทศนาพระสงฆ์สดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตการแต่งกายแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายมหาจักรีผู้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายสูงสุดสำนักพระราชวังวันที่4สิงหาคมพุทธศักราช2569
1: รัฐบาลจัดกิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนางยุภาทวีวัฒนากิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตในนามรัฐบาลดำเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569โดยวันนี้ได้จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน193รูปถวายพระราชกุศลณท้องสนามหลวงในเวลา7นาฬิกาที่ผ่านมาซึ่งมี